0: งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
2: แบงค์มัสครับ

0: ของหมารับก่อน
1: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
0: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
4: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
3: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
4: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: คุณผู้ชมมาดูฝนตามพื้นที่จังหวัดอื่นๆหน่อยนะคะคือเราอาจจะอยู่กรุงเทพนะใกล้ตัวเจอฝนคนต่างจังหวัดก็เยอะและโดนหนักเหมือนกันบางจุดเจอทั้งน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงก็คือทั้งภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางโดนหมดนะคะอย่างให้ดูที่แรกก่อนระยองระยองหนักมากภาพน่ากลัวนี่แรงมากเลย
6: น
5: ี่
6: น่ากลัวจริง
5: ตำบลมามยะมาบยางพร
7: ครับ
5: อยู่ที่อำเภอปลวกแดงลมมาแรงมากนี่น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเนา
6: ะ
5: แล้วเห็นไหมภาพคือมันสั่นเลยอ่ะ
7: กล้องสั่น
5: มันแรงมาก
6: อันนี้เต็นท์เนี้ยไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมมันมาจากที่อื่น
7: มาจากที่อื่นไม่ใช่ของบ้านนี้
5: แล้วดูเอาเดียสมมติไปบ้านเดีย
6: ตกใจดิเห็นกล้องวงจรปิดอะไรอ่ะ
5: ใช
6: ่
5: แล้วมาทั้งหลังอ่ะ
7: จริง
5: เนี่ยเห็นไหมคะที่เห็นนี่คือเขาเต็นท์อันนี้เขาเดินทางไกลมา30เมตรนะ
6: ฮะ
7: แล้วเลือกลงจอดที่นี่พอดีด้วย
6: บ้านเดียว
7: บ้านเดียวพอดี
5: เนี่ยค่ะปิวมาแบบนี้แล้วที่เราเห็นอาจจะดูมองแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดอะขาเต็มเป็นเหล็กอะ
7: ครับ
5: ตัวขาเหล็กอะกระแทกเข้ากับรถเก๋งที่บ้านหลังนี้นะ
7: นี่กระจกแตกเลย
5: เป็นรูเลยเห็นไหมคะตัวรถก็บุบเพราะว่าขาเต็มมันเป็นเหล็กอะนี่พอมันลมมันมามันก็พุ่งกระแทกเข้าไปอย่างแรง
6: โอ้ยอันเนี้ย
5: โอ้ยอันนี้เป็นรูเลยอ่ะ
7: บ้าน
6: อันนี้บ้านไหม
5: ตัวบ้านน่าจะเป็นผนังบ้านนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูเลยจีเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังเขาบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีฝนตกแหละหลังจากนั้นมันก็มีพายุพัดแรงมากบ้านของเขาเนี่ยเป็นแค่หลังเดียวที่เกิดความเสียหายส่วนบ้านข้างๆไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสงสารจริงๆเห็นใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เวลาลมแรงๆอาจจะต้องดูหน่อยเนาะในบ้านในพื้นที่เราพวกเต็นท์แบบนี้มันมีโอกาสมากที่มันจะปลิวน
6: ะคะ
5: สิ่งก่อสร้างอะไรที่มันเป็นการชั่วคราวที่ส่วนจันทบุรีก็หนักเพราะเจอน้ำป่าลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
8: น้ำป่ามาเหมือนวันนั้นเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยน่ากลัวพอๆกับคราวที่แล้วเลยนะคะนู่นสูงท่อนใหญ่โอ้ยพังอย่างนี้พัง
5: โอ้ยตอนแรกๆพี่เขาก็รายงานซอฟๆเนอะ
7: ครับ
5: น้ำป่ามาจ้า
7: หลังๆก็เริ่มมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพัง
6: งงต้นไม้มาเท่านั้นแหละอารมณ์
7: แล้วประเด็นคือถ้ารูในน้ำนะมันจะมีจังหวะหนึ่งเห็นเป็นท่อนสูงไหลมาตามน้ำแล้วคิดว่าท่อนสูงขนาดใหญ่มันกระแทกบ้านทำไงอ่ะ
5: ก็พังจริงๆอ่ะ
7: เออ
5: เนี่ยค่ะอันนี้คือที่เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวนะคะหลากลงมาแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยมาเร็วนะคุณผู้ช
7: ม
5: หลากมาเร็วและรุนแรงด้วยเข้าสองพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตอำเภอเขาคิดชะกูดโอ้ยนี่บ้านเลยนะ
7: ไม่อยากจะนึกเลยอ
6: ่
7: ะ
6: แรงมากแรงมาก
5: แรงนี่ไงดูดิเข้ามาถึงในบ้านนะคะทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายขนของขึ้นที่สูงเขาบอกไม่ทันนะเวลาน้ำป่ามันมาเนี่ยคุณขนของไม่ทันหรอก
7: มาไวมาก
5: พื้นที่เพิ่งจะโดนน้ำป่าหลากไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
7: ครับ
5: คือเอาง่ายๆน้ำเพิ่งแห้งไปแค่ไม่กี่วันนะคะ
7: เพิ่งทำความสะอาดไป
5: แล้วมาเจออย่างนี้ซ้ำอีกนะคะนี่คือที่จันทบุรี
6: ค่ะ
5: อีกจุดหนึ่งปราจีนบุรีไหนดูหน่อยซิภารกิจไปช่วยน้องหมาน
7: ี่
5: หรอ
7: ใส่ชูชีพอยู่ใส่ชูชีพอยู่
5: เฮ้ยดูลูก
6: คือจะไม่มองไม่เห็นเลย
5: นี่
7: เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
6: เกาะไว้ลูก
7: เกาะไว้ด้วยใส่ชูชีพด้วย
5: เขาบอกงี้น้องหมาตัวนี้ตอนแรกอะไปเกาะเสาไฟฟ้าอยู
7: ่ครับ
5: มันก็คงหนีน้ำท่วมอะเนาะ
7: โอ้นี่ดูสิหน้าตาเหงาหงอยเศร้าซ้อยเลย
5: สัตว์เลี้ยงต่างๆน้องก็ไปเกาะเสาไฟฟ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็น่ารักเนาะคงรู้ว่าน้องหมดแรงอะใส่ชูชีพซะเลยกันเหนียวเผื่อตกเน
6: า
5: ะร
6: ัก
5: ที่เรียบร้อยใช่แล้ว
7: เขา
5: บอกว่าพอขึ้นเรือมาปั๊บใส่ชูชีพปุ๊บเนี่ย

0: ่ะน้องนั่งนิ่งเลย
1: นี่อ่ะเกาะเรือไว้หน่อย
0: ไม่ไปแล้วล่ะครับผมไม่ไปไหนแล้วล่ะ
2: เห็นแล้ว
1: น้องนั่งนิ่งเลยอ่ะ
0: เนี่ยค่ะอ่ะก็ช่วยกันนะคะทั้งคนทั้งสัตว์นะคะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจุดนั้นยังท่วมสูงถึงหน้าอกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยพี่คนนี้เขายืนเห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไปถึงระดับหน้าอกเลยตลอดทั้งวันนี้ทีมกู้ภัยก็ยังดำเนินภารกิจอพยพผู้ประสบภัยทั้งวันนะคะทีนี้อีกหนึ่งภารกิจไปดูหน่อยแอบนี่ก็น้องหมาไปรับมาไปช่วยมา
1: หลายตัวเลย
0: อีกภารกิจหนึ่งเขาบอกเป็นแม่ลูกอ่อนเลยค่ะคุณแม่ลูกอ่อนเพิ่งจะคลอดลูกได้แค่7วันก็อยู่กับเบบี้ค่ะยังทารกเล็กอยู่เลยนี่อู้ตายแล้ว
1: ก็7วันเองอ่ะ
0: ใช่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือมาได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกโอ้ส่งกำลังใจให้นะคะปลอดภัยทั้งคู่อีกจุดหนึ่งอันนี้ต้องระวังเลยนะคะอยากจะเอามาเตือนไว้เพราะมาพร้อมน้ำจริงๆก็คือเหตุการณ์ไฟดูดเนี่ยค่ะต้องระวังอำเภอศรีมโหสถนะคะนายทองพิมพ์ม่วงพรมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตำบลคูลำพันถูกไฟดูดแล้วคุณลุงทองพิมพ์คนนี้แกกำลังเอาเสบียงไปแจกชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเนี่ย
1: กำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลยอ่ะ
0: ลงน้ำไปแบบเนี้ยปรากฏว่าเจอไฟฟ้ารั่ว
2: คือ
0: มองไม่เห็นนะอย่างหนึ่งเนี่ยลุยน้ำท่วมไปเนี่ยในน้ำท่วมไม่ได้มีแค่แบบงูหรือสัตว์มีพิษสิ่งที่ต้องระวังมากเลยก็คือไฟฟ้ารั่วนะคะมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายมากๆส่วนอีกเรื่องนึงนอกจากน้ำกับไฟแล้วดูหน่อยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตกท่อเหรอ
1: เออตก
0: มันไม่เห็นใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: อ่ะลองดูหน่อยค่ะ
3: เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเพราะยังไงเราผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วเอาเข้าโรงพยาบาลก่อน
0: อุ้ยซีเรียสนะคะคือคุณยายมองไม่เห็น
1: ใช่ฮะ
0: มองไปมันก็น้ำหมดอะเนาะ
1: ถูก
0: มันเดาไม่ออกนะตรงไหนถนนตรงไหนท่อ
1: ส
0: ี
1: มันขุ่นๆด้วย
2: ใช
0: ่พอแกเดินไปสุดท้ายพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วถูกกระแสน้ำดูดจนกระทั่งร่างเนี่ยจมหายไปเพราะดีมากนะกู้ภัยทีมเนี่ยเขาเดินผ่านมาพอดีก็เลยมาให้การช่วยเหลือได้ทันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้เอามาเตือนนะคะเออรวมมาหลายๆเรื่อง
2: ค่ะ
0: อีกจุดนึงค่ะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีชุมชนท้ายตลาดหลวงหลายครอบครัวเขาอพยพมาอาศัยนะคะก็ไปอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็ปล่อยข้าวของเครื่องใช้คือต้องปล่อยจมน้ำมันเก็บไม่ทันจริง
2: ๆ
0: น้ำมาเร็วชาวบ้านหลายคนเล่าให้ฟังบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยส่วนใหญ่คือมาไม่ถึงจุดคือถนนใหญ่อาจจะถึงแต่พวกตามซอยกลางซอยไม่ไหวจริงๆตัดสินใจเสี่ยงตายเขาทำไงเลยไหมคะปีนกำแพงแล้วข้ามไปเอาข้าวจากฝั่งค่ายทหารมากิน
2: โอ
0: ้ยเนี่ยฟังชาวบ้านเล่าหน่อยค่ะ
4: เพราะว่าเกิดมาในชีวิตแม่61ปีแม่ไม่เคยเจอแบบนี้มีแค่ท่วมพื้นถนนนิดๆหลังบ้านก็นิดๆไม่เคยขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นวันท่าสุขมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่าเออมีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นว่าเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากเพราะแม่ดูทุกวันว่าเออเมื่อไหร่จะถึงเรามากเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามาก
2: อุ้ยถึงแล
0: ้
2: ว
0: คุณแม่ดีใจน้ำตาไหลเล่าเองก็เหมือนกันนะคะดีใจเหมือนกันที่ได้เจอนะคะได้เจอชาวบ้านแล้วก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือถึงจุดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่วันสร้างสุขของเรากำลังมุ่งหน้าแล้วก็ไม่ลดละที่จะทำต่อไปเข้าไปให้ถึงผู้ประสบภัยตัวจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ลึกแค่ไหนนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะไปพร้อมกับเรือวันสร้างสุข
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็สมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับเอาถุงยังชีพไปเนี่ยแบกกันไปแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งมาจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันเราเอาไปถึงที่แล้วก็ไปแบบนี้เลยค่ะไปแจกจ่ายให้ถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะฮะส่วนที่ฉะเชิงเทราใกล้ๆกรุงเทพกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าก็ยังวิกฤตนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่นะทั้งท่าตะเกียบพนมสารคามราชสารบางคล้าคุณผู้ชมคือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยบอกไม่เคยท่วมมาก่อนแต่รอบนี้มันก็ดันท่วมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายหมู่บ้านนั้นตอนนี้เนี่ยรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะฮะต้องใช้เรือเท่านั้นแล้วมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับประสานกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือหน่อยเพราะในบ้านมีแมวเปอร์เซีย18ตัว
0: โอ้โห
1: เสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมนะฮะ

0: แล้วก็ช่วยนำหญิงวัยชราวัย80ปีที่ป่วยหลายโรคเนี่ย ออกมาเพราะว่าติดอยู่ในบ้านนานกว่า4วันแล้วก็มีการนำคนส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยส่วนน้องแมวเองเนี่ยคือเขาอยากจะย้ายน้องแมวแหละแต่ว่าศูนย์อพยพเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเพราะบางคนแพ้ขนแมวณตอนนี้เขาก็เลยจะมีการวิธีการก็คือเดี๋ยววันนี้คนออกมาก่อนน้องแมวยกเธอให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้และเดี๋ยวจะมีการค่อยๆเข้าไปดูทุกๆวันเพื่อดูความปลอดภัยเข้าไปให้อาหารน้องด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ในเชิงเซาแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมครับมันเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือรถพ่วงข้างขี่มาแล้วพยายามฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวลองไปดูกันหน่อยครับนี่และสุดท้ายนี่ไม่ได้ขี่นะฮะไหลตามน้ำนะ
1: เล่นไปเองเหรอ
0: ไปตามน้ำเลยแล้วพยายามจะหักเลี้ยวซ้ายด้วยแต่ไปไม่ได้สุดท้ายนี่ก็ไหลตามน้ำไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายถูกซัดติดอยู่ที่พุ่มไม
1: ้
0: คนซ้อนโชคดีกระโดดเกาะพุ่มไม้รอดตายหวุดหวิดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเอามาย้ำเตือนกันนะฮะว่าถ้าเจอกระแสน้ำเนี่ยอย่าขี่ฝ่าเด็ดขาด
1: ใช่
0: เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าน้ำมันแรงมากน้อยแค่ไหน
2: นี่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเวลาฝ่าไปแบบเนี้ยล้อมันจะลอย
0: ใช
2: ่จังหวะคือพอน้ำมันท่วมอ่ะสุดท้ายอ่ะล้อมันจะลอยแล้วมันจะยกไปเองอ่ะ
0: เหมือน
2: สุดท้ายคุณจะควบคุมอะไรมันไม่ได้เน
0: า
2: ะ
0: คือเหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วไปเจอแอ่งน้ำอ่ะแล้วมันมีอาการเหินน้ำพอเหินน้ำเสร็จปุ๊บเราจะบังคับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ได้เลยม
3: ัน
0: จะคล้ายๆกัน
3: หลายคนที่ขับฝ่าเขาอาจจะคิดว่าความหนักของรถมันหนักหรือเปล่าอาจจะลุยไปได้อะไรอย่างงี้คือไม่ได้เลย
2: ความหนาแน่นของมันไม่ได
0: ้จริงๆรอบล่าสุดที่ผมขับรถไฟฟ้าว่าหนักๆใช่ไหมรถไฟฟ้าเจอกระแสน้ำพัดมาร ถยังโครงเลย
3: น
2: ่
3: ากลัวนะ
0: ยังน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าขับฝ่ากระแสน้ำไม่ว่าคุณจะเป็นรถอะไรก็ตามเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าน้ำมันแรงมากน้อยแค่ไหนเอาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยครับเพราะว่าชัยนาทก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะฮะที่เจอกับน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ำในสัพพยาคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ติดต่อกันแล้วทำให้ณตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนบางจุดท่วมหนักถึง2เมตรมิดหัวน
3: ะ
0: 2เมตรเนี่ยคือชาวบ้านก็ต้องสุดท้ายนะฮะอพยพเข้าของไปกางเต็นท์อยู่บนถนนแทนเพราะว่าถนนเนี่ยมันสูงกว่าบ้านแล้วนอกจากอยู่บนถนนแล้วนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าชาวบ้านบางคนเองเนี่ยก็ต้องมีการตั้งร้านขายของเลยอ่ะเอาง่ายๆเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยอยู่กันแบบนี้
3: เ
0: ป็นภาพเอาจริงๆนะเกิดขึ้นทุกๆปีที่เราจะเห็นภาพแบบนี
3: ้
0: แล้วมีคนอพยพไปแล้วเนี่ยกว่า 7,500 ครัวเรือนอันนี้คือหนักมากๆนะคุณผู้ชมและนอกจากชัยนาทเนี่ยคือผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมชัยนาทเนี่ยคือมันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับน้ำกับเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะฮ
3: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยระวังกันหน่อยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานวันสร้างสุขของเราก็เป็นหนึ่งทีมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะก็หลังจากนี้นะคะทั่วทั้งประเทศไทยก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอเป็นสะพานบุญเนาะให้คุณผู้ชมค่ะส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะคะร่วมกับมูลนิธิเลวัตพุทธินันท์คุณผู้ชมสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนั่นเองนะคะหรือไม่ก็สแกน QR code เลยก็ได้ผ่านทางหน้าจอทีนี้มาดูยอดบริจาคล่าสุดกันบ้างนะคะเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่ 1,136,066 บาทขอบคุณด้วยทุกคนเลยที่ร่วมบริจาคกันเข้ามานะคะ
2: ใช่ค่ะนี่คือน้ำใจจากคนไทยที่จะส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยชาวไทยเราด้วยกันผ่านโครงการวันสร้างสุขนะคะ
0: ค
2: ่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำเก่ายังไม่ทันแห้งเลยแต่ว่าสิ่งที่กังวลต่อมาก็คือฝนใหญ่อาจจะมาแล้วนะคะช่วงวันที่4จนถึง7ตุลาคมนี้หลายคนกังวลแล้วโอ้น้ำเก่ายังระบายไม่หมดเลยอ่ะฝนระลอกใหม่ก็มาเจาะแล้วนะคะก็อาจจะเจอเพราะสภาพอากาศตอนนี้แปรปรวนก็บอกจริงๆแล้วสาเหตุมันมาจากสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูมาจากลมใต้พัดความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทีนี้พอมันพัดมาแล้วมาเจออากาศร้อนสะสมแดดจัดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยเอื้อต่อการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ
0: ่
2: จนเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงคือมีคนถามเยอะนะเอ้ยทำไมอ่ะไอ้ที่กรุงเทพเราแบบฝนตกซ้ำแล้วซ้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นระบบอากาศที่มันเติมเข้ามาเรื่อยๆ
0: ใช่หมุนวนอยู่ตรงนั้น

0: ั้นน่ะ
1: มันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มเมฆฝนน่ะซ้ําอยู่อย่างเงี้ยนะคะต้องทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยไล่ไทม์ไลน์ฝนระลอกใหม่นะคะอ่ะฟังตั้งใจดีๆเลยนะคุณผู้ชมจะเริ่มตั้งแต่วันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนอีสานจะเจอฝนหนักบางแห่ง 5-6 ตุลาคมฝนจะขยายลงมาถึงกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลังจากนั้น7ตุลาคมฝนจะเปลี่ยนไปทางฝั่งตะวันตกค่ะทีนี้ถามว่าจุดไหนต้องจับตาเป็นพิเศษกรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีซึ่งถ้าฟังตามจุดเนี่ยหลายพื้นที่น้ำยังไม่หมดเลยนะรอบก่อนใช่ไหมคะซ้ำจุดเดิมเลยเพราะนั้นถ้าเกิดน้ำใหม่มาเนี่ยอาจจะต้องกลายเป็นภาระในการระบายน้ำได้นะคะโจทย์สำคัญตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่ฝนตกหนักแค่ไหนแล้วแต่ปัญหาคือน้ำเก่าจะระบายทันหรือไม่ก่อนที่ฝนก้อนใหม่มันจะเติมเข้ามาซ้ำนะคะมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ธรค่ะอาจารย์ธรทำโรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอาจารย์ธรท่านน่ารักมากนะทำคลิปอธิบายเอาไว้นะคะท่านบอกฝนรอบใหม่เนี่ยมันลักษณะแตกต่างจากรอบอื่นๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันจะไปตกบ่ายถึงค่ำไม่ได้ตกแช่ยาวต่อเนื่องหลายชั่วโมงวันที่4ถึง5ตุลาคมภาพรวมยังเป็นฝนตามฤดูกาลนะคะแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือบางจุดที่น้ำในคลองหรือว่าพื้นที่รับน้ำมันยังเต็มเพราะถ้าฝนเติมลงมาอีกก็จะทำให้ระดับน้ำมันสูงขึ้นพื้นที่ในเมืองที่น้ำแห้งไปแล้ว 2-3 วันเบื้องต้นยังไม่ต้องกังวลจริงเหรอคะอาจารย
0: ์ครับ
1: โอเคใช่ไหมคะ เราอยู่ในโซนนี้ค่ะ แห้งไปแล้วอ่ะอาจารย์บอกยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะท่วมซ้ำลักษณะเดียวกับรอบก่อนนะคะส่วนน้ำเหนือคนถามกันเยอะน้ำเหนือยังไงน้ำเหนือบริเวณนครสวรรค์เริ่มลดลงมีการเร่งพร่องน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ค่ะ
2: ตอนนี้เขาก็พยายามจะเร่งพร่องน้ำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะมารับฝน4 5 6 7แต่ก็คิดว่าคงรับมือได้เนื่องจากฝนมันก็ตกแบบไม่ใช่ตกแช่แบบคราวก่อนนะฮะก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องน้ำเหนือมากนักยกเว้นพื้นที่รับน้ำเช่นแถวปทุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังมีน้ำแช่อยู่เลยจากป่าสักจากทางด้านต่างๆเนี่ยด้านนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดฝนเพิ่มปริมาณน้ำลงมาเนี่ยก็คงจะทำให้น้ำสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองอย่างผมอย่างเอกมัยแห้งไป 2-3 วันแล้วหรืออะไรต่างๆอย่างเนี้ยก็คงไม่ได้กังวลมากมายนะครับ
3: ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมหลายคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือว่ามันจะมีผลกระทบทำให้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมเหมือนปี54หรือเปล่าจริงๆแล้วอาจารย์เสรีเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตามข้อมูลนะคุณผู้ชมครับทั้งการดูปริมาณน้ำหลากสะสมนครสวรรค์การอัตราการไหลผ่านนครสวรรค์รวมไปถึงปริมาณฝนสะสมภาคเหนือเทียบกับปัจจุบันกับปี54ยังต่างกันเยอะยังต่างกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันแม้ว่าภาพรวมน้ำเหนือเนี่ยปีนี้ค่อนข้างน้อยกว่าปี54แต่อยุธยาเป็นจังหวัดที่อาจารย์บอกว่าต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะรับจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยทั้งเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางประอินซึ่งบางชุมชนเนี่ยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงแล้วกว่า 1-2 เมตรด้วยครับ
4: ปริมณฑลนะครับเบาแต่ปทุมธานีในตอนบนเห็นไหมฮะท่านเห็นนี่เฉดสีฟ้าเห็นไหมนนทบุรีเห็นไหมแน่นอนสมุทรสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเขาท่วมอยู่แล้วก็จะโดนอย่างนี้นะครับไปถึงนครปฐมเห็นไหมเฉดสีฟ้าเหล่านี้นะครับแต่ที่หนักที่สุดท่านดูที่อยุธยาเห็นไหมเสนาบางบานผักไข่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมาหนักเราต้องยอมรับเราเขาหนักนะครับเพราะว่า
3: คือเขาคาดการณ์เนี่ยว่าน้ำเหนือจะมาถึงอยุธยาเนี่ยคือวันนี
1: ้
3: แล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันจะมาถึงปทุมนนท์แล้วก็กรุงเทพด้วยนะฮะก็คือช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคันกั้นน้ำของกรุงเทพนะฮะออกแบบมาเนี่ยสามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่กรมชลตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยผ่านออกมาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่แต่พื้นที่แนวนอกคันกั้นน้ำอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะฮะตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะจะเจอทั้งน้ำเหนือฝนตกหนักแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยเพราะฉะนั้นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลเตรียมปรับลดการระบายน้ำ

0: เพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะเตรียมรองรับนะฮะเรื่องของสถานการณ์น้ำส่วนปภ.ก็มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพครับต้องคอยเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะฮะ
1: ใช่ค่ะคือก็ไม่แค่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนาะเขาประกาศเตือน76จังหวัดเลยนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครว่าให้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะโดยเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรรถปฏิบัติการแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตแล้วก็รอพร้อมที่จะช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ติดตามประกาศแบบใกล้ชิดแล้วก็ย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็รวมไปถึงดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะว่ากำลังเร่งระบายน้ำที่ตกค้างในกรุงเทพนะเพื่อที่จะเตรียมรับฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง10ตุลาไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์โดยรอบด้วยทั้งระดับน้ำในพื้นที่ปลายทางน้ำทะเลหนุนเพราะถ้าเกิดว่าเร่งระบายในช่วงที่ปลายทางก็รับน้ำไม่ได้เนี่ยน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เดิมอยู่ดีนะคะซึ่งทางด้านกรมชลประทานเนี่ยก็เลยต้องวางแผนนะคะระบายน้ำแบบต่อเนื่องแล้วก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกันเนี่ยทุกเช้าเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเรื่องนี้สำคัญมากนะ
0: ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันหลายพื้นที่มันหนักหน่วงมากๆและมีพื้นที่นึงที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบหนักจริงๆ
1: ค่ะ
0: สวนสยาม
1: โอ้
0: โห270ไร่คุณผู้ชมครับเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยถึงขั้นว่าผู้ก่อตั้งสวนสยามออกมาเปิดใจเลยนะว่าถ้ามันหนักขนาดนี้อาจจะต้องปิดตัวลงเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรีย
10: ลโทรออก
11: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
12: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
11: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
6: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
5: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
6: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
5: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
6: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
7: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมรอบล่าสุดที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันหนักหน่วงมากๆหลายพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมอย่างปี54เนี่ยบอกว่าหนักๆแล้วใช่ไหมแต่สวนสยามก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่รอบนี้เนี่ยมันต่างกันคุณผู้ชมครับถึงขั้นเจ้าของออกมาบอกเลยบอกว่าอยากจะขายนายกหมื่นล้านเพราะณตอนนี้เนี่ยรายได้เขาขาดจากที่เคยได้วันละ1ล้านตอนนี้ศูนย์เลยนะฮะ
10: โอ้นี่เหรอข้างในสวนสยาม
9: ภายในสวนสยามตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำคือทุกโซนอะเอาง่ายๆทั้งโซนเครื่องเล่นโซนทะเลเทียมเครื่องเล่นนำเข้าต่างๆระบบไฟฟงระบบไฟฟ้าท่วมเสียหายหนักไปหมดเลย270ไร่ด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะน้ำท่วมเกือบ 100% คือก็บอกว่าเปิดมานานกว่า47ปีเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องปิดตัวลงหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับน้ำมันมาเร็วมากๆนะฮะเวลาเตรียมตัวก็ไม่มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยภายในสวนก็ต้องอพยพหนีน้ำกันและเห็นบอกว่าไม่สามารถช่วยกวางเนื้อทรายบางส่วนได้ด้วย
10: โอ
9: ้ยอันนี้น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมอ๋อ
10: น
9: ี่
10: ข้างใน
9: นี่คือเขาพยายามรับมือเต็มที่แล้วอ่ะแต่ด้วยความที่มันไม่ทันจริงๆนะฮะในขณะที่ดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศครับผู้ก่อตั้งสวนสยามวัย90ปีเนี่ยออกมาเปิดใจเลยนะฮะบอกว่านี่ถือเป็นมหาอุทกภัยครั้งที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็ตามแต่ความเสียหายมันหนักมากๆทั้งค่าซ่อมทั้งค่าจ้างพนักงานไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเครื่องเล่นเนี่ยถูกน้ำท่วมพังเสียหายต้องให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาประเมินก่อนจะซ่อมแซมน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนถึงจะกลับมาเปิดได้อีกรอบนึงนะฮะและสิ่งที่หนักใจมากที่สุดเนี่ยจากเดิมอย่างที่บอกว่าเคยได้รายได้เฉลี่ยวันละประมาณ1ล้านแต่ณตอนนี้เนี่ยคือมันไม่มีรายได้เข้ามาเลยเพราะมันยังไม่สามารถเปิดได้เงินในคลังเงินสำรองก็หมดไปแล้วนะฮะพยายามทำอาหารเลี้ยงพนักงานกว่า400คนทุกวันแต่มันก็เริ่มแบกรับไม่ไหวแล้วเหมือนกันคือก็เข้าใจแหละพนักงานบางคนอาจจะต้องลาออกด้วยนะฮะหร
11: ือ
9: ว่าต้องไปหางานใหม่เพราะว่าตอนนี้มันคือวิกฤตจริงๆ
11: รอไม่ได้
9: ใช่มันรอไม่ได้คือตัวเขาบอกมันท้อมากนะนอนไม่หลับมา7วันแล้วอ่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะฮะคือเขาบอกว่าสิ่งที่มันทนไม่ได้หนักๆเลยคือเห็นสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมือเสียหายไปแบบต่อหน้าต่อตาแบบนี
11: ้
9: แม้ว่าใจมันอยากจะสู้นะแต่ต้องหากรับภาระวิกฤตนี้เพียงแค่ลำพังคนเดียวก็อาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
12: หนักมากคราวนี้หนักที่กว่าที่ไปซื้อทุกเกิดมาไม่ได้เจอผมว่าไม่ต่ำกว่า300ล้านนะไม่ต่ำนะต้องจุงขึ้นไป
13: มีเฉียด500ล้านครับ
12: เฉียดครับถ้าเรายังมีเงินใจเงินเด็กอีกสักเดือน2เดือนตอนนี้เงินหมดคลังเลยครับ
14: คือยังคงจ้างไว้อยู่ถูกไหมคะยังคงช่วยยังคงเอื้อพนักงานอยู่นะคะ
12: ตอนนี้ก็ยังประชุมอยู่ฮะว่าบางคนเขาก็ตอนนี้ถ้าเงินไม่เขาเดือน2เดือนเนี่ยเขา
9: คือพยายามจะหาเงินมาฟื้นฟูกิจการนะทั้งไปติดต่อธนาคารบ้างไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถประคองกิจการต่อไปได้หรือเปล่า ก็ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆก็อาจจะจำใจต้องขายสวนสยามทั้งที่ดินแล้วก็เครื่องเล่นทั้งหมดนะฮะ10,000,000เพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาจัดการกับภาระต่างๆทั้งเรื่องของเงินชดเชยให้กับพนักงานด้วยคือเขาบอกว่าจากสวนสนุกที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมากว่า47 ปีอนาคตของสวนสยามอนาคตของพนักงานกว่า400 คนตอนนี้เนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นได้เลยคือมันไม่แน่นอนจริงๆนะฮะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นจุดสิ้นสุดตำนานทะเลกรุงเทพไปตลอดกาลโอ้โหฟังแบบนี้มันน่าเศร้าใจเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่จุดนี้หรอกเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยผู้ประกอบการร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยบางร้านก็เพิ่งจะเปิดร้านได้ไม่นานก็มาเจอกับน้ำท่วมพังเสียหายไปอีกเหมือนกัน
2: จริงนะคะคือหลายเรื่องเอาจริงช่วงน้ำท่วมนะคะนอกจากจะต้องระวังทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินแล้วหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมเองหลายๆคนก็เจอและยศก็เจอก็คือป้ายทะเบียนหลุดหาย
9: ยังหาไม่เจอเลย
10: ตรงนั้นเลยลอยกันเต็มเลยอ่ะ
2: คือเยอะมากๆจริงเอาเป็นว่ารถใครที่ลุยน้ำลึกๆอ่ะ
9: คร
2: ับ เกือบจะ 100% นะที่ไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็เลยมีโปรแกรมเมอร์หนุ่มรายหนึ่งเขาพัฒนาเว็บไซต์ค่ะเป็นศูนย์กลางเลยในการรวบรวมข้อมูลป้ายทะเบียนที่พบว่าตกหล่นใช้ AI เนี่ยในการช่วยอ่านตัวเลขจากภาพ
9: ครับ
2: คืออันเนี้ยหลายคนป้ายทะเบียนหลุดเนี่ยนะนายอั๋นหรือว่านายสิริวัฒน์วังหอมนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวไทยเขาพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเลยชื่อว่า findmyplate.iann.comนะคะคุณผู้ชมเอาจริงถ้าเกิดว่าใครหายเนี่ยอยากให้ลองเข้าไปห
9: า
2: เพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันมีการรวบรวมข้อมูลป้ายทะเบียนที่สูญหายเอาไว้ให้เจ้าของอ่ะสามารถเข้ามาแล้วก็ค้นหาได้ง่ายเว็บไซต์เนี่ยแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะเป็นการนำเข้าข้อมูลก่อนผู้ที่พบป้ายทะเบียนตกหล่นเนี่ยให้เอาหมายเลขหรือว่าภาพป้ายทะเบียนของตัวเองเนี่ยมาแจ้งในระบบก่อน
10: ค่ะ
2: เขาจะมี AI ในการช่วยอ่านทั้งตัวเลขตัวอักษรนะคะโดยอัตโนมัติเลยเขาบอกว่าแม้ในภาพนั้นภาพเดียวจะมีหลายป้ายทะเบียนหลายแผ่นเนี่ยระบบเขาก็จะช่วยแยกข้อมูล
9: ใช่
2: กวาดให้หมดแล้วก็แยกเป็นคนๆเป็นป้ายๆแบบนี้เลยส่วนที่2ก็คืออาสาสมัครค่ะมีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ AI เนี่ยอาจจะตกหล่นผิดพลาดหรือว่าอ่านผิดให้ฐานข้อมูลเนี่ยมันมีความถูกต้องมากขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือการค้นห
9: า
2: คือเพียงแค่เจ้าของอ่ะเขากรอกหมายเลขทะเบียนของตัวเองลงไปในระบบ
10: ค่ะ
2: แค่นี้ตรวจสอบได้เลยว่ามีการพบป้ายของตัวเองอยู่หรือเปล่า
10: เหมือนลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหรอ
2: ใช
9: ่คล้ายๆอย่างนั้นเลย
2: แต่อันนี้บอกว่าถ้าสมมติว่ามีการพบแล้วถูกเก็บอยู่ที่ไหนด้วยนะ
10: เออดีจังเลย
9: ใช่เขาจะชี้ระบุพิกัดเลย
2: เอออันนี้ดีมากเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยโดยตรงแต่เขาอ่ะก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีในด้านเทคโนโลยีนี่แหละมาช่วยแก้ปัญหาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันแล้วเขาก็มีแนวคิดต่อยอดจากนี้ด้วยนะ
9: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาอยากจะพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตด้วยค่ะ
11: ยินดีครับที่แบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีแรงที่จะไปช่วยในทางแบบอื่นลงพื้นที่จริงแต่เราใช้วิชาชีพที่เราเปิดที่เราถนัดในสาขาที่เราถนัดมันช่วยในแบบนี้ดีกว่าน
2: ี่เห็นไหมล่ะคุณยศคุณลองเข้าไปใช้หรือยัง
9: อุ้ยเรียบร้อยครับ
10: นี่
9: แต่ไม่เจอครับ
10: ต้องมาดูงานกับน้องเขาแล้วนะ
2: จริง
9: เอาจริงๆไม่ใช่แค่เว็บนี้นะยังมีอีกหลายเว็บเหมือนกันที่ได้พัฒนาเข้ามา
10: ดีมากเลยอ่ะ
9: ดีมากๆนะซึ่งหลายคนพูดเลยบอกว่าทำไมหน่วยงานรัฐถึงไม่มีอะไรแบบนี้บ้างอ
10: ันนี้อาจจะขยาย
2: หรือไม่ก็มาจ้างเขาก็ได้อ่ะ
9: เออ
2: นี่แต่อันนี้เว็บไซต์นี้เขาเพิ่งเปิดใช้งานได้5วันนะคะแต่ว่าทีมข่าวก็ตรวจสอบเข้าไปคุณยศก็เข้าไปลองใช้แล้วนะคะก็มีข้อมูลว่ามีป้ายทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย 15,742 แผ่น
10: เขาแสดงว่ารถเป็นหมื่นคันนะ
9: ใช่
2: แล้วที่ยังไม่เจอก็ของยศอีกโอ้
9: ยังไม่เจออีกเหมือนกันตอนนี้ผมคาดเดาไปแล้ว
2: ว่าจะซ้ำเติมผมทำไมครับเนี่ย
9: ผมคิดในใจแล้วมันน่าจะไหลตามกระแสน้ำลงคลองไปแล้วแหละออกอาจจะออกสู่ทะเลไปเรียบร้อยแล้ว
10: ยังไม่หมดหวังยังไม่หมดหวัง
2: ไปไกลเหมือนกันนะคะ
10: เออ
2: โถ
10: อันนี้สนับสนุนจริงๆนะคะทำมาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมในช่วงน้ำท่วมแบบนี้แน่นอนว่ามีพี่น้องชาวไทยเราหลายท่านเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบล่าสุดเนี่ยทางซัมซุงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยสามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ติดตามกันเลยค่ะ
15: บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและกรุงเทพมหานครสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น36เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย4แห่งทั่วกรุงเทพได้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีประชาชนกว่า 1,500 คน
16: ผู้ที่พักพิงเนี่ยค่ะก็จะมาจากส่วนมากมาจากในชุมชนย่านเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลายๆคนนะคะออกจากบ้านมาอพยพมาโดยที่ไม่ได้นำสิ่งของติดตัวมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะใช้เปลี่ยนก็ได้รับความสนับสนุนนะคะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะจากทางซัมซุงซึ่งก็เข้ามาแล้วก็ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้มากเลยเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีสถานที่ตากผ้าค่ะปัจจุบันก็ประชาชนที่พักอยู่ก็จะต้องซักแล้วก็ตากตามบริเวณทั่วๆไปอยู่ค่ะ
15: นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์ช่วยเหลือรามอินทราสะพานสูงและมีนบุรีพร้อมตั้งจุดให้บริการซักอบผ้าฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมถึงส่งทีมงานลงพื้นที่มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่สะพานสูงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยทันทีขณะเดียวกันซัมซุงยังเร่งดูแลลูกค้าเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เสียหายจากน้ำท่วม
17: ในฐานะตัวแทนจากซัมซุงนะครับวันนี้เราก็เข้ามาช่วยนะครับผู้ประสบอุทกภัยทางซัมซุงเนี่ยมีความช่วยเหลือเร่งด่วนที่นำเข้ามาสำหรับที่ศูนย์ประสบภัยไม่ใช่เฉพาะที่ลาดกระบังนะครับเราส่งไปทั้งหมด36ตัวที่4ศูนย์ด้วยกันก็มีที่ลาดกระบังนะครับที่มีนบุรีที่รามอินทราแล้วก็ที่สะพานสูงนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาอย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยนะครับ
15: สำหรับการดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซัมซุงมอบสิทธิพิเศษฟรีค่าแรงช่างและค่าตรวจเช็คสภาพเครื่องสำหรับโทรศัพท์มือถือและส่วนลดค่าอะไหล่ 50% สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมขยายการรับประกันงานซ่อมจาก90วันเป็น120วันสำหรับลูกค้าที่แจ้งซ่อมผ่าน SmartThings หรือ Samsung Members ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2569และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ผ่านทาง samsung.com จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569
10: สถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมคะทั้งเหนือทั้งอีสานก็เจอนครสวรรค์เดี๋ยวให้ดูภาพดูสิเกือบจะมิดนั่นน่ะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: อย่างน้อยๆอกได้นะคะคันดินกั้นน้ำที่คลองท่าขนมจีนปรากฏว่าคันดินมันแตกมันพังทลายสภาพกลายเป็นแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นบอกลงพื้นที่ด้วยนี่นำทีมไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยที่นครสวรรค์เดี๋ยวไปจุดไหนยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไพสานแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีคริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
4: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
5: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
6: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
7: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
4: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
7: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
4: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
8: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งล่ะ
4: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
10: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: คุณโอ๊
13: คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
14: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
15: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
16: รู้จักคนนี้ปะ
9: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
18: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
19: อ
18: ่
19: ะคุณผู้ชมเรามาตามสถานการณ์น้ำอีกสักจุดหนึ่งก่อนนะคะนครสวรรค์เพราะว่าค่อนข้างหนักนะจุดนี
20: ้ใช่ครับ
19: เขาบอกเป็นดินกั้นน้ำอ่ะที่คลองท่าขนมจีนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์พังทลายลงมาทีนี้พอคันกั้นน้ำแตกสภาพเนี่ยค่ะ
21: สูงมาก
19: โอ้โหแทบจะอีกนิดนึงจะมิดหัวอยู่แล้วเห็นไหมคะระดับน้ำในแม่น้ำปิงตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นฝายกั้นน้ำบางพื้นที่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตชุมชนอย่างเช่นบ้านบางม่วงในตำบลวัดไทรระดับน้ำก็สูงนะคะประมาณสักข้อเท้าแล้วก็บอกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้นอนละค่ะช่วงนี้นี่ท่านไปนครสวรรค์นะคะไปติดตามสถานการณ์ไปมอบถุงยังชีพไปให้กำลังใจประชาชนที่บ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นายกกำชับจังหวัดที่ยังเจออุทกภัยบอกต้องช่วยเหลือประชาชนนะคะต้องเข้าไปให้ทั่วถึงแล้วก็เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยตอนนี้สั่งเลยทุกจังหวัดคุณต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการต้องเตรียมกำลังเตรียมเครื่องมือรวมไปถึงสำคัญมากคือต้องมีแผนอพยพนะคะส่วนทางอีสานค่ะฝนถล่มหนักที่จังหวัดนครราชสีมาน้ำป่าหลากท่วมบริเวณผิวจราจรมอเตอร์เวย์ M6
20: เส้นทางสำคัญเลย
19: สีคิ้วกำลังจะไปหรือเปล่าคะ
20: ใช่ฮะ
19: นี่อ่ะคุณผู้ชมอัปเดตไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าใครช่วงนี้อาจจะต้องมีเดินทางจุดไหนต้องเลี่ยงอันนี้ M6 ช่วงอำเภอสีคิ้วนะคะสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ใช้เส้นทางขณะที่ตัวเมืองก็มีน้ำท่วมหลายจุดเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณตลาดเซฟวันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอฝนมันตกหนักๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นทับเสาไฟฟ้าด้วยนะคะอันนี้ภาพรวมของนครราชสีมาเนี่ยเวลาทักไปแล้วไปเจออย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้
20: ใช่ฮะ
19: ใช่ไหมคะอ่ะบุรีรัมย์หน่อยค่ะอำเภอลำปลายมาศเป็นมวลน้ำจากหลายอำเภอไหลมาสมทบกับลำน้ำมาศน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมถนนนะคะระดับน้ำเขาบอกสูง 30-50 เซนเลยยาวประมาณ1 กิโลเมตร จ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยอะค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไถของอบต.ข้ามฝั่งเพราะมันไปไม่ได้เนี่ยต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยนะคะภาพรวมตอนนี้6หมู่บ้าน 1,000 หลังคาเรือนนาข้าวเนี่ยเสียหายไป 3,200 ไร่ส่งกำลังใจนะคะชาวบุรีรัมย์อีกจุดนึงค่ะหนองคายทางอีสานวันนี้ก็เจอทั้งฝนทั้งลมพัดแรงเขาบอกว่าเต็นท์เนี่ยเตรียมเอาไว้จัดกิจกรรมริมโขงล้มพังหมดเลยเก้าอี้กระจัดกระจายอุปกรณ์เวทีนี่นี่นี่นี่นะเวลาลมมาเนี่ยเต็นท์ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณจะจัดงานกลางแจ้งต้องระวังเอาไว้มากๆนะคะส่วนเขตตัวอำเภอเมืองก็เจอฝนฟ้าคะนองมีฟ้าร้องฟ้าผ่าทางจังหวัดต้องรีบออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเลยว่างดหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
0: ครับผมนะฮะส่วนที่ยโสธรคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคือเขามีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ย4อำเภอ17ตำบล80หมู่บ้านนะฮะเพราะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 2,100 รายด้วยกันและพื้นที่การเกษตรก็ต้องบอกว่าเสียหายไม่น้อยเลยนะฮะ 19,500 ไร่ครับและนอกจากนี้ยังมีถนนชำรุดเนี่ยอีก2จุดด้วยกันน้ำเนี่ยท่วมขังนานหลายสัปดาห์แม้ว่าล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามนะฮะเพราะว่าแหล่งน้ำสำคัญเนี่ยแนวโน้มมันก็ลดลงครับแต่ทางจังหวัดเองบอกว่ายังคงเฝ้าระวังนะฮ
19: ะ
0: ตลอด24ชั่วโมงคือยังไม่สามารถไว้วางใจเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำต่างๆได้ก็เดี๋ยวต้องมีการเฝ้าระวังกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอย่างคุณปอดประสบสุรสวัสดีครับมองว่าน้ำท่วม7วันที่ผ่านมาคือจะเรียกคำว่า

0: หาเนี่ยมันก็ไม่เกินนะฮะเพราะว่ามหาฝนเนี่ยมันตกติดต่อกันแบบ3วัน3คืนใน3พื้นที่ของกรุงเทพมหานครคือต้องบอกว่านอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยแถบจังหวัดชายทะเลตะวันออกจังหวัดชายแดนตะวันตกเองเนี่ยก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรุนแรงสร้างความเสียหายหนักมากๆดังนั้นเลยบอกว่าอยากจะขอเสนอรัฐบาลครับปรับระบบการบริหารจัดการน้ำครั้งใหญ่เลยนะฮะเสนอสิ่งที่เรียกว่าอภิวัตน้ำท่วม12ข้อด้วยกัน1เลยคือเปลี่ยนมุมมองเรื่องของน้ำก่อนนะฮะไทยเราต้องเตรียมรับมือน้ำมากครับจากมรสุมแล้วก็ร่องฝนนะฮะไม่ใช่เน้นแต่น้ำแล้ง2คือต้องจับตาดูร่องฝนครับให้ความสำคัญกับร่องความกดอากาศต่ำซึ่งมีผลต่อฝนอย่างมากนะฮะ3เราต้องวางแผนในการรับมือ climate change ด้วยครับวางแผนรับสภาพอากาศแปรปรวนและฝนที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้4คือการเร่งระบบระบายน้ำสำคัญต้องมีการปรับระบบชลประทานนะฮะให้สามารถระบายช่วงน้ำท่วมได้5ก็คือไทยต้องทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไปพร้อมๆกันนะฮะ6คือต้องสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่ทางเบี่ยงน้ำทางผันน้ำแล้วก็การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำต่างๆ7ครับประเทศไทยต้องการเขื่อนที่สามารถคุมน้ำของต้นน้ำยมแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็แม่น้ำชีครับโดยบอกว่ารัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจนะฮะและ NGO ต้องเลิกค้านสักทีนึงด้วย
1: ค่ะ8นะคะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยให้ความสำคัญเทียบเท่าถนนท่าเรือและสนามบิน9ประเทศไทยจะต้องยุติการถมและการลดขนาดทางน้ำธรรมชาติ
2: ค่ะ
1: 10ค่ะตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำรวมหน่วยงานและเพิ่มภารกิจด้านระบายน้ำแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ11ค่ะรัฐต้องปฏิรูประบบเตือนภัยและดึงเครือข่ายชุมชนเนี่ยเข้าร่วมด้วย12ค่ะต้องมีการจูงใจทำแก้มลิงโดยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินที่นำไปใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำนั่นเอง
2: คือจริงๆพวกข้อเสนอแนะเหล่านี้มีผลมากนะอย่างไปหาข้อมูลมาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำไมได้ยินไหมโตเกียวฝนตกต่อเนื่องเป็นเดือนน่ะ30กว่าวันแล้วเขารับมือยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของโครงสร้างต่างๆซึ่งเทคโนโลยีต่างๆในการพยากรณ์อากาศเราก็มีเราก็ทัดเทียมกันนะคะโครงสร้างต่างๆในการรับน้ำเราก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องเราต้องดูเขาเป็นต้นแบบเลยคือมันทำงานร่วมกันมันทำงานร่วมกันเป็นระบบ
3: แบบนี้แหละค่ะก็ไล่เรียงมา12ข้อแบบนี้นะคะ
2: พอถ้าทำงานร่วมกันประสานกันเป็นระบบเดียวกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะสามารถช่วยป้องกันได้เยอะ
1: จริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราระมัดระวังกันไปตอนกันไปก่อนเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนค่ะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยวันที่4ตุลาคมเนี่ยฝนจะเริ่มเน้นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะก่อนที่จะขยับลงภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมเนี่ยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ติดตามคำเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือสัปดาห์หน้าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ยาวๆไปตั้งแต่4ถึง7ตุลาคม
1: 4ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะ
2: ใช่แล้วก็ยาวไปทั้งสัปดาห
1: ์ค่ะ
2: ยังวางใจไม่ได้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะกลับมาดูเรื่องของอาคารพาณิชย์แถวนนทบุรีคือตอนนี้หลายคนแตกตื่นว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันกระเทาะมันล่อนออกมาตอนนี้คนกังวลแล้วค่ะว่าตึกจะถล่มหรือไม่ค่ะ
4: มันลั่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่ไงอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้หนูอย่าไปใกล้ตึกนะ
2: นี่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้บรรยายเลยเนาะ
0: ครับ
2: ตึกมันลั่นเน
0: า
2: ะ
0: เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะอย่าเข้าไปใกล้เลย
2: เนี่ยค่ะ
0: ออกมา
2: ทีนี้ดูไกลๆมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะคุณผู้ชมคือเขาบอกเนื้อคอนกรีตของเสาอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นมันกระเทาะหลุดล่อนออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุเอาแล้วอุ๊ยอันนี้เห็นชัดแล้ว
1: ร้าวเยอะ
2: อุ๊ยเป็นแนว
1: ลากลงมาเลยอ่ะ
0: อุ๊ยทำไม
2: แอบน่ากลัวเหมือนกันเอ้ยนี่ไงมีเศษหล่นลงมาเห็นไหมคะชาวบ้านก็เลยรีบเตือนคนอื่นๆบอกดูห่างๆนะอุ๊ยอันนี้เยอะเห็นไหมคะเขากลัวมันจะถล่มลงมาทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็เลย

0: รีบไปแจ้งตำรวจตำรวจมาปั๊บอบพยพคนในอาคารก่อนเลยออกมาข้างนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่างที่เห็นนะเอาโพลิสไลน์มากั้นเขตแนวเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเจ้าของอาคารชื่อว่าคุณอารีวันอายุ57นะคะเธอบอกว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด5คูหาสร้างมานาน20ปีแล้วมีผู้อาศัยอยู่4รายหลังเกิดเหตุเธอก็ได้แต่ฉวยของมีค่านิดๆหน่อยติดมาของจำเป็นเอาออกมาแล้วก็ไปหาห้องเช่าแถวนั้นอยู่เป็นการชั่วคราวรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าไอ้เนื้อคอนกรีตของเสาอาคารที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดเพราะอะไรค่ะ
1: แบบไม่เสร็จอีกประมาณหรือปักแรกมันจะเป็นเศษแบบนี้นะ
2: ครับผม
1: เศษจะเก็บเล็กๆเล็กๆออกมาก่อน
2: ครับ
1: แล้วสภาพมันก็จะเป็นประมาณชิ้นใหญ่ๆขึ้นมาแล้ว
2: ก็ก้อนใหญ่ขึ้น
3: ตึกนี้มีกี่คูหาครับ
1: ทั้งหมดก็มี5คูหา
3: 5คูหา
1: หาห
3: ้
1: องเช
3: ่
1: าใกล
3: ้ๆก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะ
0: อ่ะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะตัวแทนสภาวิศวกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่กรมโยธาและผังเมืองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่ไปดูต้นตอหน่อยว่าเอ๊ะยังไง
4: มันเกิดอะไรขึ้น
0: ปรากฏว่าเขาไปเจอหัวเสาของอาคารคอนกรีตมันหลุด
4: ครับ
0: นะคะพอเขาเปิดไปดูได้เห็นเหล็กเส้นข้างในมันคดมันงอไหนดูดิน ี่เหรอ
2: มัน
0: เออเขาบอกว่ามันคดสภาพคือมันงออยู่ก็คาดว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากอาคารทรุดตัว
4: ครับ
0: นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขแล้วก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาให้ไปเอาเสาเหล็กขนาด8นิ้วเอามาค้ำเสาต้นที่ชำรุดเอาไว้4ต้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะตัดเสาต้นที่ชำรุดออกแล้วจะสร้างเสาต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่วงเล็บว่าระหว่างนี้คนอยู่ไม่ได้ต้องอพยพงอก่อนนะคะเดี๋ยวรอเขาแก้ไขเสร็จให้เรียบร้อยค่ะ
5: ใช่ค่ะท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาดูข่าวดีๆกันบ้างที่พัทยานะคะมีพี่วินเนาะเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เป็นกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะแล้วในนั้นเนี่ยมีเงินสดประมาณ 16,000 บาทแล้วก็มีเอกสารสำคัญเจ้าตัวตัดสินใจส่งให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของจนเจอเนี่ยค่ะ
4: ครับ
5: โอ้คุณผู้ชมคือทันทีที่นักท่องเที่ยวเห็นหน้าพี่ประสิทธิ์เนาะที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้เจ้าตัวรีบเข้าไปจับมือแบบขอบคุณใหญ่เลยอ่ะเนี่ยคือเขาคงดีใจมากๆจริงๆ 16,000 บาทนะ
4: มอบสินน้ำใจด้วย
5: ใช่นะคะมอบให้กับพี่ประสิทธิ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะประมาณ5ทุ่มนะคะพี่ประสิทธิ์เนี่ยขับวินอยู่แถวปากซอย10ชายหาดพัทยาก็ไปส่งลูกค้าในซอย6นะคะแล้วก็ไปพบกับกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลตกอยู่บริเวณร่องระบายน้ำอยู่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อเกตงาม
0: ค่ะ
5: พอหยิบมาดูข้างในมีเอกสารสำคัญมีเงินสด 16,000 บาทก็เลยตัดสินใจเอาไปให้ตำรวจดีกว่าไปตามหาเจ้าของดีกว่าแล้วผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนหญิงชาวไทยเดินทางมาที่โรงพักเลยเพราะว่าทราบข่าวว่ามีคนเก็บกระเป๋าของตัวเองได้เจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเดินเล่นเดินเล่นอยู่ชายหาดพัทยากับเพื่อนแล้วพอกลับที่พักก็งงว่าเอ้ากระเป๋าสตางค์หล่นหายที่ไหนไม่รู้หล่นไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนได้รับการติดต่อว่ามีผู้เก็บได้ก็เลยรีบเดินทางมารับคืนส่วนพี่ประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เจอกระเป๋าแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเป็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วภายในก็มีเงินสดก็ค่อนข้างเยอะอะเนา
0: ะ
5: ก็รีบเอาไปส่งตำรวจนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวคนที่ทำหายจะได้รับความเดือดร้อนเพราะในนั้นก็มีเอกสารอะไรต่างๆด้วย
4: ค
5: ือเหตุการณ์นี้อะคุณผู้ชมขนาดเรานะดูข่าวอย่างนี้เรายังรู้สึกว่าน่าประทับใจแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียท่านนี้เขาประทับใจมากแล้วก็สะท้อนถึงน้ำใจของประชาชนในพื้นที่พัทยาเลยนะว่าถึงแม้จะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าได้แต่ก็เลือกที่จะส่งให้ตำรวจ
4: ใช่แล้วนะฮะถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของซีรีส์กันดีกว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมดูซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกันเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทั้งโตเกียวและบลูเข้มข้นมากๆเลยนะฮะจากความรู้สึกที่มันเกินเพื่อนครับทั้งคู่กับต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้แบบเป็นความลับเพราะถ้าครอบครัวรู้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหความขัดแย้งของสองตระกูลอาจจะบานปลายหนักขึ้นไปอีกนะฮะขณะเดียวกันเรื่องของสองครอบครัวก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะฮะความลับของทั้งคู่มากยิ่งขึ้นอย่างเสียโปครับส่งอี้ลูกชายของตัวเองเนี่ยไปเจรจากับลูกสาวของคุงปุริมครับงานนี้ทำให้สถานการณ์ของต โตเกียวและบรูเนี่ยน่าเป็นห่วงขึ้นทุกทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับ EP 5จะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะติดตามกันได้กับจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 5และรับชมครับจูเลียตแอนด์จูเลียตอันคัทเวอร์ชั่นย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโหลดแอปวันดีติดมือถือกันไว้พิเศษสุดๆครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะแพ็กเกจวันดีพรีเมียมครับจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
0: เอาล่ะค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนนี้ก็เหลือท่านคนเดียวแล้ว
1: โอ้ครับ
0: เพราะว่าท่านรุ่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชและศิลปินแห่งชาติเพลินภูมิแดงที่จริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบ้านใกล
1: ้เรือนเคียง
0: แต่คนไม่ได้จำชื่อนี้นะคนไปเรียกว่าเพลงบ้านเรือนเคียงกัน
2: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
0: ครับ
1: เสียงลูกแดงร้องลั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเนี่ยพ่อเดี๋ยวไปอย่างนี้เลย
2: วัดเอ๋ยวัดโบสถ
3: ์สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
0: สวัสดีครับสวัสดีกันในเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพที่ติดตามลูกทุ่งหวานๆกันเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่าย 2:45 ครับ
1: ครับผมช่อง GMM Grammy แล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราผู้ใหญ่ใจดีครับพ่อครับโอ้โหขาดไม่ได้เลยนะครับคอยซัพพอร์ตคอยนะครับนี่ฮะคอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายทิพยประกันภัยนะครับขอบคุณครับ
0: เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดนะครับของยอดนักร้องที่ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ
1: โอ้มีหลายท่านพ่อ
0: รุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือท่านคนเดียวแล้ว
1: โอ้ครับ
0: เพราะว่าท่านรุ่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติผ่องศรีวรนุชและศิลปินแห่งชาติเพลินภูมิแดน
1: ครับ
0: เขาคนปีเถาะเหมือนกันหมด
1: โอ้ปีเถาะ
0: ปีเดียวกันเลย
1: ครับ

0: พ่อชายยังไม่ได้เข้าไปสมัครในวง
1: เอ้า
0: และเขาก็เจตนาที่จะเอาชื่อชายเมืองสิงห์เนี่ยให้กับคนสิงห์บุรีคนหนึ่งที่ชื่อสุรพลพรภักดีในความเป็นจริงจะต้องเป็นชายเมืองสิงห์ครูมงคลนี่เขาเขียนชื่อไว้ชื่อเนี่ยเดี๋ยวให้เองนะเว้ยอ๋อเจ้าสุรพลพรภักดี
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างที่สุรพลพรภักดียังไม่ได้อัดเสียงชายเมืองสิงห์มาสมัครอยู่ในวงก่อน
1: นั่นไม่มีอะไรบังเอิญครับ
0: มันบันดาลมา
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างบันดาลมาโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: แล้วชายเมืองสิงห์เข้ามาปั๊บโอ
1: ้
0: โหประวัติของเขาทุกคนก็ทราบดีใครล่ะครับที่จะอาจหาญกล้าแหล่ประชันสดๆกับพรพิรมมีแต่ชายคนเดียวที่ทำได
1: ้ของคนลูก
0: เขาแหล่ประชันกันเวทีที่ประชันกันอยู่ตลาดพลูนี่เองฝั่งทนนี่แหละ
1: โอ้ประชันกับหลวงพ่อพรพิรมเนี่ยนะครับ
0: หลวงพ่อพรพิรมกำลังยงดังยิ่งใหญ่ชายเมืองสิงห์มาท้าประชันเลย
1: ว้าว
0: โอ้โหท้าประชันเสร็จครูมงคลไอ้ฟุกไอ้นี่ฟลุกไม่ใช่ของจริงแน่จริงไปออกอากาศนู่นเลยตีนสะพานพุทธขอประทานโทษครับผมไม่ได้หยาบคายนะครับชาวบ้านเขาเรียกตีนสะพานพุทธ
1: ประชาลูกทุ่ง
0: ถ่ายทอดสดลูกสถานีวิทยุปชส.7เทศบาลนครกรุงเทพ
1: โอ้โห
0: สถานีนี้เนี่ยเขาจะมีการแสดงสดๆทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววงดนตรีจุฬารัตน์ก็ได้คิวที่ต้องไปแสดงในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2504
1: โอ้ยพอจำได้ยังไงเนี่ย
0: อ้าวไม่งั้นจะชื่อเจนพบไปทำไม
1: นั่นดีครับเนี่ย
0: เ
1: ป็นคำพีเลยนะครับเนี่ย
0: แล้วก็วันนั้นนะครับที่ครูมงคลอมาตยกุลน
1: ั
0: ดแนะกับชายเมืองสิงห์ว่าถ้านายแน่จริง
1: ท้าเลย
0: ถ้านายไม่ฟลุก
1: ครับ
0: ไปเลยไปออกอากาศวิทยุแล้วให้แหล่ดวลสดๆกับพรพิรม
1: โอ้โห
0: ให้คนทั้งประเทศได้ฟังดูว่านายแน่จริงไหม
1: โอ้โห
0: แล้วท้าใครไม่ท้าดันท้าลิงแดงชายเมืองสิงห์นี่เขาฉายาลิงแดงแล้วก็คนทั้งประเทศก็ได้ยินใครก็ไม่รู้เสียงบี้บี้แบนๆเหมือนขึ้นจมูกแต่แม่มันเช็ดเข้าหูเหลือเกิน
1: แปลก
0: 10ตุลาคม2504
1: โอ้โห
0: ครูรับเข้าวงทันทีเลย
1: ผมไปอยู่ตรงไหนนะผมไปอยู่ตรงไหนเนี่ย
0: ยังไม่เกิด
1: นะครับ
0: แล้วครูแกก็ประกาศหน้าเวทีครูประกาศเองเลยนะลูก
1: ครูมงคลประกาศเอง
0: ครูมงคลประกาศเองเลยจากนี้ไปครับพี่น้องแฟนๆที่ชื่นชอบกับวงดนตรีของผมจุฬารัตน
1: ์
0: ผมรับไอเด็กคนนี้แล้วเขาอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นผมให้เขาใช้ชื่อว่าชายเมืองสิงห
1: ์โอ้
0: ทุกคนปรบมือหมดยกเว้นสุรพลพรภักดีนั่งอยู่หลังเวทีโถจะได้ชื่อชายเมืองสิงห์แล้วไม่ได้
1: แต่ครูบาอาจารย์
0: ครูบาอาจารย
1: ์เขามองเห็นอยู่แล้วไง
0: เขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็
1: ไม่รู้
0: คือเขานึกไม่ออกว่าจะให้ชื่ออะไรเขาเขียนชายเมืองสิงห์ไว้ก่อนไง
1: โอ้โห
0: เขาก็เลยยกให้ไปเลย
1: ผมว่าเห็นผลงานของพ่อชายด้วยล่ะ
0: มันทันทีตอนนั้นไง
1: ทันทีทันตาเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พอครูมงคลเข้ามาเห็นลูกศิษย์คนนึงนั่งหงอยอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สุรพลพรภักดีก็มาเออไอ้หนูไม่เป็นไร
1: ครับ
0: เอ็งชื่ออะไรนะสุรพลครับครูนามสกุลอะไรนะพรภักดีงั้นเอานี้เองชื่อพลพรภักดีก็แล้วกัน
1: อ๋อพลพรภักดี
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วชายเมืองสิงห์นะครับเขาไม่ใช่แค่นักร้องนะครับมันสมองของเขานี่อู้หูแต่งเพลงเองครับพี่น้องครับ
1: ครับโด่งดังไม่รู้กี่
0: ผลงานเพลงนี่มันประกาศกัน3วัน3คืนไม่หมดเพลงดังของแก
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะเพลงดังสร้างชื่อหอมมาลัยหน่อยสิ
1: หอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้า
0: แบนๆหน่อยเสียงแบนๆหน่อย
1: รับมาจากสา
0: วขึ้นจมูกอีกนิดนึง
1: เล่นเอาหัวใจชายสั่น
0: ไปฟังของจริงนะครับผมตัวจริงเสียงจริงชายเมืองสิงห์ร้องเองมาลัยดอกรัก

0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครใครก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียว
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆ

0: ือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
8: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
9: เดินระวังหน่อยดิวะ
10: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
9: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
11: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
10: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
9: ้อะไรนะ
12: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
13: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
15: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
14: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
15: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
14: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
16: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
17: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
18: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
17: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
19: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
0: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจฉันเหนียวปัญหาจะมีชายใดแต่เติมเติมตึมตึมตึมโอ้โหเพลงนี้มันมาก
16: โด่งดังยิ่งใหญ
0: ่ครับ
16: ผลงานเพลงนี้ครับชายเมืองสิงห์ร้องบันทึกเสียงนะครับกับแผ่นเสียงคาเทศตรามงกุฎ
0: โอ
16: ้โหขายดีขายดีขนาดนั้นเลยลูก
0: พ่อรู้กระทั่งตรามันนะฮะ
16: ดูแผ่นเสียงตรามงกุฎลูก
0: ครับ
16: ที่จริงเพลงเนี้ยชื่อเพลงว่าบ้านใกล
0: ้เรือนเคียง
16: แต่คนไม่ได้จำชื่อนี้นะคนไปเรียกว่าเพลงบ้านเรือนเคียงกัน
0: โอ้ไปจำไอ้
16: วักแรกไง
0: วักแรก
16: ใช่ทุกคนบอกขอเพลงบ้านเรือนเคียงกันชายมือสิงห์บอกให้กูร้องแต่มันไหลวะเนี่ยจริงๆคือเพลง
0: ไปจำ
16: บ้านใกล้เรือนเคียง
0: ไปจำไอ้เนื้อขึ้นต้น
16: ใช่
0: เที่ยวท่อนแยกท่อนแยกห้างอะไรท่าน้องกระจูกระจี
16: ใช่
0: ใช่ไหมคร
16: ับ นี่เพลงนี้เลย
0: โอ้เพลงนี้เลย
16: และเพลงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นเพลงดังสร้างชื่อไม่ใช่ให้ชายมือสิงห์นะ
0: ฮะ
16: แต่สร้างชื่อให้กับคนชื่อหงิมมนุษย์อะไรวะชื่อหงิ
0: มชื่อเหงี่ยมก็ยังว่าเอออ
16: ันนี้ชื่อหงิมนะ
0: ชื่อหงิม
16: นายหงิมคำเจริญ
0: โอ้นายหงิมครับ
16: นายหงิมนี่แหละครับ มาสมัครอยู่กับครูมงคลอมาตยกุล
0: โอ้
16: ครูมงคลอมาตยกุลนั้น รับไว้ให้อยู่ในวงเพราะครูไพบูลย์บุตรขันเขียนกำกับมาฝากเด็กคนนี้ให้อยู่คณะด้วยร้องเพลงพอได้แต่แต่งเพลงดีนะครูไพบูลย์เขียนมาแบบนี
0: ้โอ้แสดงว่าครูเขาพิจารณาแล้ว
16: ครูมงคลก็เป็นเพื่อนครูไพบูลย
0: ์
16: ก็บอกโอ้ยเพื่อนฝากมาแสดงว่าต้องมีดีก็เลยรับนายหงิมคำเจริญมาอยู่ในคณะ
0: คร
16: ับนายหงิมคำเจริญครับก็แต่งเพลงเหมือนกับเป็นเพลงที่ทดสอบฝีมือตัวเอง
0: ครับ
16: แล้วยามนั้นแต่งเพลงจะให้ใครอ่ะถ้าไม่ให้ชายเพราะชายโด่งดังแผ่นเสียงขายดีที่สุด
0: ครับ
16: ก็เพลงนี้แหละครับ
0: โอ้
16: บ้านใกล้เรือนเคียงนายหงิมคำเจริญคือลบบุรีรัตน
0: ์ดีนะผมไม่ขำไปยิ่งกว่านี
16: ้คิดถึงใครอยู่แล้ว
0: นายหงิมผมก็เหมือนพ่อคิดได้ชื่อหงิมแปลก
16: ๆเข้ามาอยู่ในคณะอยากจะเป็นทูน
0: ใช่
16: ครูก็ตั้งชื่อให้ว่ากนกเกตการ
0: ชื่ออะไรนะ
16: ชื่อแรกนะกนกเกตการ
0: ชื่อกนก
16: เออชื่อกนก
0: โอ้
16: เขาไม่ตั้งชื่อหงิมก็บุญแล้ว
0: ลายกนกอย่างงี้มั้ย
16: นั่นเลย
0: ลายกนก
16: ร้องเพลง

0: ในร่องทูลทองใจแล้วมันจะเกิดไหม ในที่สุดก็มาได้เกิดจากการเป็นนักแต่งครับกับเพลงบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับให้ชายเมืองสิงห์ขับร้องคุณผู้ชมครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ
1: โอ้ใช่เลยครับ
0: ใครจะไปเชื่อนะครับว่ารถไฟที่โอ้โหปลอดภัยที่สุดวันดีคืนดีนั่งนั่งนอนนอนสบายสบาย อะไรไม่รู้หล่นโครมเข้าใส่
1: แจ็คพอตเลยพ
0: ่อโอ้แบบนี้นะครับคุณผู้สูงอายุแฟนๆรายการของเรา
1: ครับ
0: อย่าลืมว่าทิพยประกันภัยนี่เขาดูแลในเรื่องอุบัติเหตุเขาก็ดูแลอยู่
1: ครับผม
0: เออ
1: สุขภาพด้วย
0: พ่ออันนี้แน่นอนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆอย่างนี้ติดตามนะครับไปดูกันเลยครับ
2: ทิพพีเอทริปเปิลพลัสประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครใครก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: What เอ่ย What Boat
2: ชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
12: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับกรูมมิ่งสไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
13: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
12: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
14: ล้อกันเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
13: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
15: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวิน Rendezvous Fan Con ในรายการพิเศษ GMM TV Star Show
16: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาใจฉันนั้นไม่ยอม
15: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผม
18: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
17: พรีเมียมครับผมต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตาย
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
19: ไม่มีใครในพอแล้วไม่ต้องเต้นแล้วไม่มีใครในประเทศนี้ที่ไม่เคยได้ยินเพลงนี้แม้กระทั่งคนเกิดไม่ทันอย่างรุ่งสุริยาก็เคยได้ยินเพลงนี้มาใช่ไหมลูก
20: เคยได้ยินมาครับ
19: และหนูเข้าใจว่าดังนี้ชื่อเพลงอะไรนะที่หนูเข้าใจ
20: เข้าใจว่าชื่อเพลงวัดโบสถ
19: ์เพราะว่าขึ้นต้นว่า
20: เกินขึ้นมาเนี่ยวัดเอ้ยวัดโบสถ์เนี่ยวัดโบสถ์มาก่อนไง
19: ยังเกินทีเดียวก็กินไปนาทีครึ่งเลยจะเหลืออะไรให้พูดล่ะ
20: ลูก
19: เพราะ
20: ครับ
19: แต่เพลงนี้จริงๆชื่อเพลงว่าพ่อลูกอ่อน
20: พ่อลูกอ่อนนี่ไง
19: ผลงานเพลงของชายเมืองสิงห์ที่คนทั้งประเทศเขารู้จักกันเป็นอย่างดีและนี่คือเพลงรางวัลพระราชทานนะครับกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2532
20: ครับ
19: จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับวันนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศแบบลูกทุ่งหวานหวานของเรานั่นคือเพลงพ่อลูกอ่อนนะครับ
20: เสียงลูกแดงร้องลั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงี้ยพ่อจะไปอย่างนี้แหละ
19: ครับลำบากใจมากเลยนะฮะหมดเวลาแล้วครับไม่เดี๋ยวมันร้องไม่เลิกพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับดูไปเถอะรายการนี้แหละรายการเดียวในประเทศไทยครับที่มีเรื่องราวแบบนี้ให้คุณได้ติดตามกัน
20: ครับ
19: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ต้องติดตามสายตรงลูกทุ่งนะครับบ่าย 2:00 น.
8: ครับผมขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่พยะประกันภัยครับขอบคุณมากครับ

0: ตรามือ
1: ภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานกตัดใหม่
2: สวัสดีครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับต้องเจอเราพ่อลูกเล่งหงครับกับรายการนี้กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแน่นอนที่สุดต้องเจอผมกับเฮียซงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานกตัดใหม่ภัตตาคารเล่งหงออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับ
1: และผมนิกเล่งหงครับตอนนี้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮพระราม2ขายดีมากๆเลยครับ
2: จนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับภัตตาคารเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไม่ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
1: ต่อกันที่โปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นจากร้านเล่งหงริวโฮพระราม2ตอนนี้ครบรอบ6ปีกับโปรบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat บุฟเฟ่ราคา799เมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มอีกท่านละ100จะเหลือเพียงท่านละ699เน็ตมีอาหารให้เลือกกว่า90เมนูซาชิมิซูชิปลาย่างของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ราคา1,099บาทเมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ100เหลือเพียงท่านละ999บาทเน็ตแถมจี้หูฉลามน้ำแดง1ที่ต่อ1ท่านพร้อมเมนูใหม่เนื้อวากิวยากินิคุมีเมนูมากกว่า160เมนูและโฮตาเตะเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียซงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
1: ต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยครับที่จำหน่ายมากว่า45ปีและนี่คือขิงหงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herberhouse นะครับ
2: นอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรยังมีขิงผงสูตรออริจินอลและขิงผง 100%สูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลครับเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกครับ LINE @ครับ Shopee Lazada TikTok ก็สั่งซื้อได้นะครับ
1: ไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซง
2: ตีตาย
1: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตาย
2: เฮียซงตีตายวันนี้พ่อลูกล่องเห็นครับผม
1: ล่องหงครับป้า
2: จะพามารู้จักกับร้านอร่อยเช่นเคยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: บอกเลยว่าร้านนี้ใครที่เป็นสายซูชินะถ้ารู้จักร้านที่เราแนะนำในวันนี
1: ้
2: วันอาทิตย์นะ
1: ครับ
2: มาได้เลยครับชื่อว่าร้านซูชิคัตสึนะครับอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทียชั้นบีครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ
1: ร้านซูชิคัตสึเนี่ยมี2สาขาด้วยกันนะครับสาขาที่เรามาวันนี้คือสาขาเอ็มโคเทียชั้น B นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอีก1สาขานะครับนั่นคือไอคอนสยามชั้น G นั่นเองครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเฮีย
2: จับให้เลยครับรับไปเลยส่วนลด 10% นะครับโดยต้อง follow Instagram ร้านนะแล้วก็ทัก DM ข้อความเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์นะครับจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นนะครับระยะเวลาในการใช้ได้ถึง3เดือนหลังจากออกอากาศไปนะครับมารู้จักกับเมนูแรกที่มาและควรจะต้องสั่งเลยก
1: ับ
2: เมนูมากุโระเทนโคมูริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเซตนี้เป็นเซตที่ขายดีอันดับ2ของทางร้านเขาเรียกว่าเป็นเมนูภูเขามากุโระโดยทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นมากุโระที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะฮะ
2: เวลาเจอมากุโระดีๆ
1: ครับ
2: รับรองว่าคุณได้กินแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขแบบแฮปปี้มากอ่ะ แม่บอกเลยว่าเป็นเซ็ตพรีเมีย
1: ม
2: ดูสิครับมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะผมมานี่เลย
1: ได้เลยเฮียจัดเลยโปรครับโปร
2: มาแล้วครับโปรของทางร้านเขา
1: เฮ้ยโอ้โหเต้นเป็นเด็กเลยอ่ะคุณพ่อนี่ฮะป๊าป๊ามีอาบูริด้วยไม่ได้มีแค่มากุโรอย่างเดียวนะ
2: ป๊าก็บอกแล้วว่าเซตนี้เป็นเซตพรีเมียมมีครบหมดเลย
1: ค่อนข้างครบถ้วนเลย
2: ครับผม
1: มีทั้งซาชิมิมีทั้งซุปมีทั้งด้งแล้วก็มีโรให้ด้วยแล้วก็ยังมีสลัดอีกด้วยนะ
2: ครบถ้วนหมดเลยนะ
1: ใช่ฮะมาต่อที่เมนูที่2ครับด้านนี้เลยฮะแซลมอนยูสุคามะด้งนั่นเองครับผมนี่ฮะ
2: เป็นด้งนะครับมีข้าวคลุกกับซอสสูตรพิเศษของทางร้านเขาเมนูแซลมอนยูสุเนี่ยทานคู่กันกับข้าวแล้วก็เข้ากันเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
1: โอ้โหแม่งโคตรดีเลยครับจะได้ฟิลเหมือนเรากินแบบเคปส้
2: ม
1: มันจะมีความหอมของข้าว มีกลิ่นของปลาตัวไข่อ่ะมันมาเข้ากับความเปรี้ยวได้ดีมากเลย
2: อร่อยแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน
1: เขาบอกว่ามิติรสชาติมันค่อนข้างเยอะ
2: ใช่
1: แล้วแซลมอนของเขาเนี่ยสดมากพอไข่อ่ะมันป้ายไปกับแซลมอนอ่ะแล้วมันกินกับข้าวที่ถูกคุกมาโ
2: อ
1: ้มันความเข้มความเปรี้ยวความมันของปลามันลงตัวมาก
2: ลงตัวมากๆ
1: มาต่อที่เมนูที่3ครับด้านนี้เลยฮะวากิว A5 คามัตโต
2: โอ้ย
1: A5 เลยนะจ๊ะคุณพ่อ
2: A5
1: ทางร้านเนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นวากิว A5 ส่วนสติปลอยนั่นเองครับที่นำมาทาซอสสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็นำไปย่างไฟให้พอหอมหลังจากนั้นครับเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปคลุกในซอสครับในคามาด้งพร้อมกับไข่ดองหอมใหญ่ซอยบอกได้เลยว่าเข้ากันได้ดีมากเนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างจากตัวเนื้อชัดเจนมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาเพิ่มให้กลิ่นหอมคือสาหร่ายแต่สิ่งที่อยากจะชมเลยคือตัวเนื้อ A5 ของเขากินเข้าไปเราจะรู้ว่าเลเยอร์ของข้าวกับเนื้อมันต่างกันมากแต่มันเข้ากันโคตรเลย
2: ใช่แค่ผ่านไป3เมนู
1: ครับผม
2: ร้านที่เราแนะนำวันนี้นะครับ
1: ครับผม
2: บอกเลยว่านี่ตามมาเลยนะครับ
1: โอ้ดุนดุน
2: ก่อนจะไปพักโฆษณาครับไปดูว่าพ่อลูกเล่งหงกับทริปกินเที่ยวลาดเวอร์ทริปต่อไปเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนถ้าว่างไปเที่ยวด้วยกันครับทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยเที่ยวสนุกตลอดทริปพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
0: สำหรับใครที่มีร้านอาหารนะครับแล้วบอกว่าดูพ่อลูกเล่งของกับรายการนี้โอ้โหรีวิวมันมากชอบมากเลยสนใจนะถ้าร้านคุณอร่อยจริงนะติดต่อเรามาทางไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยไปชิมร้านคุณถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวไปรีวิวให้ครับ
1: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะป้าเหมือนที่เขาบอกเลยนะ
2: พรีเมียมครับผมใครๆก็กินได้เชื่อเฮียก
1: ับ
2: คุณภาพอย่างนี้นี่โอ้โหเน็ตนะ
1: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร
2: ่อยทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอาราดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุจดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยทุกไฮไลท์ดีไซน์ขึ้นใหม่เที่ยวสนุกตลอดทริปไม่มีโรงร้านขายของไม่มีขายออปชั่นเพิ่มพักโรงแรม4ดาวเราจัดคณะเล็กๆเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้เที่ยวกับรายการทีวีได้เที่ยวชัวร์ไม่โดนเทไม่โดนทิ้งอย่างแน่นอนและไปเที่ยวกับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวย
6: ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
8: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
9: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
10: เราพร้อมให้คำแนะนำ
11: ค็อกพิทเลิศจริง
12: ค็อกพิททัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
13: คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่ค็อกพิท
14: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
15: หนุ่มราวสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
14: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
16: คนชอบรถอ่อนๆค่ะและถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
18: กินเที่ยว around the world กินเที่ยว
1: สนับสนุนโดยภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม
19: ่เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
0: กลับมาอร่อยต่อครับกับช่วงเฮียซงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล่งหงแนะนำอีกหนึ่งร้านอร่อยเช่นเคยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้แนะนำร้านนี้ครับซูชิคัตสึครับ
1: ครับ
0: ตั้งอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทียร์ชั้น B นะครับร้านเขาเปิด10โมงถึง4ทุ่ม
1: ใช่แล้วล่ะครับ
0: ร้านนี้พรีเมียมแล้วก็มีอาหารเซตต่างๆด้งต่างมากมายเลยครับผม
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
1: นี่ฮะเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านครับกับด้งปลาดิบวัตถุดิบพรีเมียมหั่นชิ้นหนาๆให้เลยครับในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นเองในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยครับพีเนงิโทโร่ครับมากุโระฮะมีปลาที่ชื่อว่าสุดาชิบุริกับบูไดมาไดด้วยหอยเชลนะฮะโฮตาเตะครับปลาไหลฮะมีไข่ปลาแซลมอนครับ
0: โอ้โห

0: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะป้าเหมือนที่เขาบอกเลยนะ
1: พรีเมียมครับผม
0: แล้วที่สำคัญนะอันนี้ราคา690บาทไม่มีบวกเพิ่มแล้วป้า
1: ใครๆก็กินได้เชื่อเฮียก
0: ับ
1: คุณภาพอย่างนี้นี่โอ้โหเน็ตนะนะ
0: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อยสิ่งหนึ่งที่ทานเข้าไปเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นคือเนี่ยป้าความหนามันเต็มปากเต็มคำมาก
1: บอกเลยว่าร้านเขาตอนนี้มี2สาขา
0: ครับผม
1: เอ็มโพเทียนะครับมาเลยชั้น B หรือไม่สะดวกไอคอนสยามไปได้เลย
0: ได้เหมือนกัน
1: บอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับต้องสั่งเมนูเทนโคโมริด้งมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายเลยครับผม
0: โคตรอร่อยเลยนะท่านผู้ชมแล้วราคาเพียงแค่690บาทสุทธิไม่มีบวกเพิ่มแล้วนี่คือเซตที่คุณควรมากินให้ได้ครับผม
1: เท่านั้นไม่พอชมรายการเราเฮียซงตีตายจัดโปรให้เลย
0: ใช่ครับ
1: ลดไปเลย 10% ครับง่ายๆครับโฟลโล่ Instagram
0: ครับ
1: ของทางร้านเขาและทัก DM ข้อความเข้ามานะครับเพื่อรับสิทธิ์จำกัดแค่20ท่านนะ
0: ครับผม
1: ในระยะเวลา3เดือนนะหลังจากออกอากาศวันนี้รีบเลยนะครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซงตีตายท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล้งหงไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
2: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปรินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวอินทาวผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffet โปรแกรมบอดี้สปาโปรแกรมฟาเชียทิสเมนต์โปรแกรมบอดี้สลิมมิ่งโปรแกรมออกซิเจนไฮเปอร์เบอริกรูมโปรแกรมแฮร์แอนด์เนลโปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์@ Princess Beauty TH หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับ
3: ใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
0: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับ Shopee Lazada เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herbalhouse และ1ช่องทาง TikTok ครับ Herbal House ครับ
3: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ
4: ช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ
0: รอยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้นิกพาทุกท่านครับมานี่เลยครับผมชาตามือสาขาเดอะโฟร์ทพุทธมณฑลสาย4นั่นเองสาขานี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้นิกมาแนะนำเครื่องดื่มลาเต้ซีรีส์แสนอร่อยนั่นเองเมนูอร่อยยกนิ้วครับต้องนี่เลยครับกาแฟสดลาเต้นั่นเองนี่ครับเครื่องดื่มกาแฟเข้มกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของชาตามือและด้านในนะครับจะมีมุกมรกตด้วยนะฮะนิกเนี่ยชอบทานมากเลยนี่ฮะหอมมากเลยนะท่านผู้ชมเป็นกลิ่นแบบเอกลักษณ์ของชาตามือเลยแล้วก็เพิ่มลาเต้เข้ามาเพิ่มนมเข้ามามันจะมีความมันๆนัวๆแล้วสุดท้ายขาดไม่ได้คือไข่มุกมรกตอร่อยมากเคี้ยวเพลินสุดๆครับต่อกันเลยครับด้านนี้ฮะเป็นมัทฉะลาเต้ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของชาตามือแน่นอนครับผสมผสานกับนมเพิ่มความนุ่มละมุนนั่นเองท่านอันนี้เนี่ยเป็นมัทฉะแท้ 100% นะเวลาทานเข้าไปเนี่ยจะได้ฟิลกลิ่นมัทฉะแท้จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะและอีกอย่างนึงก็คือที่เขาเพิ่มนมเข้ามามันจะเพิ่มความนุ่มความละมุนเข้ามาในนี้และสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยมุกมรกตอร่อยมากมัทฉะลาเต้ชาตามือคือโคตรดีทุกท่านและปิดท้ายด้วยนี่เลยครับชากุหลาบลาเต้ครับผมมีกลิ่นหอมและรสชาติสูตรเฉพาะของชาตามืออยู่แล้วและยังผสมผสานกับนมอันนุ่มนวลละมุนอีกด้วยแถมมีไข่มุกมรกตได้เคี้ยวอีกด้วยลงตัวมากหอมมาก
5: ตัวชากุหลาบนี่เป็นกลิ่นแบบเฉพาะของชาตามือจริงนะแล้วเพิ่มนมเข้าไปแต่กลิ่นกุหลาบไม่ได้ดรอปเลยนะแต่มาเพิ่มบอดี้ตัวน้ำให้มันนุ่มขึ้นหน่อยลงตัวมากครับ
0: ฝากไว้เลยนะครับผมกับซีรีส์ลาเต้ของชาตามือครับมีทั้งกาแฟนะครับมัทฉะนะครับแล้วก็มีชากุหลาบนะฮะที่ดิพามานั่นก็คือชาตามือสาขาเดอะโฟสพุทธมณฑลสาย4นั่นเองเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับและผู้ใหญ่ใจดีของนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมนี่ฮะชามะลิจัสมินทีจากชาตามือครับอร่อยมากเลยไปซื้อกันด้วยนะครับชามะลิจัสมินทีตราชาตามือที่ผสมผสาน2วัตถุดิบไว้ด้วยกันอย่างลงตัวชาเขียวและดอกมะลิผ่านกรรมวิธีอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นชาเขียวอบดอกมะลิที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสรสชาติละมุนกลิ่นหอมละไมสดชื่นผ่อนคลายมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือก3ขนาดมีทั้งแบบชนิดกระป๋อง40ซองเยื่อชนิดถุง12ซองเยื่อและขนาดใหม่ล่าสุดแบบถุงบรรจุ200กรัมสามารถชงดื่มได้ง่ายสะดวกสบายหรือรังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มหลากหลายก็ยอดเยี่ยมครับเพลิดเพลินกับชามะลิจัสมินทีจากชาตามือได้แล้วมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยสั่งออนไลน์ Shopee Lazada เสิร์ชชาตามือ_official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ไอแอดชาตามือนะครับ
1: ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ 7-Eleven บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada Search ว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE แอดครับHerbal House ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เซิร์ชว่า Herbal House นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนก็ต่อเจอสัปดาห์หน้านะครับนี่ฮะซีรีส์ลาเต้
2: ทิปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุดดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
3: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอลาดเวอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
1: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับเที่ยว around the world
4: กินเที่ยว around the world เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ทิปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอลาดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์ที่สวยที่สุดของจีนเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุดดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นที่เมืองจางเจียเจี้ยทุกไฮไลท์ดีไซน์ขึ้นใหม่เที่ยวสนุกตลอดทิปไม่มีโรงร้านขายของไม่มีขายออปชั่นเพิ่มพักโรงแรม4ดาวเราจัดคณะเล็กๆเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาเพียง 35,900 บาทเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้เที่ยวกับรายการทีวีได้เที่ยวชัวร์ไม่โดนเทไม่โดนทิ้งอย่างแน่นอนและไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอ
8: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
14: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
15: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
16: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
17: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
19: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
18: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
12: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: สนับสนุนโดย4 in 1 Run Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร
0: และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยวอลาดเวอร์ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วง
2: อย่าทรงไว้วางใจให้ทาง4 Insurance Broker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่4 Insurance Broker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ4 Insurance Broker ได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่4 Insurance Brokerมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย

0: มีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก4 Insurance Broker ตอบโจทย์ที่สุดครับกินเที่ยวอลาโดเบอร์สัปดาห์นี้ครับเฮียกับนิกเล้งหงเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันครับจะเป็นยังไงบ้างตามพวกเราไปเที่ยวกันเลยนี่ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอลาโดเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้วนะ
1: ใช่แล้ววันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ
0: ไปกัน
1: ว่ามันแน่นอน
0: ไปกันครับผมนี่ฮะเฮียจะบอกให้ว่าจุดเช็คอินของที่ว่างเส้นโกจะมีสะพานนี่คือแลนด์มาร์คของที่นี่หามุมสวยๆถ่ายรูปเก็บไว้รับรองว่าคุ้มสุดๆเลยสวยจริงนี่ฮะตอนนี้เรามาถ่ายรูปมุมมหาชนนะครับมาที่ว่างเส้นโกก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเลย

ตอนนี้ยังทรงอยู่ที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งนะครับมีอายุกว่า 1,200 ปีนะครับชื่อว่าเมืองโบราณเขียนเก่านะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่หนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอลาโด

0: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูป 1,000 องค์สร้างได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับ
1: ใช่ครับ
2: พาเฮียมาเดินแถวๆใจกลางเมืองของเขาเลยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนนคนเดินเป็นถนนเก่าแก่คือพูดง่ายว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวในการช้อปปิ้ง
0: เลยถ้ามาหังโจอย่าลืมมานะของโบราณทั้งนั้นเลยสวยงามมากเลยอ่ะสนุกสนานมากเลยนี่เป็นไงบ้างดูแล้ว
3: โอ้นี่ก็อยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่เนี่ยด้วยอากาศที่มันเย็นนะมันก็เลยทำให้เวลาเราเดินมันสนุกก็เอ็นจอยไปในหลายเรื่องแล้วก็ที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าอาหารของเขาเนี่ยมันใกล้ๆกับบ้านเรา
0: ครับผม
3: มันเลยทำให้คนไทยมากินอาหารแล้วก็มาเจออะไรที่มันเหมือนแบบมันคือกันมันก็เลยรู้สึกอยากลองก็เป็นสีสันความสนุกในการท่องเที่ยวนะครับ
0: เรากำลังจะเข้าไปนั่งเรือทะเลสาบสี่หูนี่ฮะเรือที่เราจะล่องในทะเลสาบสี่หูวันนี้นะครับนี่ฮะสวยงามมากไปกันทะเลสาบสี่หูสวยมากครับผมเย้เป็นไงบ้างครับการท่องเที่ยวของเรานะครับถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้พอลูกเล้งหงจัดทริปทัวร์นะครับไปเที่ยวที่ไหนตามเราไปเที่ยวกันนะครับแล้วดูว่าทริปต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันทริปตะลุยแดนมังกรกับกินเที่ยวอาราเดเวอร์ที่เมืองฉางซาสัมผัสเมืองโบราณเฟิ่งหวงเที่ยวเมืองฟูหลงเจิ้นเมืองแห่งน้ำตกของชนเผ่าเหมียวสัมผัสเขาเทียนเหมือนซานเที่ยวเขาเทียนจื่อซานดุดดั่งสวรรค์บนดินชมตึกมหัศจรรย์สูง72ชั้นพักโรงแรม4ดาวเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทางวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และไปเที่ยวกับพ่อลูกเล้งหงนะครับ
3: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเมียสงตีตา

0: 3 Daily Veggie Pack ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์ม Daily Veggie Pack
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์ม Daily Veggie Plus ครับ
5: ใช่แล้วและ วันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์ม Daily Veggie Plus ของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสี

0: รวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างงี้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยอ่ะเช้าดิบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยและในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ซึ่งเราก็ขับวนกันมาหลายรอบแล้วยังไม่ถึงแต่เราก็ขับตามทางไปเรื่อยๆเนี่ยฮะมันเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้าง
1: เป็นป่าถนนแคบๆเข้าไปเลยอ่ะแล้วพกไปวนมาแบบ
2: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดูชะตากรรมของผู้ร่วมชีวิตเราในทีมงานวันนี
3: ้โอ้โหเปิดรายการกันแบบนี้เลยใช่ไหมพี่หนุ่มโอ้โหเลวสุดๆลุ้นไปด้วยกันครับคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราจะพาไปเปิดธุรกิจเงินล้านที่เป็นความลับสุดยอดยอดยอดยอดแม้แต่สถานที่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแต่พี่หนุ่มเช็คหรือยังว่าเขาไม่ได้หลอกเรามาทำอะไรใช่ไหมเพ่โอ้ยดูหน้าทีมงานสิเริ่มกระวนกระวายระวังจะเต็มคาราเบลนะครับพี่
4: คุณผู้ชมครับรายการอนุวัติทั่วไทยวันนี้พิเศษจริงๆฮะเพราะว่าผมอยู่จุดไหนของจังหวัดราชบุรีก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างเป็นความลับแต่เขาบอกว่าอาชีพที่ผมจะพาไปดูเนี่ยรายได้นะฮะหลักแสนหลักล้านอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะต้องถามคนพาเรามาฮะสวัสดีครับพี่สวา
5: ทสวัสดีครับ
4: โอ้โหพี่เอาจริงนะผมเนี่ยนินทาพี่มาตลอดทางเลย
5: โอ้ว่าและไอมาตลอดทางผมขับรถมา
4: คือเหมือนว่าจะโดนหลอกมาฆ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่ฆ่าครับไม่
4: ทำไมมันลึกลับซับซ้อนมากอาชีพพี
5: ่คือแหล่งผลิตของเราเนี่ยแหล่งวัตถุดิบของเราเนี่ยมันมีน้อยลง
4: มิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นแหล่งผลิตคนต่อไปของเขา ราชบุรีเราจะเป็นคนที่แทนที่สมานไม่ใช่
5: เราจะคบกันไม่ได้ก็ตอนนี้แล้ว
4: ตกลงมันคืออาชีพทำหาอะไรครับ
5: อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อแม่มันนั่งลงใกล้ๆคุณเห็นตัวอะไรไหมครับนี
4: ่ยุง
5: หรือตัวอะไรครับ
4: ยุง
5: นี่ดูที่ตัวคุณนี่เกาะเต็มเลย
4: เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยว
5: ใช่ไหมครับ
4: เอามันเหมือนยุงแต่ไม่ใช่ยุงนี่
5: ไม่ใช่ยุงครับไม่ใช่ยุงครับ
4: เกาะตามเนื้อตามตัวมันคืออะไรครับ
5: อันนี้คือพ่อแม่หนอนแดงนะครับ
4: อ๋อหนอนแดงที่เป็นอาหารปลาเหรอฮะ
5: ใช่ครับ
4: นี่คือพ่อแม่หนอนแดง
5: ครับผมเยอะมาก
4: แต่มันมีตลอดทั้งปีไหมฮะ
5: ไม่ทั้งปีครับมันเป็นตามฤดูกาลคือหนึ่งมันยังมีอยู่นะ
4: ครับ
5: แต่ว่าเรื่องน้ำอ่ะเราจะทำงานไม่ได้
4: นี่ฉะนั้นมันจะมีแค่ 3-4 เดือนใน1ปี
5: 3-4 เดือนครับ
4: อ้าวก็เป็นอาชีพที่ทำงาน 3-4 เดือนเองเหรอครับ
5: ครับ 3-4 เดือนเนี่ยคุ้มได้ปีนึงนะ
4: โอ้โห
5: ครับ 3-4 เดือนเนี่ยคุ้มได้ปีนึงนะ
4: นี่ไง
5: 3-4 เดือนคุ้มได้
4: ทำแค่ 3-4 เดือนแต่ว่ามีกินเป็นปีถูกไหม
3: จะถามพนักงานไหมครับพี่แต่คงสมัครไม่ทันพี่หนุ่มแล้วล่ะเออเฮ้ยพอบอกเงินดีแกถามหาอุปกรณ์อย่างเร็วโอ้ยไม่สนว่าน้ำจะสีขุ่นเข้มเต็มไปด้วยโคลนใครจะไปคิดล่ะครับว่าภายใต้น้ำดำเนี้ยจะมีเงินล้านรออยู่ว่าแต่เขาจะมีเทคนิคในการหายังไงเฮ้ยสงกระใสช่างภาพลงไปลุยลุยลุยส่วนพี่จะรอชมอยู่บนบกสบายกว่าเดี๋ยวตัวเหม็น
4: คนงานอยู่นี่ก็ได้ค่าใช้จ่ายมีรายได้วันละเท่าไหร่ฮะรับให้เขายังไง
5: จริงๆเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายของคนงานเนี่ยเราซื้อเป็นโล
4: อ
5: ๋
4: อโลเท่าไหร่ครับ
5: โลนึงประมาณ120สูงสุดเลยเคยทำได้20กว่าโลนะ
4: โอ้โอเคงั้นสบายงั้นสบายฮะอ่ะผมลงได้เลยถูกไหมครับ
5: ได้ครับได
4: ้โอเคครับอ่ะไปครับ
5: เดี๋ยวลืมเก็บค่าบ่อด้วยนะ
4: เก็บค่าบ่อด้วยเหรอ
5: ใช่ครับลงบ่อค่าลงบ่อไง
4: เก็บค่าลงบ่อด้วยแล้ว120โดนหักไปเหลือเท่าไหร่ค่าลงบ่อครับ
5: เอา70ก็พอแล้วน่ะ
4: โอ๊ยโอ๊ยปาดเหงื่อก่อนปาดเหงื่อก่อน
3: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต่อให้ต้องลงน้ำดำลุยโคลนพี่หนุ่มก็สู้ไม่ถอยครับที่ราคาหนอนแดงแรงไม่ตกเพราะเป็นอาหารปลาที่ลูกค้าต้องการที่สุดหายากที่สุดราคาสูงที่สุดไอ้ในวงการเลี้ยงปลาเลยทีเดียวเพราะว่ามันคืออาหารพรีเมียมที่ให้พลังงานสูงถึง450เท่าโอ้โหมิหน้าล่ะปลาที่ได้กินก็จะมีอัตราการรอดสูงมาลุ้นกันครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะได้กี่โลวันนี้อย่าให้อายเขานะเพ่
4: เขาล่นหายากไหมครับ
6: ไม่ยากหรอกครับ
4: ไม่ยากเราต้องทำยังไงเขาบ้างครับ
6: ก็ตั้งตะแกรงแล้วปาดเอาไอ้ที่ดินฟูฟูอ่ะ
4: อ๋อให้ตั้งตะแกรงแล้วก็ปาดที่ดินฟูฟูเหรอ
6: ครับ
4: อ่ะตั้งตะแกรงแล้วก็เอาขึ้นมาเยอะไหมครับ
6: อ่ะมันเยอะเกิน
4: อ่ะนี่ผมเอาขึ้นมาแล้วแล้วก็ไงฮะ
6: มันนอน
4: แล้วก็ร่อนมันโอเคทำไมผมยังไม่เห็นหนอนแดงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมก็ลืมไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแมวโอเคงั้นสบายงั้นสบายนะ
3: รอบแรกได้แต่ขยะขอขำเป็นภาษาเลบานอนเขาอุตส่าห์เปิดให้เรามาเรียนรู้เป็นคนแรกอย่าให้เสียชื่อนะพี่หนุ่มอุ้ยต้องรู้เทคนิคและวิธีทำที่ถูกต้องไม่ง่ายเลยใช่ไหมวิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผิดผิดไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่หนุ่มวิมาจากไหนวะเนี่ยงง
4: เพราะจริงๆไม่มีหนอนแดงรออยู่นะเดี๋ยวแป๊บนะ
6: ไม่ต้อง
4: เขาบอกว่าอาชีพที่ผมจะพาไปดูเนี่ยรายได้นะฮะหลักแสนหลังอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะ
6: ไม่ต้องลึกใช่ไหมเราตั้งพวกเราละไม่ต้องพยายาม
4: ป่าทำคุณอ๋อโอเคเราทำผิดก็คือแค่นี้แล้วก็เอาปาดแค่โกยมันเข้ามา
2: แล้วก็
4: เห็นไหมรายได้นะฮะหลักแสนหลักล้านอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะฮะมีฮะมีใช่ไหม
6: โอเคแล้ว
4: ดีดีดีดีดีดีดีนี่นี่นี่นี่คือหนอนแดงนี่คือหนอนแดงอ้าวแล้วมันจะโอ้ยจะกว่าจะได้กิโลนึงป๋ากว่าจะได้หนึ่งกิโล
3: ร่นซ้ายร่นขวาร่นขวาร่นซ้ายเอาจนได้นะพี่หนุ่มนี่กะจะมาแย่งงานพี่เขาเลยใช่ไหมโอ้โหดูสิจะได้กี่กิโลกันเนี่ยและจะได้เงินกลับบ้านกี่บาทจะพอเลี้ยงข้าวทีมงานแล้วพี่หนุ่ม
4: อันนี้ถือว่าได้น้อยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
6: น้อย
4: น้อยอยู
6: ่
4: แล้วก็
6: เปิดกล้องนี่หรอก
4: กล้องใหม
6: ่
4: อันนี้มันก็จะเยอะแล้วอ่ะ
6: ครับ
4: โอ้ขอบคุณครับ
6: สุดหวังเลยนะ
4: นี่โอ้ยมันยึกหยิบมืออย่างนั้นเนี่ย
3: ช้อนได้เราก็ไม่กลัวกลัวว่าจะได้ถึงกิโลไหมพี่ความตั้งอกตั้งใจนั้นเกินเบอร์ผ่านไป2ชั่วโมงตา

0: เสร็จแล้วครับนายตอนนี้เป็นนายแล้วตอนนี้เป็นนายแล้วได้เยอะเลยครับ
1: ได้กี่ตัวต้องถามว่าได้กี่ตัวไม่ใช่ได้กิโล
0: โอ้ยอย่าว่าได้กิโลเลยได้เป็นขีดยังไม่หูมันยากมากเหมือนกันนะฮะ
1: ยากครับยาก
0: ต้องให้ชาวบ้านเขาสอนตอนแรกนึกว่าเอามือเนี่ยปาดแค่โครนขึ้นมาแล้วก็สายมาผมปรากฏว่าเอาขึ้นมา
1: ไม่มี
0: เขาบอกได้เลยว่าตรงไหนมีรังมันตรงไหนดูอะไรเขาเอามือสัมผัสได้เขามองได้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคนงาน
0: เออไม่ใช่นั้นมันไม่ใช่ว่าคุณรู้แหล่งแล้วจะมาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องรู้วิธีว่าจะโกยเขาขึ้นมายังไงแล้วทำความสะอาดเขายังไงแล้วตรงไหนที่มีบ้างแต่ได้หนอนแดงแล้วแค่นี้ยังไม่เสร็จมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไร
1: ต้องไปผ่านกระบวนการคัดแยกออกจากขยะอีกหลายขั้นตอน
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
10: แบมมาสครับ
11: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
10: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
12: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
13: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
14: ทีเล็กมึงพาใครมาก
15: ูพาเขามาเพื่อช่วยเงิน
13: ทีเล็กเงา
14: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงหมา
16: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
12: พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
17: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลส่งตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
18: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
17: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย 3:00 น.ทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คืออ
19: ยากผมยาวสวยทำไงดี
1: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวยอนุวัฒน์ทั่วไทย เขาอาจจะมีสั่งจากจีนเข้ามาบ้าง
9: 120ตัน
8: โอ้เก่งมากอ่ะนะคนเป็นงานของผมโอ้ 1,400 กว่าบาทอ่ะแล้วเราออกมาช่วยสอนให้เด็ก
2: หลังจากที่พี่หนุ่มได้ลุยน้ำลุยโคลนช้อนหนอนแดงครึ่งข้อนวันก็มาถึงขั้นตอนสำคัญในการล้างคัดแยกหนอนแดงแล้วล่ะครับจะทำให้เจ้าหนอนแดงเนี่ยสะอาดที่สุดเลยทีเดียวและจะได้ช่างว่าได้กี่กิโลกันแน่พี่หนุ่มของเราจะได้มีเงินไปเลี้ยงข้าวทีมงานโอ้ยล้างท้องรอเลยดีกว่าเนี่ย
0: หลังจากที่เราอาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นตอนขั้นตอนที่สำคัญอีก
1: ครับผม
0: ขั้นตอนหนึ่งนะนายนะต้องเรียกนายแล้วตอนนี
1: ้ขั้นตอนคัดแยก
0: ถ้าตอนคัดแยก
20: แยกออกจากขยะที่เราท้อนติดมาก็จะไปแยกกองละเอียดออกจากที่เลนนิดที
0: โอ
20: ้กว่าจะเป็นตัวแดงที่ว่าขายได้ในท้องตลาดนะครับ
0: โอ้ขั้นตอนมันพิถีพิถันอะ
20: พิถีพิถันมาก
0: ละเอียดมากเลย
20: มาก
21: น้ำพิถียังไม่สะอาดเลยเดี๋ยวต้องอีกสักพักนึงต้องใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะ
0: แล้วไปขายใครอ่ะคร
21: ับตรงนี้เราส่งตลาดปลาสวยงามแล้วก็ฟาร์มที่เป็นปลาสวยงามทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยคืออยู่ที่เราเนี่ย
0: ทั้งประเทศคืออยู่ในมือของ2คนนี้เท่านั้น
20: จริงๆหนอนแดงเนี่ยของประเทศไทยแล้วน่าจะมีราชบุรีที่เดียวเขาอาจจะมีสั่งจากจีนเข้ามาบ้างก็มีบ้างบางส่วนนะครับ
21: จีนติดต่อเข้ามาเนี่ย120ตัน
0: 120ตันภายใน 3-4 เดือนแล้วจะหายังไงให้ได้ถ
21: ึงนั่นแหละค่ะคือปัญหาที่มันเกิดขึ้น
2: ขั้นตอนการล้างมีเทคนิคลับเฉพาะบางขั้นตอนไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเอ้ยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยหลังผ่านขั้นตอนการล้างลับเฉพาะก็จะได้หนอนแดงที่สะอาดสมบูรณ์ตัวจะงอขดสีแดงใสไม่มีกลิ่นตัวไม่แตกเลือดไม่ออกไม่มีตัวขาวปนขึ้นช่างแล้วก็แพ็คส่งและคิดค่าแรงของวันนี้โดยผลงานของพี่หนุ่มของเรานั่นเอง
0: คนหนึ่งเหรอ
22: คนในวันนี้มี6คน
0: โหเก่งมากอ่ะทั้งคน
22: เป็นงาน
0: สุดแสดงว่าวันนี้เราจะรู้แล้วว่าคนนี้ได้กี่บาท
22: ครับครับ
0: เออ12โล
22: ว้าว12โล
0: 12โลคูณสิ
22: 12โลนะบอกว่า11โลครึ่ง
0: 11โลครึ่งตัดกระป๋องไป
21: ครับ
0: 1,400กว่าบาทอ่ะแล้วเราออกมาช้อนหนอนเนี่ย
2: ไม่น่าจะรุ่งนะพี่หนุ่มผมว่าปล่อยพี่เขารวยต่อไปเถอะพี่หลังล้างและช่างนำมาจุถุงถุงละ1กิโลกรัมก็ต้องเร่งนำหนอนแดงลงลังโฟมแล้วก็โปะน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดและนำส่งฟาร์มตามออเดอร์ส่วนการส่งออกก็จะเข้าห้องเย็นแช่แข็งเลยครับเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มจะทำหน้าที่นำหนอนแดงส่งฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัดราชบุรีกันเลยครับ
0: เอาตอนนี้เราเอาหนอนแดงมาส่งถูกไหมอันนี้คือเป็นลูกค้าประจำหรือว่าไง
21: ใช่เป็นลูกค้าประจำที
0: ่
21: เขารับของเราประจำอยู่แล้ว
0: ทำไมพี่ใช้หนอนแดงทำไมไม่ใช่อาหารอื่นอะไร
23: ก็อาหารอื่นก็เลี้ยงด้วยสำเร็จรูปก็เลี้ยงแต่ว่าหนอนแดงเนี่ยมันไปเสริมพวกโปรตีนให้เยอะขึ้นแล้วก็วิตามินโตไวขึ้นแล้วก็แข็งแรงมีภูมิต้านทานขึ้น
0: ลองให้เยอะไหมครับ
23: ปกติก็จะเลี้ยงประมาณสัก 2-3 ที
0: โอเค
23: ต่อบ่อครับ
0: มากินเร็ว
2: นี่แหละครับธุรกิจลับเฉพาะที่อนุวัตทั่วไทยพาคุณผู้ชมมาดูกว่าจะได้หนอนแดงอาหารปลาเกรดพรีเมียมไม่ง่ายเลยนะครับวัยรุ่นจะบอกว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมวิไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นมองข้ามจะสร้างเป็นธุรกิจเงินล้านส่งออกนำเงินเข้าประเทศสุดยอดจริงๆครับวันนี้เฮ้ยปลากินแล้วก็สวยงามแบบนี้แหละครับปลาอิ่มแล้วแต่คนเนี่ยสิใช้แรงงานมาทั้งวันนะเนี่ยท้องเริ่มร้องจ๊อกๆๆต้องไปหาของกินราชบุรีกันก่อนดีกว่าครับเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีไม่ได้กินสิ่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงมันคืออะไรกันแน่อ้า
24: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
26: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีคริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
27: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
28: ลุกค่ะ
27: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
29: แม่กำลังกลับนะ
30: ลืมล้างจานให้แม่
31: เฮ้ย
3: ใช้นี
4: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
4: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
7: ่ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคฮัมเบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
28: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
29: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
28: ผิวดูใสฉ่ำ
29: ต้องโดน
28: ใหม่ซิตรา
30: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
31: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
32: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
33: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
34: ชิมซะหมดเลย
35: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: เจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่าก
3: ูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
4: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
5: เดินระวังหน่อยดิวะ
6: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
5: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
7: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
6: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
5: อะไรนะ
8: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงฮอร์ไรซอน
9: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: นี่คือต้นตำรับในการทำเต้าหู้ดำนะครับ
11: เพราะว่ามันต้มถึง3วัน3คืน
10: 3วัน3คืนมาราชบุรีครับเด็กใหม่เด็กใหม่วันนี้เราต้องมากินเต้าหู้ดำนะครับเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีไม่ได้กินเต้าหู้ดำถือว่ามาไม่ถึงแล้วต้องมากินร้านแม่เล็กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเต้าหู้ดำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหกำลังปรุงอยู่เลยนะครับนี่คือต้นตำรับฮะในการทำเต้าหู้ดำนะครับแล้วก็หากินได้ยากด้วยเพราะว่าไม่ส่งที่ไหนถูกไหมครับถ้าอยากจะกินต้องมากินที่นี่ที่ราชบุรีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
12: ครับ
10: มันทำยากไหมครับเต้าหู้ดำ
11: จะว่ายากก็ยากคือเราต้องคอยดูแลเพราะว่ามันต้มถึง3วัน3คืน
10: 3วัน3คืน
11: ถึงจะขายได้
10: 3วัน3คืนถึงจะขายได้
11: ใช่
10: แต่ว่ามันมีเคล็ดลับที่มันทำให้อร่อยฮะก็ทุกคนมาก็ต้องมากินที่นี่เราใช้เต้าหู้อะไรครับเนี่ย
11: เต้าหู้ขาว
10: ใช้เต้าหู้ขาว
11: แต่ของเราพิเศษคือเขาจะไม่ให้เขาใส่แป้งจะเป็นเนื้อถั่วเหลืองล้วน 100%
10: อ๋อนี่คือเนื้อถั่วเหลือง 100%
11: ครับนี่เราจะแพงกว่าเขาถ้าเป็นเต้าหู้ทั่วไปมันจะชิ้นใหญ่
10: ๆครับ
11: ใส่แป้งมันจะหนากว่าแล้วเวลาเรามาต้มมันจะแข็งมันจะเหนียว
10: อ๋ออย่างนี้มันจะ
11: ไม่นุ่มไม่นุ่ม
10: มันอร่อยกว่าถูกไหมฮะสูตรนี้เนี่ยของแม่เล็กนี่กี่ปีแล้วฮะ
11: ทำมาฝ่า50แล้วครับ
10: 50ปีแล้ว
13: ขั้นตอนการทำเต้าหู้ดำนำเต้าหู้ขาวไปตุ๋นกับซีอิ๊วดำเครื่องพะโล้อบเชยปอยกั๊กสมุนไพรจีนน้ำตาลทรายแดงเกลือทะเลและค่อยๆเคี่ยวเตาถ่านด้วยไฟปานกลาง3วัน3คืนโอ้โหเพื่อให้น้ำพะโล้เนี่ยซึมเข้าไปเนื้อเดียวกับเต้าหู้การทำแบบเนี้ยก็ทำให้เต้าหู้เนี่ยมีรสชาติหวานหอมและเก็บได้นานกว่าเดิมถึงบอกสูตรผมว่าซื้อคุณลุงกินน่ะดีที่สุดแล้วล่ะใครจะมาดั้งทำไหนจะเตรียมของไหนจะตุนอีก3วันโอ้ยมีตังค์ซื้อกินเถอะนะลุงเนาะ
10: ผ่านมา3วัน3คืนแล้วนะครับเรามาดูเต้าหู้ดำครับโอ้โหอันนี้ดำจริงๆอ่ะนี่ก็กินเหมือนเป็นเต้าหู้พะโล้เลยนะ
11: ใช่ๆ
10: อ๋อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูให้ปุ๊บนี่ฮะหน้าตาเต้าหู้ดำเป็นแบบนี้นี่หอมเหมือนแบบเป็ดพะโล้อะไรเงี้ย
11: ประมาณนั
10: ้นแล้วรสชาติ
11: ก็หวานหวานเค็ม
10: ข้างในมันก็อ๋อ3วัน3คืนมันก็เลยทำให้ข้างในเนี่ยมันกลายเป็นสีเข้มเข้มนี่ฮะพูดง่ายๆมันเข้าเนื้อถูกไหมฮะเนี่ย
11: ใช่
10: ต้องจริงคืออะไรรู้ป่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยแล้วส่วนเมนูต่อไปที่เราจะทำให้กินนั่นก็คือผัดกะเพราเต้าหู้ดำนะครับแต่อร่อยแน่นอนฮะเพราะว่าวัตถุดิบมันอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าทำออกมาไม่อร่อยไม่รู้ อร่อยอร่อย
13: เอาดีๆนะพี่หนุ่มของเขาอร่อยอยู่แล้วอย่าไปทำของเขาเสียนะเพ่เดี๋ยวมันจะเต็มคาราเบลออกจากราชบุรีไม่ได้เลยนะเพ่

0: มันเหมือนเป็ดพะโล้เลยอ่ะ
1: ไม่เคยกินฝีมือคุณวัดเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะท้องเสียเลยนี่สิแล้วก็เพิ่ม
0: ก็เป็นเขาก็จะเอาผิดอร่อยไหมอร่อย
1: แล้วหนูก็ค่อยทำอร่อยเนี้ย
0: ครับฝีมือ
2: ด่านมั่วเลยด่านมั่วเลย
0: ขนาดมั่วๆนะ
3: จะจบสวยอยู่แล้วเฉียวคุณลุงก็พูดตรงเกินแหมขนาดมั่วๆยังอร่อยถ้าไม่มั่วจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมมาราชบุรีอย่าลืมแวะมานะครับก่อนกลับไม่แวะไม่ได้เลยทีเดียวเพราะทีมงานนะคะอกคาใจคนเขาหลั่งไหลมาทำอะไรกันที่เนี่ยสงสัยจริงๆถ้างั้นตามพี่หนุ่มมาเลยครับ
4: สวัสดีครับพี่แป๊ะ
5: สวัสดีครับ
4: พี่แป๊ะเป็นวิทยาวัจกรวัดถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ทีนี้คนที่มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณคนมาเยอะมากแต่อย่างผมเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรก
5: ครับ
4: เราควรจะต้องเริ่มต้นวิธีการไหว้ไหว้ตรงไหนอะไรยังไงก่อนครับ
5: ก็ถ้าจะไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะเริ่มต้นก็จะมาที่องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์แรกของวัด
4: องค์แรกของวัดเมื่อสร้าง
5: ปี2532นะ
4: โอ
5: ้นานแล้ว33ปีเข้าสู่ปีที่33แล้ว
4: ครับเขาขออะไรกันครับ
5: ช่วงโควิดด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยส่วนมากจะขอตัวเลขขอดวงขอโชค
4: ขอโชคขออะไรขอโชคขอลาบต้องให้พี่แป๊ะพาไปอาชีพ
5: ครับ

0: อนขอโชคขอลาบกันแล้วล่ะครับผมไม่ขออะไรมากหรอกครับพี่ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนเนี้ยติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยไปนานๆเรตติ้งปังปุริเย่ก็พอใจแล้วเอาเรตติ้งสัก 5-6
1: เอาจริงๆก็คือว่าเรามาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณเนาะผมคิดว่าคนที่ดูรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยก็คงจะได้บุญกับสิ่งที่เราขอไปด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเรามาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการขยันทำมาหากินเห็นไหมครับวันนี้ผมไปดูอะไรไปดูหนอนแดงไปดูการทำเต้าหู้ดำสองอาชีพนี้ผมจะบอกเลยว่าเพราะขยันทำมาหากินฮะเขาถึงมีได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับภูมิปัญญาที่ได้กับสิ่งที่ได้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้ผมให้โชคขอให้ทุกคนได้โชคด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานขยันทำมาหากินร่ำรวยร่ำรวยนะครับบ้านคุณมีรายการอะไรดีมีของแปลกๆมีวิถีชีวิตเด่นๆนะครับติดต่อทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยได้นะครับหรือดูย้อนหลังผ่านทางแอปแวนดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กเก่งวันนี้เธอคือสาวน้อยยอดกตัญญูผู้เป็นความหวังเดียวของครอบครัวด้วยพิษเศรษฐกิจที่ทำให้ชะตาชีวิตและฐานะของครอบครัวต้องพลิกผันเธอจึงต้องมาสู้เพื่อโอกาสเดียวที่ต้องการณตอนนี้นั่นคือการศึกษาวันนี้เธอขอใช้ความรู้วิชาภาษาไทยมาชิงค่าเทอม
2: เรียงลำดับคำตามลำดับพจนานุกรมไทยจากก่อนไปหลังครับ
3: ไม่ใช่ยากเลยอย่างยาก
1: ใครเอาจะช่วยให้เธอคว้าชัยชนะและความสำเร็จไปพร้อมกันได้เลยครับ

0: ดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมจริงๆค่าเทอมนะครับถ้าทำได้ก็รับไปเลยครับทุนการศึกษา
1: 5,000 บาท
0: คณะกรรมการทั้ง3ท่านครับวันนี
2: ้ท่านแรกของเราวันนี้ครับ
3: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2คุณหมอและนักแสดงสาวมากความสามารถฝรั่งนรีกุลเกตประภากรและท่านสุดท้ายเจ้าของร้านอาหาร Bangkok Wine Room คุณชยาดาคงสินชัย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ตรงไหนครับร้านเป็นยังไงครับ
4: อยู่เรียบด่วนค่ะคือตุลาบินทาเลย
0: ผมไปได้ไหม
4: พี่ต้องรับค่ะมาเลยค่ะวันนี้เลยค่ะ
0: แม่อยากจะดื่มไวน์เลิฟยูโซแล้วเกิน
2: เอาคุยกับน้องฟังหน่อยดีกว่าฮะคุณหมอจบใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 งานหนักกว่าเดิมไหมคุณหมอ
5: ก็จริงๆมันมีมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้จริงๆก็คนไข้ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็จะปรับตัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะรู้วิธีจัดการได้ง่ายขึ้นมีระบบมากขึ้นมันก็เลยมีอะไรเป็นระบบมากขึ้นนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้แตกตื่นกันขนาดนั้นแล้ว
2: มันดีขึ้นแล้วเนาะ
5: ได้ใช่
2: เป็นหมอแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กวิชาที่เราถนัดและชอบก็น่าจะเป็นชีวะหรือเปล่าหรือยังไง
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะในตอนนั้นในตอนม .6 ม.ปลายอะไรเงี้ยก็ชอบชีวะแล้วตอนนั้นชอบภาษาอังกฤษกับชีวะใช่
0: คุณลูกปัดแล้วครับเด็กๆเรียนหนังสือเป็นไงบ้างครับ
4: ก็พอได้ค่ะ
0: พอได้เน
2: า
0: ะ
2: มีวิชาที่ชอบส่วนตัวไหมครับ
4: จริงๆส่วนใหญ่จะชอบสังคมนะคะแล้วก็ศิลปะ
2: ผมศิลปะ
0: ศิลปะสังคมก็เหมาะนะ
2: ใช่ใ
0: ช่การทำร้านอาหารเนา
4: ะ
0: วันนี้มาให้กำลังใจเด็กนะครับเป็นน้องที่มาจากนครปฐมนี่เองนะครับชื่อน่ารักมากน้องพึ่งไปดูภาพชีวิตของเธอครับว่าจะน่ารักขนาดไหนเชิญครับ
6: หนูชื่อนางสาวไอ้น้ำพรมเมืองค่ะอายุ17ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีบุรณะจังหวัดนครปฐมค่ะครอบครัวหนูอยู่กัน3คนค่ะมีพ่อมีแม่มีหนูค่ะพ่อชื่อพ่อเอ๋ค่ะแม่ชื่อแม่ดีค่ะพ่อทำอาชีพขายหมูค่ะไปขายหมูกับเฒ่าแก่ที่เคียงหมูที่กรุงเทพค่ะส่วนแม่ชำแหละหมูอยู่ที่โรงงานที่นครปฐมค่ะตอนนี้พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะเพราะว่ารายได้หลักมาจากพ่อพ่อทำงานตั้งแต่ตีหนึ่งกลับมาอีกทีก็ประมาณ4โมงเย็นค่ะทุกวันนี้พ่อหนูป่วยเป็นโรคตับค่ะภาพที่หนูเห็นวันนั้นก็คือพ่อนอนปวดท้องจนตัวบิดเลยค่ะ
7: ผมมีโรคประจำตัวครับเป็นโรคตับสมัยก่อนนะกินเหล้าเยอะไม่ได้ทำงานเป็นเดือนๆนะฮะไปนอนโรงพยาบาลนี่ก็หมอนัดนี่ก็ยังนัดอีกเนี่ย6เดือนนี่ก็นัดไปหมอบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองก็รักลูกไม่งั้นคุณตายแน
6: ่แม่หนูก็มีหน้าที่คล้ายๆพ่อค่ะก็คือมีหน้าที่ชำแหละหมูอยู่ที่โรงงานที่นครปฐมค่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะก็แม่ก็ทำงานแค่ 1-2 วันต่อสัปดาห์ค่ะรายได้ก็น้อยลงเพราะว่าแม่ทำงานน้อยลงเงินหลักๆก็มาจากพ่อค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ช่วยกันทำงาน2คนค่ะก็จะมีรายได้เข้ามาในบ้านเยอะกว่านี้ค่ะรายได้จากพ่อก็มีประมาณ700ค่ะส่วนแม่ก็จะได้500ตอนนี้ก็เหลือรายได้จากพ่อแค่คนเดียวค่ะมันทำให้ครอบครัวลำบากขึ้นค่ะเพราะว่ารายรับมันน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายมันเท่าเดิมทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าที่หนูไปโรงเรียนค่ะ 2-3 เดือนมานี้ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหนูก็คิดว่าหนูต้องหารายได้เสริมค่ะหนูเลยไปขอย่าทำงานเพราะว่าย่าขายผักอยู่ที่ตลาดบางกรวยค่ะหนูไปทำงานตั้งแต่ตีหนึ่งค่ะแล้วพอถึงตลาดก็ประมาณตีสาม

0: ริ่มจัดร้านประมาณตั้งแต่ตีห้าพอตีห้าหนูก็เริ่มขายค่ะคนก็เริ่มลงมาซื้อหนูก็มีหน้าที่แบบว่าเอาใส่ถุงเอาชั่งกิโลแล้วก็คิดเงินรายได้ย่าให้วันละ200ค่ะรายได้ที่หนูได้มาหนูก็เก็บรวมๆไว้ค่ะเพื่อที่จะเอาไว้จ่ายค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนหนูจะได้ไม่ต้องไปขอพ่อที่หนูเก็บเงินเองเพราะว่าหนูอยากเรียนสูงๆหนูอยากเป็นครูค่ะหนูฝันอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพอหนูเริ่มโตมาหนูก็ได้สอนการบ้านหลานจนทำให้หนูรู้ว่าหนูชอบในการเป็นครูการเป็นครูจะดีต่อครอบครัวหนูก็1รายได้หนูมั่นคงหนูสามารถเอารายได้ที่มั่นคงหนูเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวได้2เป็นข้าราชการเนี่ยสามารถเบิกจ่ายในการรักษาพ่อกับแม่ได้ค่ะถ้าได้ทุนการศึกษามาหนูก็จะเก็บไว้เรียนแล้วก็2จะเอาไว้ในการรักษาพ่อค่ะแบ่งเบาภาระในครอบครัวค่ะอยากให้น้องมีอนาคตที่ดีได้ไปแบบที่เขาฝันไว้อยากให้เขาไม่ต้องลำบากเหมือนเราอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราลำบากเราก็อยากให้เขาสบายอยากให้เขาแบบไม่ต้องเหนื่อยยังไงเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพื่ออนาคตของหนู
1: เชิญครับเชิญครับน้องชื่นน้องชื่นนะครับแนะนำตัวอีกสักครั้งลูก
2: สวัสดีครับ
0: หนูชื่อนางสาวไอ้น้ำพรมเมืองค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ อยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมค่ะ
3: คุ้นชินมากนะอาจารย์เนาะเด็กๆที่มาในการเราเนี่ยก็จะมีภาพชีวิตเป็นอย่างนี
4: ้คือผมเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มีความรับผิดชอบยกเอาชีวิตการเป็นนักเรียนออกไปนะซึ่งเขาก็ยังต้องทำตามปกติแต่เขาก็ทำหน้าที่ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการเป็นอีกหนึ่งแรงงานที่จะเอารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวทำให้ครอบครัวมีสภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในปัญหาที่มันรุมเร้าครอบครัวเขาอยู่เนี่ยผมก็ยังเห็นความรักความผูกพันก็เอาใจช่วยนะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะว่าน้องพึ่งจะได้แจ็คพอตไปกับเราอย่างแน่นอนนะอาจารย์ตั้งใจแล้วก็เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ไปที่น้องฟังครับ
5: หนูรู้สึกว่าหนูที่ภาวะต่ำกว่าน้องมากเลยแบบบางทีแบบแค่ตื่นไปเรียนยังตื่นสายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคือแบบตื่นตั้งแต่แบบตีหนึ่งไปทำงานก่อนแล้วค่อยไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะ
3: ดูช่วยย่าใช่ไหมลูกช่วยย่าขายผัก
5: โอ้รู้สึกว่าแบบดูไปยังไงก็แบบอนาคตคือได้เป็นครูแน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสู้ๆ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณลูกปัดนะครับ
6: ค่ะคือดูแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนึงคือมีความรับผิดชอบเกินตัวมากเห็นว่าที่คุณครูคนต่อไปเลยค่ะ
1: อนาคตมาแน่นอนคุณแม่สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณแม่ช่วงนี้คุณแม่หมูเห็นบอกว่าราคามันสูงมันมีผลกระทบกับการขายหมูของเราไหมฮะ
8: มีค่ะคือตอนนี้แม่ไม่ได้ทำงานแล้ว
7: อ๋อแม่ไม่ได้แม่ออกมาจากโรงค้าหมูแล้ว
8: ไม่ได้ออกค่ะเพราะว่าเขาต้องหยุดก่อนเพราะว่ามันทุนมันสูงนายจ้างเราไม่ไหว
7: นายจ้างจ้างไม่ไหว
8: ใช่ค่ะ
7: เท่ากับว่าตอนนี้รายได้ทางเดียวคือคุณพ่อ
8: ค่ะ
3: พ่อห้ามป่วยต้องอยู่นะ4ปีจบปริญญาตรีอย่างน้อย
4: ครับ
3: แล้วสอบบรรจุครู
4: ครับ
3: ใส่ชุดครูมาหาแม่หาพ่อเลย
4: แล้วจะไปเรียนที่ไหนล่ะพึ่งดูมหาลัยไหนยัง
0: อยากจะเข้าศิลปากรค่ะ
4: ศิลปากรนะใกล้ๆเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ค่ะ
7: ที่นครปฐมเลย
0: ใช่ค่ะ
4: ทับแก้ว
3: ทับแก้วนครปฐมเนาะคุณแม่ก็ห้ามเป็นไรนะคุณแม่ลองออกเสียงนี้ครูน้ำพึ่ง
0: ครูน้ำพึ่ง
1: พูดไปแล้วยิ้มไป
3: เดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยน้องน้ำผึ้งครับพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
7: จงเรียงลำดับตามลำดับพจนานุกรมคำว่า1คำว่า2คำว่า3คำว่า4
3: ไอ้ที่ให้มานี่ก็เหมือนเรียงกันแล้วนะ
4: แต่ไม่ได้เรียง
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ค่ะด
2: ดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
10: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการะบูนและตัวยาอื่น
10: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวิน Rendezvous Fancon ในรายการพิเศษ GMM TV Star Show

0: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
2: หนุ่มราวสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
1: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน 14:00 นที่นี่ GMM 25
3: หมอบอกว่าการที่หนูมีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
4: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
5: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
6: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
3: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
1: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: กลับมาอยู่กับน้องพึ่งเด็กเก่งจากเมืองพระปฐมเจดีย์ที่มาสู้เพื่อทุนการศึกษา 50,000 บาทและตอนนี้ถึงเวลาเปิดสนามด้วยวิชาภาษาไทยที่น้องพึ่งเตรียมมาสู้เกมแรกจะโหดและยากขนาดไหนมาเอาใจช่วยไปพร้อมกันได้เลย
8: ครับเข้าสู่เกมจริงทิ้งค่าเทอมครับ
9: ครับเกมแรกน้องพึ่งมีหน้าที่ในการเรียงลำดับจากสิ่งที่โจทย์ต้องการ
7: กติกาเกมเรียงลำดับลับสมองเกมนี้ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในวิชาภาษาไทยจากทุกบทเรียนทุกเนื้อหาที่น้องล้วนแต่ต้องเคยผ่านการเรียนมาแน่นอนโดยจะให้เรียงลำดับจากโจทย์ทั้งหมดที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต้องเรียงให้ถูกต้องห้ามผิดหรือสลับแม้แต่ตำแหน่งเดียวเพราะเกมนี้มีมูลค่าข้อละ 2,000 บาทเล่นกันทั้งหมด5ข้อหากทำได้สำเร็จทั้งหมดรับค่าเทอมจากเกมนี้ 10,000 บาททันที
9: ข้อละ 2,000 ถ้าตอบถูกหมดรับไปก่อน 10,000 บาทในเกมนี้กติกาง่ายๆเลยครับเรียงลำดับตามสิ่งที่โจทย์ต้องการถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมแรกกันนะครับนี่คือคำถามข้อแรกนะครับจงเรียงลำดับตัวพยัญชนะต่อไปนี้ตามลำดับของภาษาไทยให้ถูกต้องมีบอใบไม้ครับยอยักษ์พอพานวอแหวนและถอถุงครับ
10: ช่
9: องแล้วตอนนี้ทุกคนเริ่มตั้งแต่กอไก่แล้วนะฮะ
10: เออไม่ใช่นะ
11: ฮะเริ่มกอ
9: ไก่เริ่มกอไก่เหมือนกันแต่จบผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันแน่นอน
10: โอ้ไม่ใช่นะ
9: บางคนอาจจะจบแค่งองูกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนเอาท่องต่อไป
11: มันจะไปของผมจะไปจบอยู่แถวโซ่โซ่ฮะ
9: หรออาจารย
11: ์หลังจากนั้นก็จะไปต่อแล้วจะงงๆแล้วว่าอะไรมันมาก่อนแล้วฮะ
12: ได้แล้วค
9: ่
12: ะ
9: ได้คำตอบแล้วเรียงให้ถูกต้องตามลำดับของภาษาไทยนะครับและคำตอบของน้องพึ่งคือ
12: ทอถุงตัวที่1บอใบไม้ตัวที่2พอพานตัวที่3ยอยักษ์ตัวที่4วอแหวนตัวที่5ค่ะ
9: เรียงลำดับตามหลักของภาษาไทยนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ไปต่อนะฮะในข้อที่2นะครับข้อที่2จงเรียงลำดับตัวสระต่อไปนี้ตามลำดับของภาษาไทยครับ
11: เอาละเอาละ
9: สระอึสระอ่ะสระเอาสระไอ
11: โอ
9: และสระโอครับ
11: โอ
9: ้น้องๆทางบ้านเล่นไปด้วยกันนะ
11: แต่ไม่ง่าย
10: ยากไม่ใช่ยากอย่างยาก
9: ฟังได้ไหมฟัง
12: ไม่เข้าใจตั้งแต่โจทย
10: ์ไม่ได้นะ
12: สระมีเลี้ยงด้วยเหรอ
9: เรียงลำดับตัวสระต่อไปนี้มันจะมีตัวเริ่มอยู่แล้วที่เราท่องๆกันอ่ะ
11: ตั้งแต่เด็กๆกันเน
10: า
11: ะ
10: อิสระสระอะไรเงี้ยเหรออ
9: ะไรประมาณนั้นอ่ะ
10: เออประมาณนั้น
9: แต่มันจบที่อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
12: จบที่อะไรเน
11: ี่ยสระออก
9: ได้แล้ว
10: เอา
9: น้องพึ่งได้คำตอบแล้วนะครับพี่แชมป์ขอดูคำตอบหน่อยได้ไหมคำตอบอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
9: คำตอบของน้องพึ่งคือ
12: สระอึเป็นตัวที่1ค่ะสระโอตัวที่2สระเอาตัวที่3สระไอตัวที่4สระเอาตัวที่5ค่ะ
9: และคำตอบข้อนี้เ ็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
10: เอาเลย
9: สองข้อผ่านไปนะครับสะสมไป 4,000 บาทก่อน
10: ตอนนี้หนึ่งหัวผมไม่อยู่สละเดียวเลย
11: อะไรฮะ
10: หวานอร่อยด้วย
9: อันนั้นผลไม้
11: อ
9: ัน
11: นั้นขนมผลไม้ฮะ
10: โอ้โหสละลอยเสี้ย
11: โอ้โห
9: สองข้อผ่านไปนะฮะสะสมไปแล้ว 4,000 บาทครับ
10: 4,000 บาทแล้วเอาไ
9: ป
10: 4,000 แล้ว
9: ลุยต่อในข้อที่3นะครับข้อที่3ว่าในเรื่องของคำประพันธ์กันบ้างนะครับ
10: ครับ
9: จงเรียงคำประพันธ์ตามจำนวนของพยางค์แบบเต็มรูปแบบเท่าที่จะสามารถมีจำนวนพยางค์ได้มากที่สุดต่อ1บทจากน้อยไปมากน้อยไปมากนะครับมีกาบยานี11มีกรอน8มีโค้ง4สุภาพครับ
11: น้อยไปมาก
9: โอ้กว่าจะตอบข้อนี้ได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าคำประพันธ์แต่ละชนิดมีกี่พยางค์เอาแบบเต็มรูปแบบที่สามารถจะใส่พยางค์ได้มากที่สุดด้วย
10: ครับยากที่สุดคือจำคำถามไม่ได้แล้วอ่ะ
12: เสร็จแล้ว
9: นะครับพี่แชมป์ขอดูคำตอบหน่อยครับ
10: โอ้แถวล่างนะครับแถวล่างนะครับ
9: คำตอบของน้องพึ่งคือ
12: กาบยานี11ค่ะ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรค1วรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำค่ะ1บทจะมีทั้งหมด22คำค่ะ
9: 22คำหรือ22พยางค์นั่นเองนะครับ
12: ใช่ค่ะลำดับที่2กรอน8ค่ะ1บทมี2บาทค่ะ1บาทมี2วรรคบาท1วรรค1มี8คำค่ะบท1มีทั้งหมด32คำค่ะโค้ง4 1บทมี4บาทค่ะ1บาทมี2วรรควรรคหน้าจะมีบาทละ5คำวรรคหลังจะมีบาทละ2คำยกเว้นบาทที่4ค่ะจะมี4คำแล้วก็บาทที่1กับบาทที่3จะมีคำสร้อยก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะบท1จะมีทั้งหมด30หรือ34คำค่ะ
9: ยืนยันคำตอบนะครับ
12: ยืนยันค่ะ
9: และคำตอบที่น้องพึ่งตอบมานั้นเป็นคำตอบที่สามข้อผ่านไปนะครับมีเงินสะสมอยู่ 6,000 บาทนะครับไปต่อในข้อที่4นะครับจงเรียงลำดับคำตามลำดับพจนานุกรมจากก่อนไปหลังนะครับคำที่ให้มีดังต่อไปนี้ครับคำว่า1คำว่า2คำว่า3คำว่า4คำว่า5และคำว่า6ครับ
11: โอ้อันนี้หลอกนะเนี่ย
10: ไอ้ที่ให้มานี่ก็เหมือนเรียงกันแล้วนะแต่ไม่ใช่
11: แต่ไม่ได้เรียง
10: คำถามคือ
11: แต่ไม่ได้เรียงอย่าหลง
9: ตามหมายเลข
11: อย่าหลง
9: เราต้องการให้เรียงลำดับคำตามลำดับพจนานุกรมไทยจากก่อนไปหลังครับ
10: นี่แหละนี่แหละซ่อนอยู่ตรงนี้แหละ
9: เวลาเราเปิดพจนานุกรมก็ต้องเรียงตามพยัญชนะ
11: พยัญชนะ
9: หลังจากนั้นมันก็มีเงื่อนไขขั้นตอนในการเรียงต่ออีก
11: ต่าง
9: อย่าสับสนกับหมายเลขนะหมายเลขไม่เกี่ยวนะ
11: เอออย่าไปหลงนะอย่าไปหลงนะหลอกนะเนี่ยข้อนี้หลอก
10: ไม่รู้ไม่รู้
11: ต้องถามหมอฮะหมอน่า
12: จะตอบเลยค่ะ
9: คำตอบของน้องพึ่งคือ
12: 2 3 4 6 1 5
9: อันนี้ไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหม
12: ไม่ได้บอกค่ะ
11: วันนี้ออกแน่นอน
9: โอ้หกหลักพอดีเลยอาจารย
11: ์เออหกหลักพอดีเลยเนี่ย
9: 2 3 4 6 1 5นี่คือคำตอบของน้องพึ่งนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
11: เ
9: ฮ้สรุปสั้นๆหลักการในการเรียงลำดับมันคืออะไรครับ
12: เราต้องดูพยัญชนะก่อนค่ะแล้วถ้าพยัญชนะเหมือนกันให้ดูสระค่ะ
9: แล้วก็ดูไปที่ตัว
12: แล้วถ้าดูสระแล้วถ้ามันเหมือนกันก็ให้ดูที่ตัวสะกดค่ะ
9: 4ข้อผ่านไปแล้วพึ่ง
13: ครับ
9: เหลืออีก1ข้อนะครับข้อนี้สำคัญมากๆถ้าตอบถูกเกมแรกรับไปก่อน 10,000 บาทนะครับตั้งใจฟังโจทย์ดีๆนะครับจงเรียงลำดับตัวละครเหล่านี้ตามการพบเจอของเนื้อเรื่อง
11: อุ๊ย
13: ฟังให้ดีนะตามการพบเจอ
9: ไปหลังเจอใครก่อนเอาคนนั้นมาก่อนเจอทีหลังเอาไปไว้ทีหลังฟังชื่อตัวละครดีๆนะครับนางเงือก2นางผีเสื้อสมุทร3นางสุวรรณมาลี4นางละเวงวันราและ5นางวาลีครับ5ตัวละครอันดับแรกเรื่องอะไรอ่ะ
13: พระอภัยมณีนะอาจารย
12: ์พระอภัยมณี
9: พระอภัยมณี5ตัวละครนี้ตามเนื้อเรื่องนะครับเจอใครก่อนเจอใครหลังเรียงจากก่อนไปหลัง
11: ต้องจำได้ทั้งเรื่องเลยนะเนี่ย
9: โอ
13: ้จากเมียหลวงไปหาเมียน้อยเหรอ
9: มาเอาเจอใครก่อน
13: เอา
9: หลัง
13: นะ
11: เขาเท่ากันเขาเท่ากัน
13: เท่ากันใช่ไหม
11: เท่ากัน
9: คือถ้าเป็นละครก็ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะ
11: ใช่
9: รู
11: ้บางทีเราจะจำได้แค่ต้นๆนะไอ้หลังๆนี่จะเริ่ม
12: ได้แล้วค
9: ่
12: ะ
9: ดีๆนะข้อสุดท้ายนะในเกมแรกคำตอบของน้องพึ่งคือ
12: นางผีเสื้อสมุทรนางเงือกนางสุวรรณมาลีนางวาลีนางละเวงวันลาค่ะ
9: ตอบมาครบแล้วนะครับ5ลำดับนะฮะถ้าข้อนี้ตอบถูกเกมแรกรับไปก่อน 10,000 บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่และคำตอบที่น้องพึ่งตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้เอ้าขอถามรายละเอียดของแต่ละคนหน่อยได้ไหมฮะเอาแบบกระชับเลยนะแต่ละคนเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงเชิญฮะ
12: คนแรกนางผีเสื้อสมุทรค่ะเจอกันได้เพราะว่าพระพรหมณีได้นั่งเป่าปีกอยู่กับของเพื่อนนางผีเสื้อสมุทรไปได้ยินเสียงเป่าปี่ค่ะทำให้นางหลงไหลจึงได้เสกมนต์ให้พระพรหมณีหลับและได้ลักพาตัวเข้าถ้ำไปค่ะคนที่สองนางเงือกค่ะเป็นปลาค่ะสองคนนี้เจอกันได้เพราะว่านางเงือกพาพระพรหมณีหนีผีเสื้อสมุทรค่ะ

0: รักกันได้เพราะว่านางระเบียบวรรณาได้ทำมนต์ใส่ลงไปในรูปพระพรหมณีก็หลงรักสุดท้ายแล้วพระฤาษีก็ลงมาคลายมนต์ให้ทุกอย่างก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะ
1: เกมแรกตอบถูกทั้งหมด5ข้อรับไปก่อน 10,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวกลับมาครับเอาใจช่วยน้องพึ่งครับผมเก่งจริงจริงค่ะเธอ
1: รู้จักคำว่าแกะดำไหมครับแกะดำนี่คือเกมของเราครับ
3: มาอีกแล้วแกะดำนี่พอตัวเลือกมันน้อยนี่มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะ
0: เจอแล้วค่ะ
1: เจอแล้ว
4: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS
14: เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
14: โทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: คนโอ๊
18: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
19: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
8: ไม่ชอบบึกอ่ะ
9: รู้จักคนนี้ปะ
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
4: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
6: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
3: ล้อกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
4: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
5: อิทาปิงคลาสุมนาการาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: กลับสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมช่วงที่แล้วกับด่านแรกนกครึ่งก็สามารถคว้าชัยมาได้รับเงินสะสมไปก่อน 10,000 บาทเวลาของเกมที่2บอกเลยว่าเกมนี้ปราบเซียนมาแล้วนักต่อนักพ่อแม่พี่น้องต้องส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะๆเลยครับในฮันนี
3: ้กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องพึ่งจาก
4: นครปฐม
3: ครับนะครับเกมแรกผ่านไปแล้วเกมที่2ครับคุณแชมป์
4: เกมที่2นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของภาษาไทยนะครับยกระดับความยากขึ้นมาย
0: กระดับความยาก
3: อันเมื่อกี้ก็ยากแล้วนะ
4: รู้จักคำว่าแกะดำไหมครับแกะดำนี่คือเกมของเราครับ
0: มาอีกแล้ว
2: กติกาเกมแกะดำอยู่ไหน

0: เกมนี้เราจะทดสอบความรู้หลักภาษาไทยทั้งหมดที่น้องเคยได้เรียนหรือรู้จักมาเพราะกติกาเกมนี้เราจะไม่มีโจทย์กำหนดให้จะมีเพียงแต่ตัวเลือกคำตอบมาให้เท่านั้นน้องมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์จากตัวเลือกทั้งหมดที่ปรากฏอยู่นี้ข้อใดแตกต่างจากพวกคือแกะดำนั่นเองเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 4,000 บาทถ้าตอบได้ถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาท
1: ง่ายๆนะฮะหาแกะดำให้เจอต่อเนื่องจากเรื่องของพระอภัยมณีเมื่อสักครู่นี้เลยโจทย์ที่ให้มาคือนางเงือกนางผีเสื้อสมุทรนางละเวงวันรานางวาลีนางวันทองและแก้วกิริยาครับนี่6ตัวละครหาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำหาความเชื่อมโยงให้เจอนะครับนั่นหมายความว่า5คนเขาต้องมีอะไรเหมือนกัน1คน
2: ที่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่เหมือนเพื่อนคืออะไรความยากอยู่ตรงนี้ผู้หญิงทั้งหมด
3: มันซ้อนผู้หญิงได้จังนะ
2: ฟังดูตอนแรกเหมือนจะง่ายนะ
3: สถานะอันนี้เอา
2: ผมมีอีกชื่อมานี่ไม่ใช่ละ
1: อ้าวตอนนี้หนูคิดถึงหัวข้ออะไรอยู่ครับ
4: ลูกค่ะ
1: น้องพึ่งได้คำตอบแล้วนะครับแกะดำในข้อนี้คืออะไรครับ
4: นางวาลีค่ะเพราะว่านางวาลีไม่มีลูกค่ะ
1: เพราะว่านางวาลีไม่มีลูกแล้วที่เหลือ
4: ที่เหลือมีลูกหมดเลยค่ะ
1: ตอบว่านางวาลีเป็นแกะดำนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่แกะดำในข้อนี้คือคนที่ไม่มีลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ยากนะอาจารย์นะพาแล้วไปทางไหนได้หมดเลยอ่ะ
2: ไปได้หมดอ่ะงง
1: โอ้แล้วเพิ่งพอจะรู้ไหมครับว่าลูกของเขาแต่ละคนที่บอกว่าเขามีลูกเนี่ยเขาชื่ออะไรกันบ้าง
4: นางเงือกชื่อสุสาครค่ะผีเสื้อสมุทรชื่อสินสมุทรค่ะนางละเวงวันลามีเป็นผู้หญิงค่ะเป็นแฝดชื่อสร้อยสุวรรณกับจันสุดาค่ะนางวันทองชื่อพายงามค่ะนางแก้วกิริยามีลูกชื่อพายชุมพลค่ะ
1: มีนางวาลีคนเดียวที่ไม่มีลูกไปต่อนะลูก
4: ค่ะ
1: ข้อที่2นะและนี่คือโจทย์ในข้อที่2นะครับสินสมุทรพระมงกุฎพลายงามอะไรคือแกะดำครับอย่าลืมนะครับการค้นหาแกะดำในครั้งนี้ต้องหาหัวข้อให้เจอว่ามันคือเรื่องอะไรหลักภาษาเกี่ยวกับอะไรหรือจะเป็นเรื่องวรรณคดีหรือจะเป็นลักษณะของคำหาให้เจอครับ
2: แกะดำนี่พอตัวเลือกมันน้อยนี่มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยน
1: ะอะไรคือแกะดำ
3: สินสมุทรพระมงกุฎลายงาม
1: ตอนนี้กำลังคิดถึงหัวข้ออะไรครับ
4: คำเป็นคำตายค่ะ
1: คำเป็นคำตาย
4: คำตายจะสะกดด้วยแม่กดแม่กดแม่กดหรือจะมีสระเสียงสั้นค่ะส่วนคำเป็นจะสะกดด้วยแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กลมหรือมีสระเสียงยาวในคำนั้นค่ะ
1: แสดงว่ามันจะต้องมีคำที่ไม่เหมือนพวกอยู่ใช่ไหมหาให้เจอครับ
3: อ้าวได้แล้ว
1: ได้คำตอบแล้วนะครับแกะดำในข้อนี้คือคำว่าอะไรครับ
4: พายงามค่ะ
1: พายงามและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: ถูกต้องครับ
1: โอ้อธิบายให้เราฟังนะครับว่าทำไมคำว่าพลายงามถึงเป็นแกะดำในข้อนี้ครับ
2: พลายเป็นคำเป็นค่ะงามเป็นคำเป็นค่ะศิลป์เป็นคำเป็นค่ะสะเป็นคำตายค่ะหมุดเป็นคำตายค่ะพระมงกุฎพระเป็นคำตายค่ะมงเป็นคำเป็นกุฎเป็นคำตายค่ะ
1: พลายงามเป็นแกะดำเพราะว่า
2: เป็นคำเป็นทั้งคู่ค่ะ

0: ไม่มีคำตายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือแกะดำของข้อนี้นั่นเองเอาต้องไปต่อครับต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราเก่งจริงเราถึงจะได้ค่าเทอมกลับบ้านไปข้อที่3นะครับหาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำนะครับและนี่คือโจทย์นะครับมีคำว่ากราบบังคมทูลพระชิวหาเพคะพระราชดำเนินพระหทัยครับ5คำ
2: พระหทัยพระราชดำเนินเพคะพระชิวหากราบบังคมทูลโอ้โห
3: มันก็พอเห็นนะแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่า
0: ใช้หลักการอะไรในการหาแกะดำครับ
1: คำนามแล้วก็คำราชาศัพท์วิเศษค่ะ
2: ราชาศัพท
0: ์ก็คือชนิดของคำใช่ไหม
3: ที่แตกต่างกัน
0: ชนิดของคำที่มันต่างกันพอจะได้คำตอบหรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วนะครับแกะดำข้อนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: เพคะ
2: เพคะ
0: เพคะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับแต่ละคำมันเป็นยังไงครับขออีกหนึ่งรอบครับ
1: กับบังคมคูณกับพระราชดำเนินเป็นคำกิยาค่ะส่วนพระชิวหากับพระหทัยเป็นคำนามค่ะส่วนเพคะเป็นคำราชาศัพท์วิเศษค่ะ
0: ไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็เลยเป็นแกะดำนั่นเองไปต่อครับข้อที่4ครับน้องพึ่งครับหาให้เจอว่าอะไรคือแกะดำเงื่อนไขเดิมนะครับมีคำว่าบักเขือส้มป้อแอลกาดบักกล้วยเทพนี่
2: ภาษาถิ่นนะ
0: จะแปลกๆหน่อยนะครับ
3: อันนี้ต้องถามพี่ธงละ
2: ภาษาถิ่นนะ
0: ภาษาถิ่น
2: บักเขือส้มบักเขือส้ม
0: คืออะไรฮะพี่ธง
2: เดี๋ยวนึกก่อน
0: น้องน้องเพิ่งรู้ไหม
1: เป็นมะเขือเทศค่ะ
2: มันมีสีส้มสีแดงนะคะว่าบักเขือส้มบักกล้วยเทศลูกรู้ไหมบักกล้วยเทศ
1: มะละกอค่ะ
2: มะละก
0: อมันจะแยกด้วยอะไร
3: เหนือหมดเลยเหรอ
0: เจอไหมฮะแก่ดำคืออะไรครับ
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วและแก่ดำข้อนี้คือคำว่า
1: แอลค
3: ่
1: ะ
0: แอลแอลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไงครับอธิบายเลยครับ
1: คำว่าบักเขือส้มป้อกาดบักกล้วยเทศเป็นคำนามค่ะเอาไว้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ส่วนคำว่าแอลเป็นคำกริยาค่ะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหว
0: แสดงว่าใช้หลักเรื่องของชนิดของคำอีกแล้วใช่ไหมครับในการหาแกะดำไปต่อนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับในเกมนี้ข้อที่5ครับถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปอีก 20,000 บาทมีคำว่าพยัญชนะมีคำว่าสระและมีคำว่าวรรณยุกต์ครับอะไรคือแกะดำครับ
3: ยิ่งน้อยยิ่งยากแกะดำ
2: อะไรที่เป็นแกะดำ
0: น้องพึ่งนึกถึงอะไรอยู่ตอนนี
1: ้นึกถึงคำพ้องรูปค่ะพ้องรูปคือจะเขียนเหมือนกันความหมายต่างกันค
0: ่
1: ะ
0: ตอบ
1: ค่ะ
0: แกะดำในข้อนี้คือคำว่า
1: สระค่ะ
0: สระนะครับและคำตอบข้อนี้สำคัญมากๆนะครับต้องตอบถูกเท่านั้นถึงจะได้เงินอีก 20,000 บาทตอบว่าสระเป็นแกะดำคือคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกค่าเทอมสะสมเป็น 30,000 เลยนะครับคือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: อย่างข้อนี้นะคะคำว่าสระสามารถอ่านได้2แบบค่ะคือสระที่แปลว่าสระอะสระอากับสะที่แปลว่าสระน้ำค่ะ
0: โอเคจบนะฮะเกมนี้ตอบถูกทั้งหมด5ข้อนะครับรับไปอีก 20,000 บาทครับ

0: ช่วงโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูครับจะได้ค่าเทอมจากเก่งจริงๆค่าเทอมไปหรือไม่ครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: เกมสุดท้ายมันก็ต้องยากที่สุดและบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นครั้งแรกในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดบ้านไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่ง
10: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
11: พิเศษลูกค้า AAS
10: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเรีย
10: ลโทรออก
12: ส่งท้าย Max World Road Trip ซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
13: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
12: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย3โมงทางช่อง GMM25 และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
3: น่ะแบมมัสครับ
0: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
3: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
4: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้อยู่กับน้องพึ่งเด็กเก่งผู้เป็นความหวังเดียวของครอบครัวเธอมาสู้หาค่าเทอมเพื่อการศึกษาต่อในอนาคตผ่านไป2เกมที่น้องพึ่งเอาชนะมาได้แบบปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวแต่ทำให้ตอนนี้เธอสะสมค่าเทอมไปถึง 30,000 บาทกันแล้วและเกมสุดท้ายที่จะทำให้เธอกลับบ้านพร้อมเงิน 50,000 บาทจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับ
7: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมนี้เกมสุดท้ายแล้ว
8: ครับเกมสุดท้ายมันก็ต้องยากที่สุด
2: โอ้ย
8: ใช้คำนี้เลย
2: สิอย่าขู่สิ
8: และบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นครั้งแรกในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมคือปกติผมจะมีหน้าที่ในการถามคำถามแล้วให้น้องที่มาแข่งขันตอบนะฮะแต่เกมนี้สลับกันนะครับ
2: อ้าว
8: เค้นพี่แชมป์พี่แชมป์จะตอบว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จนน้องพึ่งต้องหาให้เจอว่าคำคำนั้นหรือว่าสำนวนมันคืออะไร
6: กติกาเกมยอดนักสอบปากคำเกมนี้วิธีการเล่นคือในแต่ละข้อจะมีคำหรือกลุ่มคำปริศนา1ประโยคที่ถูกกำหนดไว้เมื่อเริ่มจับเวลาน้องมีหน้าที่จะต้องถามคำถามพิธีกรเพื่อให้ได้ข้อมูลของคำในข้อนั้นมากที่สุดน้องสามารถถามกี่คำถามก็ได้จนกว่าจะหมดเวลา60วินาทีเมื่อได้ข้อมูลที่มากพอหรือมั่นใจว่าน่าจะเป็นคำที่ใช่

0: ามารถตอบออกมาได้เรื่อยๆภายในเวลาที่ยังเดินอยู่ถ้าผิดมีสิทธิ์ถามข้อมูลเพิ่มได้หรือตอบคำใหม่จนกว่าจะถูกเพียงแค่บริหารจัดการให้ดีก่อนที่เวลาจะหมดถ้าหาคำตอบที่ใช่ไม่ได้ข้อนั้นเท่ากับศูนย์ทันทีเกมนี้มีทั้งหมด4ข้อมูลค่าข้อละ 5,000 บาททำได้ทั้งหมดรับ 20,000 บาททันที
1: ย้ำว่านี่คือครั้งแรกของเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับพี่แชมป์เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะมีหน้าที่ในการใบ
2: ้ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วคำที่ให้มาคือถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: ใช่คำราชศัพท์ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับ
3: สำนวนสุภาษิตใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับ
3: เป็นคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: คำพ้องรูปไม่ใช่ครับ
3: คำไวยพจน์ใช่ไหมคะ
1: เป็นคำไวยพจน์ครับ
3: มีกี่พยางค์คะ
1: มี3พยางค์ครับ
3: เกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำครับ
3: ม้า
1: ไม่ได้เกี่ยวกับม้าครับ
3: เกี่ยวกับพระอาทิตย์
1: ใช่ครับ
2: เกี่ยวกับพระอาทิตย์นะ
4: ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
3: สุริยะ
2: ตอบดังๆครับ
3: สุริยะค่ะ
1: ถูกต้องครับไปต่อในข้อที่2นะครับหาให้เจอว่าโจทย์คืออะไรคำที่ให้มาคือถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: เป็นคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะ
1: เป็นคำราชาศัพท์ครับ
3: อยู่ในหมวดร่างกายใช่ไหมคะ
1: อยู่ในหมวดร่างกายใช่ครับ
3: มีกี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์มี4พยางค์ครับ
3: อยู่ภายในร่างกายใช่ไหมคะ
1: ภายในร่างกายใช่ไหมถ้าพูดถึงด้านในร่างกายไม่ใช่ครับอยู่ด้านนอกเนี่ยฮะ
4: ด้านนอก
3: อยู่ส่วนหัวใช่ไหมคะ
1: ส่วนหัวไม่ใช่ครับ
3: อยู่ส่วนตัว
1: อยู่ส่วนตัวช่วงกลางตัวเนี่ยแหละครับ
2: เอาแล้ว
4: ทางตัว
5: ได้แล้ว
1: สี่พยางค์นะครับ
3: สี่พยางค์นี้รวมคำว่าพระด้วยนะคะ
1: รวมครับ
2: หลายรวมคำว่าพระด้วย
1: มีรวมคำว่าพระด้วยเดินต่อครับ
2: พระอะไรพระอะไร
3: มือใช่ไหมคะ
1: มือใช่ไหมไม่ใช่มือนะครับไม่ใช่มือครับ
3: นิ้วมือใช่ไหมคะ
1: นิ้วมือใช่ไหมใช่ครับ
3: พระองคุรีค่ะถูกต้องครับ
1: พระองคุรีนี่ดีใจเหลือเกิน
2: ยากยากยากต่อเลย
1: ต่อเลยนะครับอีก2ข้อครับ
2: ครับ
1: ไปต่อข้อที่3ครับถ้าพร้อมแล้วคำที่ให้มาคือเชิญน้องพึ่งถามได้เลยครับ
3: เป็นสำนวนใช่ไหมคะ
1: เป็นสำนวนครับ
3: ในสำนวนมีสัตว์ไหมคะ
1: ในสำนวนมีสัตว์ไหมไม่มีสัตว์ครับ
3: มีคำว่าน้ำไหมคะ
1: มีครับ
4: เฮ้ย
3: มีกี่พยางค์คะ
1: มี3พยางค์ครับ
3: สำนวนนี้มีความหมายเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: คำว่าน้ำอยู่คำแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหโอ้โหความแม่นมากเลยอ่ะ
3: น้ำท่วมปาก
1: ถูกครับ
2: โอ้โหบทจะง่ายก็ง่ายใช่ไหมนั้น
4: โอ้ยทำไมถึงน้ำท่วมปากเลย
2: ราชาศัพท์ไปแล้วสำนวนไปแล้ว
1: ทำไมเราถึงนึกคำตอบนี้ครับ
3: คือว่าหนูแบ่งเป็นสัตว์เป็นอวัยวะธรรมชาติจะแบ่งเป็นหัวข้อค่ะแล้วก็จำทีละอย่างแล้วก็แบ่งว่าสุภาษิตนี้เป็นอะไร
2: มีอย่างอื่นไหมอาจารย์ขึ้นด้วยน้ำสามพยางค์มีอย่างอื่นไห
4: มก็ไม่มีนะ
2: มี
1: นะอะไรฮะ
2: น้ำน้ำน้ำข้ามไป
4: เกิดหน้าตึกฮะ
1: โอ้อ้าวเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับ
2: ข้อที่4
1: ข้อที่4นะครับน้องพึ่งครับถ้าข้อนี้ถูกกับนครปฐมพร้อมเงิน 50,000
2: เออชอบประโยคนี้จังเลยกับพร้อมนครปฐม 50,000 เนี่ย
1: คำที่ให้มาคือถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องพึ่งถามได้เลยครับ
3: เป็นสำนวนใช่ไหมคะ
1: เป็นสำนวนครับ
3: มีสัตว์ในสำนวนไหมคะ
1: มีสัตว์ในสำนวนไหมมีครับ
3: มีสัตว์กี่ชนิดคะ
1: มีสัตว์กี่ชนิด1ชนิดครับ
3: เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะ
1: เป็นสัตว์บกแต่เขาก็ลงไปอยู่ในน้ำได้ครับ
3: เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไหม

0: ไม่ใช่ครับจะเป็นสัตว์บกที่เขาลงไปเล่นน้ำได้ครับ
1: มีกี่ขาคะ
0: มี4ขาครับ
1: ตัวเล็กตัวใหญ่คะ
0: สัตว์ใช่ไหมฮะตัวใหญ่ครับ
2: ตัวใหญ
0: ่ต่อถามต่อเร็วถามเร็ว
2: ตัวใหญ่อ่ะ
0: คือถามเลย
1: ช้าง
0: ช้าง
1: มีคำว่าช้างไหมคะ
0: มีครับ
2: มีคำว่าช้าง
1: มีกี่พยางค์
0: 9พยางค์ครับ
1: ทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดทุกคน
2: ครับโอ้ใจความเด็กก็โ
0: อ้โหเอาตอบถูกนะฮะเกมนี้4ข้อต่อเนื่องรับไปอีก 20,000 เท่ากับว่าวันนี้แจ็คพอตแตก 50,000 บาท
2: ครับโอ้โหเกมสุดท้ายอาจารย
3: ์ครับ
2: เหมือนง่ายแต่ก็ยาก
3: ครั้งแรกของรายการเลย
2: ครั้งแรกของรายการ
3: ลุ้นแล้วก็บีบหัวใจมาก
4: เวลามันจำกัดหนูรู้สึกว่ามันกดดันนะมันกดดันมากแล้วแบบเข้าใจว่าแบบมันนึกคำไม่ออกเพราะว่าถ้าเป็นหนูก็คงนึกไม่ออกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยใช่แต่น้องเก่งมาก
5: น้องฟังตื่นเต้นแทนน้องค่ะแต่น้องเก่งมากวางแผนคำถามมาดีมาก
2: ค่ะถ้าเป็นเราตอนเด็กๆอย่างนี้ยังงงอย
5: ู่แบง
2: ค์เอาสบายใจหรือยัง
1: สบายใจแล้วค่ะ
3: ความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้แล้วก็ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นสู้ต่อไปเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของเราแล้วก็เพื่อเด็กน้อยๆที่จะกลายมาเป็นอนาคตของชาติที่มาเป็นลูกศิษย์ของน้ำผึ้งต่อไปในอนาคตนะครับสู้ๆแล้วก็พยายามต่อไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถือต้องพยายามเนาะชนะวันนี้แล้วก็จะใช่แค่ว่าจะอยู่คงที่นะ
0: ครับ
2: มันก็ต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนากันต่อไปอีกเยอะๆเลย
0: ให้น้องฟังฝากหน่อยอยากจะแนะนำอะไรน้องๆคนนี้ที่แบบกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยบ้าง
4: โอ้ก็อยากจะบอกว่าเส้นทางในการที่จะไปถึงความฝันมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แต่เชื่อว่าเราจะสามารถฝ่าฟันไปได้แบบสู้ๆไปกำลังใจให้นะคะ
0: เป้าหมายชัดเจนสำเร็จคุณแม่นั่งลุ้นอยู่นะเกมเมื่อกี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะตอบแทนลูกเลยนะ
2: ชำแหละหมูบนเขียงหมูนี่กับวันนี้ไหนยากง่ายกว่ากันแม่ว่าม
1: ันยากกันคนละอย่าง
2: ยากคนละอย่างแต่วันนี้ชื่นใจแล้ว
1: ชื่นใจ
2: ชื่นใจแล้วได้เงิน 50,000 กลับบ้านไปเป็นทุนการศึกษานะครับผมเอาละครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่เปิดเวทีเก่งจริงๆค่าเทอมนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับเด็กทุกคนสู้ชีวิตมากๆนี่คือกำลังสำคัญของชาติในอนาคตขอให้ได้เป็นคุณครูสมใจด้วยนะฮะน้องพึ่งครับและต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรชายนะครับวันนี้จากทวินตี้เซคันด์นะครับ
2: เก่งจริงๆค่าเทอมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: พบกับเด็กเก่งตัวท็อปแห่งยโสธรพิทยาคมน้องแพรรี่ที่ขอมาสู้เพื่อทุนการศึกษาและใช้จ่ายในครอบครัวกับย่าที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่กำเนิดเธอมาแบบจัดเต็มทุกองค์ความรู้ในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
0: คำราชาศัพท์ของฟู่คืออะไรครับ
3: โอ้ยากจัง
1: ตอบ
3: ค่ะเฮ้ยเย็น
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะทุกอาทิตย์อยู่เรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันออนอรินค่ะหลายๆช่องทางติดตามข่าวนะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ติดตามวันนิวส์ได้แล้วก็ดูสดได้ทางแอปวันดีด้วยค่ะ
3: วันนี้ก็ยังให้น้ำหนักกับเรื่องของน้ำ
4: ค่ะ
3: น้ำเก่ายังไม่ทันจะไปน้ำใหม่สัปดาห์หน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำกำลังจะมาอีกแล้วนะ
4: คือกลัวมากเลยนี่หลอนเลยนะคะอยู่พัฒนาการ
3: ฝนตกนิดนึง
4: โอ้โหใจไม่ดีเลย
3: ใช่ไหมคนกรุงเทพและคนหลายพื้นที่นะครับเอาจุดหนึ่งที่น้ำท่วมก็คือที่ราชบุรีคือน้ำท่วมก็ท่วมไปตำรวจก็ทำงานปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกน้องใช้มีดมาฟันจนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยตีเนียนว่างั้นเป็นการไปช่วยน้ำท่วมเอาเรือออกไปแจกของปรากฏว่าไม่ใช่ไปแจกนะตามไปจับตัวผู้ก่อเหตุครับ
5: เร็วมาเร็วออกมาทีหลังมาออกมา
6: เอาเรือออกมาหรือว่าออกมา
7: คนไม
6: ่
7: ต้องไป
6: ใครไป
7: ครับไม่เดิน
6: ไปนะ
7: ข้าว
6: ก่อนได้บอก
7: ข้าวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวข้าวให้ขึ้นมา
6: โอ้โห
7: ขึ้นมาเดี๋ยวมา
3: แค่ล่องเรือไปช่วยชาวบ้านก็วุ่นวายอยู่แล้วย
4: ัง
3: ตามไปจับคนร้ายอีกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจสภ.เมืองราชบุรีคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับเป็นชายวัย42ปีใช้มีดทำร้ายร่างกายพี่ชายของตัวเองนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมแล้วเข้าไปลุยเนี่ยตามจับแบบนี้นะครับเป็นจังหวะตอนที่ชายคนก่อเหตุลุยน้ำลึกถึงหน้าอกออกมาจะรับข้าวข้าวก็ได้แหละแต่รับโทษด้วยนะครับตามจับเลยนะครับสุดท้ายก็คือต้องขึ้นเรือมากับตำรวจทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปว่าก่อนจะมาตามจับเนื่องจากว่ามีคนเจ็บเนี่ยเขามาแจ้งกับตำรวจบอกว่าถูกน้องเนี่ยใช้มีดฟันเข้าที่มือที่แขนนะครับแล้วคนเจ็บต้องทำไงลอยคอออกมาตะเกียกตะกายตะกุยน้ำออกมาเนี่ยหนีมาขอความช่วยเหลือตอนนี้คนเจ็บอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็พอตำรวจตามไปจับได้นี่ผู้ชายคนนี้ถูกจับปุ๊บคุมตัวไปโรงพักพยายามขัดขืนแล้วอ้างว่าทะเลาะกับพี่ชายแล้วต้องทำร้ายเพราะเป็นการป้องกันตัวเองครับ
8: พี่เขาทำอะไรเรา
9: พี่เขาทำไงผมเขาด่าผม
8: ด่าแล้วเราทำอะไรพี่เขาแล้วเราทำอะไรพี่เขา
9: เขายัดเขาต่อสู้ผมก็ต่อสู
8: ้ไม่เขาใช้อะไร
9: มีดครับแต่ว่าอ๋อ
8: แต่เขาจะทำร้ายเราก็เลยป้องกันตัว
9: ใช่ครับ
8: ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็น
9: ใจเย็น
10: เออเตออ
3: ่ะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายตำรวจตามจับได้เรียบร้อยจับใส่กุญแจมือพาขึ้นเรือขึ้นท้ายรถกระบะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีครับ
4: ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เร่งระบายน้ำกันนะคะส่วนใหญ่ก็ระบายน้ำจากแม่น้ำลงสู่ทะเลพาคุณผู้ชมไป2พื้นที่ด้วยกันก็หวังว่าจะพร่องน้ำในพื้นที่ได
3: ้
4: พื้นที่แรกสมุทรสงครามค่ะต้องระบายแม่น้ำแม่กลองนะคะลงให้เร็วที่สุดเลยก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอดทั้งวันก็ว่าได้มีชาวประมงจิตอาสาน่ารักมากนะคะในพื้นที่สมุทรสงครามนำโดยชาวบ้านที่ตำบลบางจะเกรงค่ะเอาเรือประมงมาจากปากอ่าวแม่กลองมาช่วยกันการผลักดันน้ำที่สะพานวัดพวงมาลัยระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองออกสู่ทะเลนะคะก็จะได้บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งก็ใช้เรือประมงทั้งหมด20ลำขนาดประมาณ30ตันกลอสขึ้นไปแล้วเขาใช้วิธีคือผัดเปลี่ยนกันครั้งละ5ลำนะคะเดินเครื่องในช่วงน้ำลงวันละ2รอบใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเพื่อจะผลักดันมวลน้ำไหลออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ท่านผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามภารกิจนี้นะคะแล้วให้กำลังใจกลุ่มชาวประมงก็ขอบคุณจริงๆเอาเรือตัวเองมาช่วยภารกิจเร่งระบายน้ำทางจังหวัดเองก็พร้อมประสานแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำลงด้วยขยับมาฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะจะเป็นภาพของกองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ20ลำกำลังพลเข้าพื้นที่นะคะเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลค่ะเขาแบ่งติดตั้งเป็น2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติในตัวเมืองนะคะ10ลำด้วยกันแล้วอีก10ลำก็จะแยกไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงค่ะตรงเขื่อนทดน้ำบางปะกงที่ตำบลบางแก้วก็ช่วยกันคือเจ้าหน้าที่กรมชลประทานบอกว่าการเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำต่อ ื่องประมาณ16ชั่วโมงในช่วงที่แม่น้ำกำลังลงเนี่ยก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาจะหยุดการดำเนินการในช่วงที่น้ำขึ้นจากนั้นก็จะเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนให้ลงสู่ทะเลเร็วที่สุดสำหรับเรือผลักดันน้ำหนึ่งลำเนี่ยสามารถจะผลักดันน้ำได้ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะสมมุติถ้าเดินเครื่องครบ20ลำอันนี้ช่วยผลักดันน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่น้ำท่วมขังน้ำก็จะลดเร็วขึ้นนะคะก็ต้องติดตามเพราะว่าการระบายน้ำจะซีซัวทำก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องประเมินในพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
10: เดี๋ยวสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือทางลุ่มน้ำปราจีนทางฉะเชิงเทราตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเด
4: ี๋
10: ยวจะมาตามรายละเอียดกันต่อนะครับที่จังหวัดชลบุรีอันนี้เตือนกันนะคุณผู้ชมในช่วงที่มีฝนตกเนี่ยระวังการออกไปพื้นที่กลางแจ้งอาจจะโดนฟ้าผ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะมีคนงานของสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงของชลบุรีนะครับแรงงานชาวเมียนมาวัย17ปีเสียชีวิตอยู่นะครับไม่ไกลจากสวนปรากฏว่าก็โทรแจ้งกู้ภัยคือตอนที่มีคนไปเจอเนี่ยคือเหมือนกับสลบแล้วเนี่ยให้ข้อมูลไม่ได้นะครับทีนี้กู้ภัยก็มารถพยาบาลรถกู้ชีพก็มานะครับปรากฏตอนที่กู้ภัยมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะทีนี้เจ้าของสวนบอกว่าแรงงานวัยรุ่นคนนี้ที่บอกอายุ17ปีเนี่ยนะครับคือเขามาหาญาตินะครับซึ่งมาได้ไม่กี่วันเองทีเนี้ยตอนนั้นนะครับก่อนที่จะไปพบว่าตัวของแรงงานเมียนมาคนนี้คือหมดสติอยู่ในสวนเนี่ยบอกเดี๋ยวออกไปเดินเล่นนะออกไปเดินเล่นออกไปหาปลาหลังจากนั้นก็มีคนงานในสวนเนี่ยไปเจอว่าตัวของนายซีคนนี้หมดสตินะแล้วก็ไม่หายใจด้วยอยู่ริมถนนนะครับแล้วพบร่องรอยคล้ายๆกับเสื้อผ้าเนี่ยมันขาดมีรอยไหม้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะโดนฟ้าผ่าครับ
11: รู้ทีว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยเขาอ่ะเขาไปเยี่ยมญาติเขาที่นี่แหละแล้วก็ส่งก่อนแล้วก็เดินไปเล่นนั่นรู้ทีแหละว่าเดี๋ยวน้องอยู่ตรงไหนน้ำโอโต้ข้างทางโบกมาโบกมา
12: พาก
11: ันยกมาจากไปโบกัน
12: โบกมาที่ก่อน
11: โบกมาแล้วก็ให้หลานเนี่ยเขาแต่มาโบกหาย
10: ทีนี้ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับก็บอกว่ารอผลการชันสูตรเพราะอะไรเพราะว่าไปเบื้องต้นไปดูแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอาจจะไม่มีคนร้ายก็ได้เหตุการณ์นี้นะครับทีนี้ไฟไอ้ร่องรอยเสื้อผ้าที่ขาดเนี่ยฟ้าผ่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่ด้วยแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่นะไปเดินริมถนนมีต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาพอดีเนี่ยลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับ
4: มาดูความเคลื่อนไหวนะคะของทัพนักกีฬาไทยในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นค่ะล่าสุดเนี่ยเราสามารถเก็บเพิ่มได้อีก3เหรียญทองแล้วนะคะทําให้ตอนนี้เราคว้ามาได้18เหรียญทองด้วยกันถือว่าเกินเป้าหมายแล้วจริงๆเราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยประมาณ15เหรียญทองด้วยกันค่ะ
13: แอร์แคเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทค V และเทค S
4: ในการแข่งขันเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศนะคะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงเจ้าของเหรียญทองมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียเมื่อ4ปีก่อนซึ่งขยับจากรุ่น63กิโลกรัมชายขึ้นมาแข่งในรุ่น68กิโลกรัมชายเป็นครั้งแรกสามารถบุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมากกว่าด้วยนะคะก่อนจะเอาชนะนักกีฬาจากอิหร่านไปได้2ต่อ0ยกด้วยคะแนน5ต่อ4และ3ต่อ2ส่งผลให้อยู่คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2และเหรียญนี้ก็กลายเป็นเหรียญทองแรกของทีมเทควันโดไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นทัพนักกีฬาไทยยังเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองเมื่อวานนี้นะคะจากน้องปิ่นปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบดาวรุ่งวัย16ปีค่ะที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบเล็ก ILCA4 ประเภทหญิงนะคะส่วนอีก1เหรียญทองได้มาจากอรภาเสนาธรรมที่คว้าแชมป์การแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงค่ะสรุปตารางเหรียญมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันหน่อยนะคะล่าสุดทัพนักกีฬาไทยยังอยู่ที่อันดับ7ค่ะอันดับ1เป็นจีนนะคะคว้าได้เหรียญรวม341เหรียญด้วยกันอันดับ2ญี่ปุ่นค่ะ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมก็269อันดับ3เกาหลีใต้นะคะอันดับ4อินเดียอันดับ5ก็เป็นอุซเบกิสถานส่วนไทยเราอันดับ7นะคะเรามี18เหรียญทอง10

0: 3เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันค่ะ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: นอกจากเชียร์เรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยเชียร์ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็หน่อยโตเกียวกับบลูนะครับกำลังพูดถึงจูเลียตแอนด์จูเลียตแบบอันคัตนะคุณผู้ชมอยากให้ย้อนกลับไปดูจริงเพราะว่าตั้งแต่ EP 1ที่ผ่านมาเนี่ยพอได้เจอกันปุ๊บทีนี้ความผูกพันมันก็ค่อยๆพัฒนาจากเพื่อนมันไปไกลกว่านั้นแล้วไงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมาจาก2ตระกูลที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้ต้องเป็นความลับแล้วพอมันผ่านไป EP 2ถึง EP 4เนี่ยความสัมพันธ์มันก็ชัดขึ้นนะครับเรื่องของ2ครอบครัวก็เริ่มที่จะแบบเอ๊ะยังไงนะลูกเราเนี่ยความลับทั้งคู่มันก็ใกล้จะโดนเปิดเผยแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเก็บโมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับทั้งคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยนะครับไปดู Uncut Version EP 1ถึง4 Juliet and Juliet Uncut Version ได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับ
0: และพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะย้ำเลยสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
2: คุณผู้ชมเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมดูสภาพน้ำสิหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็คือน้ำบางจุดมันก็ยังท่วมขังอยู่บางจุดน้ำใหม่ก็มาเติมแล้วเพราะว่ามันมีฝนตกในช่วงนี้นะครับแล้วการเข้าไปช่วยเหลือคนนะครับที่ติดอยู่ตามบ้านการนำส่งโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่ได้ง่ายเลยอ่ะเนี่ยดูอีกที่นึงเนี่ยครับที่บ้านสร้างนะบ้านสร้างตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลลงมากองค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
2: มันจะลงไปที่บางน้ำเปรี้ยวก่อนออกบางปะกงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
10: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
11: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
16: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
17: ่ I love อาปาเช่
18: ส
11: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิด

0: เรียบเนียน
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
2: ใช่
1: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
1: นิดเดียวไม่ต้อง
2: มันเป็นเนื้อครีม
1: ใช
4: ่
1: เ
4: นี่
1: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
8: สไลด์เลมอนสูตรใหม
9: ่เขาจะหม
10: อ Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
13: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: 8โมง37นาทีนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำปราจีนลงมาจนถึงฉะเชิงเทราก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำมันยังคงมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงดึกที่ผ่านมากู้ภัยไปช่วยคุณยายท่านหนึ่งนะอยู่ในบ้านคนเดียวคิดดูน
19: ะ
18: เพราะฉะนั้นต้องลุยฝ่าน้ำไปช่วยมืดก็มืดเพราะว่าถูกตัดไฟด้วยนะครับคือไม่ช่วยไม่ได้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
20: มือมาที่ยังได้อยู่ไหมอะไรมา
21: เขาไม่มีไฟเลย
20: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
22: จับคอผมไว้สองมือเออ
21: ลองห
22: ั
21: ว
22: ล
21: องหัว
18: คิดดูว่าอยู่ในบ้านคนเดียวน้ำเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆไฟก็ไม่มีถ้ากู้ภัยไม่มาเป็นเราเราใจเราไม่รู้จะยังไงนะครับไม่รู้จะกลัวขนาดไหนสุดท้ายเอาล่ะก็เข้าไปช่วยได้อย่างปลอดภัยคุณยายวัย78ปีด้วยนะครับจุดนี้ที่บางคล้าของฉะเชิงเทรานะครับกู้ภัยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็พยายามที่จะส่งเสียงเรียกนะครับแล้วก็พูดคุยให้คุณยายเนี่ยคือจะได้เบาใจลงหน่อยนะทีนี้ก็ให้คุณยายสวมเสื้อชูชีพครับแล้วก็พาออกจากบ้านค่อยๆพาออกมาค่อยๆลุยน้ำออกมานะครับแล้วก็คือทุกอย่างมันต้องระมัดระวังไปหมดคุณยายท่านอายุเยอะแล้วด้วยนะครับระวังศีรษะไปโดนไปกระแทกอะไรยังไงแล้วก็พาไปขึ้นเรือซึ่งรอคุณยายอยู่ด้านนอกนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราที่ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับนำรถเนี่ยเข้าไปแต่คือมันเข้าไปไม่ได้อะพอรถไม่ได้ก็ต้องใช้เรือ

0: นะครับเปลี่ยนเอาเรือไปรับนะครับกู้ภัยประเมินอย่างนี้บอกว่าถ้าไม่ช่วยแล้วปล่อยให้คุณยายท่านติดอยู่ในบ้านต่อไปนะโอ้โหคือน้ำมันจะท่วมสูงมากๆเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นพาออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยคุณยายได้แล้ว1ท่านนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยก็ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าน้ำมันจะมาสูงขึ้นเรื่อยๆเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ออกมาจากบ้านไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
1: ค่ะว่ากันถึงเรื่องของพื้นที่ฉะเชิงเทราต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หนักหน่วงมากในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดหนึ่งเลยนะคะอย่างที่วัดดอนทรายเนี่ยน้ำท่วมเข้าสู่วันที่8แล้วแล้วก็เดือดร้อนค่ะเพราะว่าเวลาที่พระสงฆ์ท่านอาพาธท่านต้องใช้วิธีนั่งที่เข็นศพออกมาเพื่อจะไปรักษาอาการเนี่ยลำบากลำบนแล้วดูสภาพในวัดน้ำยังสูงอยู่เลยนะคะสภาพวัดดอนทรายที่ฉะเชิงเทราน้ำท่วมเข้าสู่วันที่8แล้วบางจุดสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยเมตร20ก็มีนะคะพระสงฆ์เนี่ยเข้าออกวัดไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือพึ่งพากันเองพระทั้งหมด11รูปมีเพียง3รูปที่ยังสามารถช่วยงานได้ส่วนอีก8รูปเป็นพระสูงอายุแล้วก็อาพาธค่ะยังอยู่ในวัดนะคะนี่ชีวิตความเป็นอยู่คือท่านไม่สามารถจะลุยน้ำออกมาได้พระที่อาพาธเนี่ยต้องนั่งบนที่เข็นศพแล้วก็ให้พระกับชาวบ้านช่วยกันเข็นนี่ค่ะก็คือขึ้นที่เนี่ยแล้วเข็นฝ่าขึ้นไปบนศาลาการประเรียนนะคะพระที่แข็งแรงหน่อยท่านก็ต้องใช้แรงในการใช้กระบะผสมปูนเป็นพาหนะแทนเรือออกไปรับอาหารน้ำดื่มเพราะว่าภายในวัดไม่มีเรือด้วยหลวงพี่ยักษ์พาลูกวัดบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดเลยค่ะนี่ท่านอธิบายไปนะคะท่านบอกว่าพยายามทำคันดินแล้วใช้เครื่องสูบน้ำก็แล้วแต่ก็ยังรับน้ำไม่ไหวจริงๆน้ำตอนนี้เริ่มดำและมีกลิ่นแล้วห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้นะคะพระท่านต้องรองน้ำฝนเอาไว้ใช้อาบแล้วก็พึ่งอาหารจากญาติโยมกับจิตอาสาขณะที่พระอุโบสถเก่าอายุกว่า100ปีน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวัดร้องขอก็คือขอได้ไหมขอเรืออย่างน้อย1ลำใช้ลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็ช่วยเหลือพระอาพาธกับพระสูงอายุที่ติดอยู่ภายในวัดค่ะ
2: น้ำตอนนี้สภาพน้ำเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้คันโยมเนี่ยรู้สึกว่าตามง่ามนิ้วแสบมากเลย
2: มันเริ่มดำนะ
3: เริ่มดำแล้ว
2: มีกลิ่นออกมาแล้ว
3: ใช่แล้วตอนนี้พระทุกองค์อะห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วทีเนี้ยปัญหาละ
2: ห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วหลวงพี่อาบน้ำกันยังไงฮะ
3: ผมตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อวานใช่ไหมในตุ่มอ่ะก็ใช้น้ำในตุ่มอาบ
1: เนี่ยค่ะหลวงพี่ท่านบอกว่าเริ่มรู้สึกแสบหรือว่าคันตามร่างกายแล้วท่านก็ชี้ให้ดูนะคะตามนิ้วเท้าเนี่ยเริ่มจะเป็นแผลแล้วนะคะจากการที่น้ำกัดแล้วก็ไม่ใช่แค่ประสงค์เท่านั้นเนี่ยค่ะก็ต้องเคลื่อนย้ายในวัดก็ต้องมีนะหมาแมวที่เขามาปล่อยไว้ท่านก็ต้องมาช่วยกันนะคะลำบากลำบนจริงๆเอาช่วยเหลือกันหน่อยตอนนี้ย้ำว่าทางวัดก็คือวัดดอนทรายขอเรืออย่างน้อย1ลำก็ยังดีนะคะจะได้ลักเข้าออกได้สะดวกขยับมาที่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีกันหน่อยค่ะเป็นภาพจากคนใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะก็เผยแพร่คลิปจากนิคมอมตะนครที่เฟส8นะคะบันทึกไว้เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานคุณผู้ชมดูสภาพน้ำดำปี๋เลยนะคะแล้วก็ท่วมขังยังสูงอยู่เลยรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะคะแล้วคนโพสต์ก็เขียนข้อความว่า plus ไหมนิคมอมตะนครชลบุรีค่ะยังหนักอยู่จริงๆนะคะที่อมตะนครที่ชลบุรี
0: โซนนั้นน่ะหนักหมดนะครับรวมไปถึงที่ปราจีนเหมือนกันปราจีนปรากฏว่ามีภาพตอนที่รถเก๋งเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดเสียหลักเกือบตกถนนเนี่ยโชคดีที่มีชาวบ้านเขาเห็นเข้าไปช่วยกันไว้ทันครับ
4: โอ้ยพี่ทีมันต้องจอดไหมเดี๋ยวน้ำเป็นกระเพื่อมโดนเขา
5: ช่วย
6: ข้างใน
5: ไป
6: ช่วยข้างใน
5: ลงเลย
6: เอารถไปขวางนู้นมาทำไม
4: ผู้หญิงผู้ชาย
1: ค่ะ
4: ระวังนะคน
0: เนี่ยครับที่เราก็เตือนกันอยู่ตลอดเวลาว่าถนนถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมสูงนะครับการฝ่าไปนอกจากรถดับแล้วเนี่ยบางทีมันเสียการควบคุมก็คือควบคุมรถไม่ได้น้ำถ้ามันแรงก็จะพัดรถไปนี่ก็ต้องไปช่วยแล้วคุณผู้ชมดูจุดนี้นี่น้ำสูงขนาดนี้ศรีมหาโพธิ์แล้วก็เมืองปราจีนนะครับรถเก๋งเนี่ยคือต้องเข้าไปคนอื่นที่เห็นนะเขาเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถขาวคันนี้นะครับแล้วก็พยายามก็คือแบบเอ้าพยายามนี่ดันรถดันให้มันรถกลับขึ้นมาได้ไหมเพราะน้ำมันก็เชี่ยวด้วยสุดท้ายด้วย พลังของนี่แหละอ่ะในยามที่มันมีวิกฤตแบบนี้เราได้เห็นความสามัคคีนะครับเห็นน้ำใจของคนไทยช่วยกันดันจนเป็นไงรถคันเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับนี่เกือบจะตกลงไปข้างทางแล้ววิ่งกลับมาได้เหมือนเดิมขอให้ปลอดภัยนะทางข้างหน้ายาวไกลพอสมควรนะแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับรถบรรทุกวิ่งผ่านเส้นนี้เหมือนกันปรากฏรถบรรทุกรถใหญ่อะเอาไม่อยู่เลยเสียหลักครับเสียหลักนี่โอ้ลงข้างทางเห็นไหม
1: ความ
0: อยู่แล้วนั่นน่ะนะครับเพราะว่าไอ้ริมถนนมันก็อาจจะถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปด้วยนะครับปรากฏนอกจากนี้มีนาทีตอนที่ที่บ้านสร้างนะครับมวลน้ำบ้านสร้างเนี่ยมันเป็นจุดที่แม่น้ำนครนายกมาเจอกับแม่น้ำประจีนตรงนั้นเป็นจุดบรรจบเพราะฉะนั้นพอแม่น้ำสองสายน้ำเยอะมาเจอกันน้ำมันก็เลยแผ่ท่วมนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วกับตำบลบางหลวงหลายร้อยครัวเรือนต้องออกจากบ้านอ่ะอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วเอาปจ.ปราจีนบุรีร่วมกับกู้ภัยก็ช่วยกันพาชาวบ้านออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนค่ำเลยเอาให้ปลอดภัยแล้วก็พาคนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนไปที่อำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมสูงเลยนะครับพอมันสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้เรื่องของการขนสิ่งของเข้าไปช่วยลำบากมากนะครับอาหารน้ำเข้าไปไม่ได้ก็เลยเนี่ยครับใช้รถไฟนะครับนำอาหารน้ำดื่มจากสถานีปราจีนไปส่งที่สถานีบ้านสร้างเอาสิทางถนนไปไม่ได้ทางรถไฟยังไปได้นะครับพอไปลงที่สถานีบ้านสร้างก็เอาขึ้นรถยนต์ต่อเพื่อเอาไปแจกให้กับชาวบ้านเอาไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ครับ
1: ค่ะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลบ้านสร้างก็ไม่รอดเหมือนกันถูกน้ำท่วมสูงเลยค่ะมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลให้การรักษาคนไข้ก็โอ้ยากลำบากนะคะตอนนี้ต้องทยอยย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นกู้ภัยก็อพยพผู้ป่วยติดเตียงประมาณ50คนออกจากพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยนะคะนี่คือโรงพยาบาลบ้านสร้างล่าสุดผอ.โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ลงพื้นที่หารือกับผอ.โรงพยาบาลบ้านสร้างแล้วประเมินว่าอาคารฉุกเฉินยังอยู่ในจุดที่สูงเพราะนั้นเนี่ยเตรียมวางกระสอบทรายป้องกันน้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหากสถานการณ์ยืดเยื้อและจำเป็นต้องอาจจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาค
5: ่
1: ะ
5: คงจะต้องเตรียมการสำหรับการที่จะต้องปิดซิลโรงพยาบาลนะครับที่มีระดับสูงอย่างมากก็ประมาณสัก1เมตรนะครับหรืออาจจะสูงกว่าตรงนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสูงเพราะว่าดูจากปริมาณน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอีกประมาณ50เซนถึงอาจจะ80ถึง100เซนติเมตรเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่ามันจะพอช่วยป้องกันแล้วก็เส้นทางเข้าของประชาชนในเขตบ้านสร้างเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยอยู่แล้วการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มีอยู่หนทางนึงก็คือว่าการที่จะต้องมีการกางเต็นท์สนามนะครับเพื่อจะป้องกันตรงนี้
1: และที่ปราจีนบุรีต้องเตือนกันนะคะพื้นที่น้ำท่วมเรื่องของฟืนไฟระวังกันให้ดีด้วยพาไปดูภารกิจนี้ที่ปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อคภายในบ้านนี่คือปั๊มหัวใจนาทีชีวิตอยู่ที่บ้านบางขามนะคะอำเภอบ้านสร้างก็พยายามทำ CPR แล้วแต่สุดท้ายไม่พบสัญญาณชีพเธอเสียชีวิตนะคะส่วนอีกเคสค่ะกู้ภัยได้รับแจ้งจากผู้หญิงอายุประมาณ60ปีจมน้ำในพื้นที่หมู่7ตำบลบางกระเบาอยู่ที่บ้านสร้างโชคดีที่ลูกเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเคสนี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
0: ขยับมาดูที่อำเภอเมืองปราจีนนะครับก็คือตอนนี้มีทีมข่าวของเรานะครับน้องใบเตยอยู่ที่นั่นเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ซอยสุขใจชุมชนท้ายตลาดหลวงนำถุงยังชีพจากวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านก็มีประมาณสัก10หลังคาเรือนเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเด็กกับผู้ใหญ่รวมกัน40ชีวิตเยอะอยู่นะต้องมาอยู่กันในบ้านหลังเดียวนะครับเพราะว่าเป็นที่สูงหน่อยอยู่บนเนินเพราะว่าบ้านหลังอื่นนี่ถูกน้ำล้อมน้ำท่วมไปแล้วนะไม่ใช่ล้อมท่วมเลยอ่ะสูงเป็นเมตรเลยนะครับหนึ่งในผู้ประสบภัยชื่อว่าคุณอารีนะครับบอกน้ำมันมาเร็วมากๆเร็วชนิดที่ว่าเก็บของไม่ทันน่ะแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายทั้งหมดทำใจด้วยแล้วก็รอให้น้ำมันลดนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยชี้แจงรายละเอียดพูดให้ชัดเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่จะได้จากเหตุน้ำท่วมครับ
7: มี3หลังเนี่ยที่ยังเป็นไอ้นี่อยู่ค่ะยังพออยู่กันได้แล้วก็มาอาศัยนอนกับเขาแล้วก็จะมีอีก2หลังที่จมน้ำแต่เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติก็จะมีแค่นี้ค่ะก็ประมาณ40คนแล้วก็เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่40คนที่อยู่ชุมชนตรงนี้ค่ะไอ้เรื่องเงินเยียวยามันไม่แน่ใจไงว่าเขาจะให้ไหม พราะว่าเห็น

ัฐเขาบอกว่าจะมีเงินเยียวยาช่วงแรกอ่ะ 9,000 บาทแต่ก็ลงไปแล้วลงไอ้ของทางรัฐไปแล้วก็ลงทะเบียนกันหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีระบบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

0: ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไอ้ขั้นตอนการทำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารให้ชัดนะครับเพราะว่าหลายๆกรณีพอสื่อสารไม่ชัดมันก็เลยทำให้ชาวบ้านยิ่งรู้สึกข้องใจนะคุณข้องหมองใจมากขึ้นนะครับอีกคนนึงนะฮะคุณป้าอีกท่านนึงก็ติดน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านนี้บอกว่าลำบากนี่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเสียหายหมดเลยน้ำมันมาเร็วขนของไม่ทันนะครับก็ประกอบกับอายุก็เยอะแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ทันจริงๆครับ
1: เย็นก็เสียเพราะว่ามันยกไม่ขึ้นยกไม่ไหวยกไม่ไหวก็หลานชายอยู่ตรงอยู่ติดกันเนี่ยห้องแถวเนี่ยตู้เย็นก็ไปเลยแล้วก็หลานสาวเช่าบ้านเขาอยู่อันนั้นหมดเลยเพราะว่าเขาขาหักหมดเลยก็ต่างคนต่างเราจะต้องบ้านใครบ้านมันไงเหนื่อยนี่ดูสิเนี่ยยังไม่ได้นี่เลยลำบากลำบากมากเนาะมันจะเป็นอย่างนี้อีกกี่วันก็ไม่รู้
0: เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องการสื่อสารเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊ะควรจะต้องบอกชาวบ้านอย่างน้อยคาดการว่าน้ำมันเมื่อไหร่มันจะดีขึ้น
2: ประเมินก็ยังดีนะ
0: ถูกไหมชาวบ้านเขาจะได้มีความหวังว่าเอาอีก3วันเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นสมมุติแบบนี้นะทีนี้ในพื้นที่ปราจีนเนี่ยต้องบอกว่าหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็เราขอส่งกำลังใจแล้วก็ทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ที่นั่นเผื่อว่าคุณผู้ชมดูข่าวเช้าช่องวันอยู่ดูข่าวช่องวันอยู่สามารถที่จะส่งความช่วยเหลือเข้ามาได้สมมุติเจอนักข่าวเรา
2: ค่ะ
0: นะครับในพื้นที่นี้อาจจะบอกสมมุติมีญาติอยู่พื้นที่อื่นก็บอกกล่าวกันมานะครับเราก็จะประสานให้หรือส่งข้อมูลมาทางเพจข่าวช่องวันก็ได้นะคุณผู้ชมมาดูคลิปการทำงานของคือนักข่าวเราก็วุ่นวายเนาะเข้าไปช่วยหมายความว่าเอาของไปช่วยชาวบ้านแต่นี่ตำรวจเองเขาก็วุ่นวายกับการไปช่วยเหมือนกันแต่คุณผู้ชมดูเรือ
2: โอ้โอ้โอ
0: ้เรือเนี่ยเรือเก่า
2: ค่ะ
0: แต่คนขับเนี่ยใหม
2: ่โอ้ไม่ชิน
0: เพราะฉะนั้นมือใหม่หัดขับ
2: บังคับเรือไม่ง่าย
0: คุณผู้ชมกำลังจะถามว่าเคยบังคับเรือเคยพายเรือไหม
2: เคยพยายามพาย
0: พายไม่เป็นก็พายเรือวนอยู่ในอ่างอยู่นั่นแหละอันนี้เหมือนกันต่อให้เป็นเรือยนต์ถ้าบังคับเรือไม่เป็นมันก็จะแบบเป๋ไปเป๋มาแบบนี้พยายามอันนี้ต้องเป็นตำรวจสภ.เมืองปราจีนพยายามนำอาหารไปแจกชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจเกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองอ่ะนี่ก็ให้ดูภาพแบบนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานการลงพื้นที่เนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนะ
2: ค่ะ
0: นะครับทั้งภาคเอกชนทั้งนักข่าวแล้วก็ทั้งตำรวจนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านให้ได้มากที่สุดครับ
2: ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราส่งนักข่าวลงพื้นที่กันไปแล้วเราก็ไปพื้นที่ปราจีนบุรีที่ซอยสุขใจไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งอายุ61ปีแล
0: ้
2: วร้องไห้เลยพอเห็นทีมข่าวนะคะเอาถุงยางชีพของโครงการวันสร้างสุขไปให้บอกเลยว่าข้าวของเสียหายทั้งหมดหลานก็ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นก่อนตอนนี้เพื่อความปลอดภัยตอนนี้ไม่รู้จะตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตยังไงเลยค่ะ
3: ความเสียหายรุ่นแม่หน่อยขอบคุณมากดูข่าวอยู่เมื่อคืนนี้ก็ดูข่าวอยู่ขอบคุณมากเลยเรื่องชาวบ้านคันแรกของที่เข้ามาไม่มีเลย
4: มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันหนักมากเกิดมาค่ะ61ปีนี้แม่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยไม่เคยเจอเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นวันสร้างสุขมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่ามีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากเพราะแม่ดูทุกวันว่าเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
2: ค่ะเห็นแล้วก็
0: ดูข่าวทุกวัน
2: ค่ะ
0: น้องใบเตยลงพื้นที่ไปบอกว่าเรียกคุณแม่เนา
2: ะ
0: คุณแม่เนี่ยบอกดูข่าวช่องวันดูทุกวันเลยเห็นโครงการวันสร้างสุขลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วน้องใบเตยลงพื้นที่ไปประมาณ2วันแล
2: ้
0: วในที่สุดพอเห็นโอ้วันสร้างสุขมาถึงหน้าบ้านอ่ะคือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสแกนพื้นที่นะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ว่าการจัดงานการจัดการบริหารงานในพื้นที่อ่ะโซนไหนมีคนเข้าไปแล้วยังโซนไหนยังไม่มีโซนไหนแบ่งพื้นที่กันไหมภาครัฐเข้าไปโซนไหนแบ่งพื้นที่ให้กู้ภัยให้เอกชนเข้าไป มันต้องบริหารแบบนี้หน้างานต้องเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ถูกลืมอย่างเช่นคุณป้าจินดาท่านนี
2: ้ใช่ค่ะก็คุณป้าหรือว่าเรียกคุณแม่ก็ได้นะคุณแม่จินดาวันพิรุณนะคะอยู่ที่ซอยสุขใจค่ะร้องไห้เลยนะคะบอกไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงคือข้าวของในบ้านเสียหายหมดตู้เสื้อผ้า10ตู้ไม่เหลือที่นอนไม่เหลือนะคะบ้านหลังนี้จริงๆอยู่กัน11คนแต่ตอนนี้เอาหลานไปฝากบ้านคนอื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยสิ่งที่หนักใจ

0: แม่บอกว่าหลังน้ำลดเนี่ยเข้าของเสียหายหมดแล้วจะเอายังไงต่อไปสิ่งที่ตอนนี้คว้าไว้ได้นะเสื้อผ้าบางส่วนเอกสารอุปกรณ์ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ค่ะเรานำน้ำใจจากประชาชนทั่วประเทศนะคะมาส่งต่อเป็นถุงยังชีพอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านสิ่งของจำเป็นเวชภัณฑ์รวมทั้งหมด500ถุงก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีความช่วยเหลือครั้งนี้ส่งไปถึงศูนย์พักพิงวัดอุดมวิทยารามหรือว่าวัดโรงเปียนและวัดแจ้งซึ่งขาดแคลนของอุปโภคบริโภคนะคะแล้วในพื้นที่มีทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้อพยพด้วยเนี่ยความเป็นอยู่เป็นแบบนี้ค่ะน้ำลึกมากนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ยังเข้าไปตามซอยที่น้ำท่วมลึกเราเจอลึกประมาณ2เมตรคุณราชุนมิดหัวนะชุมชนท้ายวัดหลวงนะคะซึ่งบ้านอยู่ติดแม่น้ำประจินบุรีจุดนี้ค่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานกำลังจะเป็นหมู่บ้านที่ถูก
1: ล
0: ื
1: มน้องแมว
0: แมวก็ต้องอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่จริงๆคุณผู้ชมที่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากจริงๆรอความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ด้วยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ค่ะคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะคะเลขที่ขึ้นให้หน้าจอ925301131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีค่ะหรือง่ายๆสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอนะคะโดยยอดบริจาคเมื่อเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้เราจะอัปเดตกันต่อเนื่องทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ตอน 4:00 นเนี่ยอยู่ที่ 1,136,066 บาทขอบคุณทุกน้ำใจจริงๆค่ะเราก็จะพยายามเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนที่ตอนนี้เดือดร้อนมากที่สุดนะคะ
2: แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ของโครงการวันสร้างสุขนะครับไปที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตสะพานสูงนะครับก็จริงๆส่งความช่วยเหลือส่งร้องขอความช่วยเหลือมาได้ส
0: ่
2: งข้อมูลมาตรงจุดไหนนะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นที่ยังไม่มีใครเข้าไปบอกช่องวันเราจะส่งทีมงานไปดูให้นะครับที่จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าหลังจากมีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์ม4ตัวด้วยกันตอนนี้ก็คือไล่ล่าจับมาได้แล้ว3นะครับเมื่อวานนี้ตัวสุดท้ายในที่สุดก็ต้องจับกลับบ้านครับ
3: ฮะกี่โล
4: โอ
3: ้
4: โหประมาณ80 90ได
3: ้โอ้โห
5: เอาขึ้นเรือเลย
3: ครับนักล่าจระเข้ไปแล้วครับเสีย
5: แห้งไก่ทอง
3: เอาไก่ทองมาแล้วครับ
5: ไก่ทองมาแล้ว
2: เอามาหนีเที่ยวมาหลายวันแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะเธอ
0: ค่ะ
2: นะครับออกมาเพ่นพ่านแบบนี้ชาวบ้านเขากลัวเพราะเป็นจระเข้ไง
0: ตัวเบลอเลย
2: ใช่ไหมล่ะจระเข้น่ากลัวอยู่แล้วนะครับนี่ตัวที่4นะหลุดจากฟาร์มในพื้นที่อำเภอเขาชะกันแล้วก็อย่างที่บอกครับหนีเที่ยวมาแล้ว1อาทิตย์ด้วยกันมันชวนกันมา4ตัวเนาะเพื่อนไปด้วยกันต้องกลับด้วยกันแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับในที่สุดแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าไปเจอตอนประมาณสักบ่าย2ก็เลยเอาภารกิจไก่ทองใช่ไหมก็เลยต้องมาจับนะครับแล้วก็สำเร็จได้เอาเป็นว่าภารกิจลุล่วงเรียบร้อยทุกคนก็ปลอดภัยแล้วก็ส่งน้องจระเข้กลับฟาร์มได้อย่างสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากที่สระแก้วไปที่อีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับปรากฏว่าคือปาจีนก็ไปเจอลูกจระเข้ปรากฏยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยนี่ยังเล็กอยู่ยังเป็นเบบี๋เด็กน้อยก็เลยอาจชาวบ้านบอกจับเองได้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับตัวใหญ่นะครับแต่คือเหมือนกับเอ๊ะตายแล้วหรือเปล่านะครับเจ้าลูกจระเข้ตัวนี้นะคุณผู้ชมทีเนี้ยพี่นันทนาเธอเป็นคนจับเนาะเธอบอกว่าเห็นตั้งแต่วันที่30กันยาละนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงริมถนนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าของกบิลนะครับก็คือแล้วมันก็มุดน้ำลงไปนะซึ่งตอนนั้นก็ยังกลัวอยู่นะครับจนกระทั่งวันที่2ตุลาคมน้ำเริ่มลดมาเจออีกเอ๊ะอาจจะเป็นตัวเดิมนะมันก็อยู่แถวบ้านนี่แหละก็เลยประสานคนหาปลาแถวนั้นเนี่ยช่วยจับไว้เพราะมันตัวเล็กจับได้นะครับก็เนี่ยก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ปราจีนนะเขาเมื่อวานก็เลยแบบแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนเจอตัวใหญ่กว่านี
0: ้ค่ะ
2: 3เมตร
0: โอ้โห
2: 3เมตรคุณผู้ชมคิดดูใหญ่ขนาดไหนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับมีคนเห็นในหลายพื้นที่ล่าสุดที่มีคนเห็นคือหมู่6บ้านสัมพันธ์ตำบลเกาะลอยและที่บ้านกุดตาเสกนะครับระหว่างคลองเรือแตกวัดบางไผ่ที่ประจันตคามแล้วจระเข้ไปได้เรื่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เห็นหลายพื้นที่ขอให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังนะครับแหล่งน้ำพวกนี้เนี่ย คือจระเข้เนี่ยมันจะซุ่มคือจริงมันไม่โจมตีหรอกถ้ามันไม่หิวแต่ถ้ามันโจมตีมันจะซุ่มอยู่แล้วพอได้จังหวะมันก็จะพุ่งขึ้นมานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ตามหาจระเข้ที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยอ่ะขอให้ระมัดระวังช่วงนี้กันด้วยนะครับ
0: ค่ะไหนจะน้ำไหนจะสัตว์มีพิษอีกนะคะระวังกันไม่รู้จะยังไงแล้วก็ตอนนี้หลายคนมีความเครียดเรื่องของการผันน้ำจากที่หนึ่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่อยู่หมู่บ้านรอบข้างก็กังวลว่าถ้าสูบจากหมู่บ้านนี้ไปบ้านฉันจะท่วมหรือเปล่าเมื่อวานนี้วิทย์จะวางมวยกันเลยนะคะหลังจากมีความพยายามจะสูบน้ำจากหมู่บ้านพฤกษา12ปรากฏชาวบ้านไปคัดค้านบอกถ้าเกิดสูบน้ำจุดนี้แล้วบ้านฉันจะท่วมไหมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
1: มันบล็อกไม่ได้
6: มันต้องมีวิธีบล็อกสิพ
1: ี่แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
6: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับ
1: คือมันแผลไปเรื่อยไอ้นิติ
6: หมู่บ้าน3,000กว่าหลังเนี่ยแล้วพี่คนเดียวเนี่ยมาสร้างปิดเพื่ออะไร
1: ผมถามว่า
6: พี่คิดได้ยังไงมาสร้างปิด
1: ผมไม่ได้ไปทำอะไรปิด
6: แล้วตรงนี้เนี่ยพี่มา
1: ผมแค่ทำเป็นทรายล้างให้มันดูสะอาดเฉยแต่คือผมมองแล้วถ้ามันมีประโยชน์อ่ะผมไม่เคยทำอะไรผมไม่ยุ่งกับใครด้วย
0: ก็เหมือนว่าถกกันละกันนะคะไม่เถียงกับบานปลายโต้เถียงกันดุนแรงแต่ว่าถกปัญหากันก็คือน้ำหมู่บ้านพฤกษา12อยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เป็นการถกกันระหว่างคุณไพโรจน์ประจัดแจ้งรองนายกอบต.คลอง3กับชาวบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง3เอาเครื่องสูบน้ำมาเพื่อจะระบายน้ำที่มันขังในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนแล้วคุณผู้ชมสังเกตน้ำมันก็จะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเวลาที่มันท่วมติดกันหลายวันมันก็เกือบจะบานปลายเหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายคนที่มาห้ามทับก็คือนายกอบต.คลอง3คุณวีรศักดิ์นะคะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านชี้แจงเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลนะมันก็จะคุยกันได้นายกอบต.คลอง3บอกว่าเหตุที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกเพราะว่ากลัวว่าสูบน้ำจากคลองมันจะไหลกลับเข้าพื้นที่เขาก็ต้องเข้ามาอธิบายเพื่อจะยุติปัญหาคือถ้าเกิดว่าทำไปเกินขอบเขตที่จำเป็นก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายก็ชี้แจงชาวบ้านเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะ
7: เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเอากระสอบทรายมาปิดแล้วหลังจากน้ำลดเขาจะมีเหตุการณ์คือผมรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะซึ่งเขาก็สบายใจครับตอนแรกๆเขาแรงพอสมควรเขาก็แรงพอสมควรครับแต่ถ้าเขาแรงผมก็ต้องใช้กฎหมายครับผมไม่ได้แรงอยู่แล้วครับ
0: จากนั้นก็มีทีมประดาน้ำเข้าตรวจสอบบริเวณคลองนะคะแล้วไปเจอว่ามันมีท่อเปิดอยู่เป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ก็เลยต้องไปอุดตรงนี้ค่ะเนี่ยน้ำมันผุดละเอากระสอบทรายเข้าไปปิดทางน้ำดังกล่าวนะคะแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ากลับพื้นที่ซ้ำอีกค่ะ
2: ในพื้นที่ตรงนี้ปทุมมันก็เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับคือถ้าเกิดหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เจ้าพระยาก็คือรับน้ำต่อมาจากอยุธยาอยุธยาก็หนักเพราะว่าอยุธยาเนี่ยแม่น้ำหลายสายเหลือเกินนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยแม่น้ำป่าสักการระบายน้ำของเขื่อนเหล่านี้กระทบกับอยุธยาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่หนักมากๆก็คือที่ตำบลแคตกอำเภอบางไทเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำน้อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแต่ไม่น้อยนะตอนนี้น้ำเยอะนะครับชาวบ้านก็ยังไงอ่ะใช้ชีวิตกันลำบากนะครับต้องปิดร้านอ่ะนะครับแล้วก็ซ่อมเรือหรือว่ายาเรือเพื่อไม่ให้มันมีรอยรั่วไงน้ำมันจะได้ไม่เข้าเรือแล้วก็ใช้เรือได้ทีนี้เจ้าของร้านขายของชำในชุมชนนะครับคุณปิ่นมณีบอกงี้น้ำมันสูงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับฝนมันตกหลายวันไงน้ำมันก็ไหลเข้าท่วมในร้านตอนนั้นน่ะต้องไปจ้างคนมาช่วยยกของให้มันสูงขึ้นหนุนของต่างๆให้มันสูงจากเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์คือน้ำมันสูงกว่านี้เอาใหม่แล้วต้องจ้างคนมาใหม่นะย้ายของจากร้านเลยทีนี้ย้ายขึ้นคือย้ายสูงกว่านี้ไม่ได้ละนะครับคือต้องย้ายไปไว้บนถนนแล้วล่ะนะครับแต่ก็กลัวอันตรายจากรถที่มันวิ่งผ่านไปมาบนถนนเหมือนกันครับ
8: แล้วมันขึ้นมาเยอะเลยครับ
9: ขึ้นเยอะ
8: ขึ้นเยอะแล้วความมันอยู่เราตอนนี้ยังไงคนเข้าของยังไงเตรียมยังไงบ้าง
9: นี่เนี่ยหนุนอย่างเดียว
8: อ๋อ
9: ไม่กล้าขึ้นไปถนนกลัว
8: รถมันรถเยอะเนาะอ๋ออันนี้เราก็คุณหนุนในร้านเรา
9: หนุนในร้านเนี่ยกำลังจ้างเราทำ
8: อ
9: ๋
8: อ
9: ที่บอกให้หนุนได้ถูกไปเลย
8: เรา
2: อ่ะนะครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนจริงของชาวบ้านส่วนอีกที่หนึ่งตำบลบ้านใหญ่ผักไห่อยุธยาเหมือนกันนะครับน้ำไหลเข้าท่วมแล้วข้าวของในบ้านนะครับปรากฏว่าบางคนบอกเก็บไม่ทันถูกซัดลอยไปกับน้ำแล้วเป็นไงโอ่งเนี่ยฮะก็โอ่งจริงๆอยู่ใต้ถุนบ้านนะมวลน้ำที่มามันก็ซัดออกมาลอยกันแบบนี้ด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่ออะไรเข้าออกเนี่ยค่อยๆต่อแบบนี้เ ข้าออกจากบ้าน

0: านนอกจากให้คนเดินแล้วนี่อันนี้เป็นมาตรวจงาน
1: โอ้แล้วเดินเก่ง
0: ดูซิว่าถ้าเกิดว่าเจ้าขาวเนี่ยมันเดินได้
1: ค่ะ
0: นี่คนอื่นก็ต้องเดินได้นะครับแต่ขาวเว้ยเขาทำให้คนเดินนะลูกนะนี
1: ่
0: เอ้านั่นไงไม่เดินก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ย
1: ไปทะลุเอ้ยขาว
0: เออลงไปเล่นน้ำก็ได้นะชาวบ้านนะครับชื่อว่าคุณป้าบุญสมบอกลูกตื่นมาปุ๊บนะบอกกันนะข่าวป้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยลูกเอ้ยน้ำมันไหลมาท่วมบ้านแล้วโอ่งมันก็ลอยหมดแล้วนะครับคือรอบนี้ยังบอกไม่ได้ว่าน้ำมันจะท่วมนานแค่ไหนเพราะรอบที่แล้วป้าบอกโอ้โหกว่าจะรอให้น้ำลดรอไปเหอะ 2-3 เดือนครับ
2: ป้าน้ำมันขึ้นเยอะไหมวันนี้
3: เยอะสิวันนี้ขึ้นเยอะกลางวันเยอะกลางคืนไม่ค่อยขึ้น
2: เ
3: พราะตี3ตี2จะลุกดูกันประจำไม่ค่อยขึ้นแต่กลางวันเนี่ยขึ้นเยอะมากก็ต้องทำสะพานไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเนี่ยก็ต้องขยับแก
2: พอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ่งเอิงก็ลอยหมดเลย
3: ลอยก็กดจมน้ำไปดิมันได้ไม่ไปไหน
2: แล้วนี่กำลังทำอะไรอ่ะ
3: ทำให้ที่ทางเดินออกมาไงจะได้เดินมาออกมาสะดวก
2: แล้วกี่วันเนี่ยน้ำเข้ามาด้วย
3: โอ้โหบางทีก็เป็นเดือนกันเหมือนกันนะ
2: ถ้าอยู่นะ
3: เออวันที่แล้วก็สองสามเดือนแล้วมั้ง
0: เออเอารอบนี้จะอีกนานแค่ไหนนะครับทีนี้ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาบ้างนะครับบ้านนี่น้ำท่วมนะครับคือนี่คือใต้ถุนบ้านเนี่ยเขายกไว้สูงอยู่แล้วล่ะแต่บางบ้านในน้ำเข้าไปแล้วอยู่ดีนะครับเพราะว่าน้ำในพื้นที่อ่ะสูงประมาณเป็นเมตรเลยอ่ะนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของชาวบ้านค่อนข้างลำบากเลยก็คือพออยู่ข้างล่างไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ข้างบนอันนี้เห็นไหมหลังคาละ
1: ค่ะจะมิดละ
0: เห็นไหมมันเหลือแค่พอเหลือมันเป็นบ้าน2ชั้นเหลือแค่ชั้น2น้ำมันก็สูงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่การกินชาวบ้านสะท้อนบอกลำบากจริงครับ
4: แรกติดหลังคาไปจากลงมาข้างล่างนี
5: ่ไม่เราอยู่มันอากาศอบอ้าวไหมเน
4: ี่ยร้อน
5: ฮะ
4: ร้อนเหมือนกัน
5: ร้อนข้างบนแดดข้างล่างน้ำ
4: ก็นั่นมันติดในตึกสังคาน
5: ไ
4: งในครัวนี่นั่งสับตึกสังคาเลยเดินไม่ค
5: ล่องอ๋อเหรอในครัวป้าน
4: ี่ไง
5: เนี่ย
4: จ้ะ
5: อ๋อนี่มันยกขึ้นมาใช่ไหม
4: เอายกขึ้นมาไง
5: แล้วมันลำบากไหมเนี่ยนั่งทำกับข้าวไม่ร้อนนะติดสังกะสีเลยอ
4: ่
5: ะ
4: เอาก็ร้อนกับคนเอา
0: ลำบากแน่นอนนะครับข้างล่างก็น้ำข้างบนก็สังกะสีแล้วความร้อนเนาะกลางวันอ่ะเห็นน้ำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ร้อนนะ
1: ร้อน
0: มันก็อบอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไงชาวบ้านก็ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้พระที่วัดบันไดช้างนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยพระเองก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็ในวัดเนี่ยน้ำท่วมไปโอ้โหเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในพระอุโบสถนี่เห็นไหมก็เนี่ยครับน้ำมันก็ไล่ขึ้นมาตั้งโดนฐานบ้างนะครับนี่ก็พยายามคือไม่รู้จะยกจะย้ายไปไหนแล้วเหมือนกันนะครับปรากฏว่าหลายพระพุทธรูปหลายองค์นะจมน้ำก็มีนี่คือสิ่งที่ชาวอยุธยาบอกว่าปีหนึ่งไม่ได้ท่วมแค่ครั้งเดียวไงปีหนึ่งท่วมหลายครั้งจากน้ำไหลคือน้ำเขื่อนก็มาบางทีน้ำฝนด้วยไงเนี่ยชีวิตริมน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นสุพรรณบุรีนะคะต้องบอกเวลาน้ำท่วมเนี่ยการเข้าถึงชาวบ้านก็ยากลำบากโดยเฉพาะคนป่วยบางทีไม่รู้เลยล่าสุดผู้ชายคนหนึ่ง66ปีหมดสติเสียชีวิตกว่าจะไปรู้ว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมง เพราะว่าระดับน้ำมันท่วมสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกหลานไปดูวงจรปิดท่านน่าจะออกมาดูรอบบ้านแล้วเก็บของอะค่ะตำรวจกู้ภัยก็ต้องนั่งเรือเข้าไปพื้นที่หมู่2นะคะอยู่ที่อำเภออู่ทองหลังจากที่ชาวบ้านแจ้งเหตุว่าเจอร่างของคุณมงคลอายุ66ปีเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านตรวจสอบเบื้องต้นไม่เจอบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่ว่าคาดว่ากว่าจะมาเจอร่างเนี่ยนานกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติจะกลับมาหาพ่อทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้กลับเพราะว่าก็น้ำท่วมส่วนนึงแล้วก็ใช้วิธีก็คือดูความเป็นอยู่ของพ่อผ่านวงจรปิดช่วงเช้าวันที่2ตุลาคมยังคุยกับพ่อผ่านกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ายังอยู่ภายในบ้านนะคะกระทั่งมีโทรศัพท์จากแม่แจ้งว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็รีบเดินทางมาดูเนี่ยค่ะคาดว่าก่อนเกิดเหตุคุณพ่ออาจจะเดินดูรอบบ้านเก็บข้าวของหลังจากน้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่แล้วคงจะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมค่ะ
6: แกอยู่ครับ
7: ฮะแกก็เดินอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเหรอครับ
6: ก
7: ็ตอนที่คุยกันอยู่ในน้ำใช่ไหม
6: ไม่อยู่ในบ้านนะครับ
7: อันนี้เหมือนว่าแกเดินออกมาดู
6: เดินออกมาดูครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้เดินน่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกเขาต้องใช้เรือครับ ไปเดินเก็บของก็
1: ดูในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันต่อเลยนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่หมู่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาแล้วท่วมบ้าน

0: ของคุณเชนบุญแต้มอายุ65ปีท่านเป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้างและขาขวาก็ขาดด้วยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ไหลเข้าบ้านแต่ว่าสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนก็คือไส้เดือนดินเยอะมากเลยค่ะมันไต่ในน้ำขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยอะค่ะตัวเบลอเลยนะแล้วก็บางส่วนก็คลานเข้าไปภายในบ้านด้วยและแกเป็นผู้พิการด้วยอะตอนนี้ก็อาศัยอยู่ชั้นล่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันเพิ่มมากขึ้นก็ต้องย้ายขึ้นไปอาศัยบนชั้น2เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ขึ้นไปประมาณ 3,000 น่าอยู่ได้ตรงนี้ถ้า 3,000 ขึ้นไปได้นะถ้าปลอดเด็กกับพยาปล่อยเกินกว่านั้นนะ
2: ถ้าเกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 ต้องขึ้นบ้าน
1: น้ำขึ้นเพิ่งขึ้นเข้าวันนี้
2: น้ำเข้าวันนี
1: ้
2: แล้วเส้นเดือนก็เต็มไปหมดเลย
1: เมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นถึงนี่เมื่อวานขึ้นแค่ตรงนู้นตรงนี้มันก็เพิ่งเริ่มเข้าบ้าน
2: เส้นเดือนหนีน้ำรอบบ้านเลยค่ะ
1: รอบบ้าน
2: เยอะมาก
1: ลงหลังเต็มหมด
0: ลพบุรีก็รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะทำให้ตอนนี้คลองชลประทานชัยนาทป่าสักระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชุมชนริมคลองระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 เซนติเมตรเอาเรื่องอยู่นะโดยพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะมวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมจากพื้นที่ที่ทุ่งบ้านหมี่ก็ไม่สามารถจะระบายลงคลองชัยนาทป่าสักได้น้ำก็ท่วมแล้วค่ะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ใช้แล้วก็ขนย้ายสิ่งของเอาไว้ที่สูงนะคะชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกแล้วขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอลพบุรีขึ้นธงแดงนี่ค่ะธงแดงเลยนะคะแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงใครมีรถเอาเคลื่อนย้ายรถโดยเฉพาะคนที่มีคนป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอันนี้ต้องเคลื่อนย้ายโดยเร็วและเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องเข้ามาติดตั้งตามจุดเสี่ยงแล้วนะคะจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะ
3: อีสานก็มีฝนนะนะบางจุดก็มีเหตุการณ์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อคืนนี้ฝนถล่มนะครับพัดเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่เนี่ยปลิวว่อนเลยครับ
4: อันนี้เต็นท์ตัวที่2มั้งนี่บินมาทับข้างงามไหมตัวนี้เขาเลื่อนผมเลยอันนี้คือตัวนี้ตัวที่3เนี่ยตัวนี้ก็
3: จุดนี้ก็คือที่ตำบลบางทรายใหญ่ของอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักแล้วเต็นท์ที่เราเห็นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเต็นท์ที่ใช้จัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณีของโรงงานลมมันพัดมันยกเต็นท์ขึ้นไปอ่ะลอยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ร่วงตกลงมาคือพ่อค้าแม่ค้าร้านขายหมึกย่างที่มาตั้งร้านขายของในงานกีฬาเนี่ยบอกว่าถ้าย้อนไปวัน2วันก่อนนะที่มุกดาหารร้อนมากจู่ๆนะครับพอถึงช่วงกลางคืนก็มีการจัดแข่งกีฬากันฝนตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนมาอย่างเมื่อกี้อย่างเห็นในคลิปนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมพ่อค้าแม่ค้าตั้งตัวไม่ทันก็มีข้าวของที่ได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนอีกที่หนึ่งขอนแก่นขอนแก่นก็มีลมพายุเกิดขึ้นฝนตกหนักเป็นชั่วโมงต้นไม้ใหญ่ริมถนนมันหักลงมาขวางถนน2จุดนะครับจุดแรกก็คือหน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่แล้วก็ที่ปากซอยราชการทั้ง2จุดนี้ไม่มีรายงานใครบาดเจ็บนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสายสื่อสารสายไฟฟ้าบางส่วนที่ถูกเกี่ยวลงมาบ้างนะครับก็ทำให้การจราจรในพื้นที่ก็คือมันใช้ทางไม่ได้ไงนะครับต้นไม้มันขวางอยู่ก็เลยต้องมาตัดเคลียร์เอากิ่งไม้เอาต้นไม้ออกไปเพื่อเปิดถนนนะครับหลังจากพายุมันจบและสงบแล้วแล้วก็นอกจากนี้ถนนเหล่านาดีถนนแก่นตูมประชาราษฎร์เป็นไงฮะน้ำระบายไม่ทันก็มีน้ำขังบนถนนนะบางจุดก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าน้ำในพื้นที่ขอนแก่นมันไม่ได้ขังเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าที่อื่นนะครับเดี๋ยวมันก็ระบายไปที่บุรีรัมย์บ้านหินโคนบ้านกระทิงที่อำเภอลำปลายมาศนะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีน้ำท่วมนี่ลักษณะแบบนี้ท่วมทุ่งแล้วก็มันไปถึงบ้านชาวบ้าน6หมู่บ้านนะครับที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่แล้วก็ถนนที่จะไปที่ตลาดเนี่ยเห็นว่าน้ำท่วมความลึกเนี่ยนี่ต้องปิดแบบนี้ยิ่งเข้าไปยิ่งลึกบางจุดนี่ลึกประมาณสัก50เซนครึ่งเมตรเลยนะครับแล้วก็ระยะทางยาวด้วยน้ำท่วมยาวเลยเป็นกิโลเลยนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาแจ้งเตือนกันชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคนบอกไม่เอาไม่ไปเดี๋ยวรถดับนะครับเลยต้องยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไถเอาไงแล้วก็ประสานให้พาข้ามน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งครับ
5: คือมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้หรือว่าไง
6: มันน่าจะยากอะครับรถมันต่ำด้วยน่าจะดับอะถ้าขี่มา
5: โอ คือท่วมเยอะเยอะเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะมันจะเป็นช่วงช่วง
5: อันนี้จะไปไหนนี
6: ่เข้าตลาดค่ะ
3: อ่ะรถไถนี่รถแท็กเตอร์นี่เขามาช่วยใช่ไหมขอบคุณด้วยนะครับอย่าเสี่ยงเลยแล้วก็ที่กำแพงเพชรนะครับมีความเสียหายจากน้ำป่าที่มันหลากลงมาทำให้สะพานบ้านหนองปลือกระบากนะครับมันพังไม่สามารถใช้งานได้ครับ
7: ขาดจนได้ค่ะสะพานทุกคนไม่น่าเลยอ่ะน้ำมันมาแรงมากสะพานขาดแล้วค่ะน่ากลัวจริง
3: ๆสะพานบ้านหนองปลือกระบากนี่ใช้เชื่อมพื้นที่ระหว่างตำบลศักดิ์งามกับตำบลโป่งน้ำร้อนสะพานขาดแล้วนะต้องไปใช้ทางอื่นนะเดี๋ยวต้องหลังจากนี้ต้องซ่อมกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงษ์ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็สั่งการให้เร่งซ่อมนะครับเนื่องจากพอสะพานพังใช้งานไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเขาต้องไปใช้ทางอ้อมที่มันไกลกว่าเดิมนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะติดตั้งสะพานเบลลี่นะสะพานเหล็กเนี่ยนะชนิดที่ว่าเอามาประกอบกันนะครับเป็นการติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะจัดเงินมางบประมาณเพื่อซ่อมสะพานกันใหม่ครับ
0: สลับอารมณ์เดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปนะคะอยู่บ้านกันประเดิมแล้ว2ตอนแรกของซีรีส์เรื่องขลึงโอ้โหแบบไม่มีกากเลยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะคะสนุกสนานมากๆเลยเปิดเกมแค้นของหัตถาหญิงสาวผู้ถูกพลากความสุขไปจากชีวิตโดยมีเบาะแสเดียวก็คือชายปริศนาที่รู้จักกันในนามว่าไอตีนแบนเธอจะเปิดเกมแก้แค้นยังไงซึ่งหลายคนที่ได้ชม2 EP แรกกันไปแล้วบอกเลยว่าเกมการตามล่าหาตัวคนร้ายด้วยอวิชชาเร้นลับก็เริ่มต้นขึ้นแบบน่าติดตามสุดๆค่ะแถมงานนี้ยังตีแผ่เรื่องทุนสีเทาและการคอร์รัปชันยิ่งทำให้เนื้อหาแปลกใหม่แล้วก็ดาร์กขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใน EP 2บอกเลยว่าทุกตัวละครเนี่ยซ่อนปมความลับไว้เพียบนะคะจนคนดูอย่างเราต้องนั่งลุ้นกันตัวเกรงว่าเอ๊ะใครกันนะที่จะเป็นตัวละครต่อไปที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ได้ช็อกกันอีกและตอนนี้สามารถดูย้อนหลังทั้ง2 EP แบบอันคัทได้แล้วทางแอปวันดีเพื่อเป็นการวอร์มค่ะเดี๋ยวรอดู EP 3ไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้นี่ชอบมากดูแล้วชอบมากๆลุ้นกันว่าหลังจากที่หัตถาถูกตรงหยางจับได้แล้วโดนแทงเข้าอย่างจังเลยนะคะนางเอกของเราน้องชาเลตก็สวยสวยจริงๆโดนแทงพัดพระเอกของเรานี่ก็หล่อมากเทสไมรอนจะหาวิธีช่วยยังไงนะคะมาร่วมกันลุ้นแล้วก็ติดตามความเดือดกันต่อในครึ่ง EP 3คืนพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
3: พาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศสนุกเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026สนุกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
8: เดินทางตามหาความรักให้ชาวออฟฟิศอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งนี้เดินทางไปมอบความสุขกันที่อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะครั้งนี้จัดเต็มบูธสินค้าคุณภาพทั้งของกินของใช้ที่ขนโปรโมชั่นพิเศษไปให้ชาวออฟฟิศได้เลือกช็อปชิมชิลแบบจุใจเช่นเคยและไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับภารกิจช่วยสาวโสดตามหาหนุ่มโสดซึ่งครั้งนี้กูรูก็จิทัชกรขอมาแก้มือท่ามกลางบรรยากาศแรงเชียร์สนั่นดังลั่นจากชาวออฟฟิศจนสุดท้ายก็สามารถทำภารกิจช่วยสาวโสดเลือกหนุ่มโสดได้สำเร็จ
9: เห็นไหมมันต้องมีวันที่เราเลือกให้สาวโสดเนี่ยประสบความสำเร็จในความรักน่าจะเป็นครั้งแรกของปีเลยก็ว่าได้สำหรับก็จีด้วยแต่ว่าใจน้องเขาก็เลือกอยู่แล้วเขาปักอยู่แล้วว่าเป็นคุณไบร์ทแล้วคุยกันใช่ไหมคะคุณไบร
10: ์ครับ
11: ก็จีนี่ไม่เคยถูกเลยมาถูกที่ตึกนี้แหละ
9: ด้วยแรงเชียร์จากแม่ๆด้วยตึกนี้สนุกมากมีแม่ๆช่วยเชียร์ด้านหลังน่าจะเป็นกำลังใจที่ดี
11: ครั้งหน้าเจอกันเนี่ยคัทชินวัตร3นะฮะในวันที่22ตุลาคมนะฮะรับรองสนุกสนานแน่นอนนะจ๊ะ
3: บางพื้นที่พอน้ำเริ่มลดนะครับการเยียวยาก็จะต้องเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายคนเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาทำไม่เป็นอ่ะถ้าทำเป็นทำไปแล้วไหมล่ะก็ทำไม่เป็นให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหไปดุใส่นี่ผู้ว่าชัดชาติก็เลยต้องออกมาขอโทษว่าลูกน้องท่านแต่ท่านก็กำชับไปแล้วห้ามให้เกิดอีกนะห้ามใช้อารมณ์อีกนะส่วนอาจารย์ทวิดาเองก็ชี้แจงเรื่องของการเยียวยานะครับมีหลายๆเคสเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาดูกันครับและใน

0: ว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้ดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
7: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
8: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
7: ฆ่าเชื้อโรค
8: แอลกอฮอล์แอลซอล
9: ตราเสือดาว
8: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
13: มองเฟลอร์โอมิรัล
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ของคุณป้าครับ
17: ป้าเหรอ
18: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
5: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
1: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
0: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
12: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มีรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
15: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวินรันเดอร์วูแฟนคอนในรายการพิเศษ GMMTV Star Show

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปุ๋ยทิพย
0: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: อ้าว 9:25 นาทีนะครับปรากฏว่าไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจู่ๆมีลูกเห็บตกในกรุงเทพนะครับโอเคมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยสำหรับกรุงเทพล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกับชาวบ้านแถวบางเขนเขาบอกว่าอะไรเนี่ย 2-3 วันตกบ่อยเหลือเกินสำหรับลูกเห็บครับ

0: นี่ซอยพหลโยธิน48หรือว่าซอยสายหยุดนะครับในเขตบางเขนนี่แหละชาวบ้านเขาถ่ายไว้เมื่อวานนี้เลยนะครับเพราะว่าฝนก็ตกแล้วก็ลูกเห็บก็ตกด้วยนะครับจนชาวบ้านก็แบบอ้าวมาอีกแล้วเหรอลูกเห็บนะครับช่วงนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกันหน่อยแล้วก็นอกจากนี้มีอีกคลิปนึงจากพื้นที่ซอยสายหยุดเหมือนกันชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปตอนที่ลูกเห็บตกเอาไว้ได้นะครับตกหนักด้วยนะครับลงมาพร้อมกับฝนคือปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับแถวๆถนนในพื้นที่พหลโยธินบางเขนสะพานสูงเอาจริงๆมันกระจายไปก่อนหน้านี้ก็แถวรัชดาแต่ลาดพร้าวมีเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับลูกเห็บที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ห่างกัน 2-3 วันนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยตกมาแล้วที่โลตัสหลัก4มีต้นไม้หักลงมานะครับบริเวณห้างนี่แหละเพราะว่าฝนแล้วก็ลมเนี่ยมันหนักเหลือเกินเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็จัดการต้นไม้ที่มันล้มขวางเอาไว้นะครับเปิดทางให้ชาวบ้านใช้ทางได้ตามปกติชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองได้รับผลกระทบจากพายุฝนแล้วก็ลมนะครับมีคนที่ใช้ Facebook เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคลิปในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งลมพัดเข้าร้านครับ
1: โอ้ลมพัดแรงเลย
0: คือลมมันแรงเนาะบางทีขนมที่วางไว้เนี่ยก็คือมันน้ำหนักมันเบาไงลมมันหอบเนี่ยร่วงลงมาหมดเลยทีนี้สถานการณ์น้ำนะครับตรงแถวพหลโยธินเขตสายไหมสายไหมเป็นไงก็ยังเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงอยู่นะครับแล้วต่อเนื่องแล้วด้วยนะน้ำบางจุดนี่มันเริ่มเน่าแล้วล่ะตอนนี้มันเปลี่ยนสภาพแล้วนะครับมีกลิ่นด้วยนะโดยเฉพาะปากซอยพหลโยธิน62ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอตั้งแต่ช่วงหน้าโรงพยาบาลบีแคร์ถึงซอยพหล58และฝั่งเขาออกมุ่งหน้าอนุสรณ์สถานยังมีน้ำเอ่อบนผิวจราจรส่งผลให้รถขนาดเล็กและมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นทางลัดไปออกถนนลำลูกกาตอนนี้ลัดไม่ได้จ้ะไม่ต้องลัดเลยนะครับไปทางอื่นนะนี่โอ้ขึ้นรถเมย์ลำบากเนาะ
2: ลำบากลำบนจริงๆค่ะ
0: ดูสิสภาพแบบนี้แต่ชีวิตคนมันต้องไปต่อไงมันก็ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะแบบนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าลุยน้ำมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอน้ำมันเน่าไงมันเป็นห่วงไงเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียชีนู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเชื้อโรคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำหน่อยอยากจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
2: เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตสะท้อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือหมู่บ้านคุณพ่อคุณแม
0: ่
2: กฤษฎานคร25ทานนท์ก๊อฟวิวตรงคลอง3วาในซอยประชาร่วมใจคือน้ำมาท่วมสูงมากโดยเฉพาะจุดสำคัญก็คือหน้าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านและเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากค่ะบ้านแต่ละหลังก็จะสร้างห่างๆกันและเป็นหมู่บ้านที่เป็นสนามกอล์ฟเพราะนั้นเนี่ยคนสูงวัยอยู่กันเยอะมาก
0: แล้วมันเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วหรอ
2: รับน้ำเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้สิ่งที่คนในหมู่บ้านทำได้ถ้ามีรถสูงโอเคโชคดีไม่มีก็ต้องใช้ลงขันจ้างกัน 2,000 1,500 บ้างเพื่อจะเนี้ยค่ะอันนี้คือจ้างเขามานะออกไปซื้อยาอย่างคุณพ่ออายุ90แล้วติดเตียงแล้วเนี่ยต้องไปหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็ยังลุ้นอยู่ว่าไปทุกเดือนเราต้องไปฉีดยาไม่รู้ว่าถ้าไม่ลดเนี่ยรถโรงพยาบาลจะเข้ามารับหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยฝากพื้นที่นี้ด้วย
0: แล้วท่วมมากี่วันแล้วตรงเนี้ย
2: ท่วมตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วอะค่ะเสาร์ที่26กันยายน
0: จนถึงเสาร์นี้
2: จนถึงวันนี้แล้วน้ำเริ่มเน่าแล้ว
0: ลงมั้งไหมระดับน้ำลงมั้งไหม
2: เมื่อวานมีขยับขึ้นแต่เมื่อคืนก็โชคดีมีการระบายน้ำไปส่วนนึงแต่ก็ยังท่วมในจุดหน้าหมู่บ้านอยู่
0: ผมว่าเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่แบบประสานคุณออนมาประสานเรามาได้นะคุณผู้ชมพื้นที่อื่นๆที่บอกว่าโอ้ยมันเมื่อไหร่มันจะไปมันท่วมแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือแทบจะเข้าไปไม่ถึงด้วยซ้ำน้ำก็เปลี่ยนสภาพแล้วบอกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งทีมเนี่ยทีมงานลงไปดูให้นะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ว่ากันด้วยเส้นรอยต่อเลยนะคะใกล้ๆกับที่คลองสามวาถ้าเชื่อมไปก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพคุณผู้ชมแล้วคำนี้มันจริงๆคือเจ้าของสวนสยามบอกเลยว่าคราวนี้หนักที่สุดในรอบ47ปีแกบอกถอดใจละใครอยากซื้อแกขายเลยนะ
0: แกขายนายกไง
2: เออแกบอก
0: ให้นายกมีเงินหมื่นล้านมาซื้อเลย
2: แต่ว่าเครื่องเล่นตอนนี้เสียหาย 100% เลยนะนะคะก็ต้องซ่อมแซมกันอ้าวดูกันหน่อยค่ะสวนสยามหลายคนก็เคยมีประสบการณ์เนาะทะเลกรุงเทพวันนี้กลายเป็นภาพความเสียหายนะคะ อยู่เขตคันนายาวแล้วน้ำท่วมขังหลายวันดูสิมันคือสถานที
0: ่
2: ที
0: ่ทำนะลูกภาพเมื่อกี้
2: ส่วนน้ำใสเลยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นสภาพนี้ขุ่นสีเขียวแล้วเริ่มเหม็นละเครื่องเล่นหยุดให้บริการทั้งหมดพังหมดเลยเจ้าของสวนสยามคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศบอกว่าวิกฤตครั้งนี้หนักที่สุดเมื่อวานฟังสัมภาษณ์แกบอกแกไม่ได้หลับเลยนะตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมนะคะพนักงาน400กว่าชีวิตนะคะสำนักงานเขตคันนายาวก็พยายามจะสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ความเสียหายของเครื่องเล่นเนี่ยต้องรอประเมินจากวิศวกรแล้วก็บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศส่วนไดโวระบบที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นน้ำท่วมหมดเลยค่ะยังไม่สามารถเปิดเครื่องเล่นกลับมาให้บริการได้เบื้องต้นอันนี้เร็วที่สุดนะฟื้นฟูถามว่ากี่เดือนแกบอก3เดือนอย่างน้อยแล้วยังไม่สามารถยืนยันกำหนดเปิดให้บริการได้ต้องรอการตรวจสอบประเมินความเสียหายของเครื่องเล่นแต่ละชนิดด้วยส่วนมูลค่าความเสียหายเจ้าของสวนสยามประเมินว่าน่าจะมากกว่า300ล้านบาทนะคะเพราะว่าเครื่องเล่นมันพังอะค่ะสวนสยามยังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักคือขาดสภาพคล่องไม่มีรายได้จากการเปิดให้บริการมันเปิดไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายมันเดินตลอดอะค่ะดูแลพนักงาน400กว่าชีวิตนะคะเนี่ยจะประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกยอมรับว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจกลับมาได้แน่นอนอย่างที่บอกอาจจะต้องตัดสินใจขายทรัพย์สินหรือสวนสยามทั้งหมดแก้ปัญหาทางการเงินค่ะ
3: หนักมากคราวนี้หนักที่กว่าที่ในชีวิตทุกเกิดมาไม่เคยเจอเพราะว่าเครื่องเล่นเหล่านี้เป็นเราสั่งมาจากต่างประเทศเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งเขาให้เรางดใช้ทันทีนอกจากที่เขาต้องมาตรวจว่าเครื่องไหนต้องซ่อมยังไงทำยังไงแล้วเขาถึงจะอนุมัติให้เราเปิดได้เราจะกำลังคิดว่าจะรีบเพิ่มครูให้เร็วที่สุดถ้าเรายังมีเงินใจเงินเด็กอีกสักเดือนสองเดือนตอนนี้เงินหมดคลังเลยครับ
4: ท่านคะในความเสียหาย100ล้านเนี่ยคือแค่ส่วนของส่วนสนุกหรือว่ารวมค่าพนักงานค่าเข้าค่ารายได้ที่เราได้แต่ละวันคะถ้ารวมจริงๆแล้วมันจะอยู่หลักไหนคะ
3: ผมว่าไม่ต่ำกว่า300ล้านนะฮะไม่ต่ำนะต้องสูงขึ้นไป
5: มีเฉียด500ล้าน
3: เฉียดๆครับเพราะวันนึงเนี่ยอย่างตอนนี้นักเรียนเข้าอะไรเข้าเนี่ยวันนึงเราได้ล้าน
2: แล้วก็สวนสัตว์ภายในสวนสยามก็เจอผลกระทบนะคะสัตว์จำนวนหนึ่งคือตายระหว่างอพยพก็มีเนี่ยบางส่วนรอดได้นี่เป็นความช่วยเหลือของคนที่เขาไปเห็นแล้วก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ลำเลียงกันมานะคะลำเลียงเพื่อให้มันปลอดภัยสวนสยามเนี่ยจริงๆเปิดให้บริการมา47ปีแล้วนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนที่อยู่คู่กรุงเทพมาหลายทศวรรษละนะคะหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะกลับมาฟื้นฟูกลับมาเปิดบริการได้เร็วแค่ไหนส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ค่ะคลองจันบางกะปิกันหน่อยค่ะเริ่มลดลงละแล้วสิ่งที่ทำหลังจากนี้กทมกรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูทันทีนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนเอาเครื่องจักรอุปกรณ์กว่า20คันไปฉีดล้างเก็บขยะทำความสะอาดคาดว่าขอเวลา2วันผู้ว่าบอกว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะก็ระดมกำลังจากสำนักงานเขตมาเข้ามาสนับสนุนค่ะดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
6: เป็นแพทเทิร์นเป็นบทเรียนไว้สำหรับเคสอื่นด้วยว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรจะได้เป็นอันนี้เป็นอันแรกที่เราทำแบบขนาดใหญ่ก็จดว่าอะไรเข้าก่อนเข้าหลังวิธีการไปทำพันยังไงก็ให้เป็นบทเรียนของครั้งเดี๋ยวต้องไปทำอีกหลายที่อ่ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้เหนื่อยนะแต่ว่าต้องเต็มที่นะ
2: ช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเขตบางคอแหลมตลิ่งชันเข้ามาช่วยกันนะคะก็จะพยายามฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนะคะแล้วขอความร่วมมือประชาชนก็ทยอยกลับพื้นที่กันได้เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งว่าพื้นที่ไหนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารการชี้แจงเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่กทม.ที่ไปดุคุณตาจนร้องไห้นะครับเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติต้องออกมาขอโทษแต่เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมาขอโทษขอโพยอะไรกันเนี่ยการประชุมที่เกิดขึ้นปภ.ทุกเช้านะครับนายกก็ไปนะครับแล้วก็มีการสอบถามอะไรต่างๆนะครับเรื่องที่นายกได้รับรายงานมาก็คือกรณีที่ว่าชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ดุจนร้องไห้นะครับนายกก็บอกว่ากำชับไปแล้วนะครับว่าการให้ข้อมูลกับชาวบ้านเนี่ยต้องทำด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจนะครับนายกก็บอกเนี่ยคือต้องไปกำชับอย่าไปดุประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องถูกดุด้วยซ้ำและเป็นจังหวะที่นายกหันไปหาปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครหรือเปล่าอาจารย์ชัดชาติอยู่ข้างหลังบอกลูกน้องผมเองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
7: เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
8: ท่านปลัดอยู่เปล่า
7: ลูกน้องไปดุใคร
8: ผมรับลูกน้องผมคร
7: ับ โอเคกทมกำชับแต่ท่านผู้ว่ากำชับ
0: นี่นะคืออาจารย์ชัดชาติหรือว่ากทมก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างที่คุณผู้ชมทราบอะลาดกระบังไปดุลาดกระบังก็น้ำท่วมหนักไง
2: ใช่ค่ะ
0: ไปดุคุณตาที่เขาลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็นอะนะครับผู้สูงอายุแล้วด้วยบางทีขั้นตอนมันซับซ้อนไงอาจารย์ชัดชาติก็ย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพูดดีๆแล้วอย่าให้เกิดแบบนี้อีกต้องขอโทษประชาชนด้วยครับ
9: ชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
0: เห็นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเอานะคนนอกอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษามาช่วยดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะว่าลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้หรือไปที่สำนักงานเขตก็ได้
2: ค่ะ
0: พอไปที่เขตไปเจอคนเป็นไงล่ะโดนดุเลย
2: ค่ะต้องพูดคุยกันดีๆหน่อยนะคะตอนนี้ทุกคนก็มีแต่ความเครียดทีนี้รองผู้ว่ากทม.ย้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราจะแบ่งเป็น2ระบบก็คือทางรัฐแล้วก็ระบบของกทม.มันต้องลง2ครั้งเพราะว่ามันยังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้แต่ในเคสที่คุณผู้ชมไปที่เขตเลยอันนี้2ข้อมูลเขาจะจัดการให้แต่ว่าการไปเขตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกันนะคะในการเดินทางคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.บอกว่าการขอรับการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น2ระบบหลักด้วยกันหลักเกณฑ์มันก็แตกต่างกันไปนะคะก็พยายามใช้ประชาชนเนี่ยยื่นข้อมูลให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียสิทธิ์ระบบแรกคือเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของมติครม.บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมทั้งกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายหรือน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันน้ำล้อมบ้านและอาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครก็จะพิจารณาอันนี้จะพิจารณาความเสียหายจริงทั้งที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งแน่นอนมันต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่ถ้าคุณผู้ชมยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องยื่นทั้ง2ทางนะคะก็คือแอปทางรัฐระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่า2ระบบอย่างที่บอกมันยังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้แล้วคนที่สะดวกไปที่สำนักงานเขตอันนี้ค่ะทั้ง50เขตสามารถช่วยเหลือดำเนินการได้2ระบบทันทีนอกจากนี้กทม.เขาเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์ไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งด้วยจะจัดเจ้าหน้าที่เขตผอ.โรงเรียนครูอาสาสมัครเดี๋ยวช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะคะหลักฐานสำคัญที่คุณผู้ชมควรจะเก็บไว้ภาพถ่ายความเสียหายภาพระดับน้ำใบเสร็จหรือว่าเอกสารค่าซ่อมเอกสารหลักฐานความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเอกสารที่อาจจะเสียหายจากน้ำควรถ่ายภาพหรือสำเนาเก็บไว้ต้องมีสำเนาอีกแล้วหรอคุณนรชุน
0: วุ่นวายนะ
2: น้ำก็ท่วมจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะจากกรณีเจ้าของบ้านและผู้เช่ามีหลักเกณฑ์แตกต่างกันอีกค่ะเจ้าของบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ตามหลักเกณฑ์นะคะแต่หากเจ้าของบ้านปล่อยเช่าจะไม่ได้รับค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ส่วนผู้เช่าไม่สามารถขอค่าซ่อมแซมได้แต่ว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ในหมวดอื่นนะคะอย่างค่าเช่าที่พักชั่วคราว 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนรวมสูงสุด 6,000 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือว่ายังไงก็ตามแต่ทีนี้รถยนต์หรือรถทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมและไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยกทม.อยู่ระหว่างการหารือกับคปภ.นะคะหาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ
10: หากผู้เช่าที่เช่าอยู่ในบ้านบังเอิญใช้สถานที่นั้นในการสมมติเป็นร้านอาหารแล้วมีอุปกรณ์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชีพคืออาชีพทำอาหารแล้วอุปกรณ์เสียหายอ่ะยื่นมาอันนี้ผู้เช่าได้แน่ๆสเต็ปต่อไปถ้าผู้เช่าประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพบางอย่างเช่นเป็นวินเป็นไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนาะโดยปกติถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเนี้ยพาหนะเราไม่ได้จ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพท่านเช่าบ้านนั้นอยู่มอไซค์ท่านจมน้ำไปเพราะท่านประกอบอาชีพไม่ได้อันนี้ยื่นได้ไอ้เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยโดยปกติเลยเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้นเนาะจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้น
0: ก็ยื่นได้ภายใน90วันนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งเอาเป็นว่าขั้นตอนการลงทะเบียนขอให้มันไม่วุ่นวายมากนัก
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นมันจะซับซ้อนเกินนะ
11: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
8: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
2: ้
8: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
2: ลดอ่ะ
8: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
2: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
8: โอ้นี่ชอบ
2: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
8: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
2: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
8: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
2: ้
8: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
2: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
8: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
2: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
8: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
2: ้
8: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊ไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะแกรงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงก็จะมีตะแกรงตะแกรงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกรงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกรงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกรงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: อุ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริง

0: เขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอ้ทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยตอนบ้านชุมแสงย้อนรอยชุมทางอันยิ่งใหญ่หลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยวันนี้พาทึ่งตลาดชุมแสงตลาดที่เคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งจังหวัดนครสวรรค์นครชื่อดังเกิดขึ้นจากตลาดนี้
2: เรนูจะมานั่งร้องไห้
3: นั่งร้องไห้ตรงนี
2: ้เรนูร้องไห้เลย
3: แค่มีไหม
2: ใช่เลยได้เลย
1: ร้านทองโบราณเหลือไม่กี่แห่งในไทยตู้ขายทองยกไปได้ทั้งตู
4: ้ไม่น่าไหว
5: ใช่ครับตรงนี้มันดึงได้ดึงออกมาแล้วก็มีไม้สี่เหลี่ยมสอดเข้าไปไปทะลุฝั่งนู้นแล้วก็แบกกันไปเลยแบกไปทั้งตู้เลยครับ
1: เรื่องจริงจระเข้ยักษ์กินคนไอ้ด่างเกยชัยเกิดขึ้นจริงที่นี่
6: ทิ่มแทงไปบริเวณท้องของด่างเกยชัยพาออกมาเนี่ยสร้อยแหวนกำไรข้อมือข้อเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: สุดทึ่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมหนึ่งในเครื่องรางของขลังอันโด่งดังที่สุด
7: นักเลงสมัยก่อนจะกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิมมากถึงกับตั้งฉายานามว่ามีดปราบชาตรี

0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกันที่ตลาดชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับหลายๆท่านนะฮะอาจจะรู้จักกับตลาดชุมแสงผ่านจากละครเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องกงกรรมนั่นเองแต่นอกจากนั้นแล้วตลาดชุมแสงเป็นชุมชนเล็กๆที่เจริญมากที่สุดชุมชนหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งปัจจุบันนี้คนที่นี่เขายังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับตลาดชุมแสงในมุมที่มีความน่าทึ่งซ่อนอยู่ครับ
2: อำเภอชุมแสงเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์คำว่าชุมแสงคาดว่ามาจากต้นชุมแสงซึ่งในสมัยก่อนมีขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้แต่อีกหนึ่งที่มาของชื่อชุมแสงนั่นก็คือเมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งค่ายปราบก๊กเจ้าเมืองพิษณุโลกพระองค์ใช้พื้นที่บริเวณนี้สะสมยุทโธปกรณ์ชาวบ้าน

0: ารจึงเรียกกันว่าคลังแสงแล้วจึงเพี้ยนเป็นชุมแสงจนถึงปัจจุบันอำเภอชุมแสงเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้ามาตั้งแต่อดีตเดินทางสะดวกมาได้ทั้งทางน้ำและทางรถไฟจึงเป็นแหล่งการค้าของชาวจีนและมีโรงสีเกิดขึ้นที่นี่มากมายนั่นจึงบ่งบอกได้ว่าในอดีตชุมชนเล็กๆแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหนครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ตอนนี้ดูอยู่เนี่ยก็คงจะเหมือนผมก็คือรู้จักกับตลาดชุมแสงนะฮะรู้จักชุมชนนี้ผ่านละครผมอยากจะทราบว่าทำไมตอนนั้นนะฮะเขาถึงเลือกตลาดชุมแสงในการทำละครครับแล้วเขาโครงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ
2: เขาโครงละครเป็นเรื่องจริงนะคร
1: ับเป็นเรื่องจริง
2: เป็นเรื่องจริงโดยโลเคชั่นชุมแสงเนี่ยมันมีเรื่องราวนี่ครบเลยจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายที่นี่นะก็เลยใช้จำลองเหตุการณ์คือสถานที่ของเรานะครับโลเคชั่นจริงอ
1: ่
2: ะจากที่นี่ไป
1: เป็นการเซตเหมือนเป็นสตูดิโอแล้วก็ถ่ายทำไป
2: คนชุมแสงงงว่าเฮ้ยเขามาถ่ายที่นี่หรือเปล่าเพราะตัวเองอยู่ชุมแสงก็ไม่เห็นเขามาถ่าย
1: คือ
2: เหมือนมาก
1: คนชุมแสงเองอ่ะ
2: ยังงงเลย
1: ว่าเฮ้ยมาถ่ายเมื่อไหร่กันเนี่ย
2: ถ่ายเมื่อไหร
1: ่ฉันอยู่ที่นี่ยังไม่เห็นรู้เลย
2: ใช่ครับเหมือนมากที่เราใช้ชื่อตรอกเมนูเนี่ยมันเกิดหลังจากละครจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือตรอกตลาดเย็น
1: และในสมัยก่อนนี่คือ
2: มีแม่ค้า
1: แบบนี้เลยเหรอฮะ
2: บนริมทางเท้าเนี่ยคือมากมายเลยมีแม่ค้ามีกระจาดมีขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
1: แล้วปัจจุบันทำไมไม่มีแล้วครับ
2: คือตลาดมันเริ่มเปลี่ยนนะครับก็เราย้ายไปอีกตลาดนึงตอนนี้เป็นตลาดโบราณไปแล
1: ้
2: ว
1: แล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อกลายเป็นตรอกเรนูอย่าง
2: น
1: ี้
2: เน
1: ี่ย
2: เพราะคือในฉากในละครเรนูจะมาร่างร้องไห้
1: ตรงนี
2: ้
1: ซึ่งก็เหมือนมากนะบรรยากาศที่เดินผ่านเป็นแบบประตูเก่าๆไม้เก่าๆ
2: คือเขาเก็บตั้งแต่สายไฟก็เหมือน
1: ก็คือไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
2: เป็นอย่างนี้แล้ว
1: เป็นอย่างนี้แล้ว
2: ในละครเขาเอาไปทำฉากเหมือนเลย
1: มีไหมครับพี่อำนาจแบบคนนักท่องเที่ยวมาเดินแล้วก็แบบ
2: ต้องถ่าย
1: แก
2: นั่งเหมือนเลยดูร้องไห้เลย
1: แกมีไหม
2: ใช่เลย
1: ได
2: ้เลย
1: อย่างนี้เลยใช่ไหมผมว่าแล้วมันต้องมี
2: รู้จักอาซาไหม
1: เจ้าของร้านขายของชำ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวผมมาร้านอาซากัน
1: ร้านอาซาฮะ
2: ร้านอาซาอาซา
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อาซาตัวจริงเหรอฮะ
3: ครับคนเข้าใจคิดว่าผมเป็นอาซา
1: ไม่ต้องบอกว่าคนอ่ะเข้าใจว่าพี่เป็นเจมจิรายุ
3: ใช่ครับแต่ผมรอกว่า
1: ต้องอย่างนี้ต้องอย่าง
3: น
1: ี
3: ้อาซาคือเจมจิเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนที่3ร้านขายของโชห่วยผมก็เป็นลูกชายคนที่3ของร้านนี้ก็จะเหมือนในละครแต่จริงๆในละครน่ะเขาแต่งขึ้นมา
1: โอเคว
2: ิกเตอร์เดี๋ยวที่นี่มีเรื่องน่าทึ่งเดี๋ยวให้เฮียพาไปเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวให้เฮียเจมจิรายุพาผมเข้าไปชมข้างใน
3: หน่อยผมชื่อสลินครับ
1: เฮียสลินโอเคเฮียสลินพาเราเข้าไปชมความน่าทึ่งด้านในร้านกันครับผม
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณวิกเตอร์เห็นโต๊ะเก็บเงินผมไหม
1: โต๊ะเก็บเงินเฮียอยู่ตรงนั้นมาฮะหลังร้านไม่ใช่มันที่เก็บของ
3: ครับ
1: ไม่เห็นมีเฮียเห็นแต่ที่เก็บของ
3: ครับนี่กระป๋องเก็บเงินใช้กันมานานตั้งแต่รุ่นปู่แล้วนะครับเนี่ยเวลาใครจะรูดขึ้นรูดลงมันจะมีเสียง
1: แล้วคือเวลาลูกค้ามา
3: เราก็ใส่เงินเข้าไปแล้วเราก็ทอนเรามีแบงค์เรามีอะไรแล้วก็ทอนจริงอะไรจริงอยู่ในนี้เลยมีเหรียญมีเศษเงินหรืออะไรก็ทอนอยู่ในนี
1: ้ทำไมเฮียยังใช้วิธีนี้อยู่
3: ฮะมันก็ยังสะดวกนะครับแล้วมันก็สามารถจะใช้งานได้จริงครับก็อยู่ตรงกลางเลยแต่ยังมีอีกนะครับที่ยังน่าทึ่งนะครับอยู่หลังร้านผมนี่น่าจะเป็นร้านขายของชำที่ยาวที่สุดในชุมแสงหรือในนครสวรรค์ในเขตนี้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับคือมันไม่ใช่แค่ทางยาวตรงๆอย่างเดียวนะฮะคือซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีพื้นที่มีห้องนะฮะเอาไว้เก็บถุงข้าวสารชั้นบนก็เป็นแบบเก็บสต็อกของนะฮะนี่คือร้านโชห่วยที่มีขนาดร้านยาวที่สุดในตลาดชุมแสงซึ่งจริงๆเนี่ยเผลอๆอาจจะยาวที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์และไม่แน่อาจจะมีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทยครับระยะทางประมาณกี่เมตรฮะ
3: ประมาณ60เมตรนะครับ
1: 60เมตร
3: ครับ
1: แสดงว่าไปกลับนี่ก็120เมตรใช่ไหมฮะ
3: แล้วไม่รวมมาจากหน้าบ้านนะครับ
1: ถ้ารวมจากหน้าบ้านด้วยก็
3: 10กว่าเมตรก็น่าจะมี70เมตร
1: โครงสร้างของตัวอาคารบ้านเฮียเนี่ยก็คือเหมือนกับฝั่งหน้าร้านใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เข้ามาปุ๊บแล้วมันจะเหมือนหักเป็นตัวแอลแล้วก็ยาวไปสุดเมื่อกี้ที่เราเดินกันไป
3: ครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องกระป๋องต่างๆนมผงเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆที่กรุงเทพมียังไงที่ชุมแสงเมื่อ60-70ปีที่แล้วก็จะมี
1: อะไรที่กรุงเทพมี
3: ที่ร้านก็จะม
1: ีที่ร้านเราก็ต้องมี
3: ใช่ครับ
1: คือไม่ใช่แค่ร้านยาวที่สุดในตลาดชุมแสงเท่านั้นนะฮะเป็นร้านที่ทันสมัยที่สุดด้วยในตอนนั้น
3: ใช่ครับ
1: บรรยากาศของตลาดชุมแสงนะครับเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่เก่าแก่นะฮะโดยเฉพาะร้านขายทองครับแต่ถ้าจะหาร้านขายทองที่เก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งในตลาดชุมแสงและยังคงขายอยู่จนถึงปัจจุบันต้องร้านนี้ครับร้านทองแม่ยวนครับคุณผู้ชมเขามีตู้เก็บทองที่เราสามารถหิ้วออกมาได้ทั้งตู้ครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเป็นบิวอินเล่นๆขำๆนะมี
4: ขายจริงครับ
5: ขายจริ
1: งนั่งตรงนี้อย่างนี้เลย
4: แบบนี้เลย
1: นอกจากบรรยากาศการขายทองแบบดั้งเดิมแล้วผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องทึ่งของร้านนี้เลยนั่นก็คือตู้เก็บทองนั่นเอง
4: ครับ
1: คือตู้เก็บทองของที่นี่ครับสามารถแบกหามออกไปได้ทั้งตู้เลย
4: ในเวลาเกิดอัคคีภัยเราไม่ได้มาเก็บทองทีละเส้นเราแบกไปทั้งตู้เลย
1: ตอนนี้โอเคล็อกเสร็จเรียบร้อยหมดทุกด้านแล้วนะครับแต่จะแบกยังไงครับพี่แบบอย่างนี้ไม่น่าไหว
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแบกตรงนี้ครับตรงนี้มันดึงได้นะครับใช้ดึงออกมา
1: ครับ
4: นะครับแล้วก็มีไม้สี่เหลี่ยมเนี่ยสอดเข้าไปไปทะลุฝั่งนู้นแล้วก็แบกกันไปเลยแบกไปทั้งตู้เลยครับ
1: ยกอย่างเงี้ย2คนแล้วก็แบกออกไปเลย
4: ครับผม
1: เป็นกลไกที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็แค่ปิด
4: แต่ใช้ได้จริง
1: แต่เห็นผล
4: แต่ใช้ได้จริง
1: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าภายในร้านขายทองแห่งนี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับผมขอใช้คำว่าเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เลยของร้านแห่งนี้ครับ
4: พื้นที่ตรงนี้นะครับคุณย่าเล่าว่าสมัยก่อนตอนที่หลวงพ่อเดิมเดินทางไปสร้างวัดจากหนองโพไปหนองบัวคุณย่ายวนเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิม
1: หนึ่งในลูกศิษย
4: ์ครับท่านหลวงพ่อเดิมก็เคยมานั่งบนนี
1: ้แล้วนั่งตรงนี้เลยเหรอ
4: ครับผมนั่งบนนี้บ้านผมเนี่ยเคยถูกปล้นคุณพ่อเนี่ยมายืนบนนี้โจเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วก็เอาปืนจี้พ่อผมก็ตีสองนะครับ
1: ตีสองมวยไทยเลยฮะ
4: โจก็หล่นลงมาล่วงลงไปที่พื้นแล้วก็ยิง2นัดไม่ออกโจรที่ดูต้นทางนะครับก็วิ่งมาแล้วก็ยิงอีก
1: คือโจรมี2คน
4: 2คนครับ
1: แล้วก็ยิงใส่คุณพ
4: ่ออีก2นัด
1: อีก2นัด
4: ครับ
1: ไม่ออกเหมือนกัน
4: ไม่ออกเหมือนกันผมเลยเอาตู้อันนี้นะครับเพราะว่ารักษาชีวิตพ่อผมไว้เพราะนั้นผมก็ต้องรักษาเขาไว้ให้คู่กับร้านทองแม่หยวน
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าร้านทองเก่าๆเล็กๆแบบนี้นะฮะจะมีเรื่องราวน่าทึ่งเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทรงคุณค่าของตลาดชุมแสงแห่งนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียเทวินแล้วก็ภรรยามากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: ดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของเรา
1: ครับผม
2: ดูอะไรรู้ไหม
1: อะไรครับพี
2: ่ประตูร้อยบรรพับ
1: เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยฮะเดี๋ยวนะ มันไม่ธรรมดาแล้วฮะแต่เมื่อกี้ทำไมผมเห็นคุณแม่ดึงแบบเดินดึงง่ายจังเลยฮะ
6: คุณแม่ทุกวันนั่งดึงทุกวัน
1: ดึงทุกวันตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ฮะ
6: 84สาเหตุที่ทำประตูแบบนี้เพราะว่าทำแบบนี้แค่หน้าบ้านจะได้กว้างถ้าเป็นแบบนี้ก็แบบเปิดมามันทำให้หน้าบ้านแคบอ๋อ
1: ใช่เพราะว่าต้องมีเนื้อที่นะให้เก็บบานไม้นะฮะพอเราจะปิดบ้านหรือว่าจะปิดร้านแล้วนะฮะเราก็จะดึงประตูครับดึงมาอย่างนี้และประตูเนี่ยก็จะวิ่งมาตามโค้งนี้ฮะแต่ละบานพับนะฮะก็จะเริ่มทำงานเพื่อที่จะรับกับโค้งนะครับซึ่งความละเอียดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมสมมติว่าเราดันกลับเปิดบ้านนะฮะเห็นไหมครับถ้ามีไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ขนาดเนี่ยใหญ่กว่าไม้อื่นๆนะฮะหรือเล็กกว่าหรือตัดมาไม่เท่ากันหรือไม้งอนะฮะมันก็จะไม่เข้ากับโค้งขนาด ต้องเป๊ะจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่ละชิ้นแต่ละแผ่นเนี่ยต้องหันมาให้พอดิบพอดีมันถึงจะสามารถเข้าโค้งได้ทั้งสองฝั่งนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่น่าทึ่งมากนะฮะของคนในสมัยก่อน

0: ากมาเที่ยวตลาดโบราณอย่างตลาดชุมแสงนะครับก็ต้องห้ามพลาดเลยมากินร้านอาหารสูตรดั้งเดิมอย่างร้านนี้ครับร้านราดหน้าตาโกครับร้านนี้เขาขายมาแล้วเกือบ50ปีครับคุณผู้ชมพี่ยุพินสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้นี่ใช้เตาถ่านเหรอฮะทำไมไม่ใช้เตาแก๊สล่ะครับพี
1: ่มันจะร้อนนานกว่าค่ะ
0: เอกลักษณ์ของราดหน้าตาโกคืออะไรครับ
1: ก็มีราดหน้าใส่ไข่ดาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วแห้งใส่ไข่
0: มาแล้วคุณผู้ชมเป็นไงหน้าตาน่ากินใช่ไหมล่ะครับอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะฮะต่อมาชามนี้ผมตักให้คุณผู้ชมดูดีกว่าอันนี้แหละคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นี่ฮะนี่คือเส้นใหญ่ที่ไปผัดกับไข่นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของราดหน้าร้านตะโกะเลยนะครับแต่อันนี้ครับพิเศษสุดๆเลยเพราะเมื่อกี้เราสั่งแค่2จานอันนี้พี่ยุพินแถมให้เราครับนี่คือราดหน้านะฮะที่ใส่ไข่ดาวและลูกชิ้นปลาครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะฮะเขาขายชามละแค่2บาทนะฮะ

0: ราดหน้าก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่ไข่ดาวเนี่ยปกติเราก็มักจะกินกับข้าวส่วนลูกชิ้นก็มักจะกินกับก๋วยเตี๋ยวแต่เนี่ยไข่ดาวลูกชิ้นมารวมกันอยู่ในราดหน้านะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำผมว้าวเลยอ่ะก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับเปิดทุกวันเลยร้านนี้หากมีโอกาสมาเที่ยวที่ตลาดชุมแสงนะครับตลาดโบราณก็ต้องมากินร้านอาหารรสชาติดั้งเดิมอย่างร้านราดหน้าตาโกครับ
1: ช่วงหน้าเรื่องจริงจระเข้ยักษ์กินคนไอ้ด่างเกยชัยเกิดขึ้นจริงที่นี่
2: ทิ่มแทงไปบริเวณท้องของด่างเกยชัยพาออกมาเนี่ยสร้อยแหวนกำไรข้อมือข้อเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: ไลค์เดอะไซส์300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: oh. ไม่ได้นะ
8: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
9: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
10: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
7: นะ
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
14: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
18: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
19: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
23: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
23: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
19: ได้สิ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
26: ครึ่ง
25: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
26: พิเศษลูกค้า AAS
25: เท่านั้น
26: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
25: เพียง99บาทต่อเดือน
26: กดดอกจัน59ซีเลีย
25: มโทรออกเบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
27: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
28: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
27: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันวันนี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ

0: ไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
2: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
0: คนคอนโทรล
2: ไม่พอมาเลยค่ะ
0: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
4: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเป็ดเมืองไทย
5: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเกยชัยเหนือนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชุมชนชุมแสงนะครับและยังเป็นสถานที่กำเนิดเรื่องราวระทึกขวัญและเกิดขึ้นจริงๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยจระเข้ยักษ์กินคนผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะลองดูรูปปั้นจระเข้ข้างบนนั้นครับมีขนาดใหญ่โตมาโหฬารจริงๆนะฮะซึ่งขนาดจริงๆของไอ้ด่างเกยชัยเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ารูปปั้นด้านบนเพียงแค่ครึ่งนึงนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ยังคงมีขนาดใหญ่อยู่ดีนะฮะซึ่งเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันครับ
6: ไอ้ด่างเกยชัยจระเข้ดุร้ายชื่อดังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ไอ้ด่างเกยชัยเป็นจระเข้พันน้ำจืดผสมน้ำเค็มขนาดความใหญ่ของมันว่ากันว่าตั้งแต่หัวไปถึงหางสามารถนอนขวางลำน้ำจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งได้มีความดุร้ายออกอาละวาดกินคนบริเวณจุดที่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลมาบรรจบกันที่บ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้เรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือซึ่งท่านมักจะบันทึกเรื่องราวสำคัญสำคัญในอดีตเอาไว้ประกอบกับชาวบ้านบอกเล่าต่อๆกันมาและมีการนำเรื่องราวไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งทำให้ไอ้ด่างเกยชัยเป็นตำนานจระเข้ยักษ์แห่งบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับ
5: ไอ้ด่างเกยชัยตัวจริงในสมัยนั้นเนี่ยมีขนาดตัวที่เล็กกว่ารูปปั้นนี้เพียงแค่ครึ่งเดียวอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
7: ถูกต้องแล้วในตำนานเนี่ยเขียนไว้ว่าสูง 5-6 ศอกศอกหนึ่ง50เซนติเมตร6ศอกก็คือประมาณ3เมตรเมื่อขยายตัวขึ้นมาอีกดับเบิลก็คือเป็น6เมตรขยายความยาวออกไปให้ได้สัดส่วนก็คือ44เมตรตัวจริงก็แค่22เมตร
5: ยาว22เมตรไดโนเสาร์ครับคุณผู้ชมผมสรุปให้เลย
7: ในตำนานเนี่ยเขียนไว้ว่าเขาขนานกับลำน้ำน่านยมที่บรรจบกันหน้าวัดคือขวางลำน้ำ
5: ไอ้ด่างเกยชัยเนี่ยชอบกินคนโดยเฉพาะผู้หญิงอันนี้นิมนต์พระอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวนี้หน่อยคร
7: ับ ถ้าเป็นในเรื่องของแฟกต์หรือความจริงเนี่ยก็คือว่าจระเข้ด่างเกยชัยเนี่ยตัวใหญ่ก็เลยต้องการอาหารมากและเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงลงไปอาบน้ำผู้ชายลงไปอาบน้ำแป๊บเดียวขึ้นเลยที่เป็นเหยื่อเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีสรีระอ่อนบางกว่าผู้ชาย
5: ในทางร่างกายในทางด้านกายนะฮะ
7: ผู้ชายเนี่ยพอเจอจระเข้ก็ว่ายน้ำหนีแข็งแรงผู้หญิงเนี่ยกว่าจะเอื้อมเยื้องย่างไปเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วคนที่มาทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยมีประมาณ 90% เป็นผู้หญิงอีก 10% เนี่ยเป็นผู้ชายที่มาดังนั้นความถี่ของการหนุนเรือที่ไม่มีอาหารจะกินเนี่ยก็กินผู้หญิงไปมากกว่านั่นเอง
5: อ๋อหนุนเรือคือจระเข้เขาจะว่ายมาด้านใต้ท้องเรือแล้วก็เอาหลังดันขึ้นมาเพื่อให้เรือคว่ำใช่ไหม
7: เพราะไม่มีอาหารจะกิน
5: ชื่อของไอ้ด่างเกยชัยฮะใครเป็นคนตั้งครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
7: เนื่องจากว่าจระเข้ด่างเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยกินพวกสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆที่อยู่บนบ้านคนพอไม่มีอาหารปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงกินผู้คนโดยการหนุนเรือเพราะหนุนเรือปุ๊บมันก็ถลอก
5: อ๋อหลังถลอกอะฮะ
7: ประมาณตรงนี้เนี่ยที่สูงๆเลยตาเขามันที่สูงที่สุดของเขานั่นแหละ
5: อ๋อเป็นช่วงที่คูดไป
7: เวลาไป
5: หนุนเรือใช่ไหมฮะ
7: แล้วก็คูดกลายเป็นด่าง
5: เรือ
7: เพราะเวลาค้นเห็นเป็นด่างๆมาแล้วเขาก็เรียกไอ้ด่างกันสาเหตุที่ต้องอยู่บริเวณเกยชัยเพราะว่าแม่น้ำตรงจุดวังจระเข้เนี่ยตรงเวลาน้ำบรรจบกันหน้าวัดเนี่ยมันลึกกว่าเขาก็เลยอยู่บริเวณนี
5: ้โหแต่ไอ้ด่างเกยชัยเนี่ยเป็นจระเข้ที่มีขนาดตัวใหญ่ยักษ์มากเลยนะฮะและที่ผ่านมาเขาก็ล่ามันกินมาโดยตลอดทำไมถึงพลาดท่าแล้วก็มาตายลงได้ล่ะครับ
7: ในสมัยรัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์เนี่ยชุมแสง

0: ียงหรือเกยชัยเนี่ยถือว่าเป็นเมืองคนจีนรองลงมาแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการคมนาคมทางเรือทางรถไฟอะไรเนี่ย
1: การค้าขายดีเจริญรุ่งเรือง
0: จนกระทั่งเจ้าของเรือไหหลำหรือเราเรียกเรือมอมาจอดพักที่บริเวณวังตะกอนด่างเกยชัยเนี่ยไปกินลูกสาวของเจ้าของเรือไหหลำหรือเรือมอพ่อเขาโกรธมากก็ให้ลูกน้องเนี่ยมาท้าทายด่างเกยชัยให้ขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ใช้สามง่ามทิ่มแทงไปบริเวณท้องของด่างเกยชัยหลังจากนั้นก็โดนปืนยิงซ้ำจนตายพาออกมาเนี่ยสร้อยแหวนกำไรข้อมือข้อเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาไม่มีการบันทึกไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ไหน
1: แสดงว่าปัจจุบันนะฮะหลักฐานที่จะยืนยันถึงการคงอยู่ของไอ้ด่างเกยชัย
0: ก็มีในหอสมุดแห่งชาติแล้วก็มีในสมุดจดบันทึกของกรมพยาดำรงราชานุภาพ
1: ภายในพิพิธภัณฑ์จระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัยนะครับก็จะมีการจัดแสดงให้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับจระเข้แล้วก็เรื่องราวของพญาด่างเกยชัยนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมเดินมานะฮะก็จะมีเรื่องราวประวัติของพญาด่างเกยชัยมีภาพยนตร์นะครับที่เคยเล่าถึงเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยส่วนทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นการจัดแสดงจระเข้ทั้งหมด23สายพันธุ์นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่าน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับน่าจะชอบตรงนี้นะฮะแต่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณตรงกลางนะครับรอบตัวของผมนะครับจะเห็นได้ว่ามีจระเข้หลายตัวเลยนะครับซึ่งทุกตัวเป็นของจริงนะครับที่ถูกนำมาสตาร์ฟเอาไว้ซึ่งจระเข้ทั้งหมดนี้ครับถูกค้นพบที่บริเวณแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมที่มาบรรจบกันบริเวณด้านหน้าตรงวัดเกยชัยข้างหน้านี้นะครับจึงมีความเชื่อกันว่าเหล่าจระเข้เหล่านี้นะครับเปรียบเสมือนบริวารของพญาด่างเกยชัยนั่นเองครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะคุณผู้ชมแค่เรื่องราวของจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งนะครับไอ้ด่างเกยชัยจะมีเรื่องราวน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับหากมีเวลาอย่าลืมมาที่พิพิธภัณฑ์จระเข้ยักษ์พญาด่างเกยชัยครับ
2: ช่วงหน้าพระอริยสงฆ์6แผ่นดินผู้สร้างมีดหมออันเลื่องลือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว
3: ก็คือรถไฟจะเสียทุกครั้งที่หลวงพ่อเดิมท่านเดินผ่านเส้นทางตรงนี้เหรอฮะ
4: ใช่ค่ะเป็นมหัศจรรย์อย่างนี้ทุกครั้งค่ะพอหลวงพ่อก้าวขึ้นไปรถไฟก็จะแล่นได
2: ้ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
5: ผิวด่วนต้องเมาคิส
6: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
7: ใหม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
8: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
7: ใหม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียกไกด
9: ์ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการป ปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
18: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
19: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
18: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
20: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
21: ของคุณป้าครับ
22: ป้าเหรอ
23: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
25: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
26: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
25: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย3โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
27: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ยิ่งรัก
28: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
29: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: ่งนี้เป็นวัดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศต่างให้ความเคารพและศรัทธาและท่านยังเป็นเจ้าของ3ฉายานี้ครับพระอริยสงฆ์6แผ่นดินเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและท่านยังเป็นผู้สร้างมีดหมอสุดขลังอันเลื่องลือท่านผู้นี้ก็คือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระครูนิวาสธรรมขันธ์ท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2403ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่านจนได้ชื่อว่าเป็นผู้เรืองวิทยาอาคมแต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร่มใสให้กับชาวบ้านตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างประโยชน์ไม่เคยหยุดหย่อนจนกระทั่งชราภาพและอาพาธหลวงพ่อเดิมมรณภาพในปีพุทธศักราช2494สิริอายุ91ปี71พรรษาสิ้นอายุไขในรัชสมัยรัชกาลที่9ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์6แผ่นดิน
1: แผนผังบ้านหนองโพในยุคสมัยของหลวงพ่อเดิมค่ะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทางรถไฟนี้ผ่านหมู่บ้านหนองโพแต่ไม่ได้จอดที่หมู่บ้านหนองโพค่ะเมื่อมีทางรถไฟนะคะหลวงพ่อได้พูนดินขึ้นจากวัดหนองโพมาถึงสถานีค่ะผ่านตลาดบ้านหนองโพระยะทางนี้จะยาวประมาณ1กิโลเศษค่ะตรงดิ่งมาเลยค่ะเพื่อให้ผู้คนสะดวกที่จะได้เดินทางมาตลาดเวลามีผู้ใดรับกิจนิมนต์หลวงพ่อจะเดินค่ะเดินทางนี้เพราะมันสะดวกในการเดินทางเมื่อไหร่ที่รถไฟผ่านมาหากหลวงพ่อเดินอยู่ริมทางรถไฟจะเสีย

0: เสียดับ
1: ค่ะ
2: ก็คือรถไฟจะเสียทุกครั้งที่หลวงพ่อเดิมท่านเดินผ่านเส้นทางตรงนี้เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นมหัศจรรย์อย่างนี้ทุกครั้งค่ะพอหลวงพ่อก้าวขึ้นไปรถไฟก็จะแล่นได้เรื่องเล่าลืออย่างนี้ไม่ได้เล่าลือเฉพาะคนหนองโพ คนรถไฟซึ่งไปทุกสถานีทั่วไปถึงสายเหนือ
2: เขาก็จะรู้กัน
0: ก็เอาไปพูดกันทั่วบารมีหลวงพ่อเดิมก็เลยขจรกระจายไปด้วยศรัทธาตรงนี้ค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานีรถไฟบ้านหนองโพต่อมาค่ะค
2: ่
0: ะแล้วคนรถไฟก็ยังนับถือหลวงพ่อมากมายเหลือเกินเมื่อรถไฟแล่นมาจากกรุงเทพจะมีเงาะผลไม้ที่คนหนองโพไม่เคยเห็นเอามาเป็นตู้รถไฟเอามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ฉันเองเพียงผู้เดียวเทลงที่ลานวัดค่ะเรียกคนทั้งหมู่บ้านให้มาได้กินเงาะ

0: เรายังคงอยู่กันที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดต่างๆที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเดิมนะครับจุดแรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาชมกันนะฮะเป็นบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเดิมครับในตอนนั้นนะฮะ
1: วันพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อเดิมนะคะวันที่7เมษายนพ.ศ.2495วันนั้นผู้คนหลั่งไหลมาทั่วทีเดียวค่ะไม่ว่าจะมาได้ทางเกวียนจะจอดเต็มไปหมดเลยต้องมาค้างคืนนะคะแล้วก็
0: มาจับจองที่ขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะมาทางรถยนต์มาทางรถไฟพอมาถึงตรงนี้มาเห็นสังขารของหลวงพ่อในหีบสังขารเขาก็ผ่างพากันร่ำไห้น้ำตาท่วมวัดค่ะเพราะว่าเราได้สูญเสียบรรพชนผู้ที่สามารถจะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงค่ะ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เลยก็คือ
1: เมรุพระราชทานเพลิงศพค่ะแท่นวางหีบสังขารของหลวงพ่อค่ะตรงนี้คืออนุสรณ์ของวัดหนองโพให้พวกเรารำลึกถึงหลวงพ่อค่ะหลังจากพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อแล้วผู้คนก็จะมาแย่งกันเก็บอัฐิของหลวงพ่อค่ะแต่อัฐิสำคัญของหลวงพ่อนะคะเราจะได้เก็บไว้ในเจดีย์องค์กลางค่ะแล้วอัฐิอีก2ส่วนก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมค่ะก็คือทนธาตุเกศาธาตุของท่านค่ะจะเก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะ
0: มายังอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดหนองโพนะครับตรงนี้ก็คือมณฑปหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเดิมนั่นเองครับ
1: รูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะจะไม่เหมือนรูปหล่อของพระเกจิทั่วๆไปในยุคนั้นค่ะท่านได้ให้หล่อรูปท่านขึ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะหลวงพ่อนั่งเป็นแบบแล้วในช่างจากกรมศิลปากรมาปั้นรูปหล่อของท่านค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะคุณครูในสมัยก่อนเนี่ยเขาถือกันมากๆเลยไม่ใช่เหรอฮะว่าการที่คนเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่แต่การไปนั่งไปเป็นแบบให้กับรูปเหมือนเนี่ยเขาถือว่าเป็นขออนุญาตฮะมันเป็นการเหมือนกับเป็นลางร้ายเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งอัปมงคลแล้วท่านไม่ถือเหรอฮะตอนนั้น
1: หลวงพ่อท่านไม่ถือนะคะหลวงพ่อท่านถือว่าเวลาที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่วัดผู้คนที่มาไม่ได้พบหลวงพ่อไม่ได้เจอหลวงพ่อถ้าได้มากราบรูปหล่อที่หลวงพ่อได้ลงอาคมและเหมือนหลวงพ่อที่สุดได้มาบอกเล่าความทุกข์ความสุขก็เหมือนกับได้มาหาหลวงพ่อค่ะ
0: เป็นความเมตตาที่แท้จริงเลยนะฮะเพราะว่าคิดถึงจิตใจของผู้คนที่มายังวัดแห่งนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: กลัวว่าจะเสียเที่ยว
1: ค่ะ
0: ท่านก็เลยมีการสั่งให้ทำรูปเหมือนท่านขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ประดิษฐานไว้เลยคนมาก็เหมือนกับว่าได้กราบไหว้บูชาได้พบหลวงพ่อเดิมเองเลย
1: ใช่ค่ะในปัจจุบันนี้ผู้คนจากไหนที่หลั่งไหลมาก็ยังมากราบหลวงพ่อทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพราะเชื่อมั่นว่าหลวงพ่ออยู่กับเราค่ะนี่คืออีกจุดหนึ่งสำคัญของวัดหนองโพนะคะสระน้ำทั้งสอง

ของสระค่ะสระนี้เนี่ยเป็นสระโบราณมีมาตั้งแต่ก่อนที่คนหนองโพจะมาตั้งรกรากพอมาถึงในสมัยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมได้เกณฑ์คนค่ะมาช่วยกันขุดสระนี้ให้กว้างขึ้นให้เป็นแหล่งน้ำให้คนหนองโพได้กินได้ใช้กันค่ะและก็อีกสระหนึ่งเช่นกันค่ะ

ำทั้งสองสระนี้นะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2494เป็นวันที่หลวงพ่อเดิมจะมรณภาพท่านได้ถามถึงระดับน้ำในสระนี้ว่าเพียงพอใช้ไหมขณะนั้นท่านอาพาธหนักแล้วลูกศิษย์ก็มาดูน้ำจะแห้งแล้วหลวงพ่อก็เลยเป็นห่วงก่อนที่ท่านจะสิ้นลมท่านก็ใช้กสิณแห่งความเมตตาค่ะท้องฟ้าที่สว่างร่วมกับมืดคลึ้มฝนตกลงมาพอน้ำพอใช้หลวงพ่อก็หลับตาแล้วก็จากพวกเราไปค่ะฝนที่ตกลงมาเป็นสายฝนแห่งความเมตตาที่หลวงพ่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราตราบจนเท่าทุกวันนี้พวกเราก็ยังรำลึกถึงวันนั้นค่ะ

0: งหน้าสุดทึ่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมหนึ่งในเครื่องรางของขลังอันโด่งดังที่สุด
1: นักเลงสมัยก่อนจะกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิมมากถึงกับตั้งฉายานามว่ามีดปราบชาตรี
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
2: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4: Roy Millilitre Eeyore Original Lacta Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 Millilitre Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
5: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
6: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
7: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
8: ขอกินด้วยนี
9: ่ไม่
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
12: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
13: หิวด่วนต้องเมาคิส
14: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: เดี๋ยวมาพบกับเจเน่พลอยชมพูในภารกิจขอพักร้องมาลองอาบอบน้ำหมาในดาราล้อกันเล่นเป็นรายการต่อไปครับ
0: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
18: เรายังคงอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในอีกห้องหนึ่งครับและห้องนี้เป็นห้องที่จัดแสดงวัตถุมงคลชื่อดังของหลวงพ่อเดิมครับนี่มีเยอะแยะมากมายจากที่ผมเห็นนะฮะมีทั้งพระเครื่องผ้ายันงานแกะสลักนะครับซึ่งทุกชิ้นเป็นของจริงแน่นอนครับแต่วันนี้เนี่ยการที่ผมพาคุณผู้ชมมายังห้องนี้เพราะผมจะพามาชมวัตถุมงคลชื่อดังที่สุดอันเรื่องลือเลยของหลวงพ่อเดิมครับนั่นก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั่นเองครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัติวิปัสสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทำเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำมีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุดบางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนั่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลก็คือป้องกันคุณไสขับไล่พูดผีปีศาจพิฆาตอสรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้เชื่อกันว่าหากพกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมติดตัวไว้จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นที่ต้องการของนักสะสมวัตถุมงคลเพราะเป็นของหายากและมีราคาที่สูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวครับสิ่งที่วันนี้จ่าเจี๊ยบนำมาให้พวกเราได้ชมกันคือมีดหมอของหลวงพ่อเดิม
8: รุ่นดั้งเดิมเลย
1: ใช่
8: ผมใช้คำถูกไหมรุ่นอย่างเงี้ยฮะ
1: ที่ทันหลวงพ่อเลย
8: ที่ทันหลวงพ่อเลยที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกเองนั่นแหละนะฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ
1: ถ้ายุคแรกๆจริงๆอ่ะจะเป็นเขาเรียกมีดควานช้างซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับส่วนมากที่ทำในยุคต้นๆที่ท่านเริ่มทำเลยก็จะเป็นด้ามไม
8: ้ครับ
1: ผมไม
8: ้ขนาดเนี่ยลักษณะเหมือนมีดจริงๆ
1: ครับส่วนมากมีดใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกมีดควานช้างเ
8: พราะ
1: ว่
8: าควานช้าง
1: เป็นเพราะว่าท่านทำแจกกับลูกศิษย์ที่บังคับช้างที่เป็นควานช้างในยุคต่อมานะครับมีประสบการณ์มากคนเอาไปใช้แล้วได้ผล
8: ครับ
1: มีชื่อเสียงเป
8: ็นการคุณใส
1: มีชื่อเสียงเป็นที่สำคัญมากขึ้นนะครับหลวงพ่อก็เลยดำริว่าเอ้ยทำไว้แจกศิษยานุศิษย์ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้มีความเคารพเอาไปไว้บูชาประจำตัวประจำบ้านก็เริ่มสร้างเป็นหน้างามสามารถพกติดตัวได้ไว้ประจำบูชาประจำบ้านได
8: ้นี่นะครับคุณผู้ชมลักษณะจะแตกต่างจากรุ่นควานช้างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นต้นมาผมเห็นทุกรุ่นก็จะเป็นงาช้างหมดแล้วเขาเหมือนพระเครื่องไหมครับเพราะว่าเขาจะมีชื่อ
1: มีครับมีเพื่อเป็นการแบ่งแยก
8: อาจจะได้แบบจัดประเภทอย่างแบ่งรุ่นแบ่งยุคได้
1: คือเป็นศิลปะของงานช่างต่างๆจะมีช่างที่ตีมีดให้กับหลวงพ่อเนี่ยหลายท่านอยู่นะครับแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักในวงการก็คือช่างฉิมอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีช่างสอนช่างไข่อย่างนี้เรียกใบมีดลายหน้าเกี้ยวครับหน้าเกี้ยวก็คือเห็นไหมครับเป็นลายหน้าพันกัน
8: หน้าสมพงษ
1: ์หน้าพญานาคครับ
8: พญานาคเกี้ยวพาราศี
1: ใช่ครับ
8: อันนี้เป็นงานช่างของ
1: อันนี้เป็นช่างสอนครับ
8: ช่างสอน
1: มีอีกลายหนึ่งที่นิยมก็คือเป็นลายเสมาหรือบางคนนิยมเรียกว่าเสมาใบโพ
8: เสมาใบโพอยู่ตรงไหนฮะ
1: ดูที่ลายเสมานี่ครับ
8: อ๋อตรงนี้คุณผู้ชมนี่
1: อันนี้เป็นลายช่างใบโพของช่างสอน
8: ช่างสอน
1: ครับ
8: ใบโพช่างสอนซึ่งมูลค่าของลายใบโพหรือว่าใบเสมาเล่มนี้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ6หลักต้นๆ
1: ใช่เหมือนกันครับ
8: มีอีกไหมฮะอาจารย์ลวดลายของมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่น่าสนใจฮะ
1: เป็นลายที่หายากคือน่าจะตีน้อย
8: ถ้าอาจารย์บอกหายากก็น่าจะหายากจริงๆ
1: หายากหายาก
8: คือลวดลายอะไรฮะ
1: เป็นเรียกว่าลายจักรนารายครับ
8: จักรนาราย
1: จักรนารายอาวุธของพระนาราย
8: ก็เรียกได้ว่าหายากที่สุดเลยใช่ไหมฮะรุ่นนี้
1: ใช่ครับหายากที่ส
8: ุ
1: ด
8: เป็นลวดลายที่หาชมยากที่ส
1: ุ
8: ด
1: คือมีน้อย
8: แต่ผมเนี่ยติดใจเล่มที่อยู่ริมสุดฝั่งนั้นมากเลยนะฮะซึ่งมีขนาดจิ๋วมาก
1: เหตุที่มีมีดขนาดเล็กอย่างนี้ครับสมัยก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้ทำมีดเล็กๆนะครับ
8: ครับนี่ขนาดอาจารย์จะหยิบออกมายังไม่ถนัดมือเลยนะเล่มแค่นี้เอามายากมาก
1: เหตุที่ทำก็เพราะว่าหลวงพ่อมีลูกศิษย์อยากได้ที่แบบพกพาสะดวกเขาเรียกมีดปากกาที่ใส่ที่ตะโมกาเพราะมันมีที่เน็บ
8: เนี่ยมีดปากกามีแบบเป็นมีดปากกาด้วย
1: มีที่เน็บสำหรับเน็บนี่ก็มีที่เน็บที่เน็บใช่ไหมครับ
8: อ๋อเขาใส่
1: เสียบ
8: ดูเหมือนเป็นปากกาแล้ว
1: ง่ายสมัยก่อนบางคนใส่ในไทยนะครับ
8: กลัดกับเล็กท้ายเลย
1: หลังไม่ให้เห็นซึ่งจริงแล้วมีน้อยมากหายากมากครับถ้าเล็กขนาดนี้ประมาณ3นิ้วเนี่ยเรียกว่ามีดสาลิกาม
8: ีดสาลิกา
1: ครับมีดสาลิกา
8: แล้วเล็กขนาดนี้มูลค่าของเขาจะเล็กตามไหมฮะ
1: มูลค่าใหญ่กว่าทุกเล่มเลยครับ
8: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: ครับใหญ่กว่าทุกเล่ม
8: เมื่อกี้เนี่ยขนาดกลางคือเราก็อยู
1: ่6หลักต้นๆครับ
8: แล้วเล่มนี้ล่ะฮะ
1: 6หลักกลางๆถึงปลายเลยครับ
8: 6หลักกลางๆถึงปลายๆนั่นก็คือเกือบจะล้านแล้วนั่นเองนะครับ คุณผู้ชม
1: ที่มีมูลค่าสูงเพราะหนึ่งด้วยความหายากมั้งครับซึ่งคนที่อยากจะได้ก็ต้องสู้ราคานะนักเลงสมัยก่อนนิยมกินว่านสักยันเพื่อความเป็นคงกระพันชาตรีแต่จะกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิมมากถึงกับตั้งฉายานามว่ามีดปราบชาตรีถ้ารู้ว่าจะต่อกรกันเนี่ยถ้าอีกฝ่ายมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนักเลงสักยันนักเลงนี้ว่าจะหนี

0: ไม่อยากไม่ต่อกรด้วยเลยเพราะว่ามีดของท่านมีความขลังมากสามารถทำลายวิชาศักยันต์วิชากินว่านเนี่ยการกินว่านเนี่ยคือโดนแล้วเนี่ยโดนแทงหรือโดนกรีดโดนบาดเนี่ยความคงกระพันชาติจะหายไปเลยไม่สามารถกลับมาได้อีกต่อไป
1: พูดง่ายก็คือภาษาชาวบ้านของเสื่อมนั่นแหละ
0: เสื่อมไปเลย

0: วัตถุมงคลชื่อดังของหลวงพ่อเดิมนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่มีดหมอเท่านั้นยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งนั้นก่อนแล้วกันครับนี่คืออะไรครับ
1: นี่คือผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมครับ
0: เป็นผ้า
1: ที่รอยเท้าม
0: ีรอยเท้านะครับ
1: ประทับอยู
0: ่ตาเจี๊ยบช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของผ้ายันลายฝ่าเท้าผืนนี้หน่อยครับ
1: ครับจริงๆแล้วรอยเท้าของท่านเนี่ยท่านเป็นปริศนาธรรมนะครับท่านแจกให้กับลูกศิษย์สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะเช่าอยากจะได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเช่นรูปหล่อเหรียญพวกนี้ทางวัดเขามีต้นทุนนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็มีเมตตากับศิษย์ครับก็เห็นว่าศิษย์ชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมีสตางค์ก็อยากจะได้แต่ก็ท่านก็เลยคิดว่าเอาผ้ามาเดี๋ยวจะเหยียบเป็นรอยเท้าให้เอาไว้บูชาคือตัดผ้ามาถึงท่านก็เหยียบบนคามก็เหยียบให้ไปบูชาแล้วเป็นปริศนาธรรมว่ามอบให้ใครก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นรอยเท้าของท่านพระครูนิวาสธรรมขันธ์นะหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเราได้ปาเฮลึกถึงว่าให้เดินตามรอยท่าน
0: เป็นปริศนาธรรมชัดเจนมากจึงต้องเป็นรอยเท้านะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้ถ้าเกิดเราบูชาเราก็เดินตามรอยท่าน
1: ให้ระลึกถึงท่านอยู
0: ่ทำความ
1: ก็เหมือนเราจะได้ระลึกถึงการทำความดีเป็นเรื่องเก่าขานกันมาแต่โบราณเลยนะครับว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อมีทหารของค่ายหนึ่งที่จะส่งไปรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาทางกรมพระบัญชาเขาอยากจะให้แจกวัตถุมงคลเพื่อจะให้เป็นขวัญกำลังใจในการไปสู้รบให้แก่ทหารนิมนต์ท่านมาแล้วเพื่อจะเหยียบเพราะเหยียบทีละผืนมันก็จะเสียเวลา
0: เหยียบทั้งวัน
1: ก็
0: เหย
1: ีย
0: บทั้งวัน
1: เอามาเลยยกมาทั้งปึ้งเลย
0: เอามาให้หมดเลยทีเดียว
1: ใช่ครับแล้วเอาคามทาฝ่าเท้าท่านก็เหยียบบนผ้าผืนบนสุดท่านนั่งบริกรรมคาถาแล้วก็ตบลงที่เข่าตบลงคามรอยเท้าหลวงพ่อเนี่ยติดตั้งแต่ผืนบนยันผืนสุดท้ายเลยมีความชัดเสมอกันหมดท่านบอกว่าเป็นวิชานับปัดตลอด
0: วิชานับปัดตลอด
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: ว่าน
0: ับ
1: ปัดตลอดก็คือวิชาที่ดีทางการทางแคล้วคลาดกำบังซึ่งท่านเรียนมาจากท่านพระอุปชาเทศแห่งวัดสัตทะเลเหยียบแล้วประทับแล้วใช้กำบังตัวคุมหัวหรือว่าเป็นมหานิยมใช้ได้แล้วแต่เราจะอธิษฐาน
0: มูลค่าของผ้ายันรอยฝ่าเท้าของหลวงพ่อเดิม
1: มูลค่านี่ในวง
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ในวงการพระที่นิยมเช่าหากันนะครับถ้าสวยนะครับหมายถึงว่าความชัดอย่างผืนเนี้ย
0: สมบูรณ์แบบมาก
1: สมบูรณ์ภาพเพราะผ้าจะมีหลายสภาพแล้วแต่ความชัดหรือว่าไม่ขาดอะไรสมบูรณ์นี่ก็ผมว่าหลัก6หลักกลางๆครับ
0: 6หลักกลางๆฮะ6หลักกลางๆสู่โหมดของพระเครื่องกันบ้างแล้วนะครับผม
1: ผ้าของท่านนอกจากจะมีดหมอแล้วผมว่าเป็นพวกงาแกะเนี่ยเป็นรูปเครื่องรางต่างๆนะผมว่าเป็นสิงงาแกะ
0: นี่คือสิงงาแกะ
1: เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่หลวงพ่อสมมติจะนิยมแจกให้กับสตรีเพศหรือว่าคนที่มีความอ่อนแอเช่นพวกลิเกซึ่งไม่ใช่เป็นคนแบบนักเลงอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ชายก็ได้แต่เป็นผู้ที่อยากจะมีบารมีมีอำนาจเป็นเมตตา
0: อันนี้คือพุทธคุณเลย
1: เป็นกระบะเดชะเลยครับสิงห์ราช
0: ถามถึงมูลค่าณปัจจุบันสำหรับรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: สิงห์เนี่ยแล้วแต่ศิลปะสิงห์มีหลายแบบเช่นสิงห์ในกรอบกระจกสิงห์ในกรอบข้าวหลามตัดสิงห์ในกรอบรูปหัวใจสิงห์นิยมคือสิงห์ปากเจาะปากจะเป็นรูเขาเรียกอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋อปาก
1: เป็นศิลปะงานช่าง
0: ครับ
1: ก็จะแตกต่างกันแต่6หลักขึ้นหมด
0: 6หลักขึ้นหมดเลยฮะ
1: ทุกแบบครับ
0: อันนี้คือไม่ใช่6หลักกลางๆแต่6หลักขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชม
1: 6หลักขึ้นทุกแบบครับนี่ครับรุ่นนิยมตลอดกาลเลยครับเขาเรียกว่าเหรียญลูกไข่สร้างในปี2482มีทองแดงมีเนื้อเงิน
0: ซึ่งด้านหน้าของเหรียญนะครับ
1: หลวงพ่อ
0: แน่นอนเป็นรูปของหลวงพ่อเดิมนะครับผมและด้านหลัง
1: ยันพระเจ้า5พระองค์ครับ
0: นะพระเจ้า5พระองค์นโมพุทธยะนะครับผมแล้วอย่างเงี้ยสนุนมูลค่าประมาณเท่าไหร่ฮะรุ่นนี้
1: ถ้าเป็นเหรียญเงินนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินสวยๆเลยนะฮะเป็นเหรียญเงินสวยๆก็2ล้าน
0: อ่ะอันนั้นคือเป็นเนื้อเงิน
1: ใช่
0: แต่อันนี้เป็นเนื้อทองแดง
1: ใช่ครับ
0: เนื้อทองแดงราคาก็น่าจะ
1: ถ้าเป็นพิมพ์นี่มันจะมีแบ่งแยกพิมพ์อีกนะพิมพ์ดอกจันแตกดอกจันโค้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นพิมพ์นิยมแบบดอกจันแตกสวยๆทองแดงอ่ะผมเคยขายได้ล้านกว่าบาทนะ
0: ล้านกว่าบาทก็แตะหลัก7อยู่ดีคุณผู้ชม
1: ที่นิยมที่สุดที่มีมูลค่ามากคือรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเป็นรูปเหมือนปั๊มครับใช้กรรมวิธีการปั๊ม
0: ความโดดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรฮะ
1: ผมว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อนะยังมีแยกย่อยมีพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C พิมพ์ D ซึ่งเป็นรายละเอียด
0: แล้วพุทธคุณที่คนนิยมนำไปบูชาล่ะฮะจาก
1: พวกนี้พุทธคุณครอบจักรวาลครับคงมันแค่คาดเมตตาแล้วแต่เราจะอธิษฐานขอให้หลวงพ่อช่วยการปฏิบัติดีตามรอยของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพุทธศาสนาอย่างมากการเดินตามรอยท่านคือการทำความดีเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าวัตถุมงคลผมว่าเดินตามรอยท่านยังไงก็ชีวิตมีความแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีคุ้มครองตัว
0: ครับผมโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมากเลยต้องขอบคุณจ่าเจี๊ยบมากนะฮะที่วันนี้อุตส่าห์นำวัตถุมงคลชื่อดังของหลวงพ่อเดิมมาให้เราได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับผม

0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านคงจะได้ทึ่งกับเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมและได้รู้ว่าทำไมถึงมีคนเคารพและศรัทธาท่านมากมายทั้งประเทศขนาดนี้ครับก็ขอเรียนเชิญเลยละกันหากใครมีเวลามีโอกาสนะครับสามารถมากราบไหว้ท่านและมาชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเดิมกันได้ที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับและเช่นเดียวกันทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนความศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองแปดริ้วกราบไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรองค์พระพิฆเนศความศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่คนไทยทั้งประเทศศรัทธาเชื่อกันว่าลอยมาตามน้ำ
0: ตั้งแต่ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นมาเนี่ยฮะ250ปีคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่เคยขยับไปไหนเลยนะครับ
1: ถนนสายไข่ต้มเป็นพันเป็นหมื่นฟองสั่งจองไว้ถวายไว้แก้บน
0: เคยมีคนมาออเดอร์เยอะสุดประมาณกี่ฟองครับเนี่ยครับ
2: แสนฟองฮะ
0: แสนฟองเลยเหรอ
1: ความน่าทึ่งแห่งพระพิฆเนศสามปางนั่งนอนยืนใหญ่ที่สุดในโลกถึง3องค์รวมอยู่ที่เมือง8ริ้วเหลืองอารามไปทั้งอารามวัดปากน้ำโจ้โลวัดสีทองที่สวยที่สุดจนคุณต้องตะลึง
0: ทองทองทองทั้งนั้นทองอารามทองจนแสบตาครับคุณผู้ชม

0: อะไรครับเนี่ย
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงราย
2: เปิดรายการภาษานี้ใครก็จะฟังแกรู้เรื่องละบุ้ย
3: หมากลัว
4: ห้าสี่สามสอง
2: ยังจะเล่นต่ออีก
3: สวัสดี

0: ดีกว่า
1: เฮ้ยเพราะดีมากนี่อยู่ที่ไหนก็เจริญนะลูก
2: ขอบคุณค่ะพี่เพียง
1: ปังปังยอดแบบพันล้านเลยแบบนั้นเลย
0: ขนาดนี้หนูก็ดีใจแล้วค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เราต้องพันล้านเพิ่งจบคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับ
0: ใช่ค่ะคือเราก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็น last chapter ค่ะเป็นคอนแรกและคอนสุดท้ายของพลอยชมพูเพราะว่าในคอนนั้นนอกจากจะอำลาชื่อนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นการเปิดตัวชื่อใหม่ของเราเจเน
1: ่คนเป็นไง
0: โอ้สนุกมากคนมันเยอะกว่าที่หนูคิดไว้ด้วยซ้ำเพราะตอนแรกเราก็แบบหนูไม่เคยทำคอนเสิร์ตมาก่อนเลยนะเป็นครั้งแรกแฟนๆเขาก็แบบเหมือนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากกว่าที่คิดคือแล้วก็ไม่ใช่การทิ้งชื่อพลอยชมพูคือเหมือนกับเป็นการจบบทบาทหนึ่งใช่คือยังไงพลอยชมพูก็ยังคงสำคัญกับหนูเสมอ
1: มนุษย์ก็คือเปลี่ยนชื่อแหละเอาจริงๆปกติก็เปลี่ยนชื่อก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับบทบาทใหม่ก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่
1: วันนี้ใครที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจได้ถูกไหมเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบเพราะว่าชื่อนี้เขาชอบเพราะว่าข้างในของหนูมากกว่า
3: ไม่น่าเชื่อว่าคนใส่หัวหมาจะพูดได้ดีขนาดนี้
1: แล้วไม่ใช่ร้องเพลงดีอย่างเดียวนะวันนี้มีความฝันด้วยเหมือนเราอยู่ที่นี่ก็คือ People and Tail ด้วยถือว่าที่เนี้ย facility พร้อมมากที่จะทำให้หนูเติมเต็มความฝันของหนูเป็นคนรักหมาความฝันของหนูคืออะไรคะ
0: จริงๆก็ตอนเด็กๆชอบทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสัตว์แบบเป็นสัตวแพทย์หรือว่าแบบเป็นอะไรก็ได้ที
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยวก
1: ับนักร้อง
3: เนี่ยแล้วไปตัดน้องก็อย่างเงี้ย
0: ก็รู้สึกว่าเราเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วถ้าแบบทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ก็น่าจะน่าสนใจ
1: ก็เลยอยากมาเป็นอยากทำอะไรวันนี้มารายการเราอยากทำอะไร
0: วันนี้ก็อยากมา grooming น้องๆค่ะ
1: อยากเป็นแบบ
0: ตัดขน
1: เปิดร้าน grooming
0: ใช่ดูแลน้องๆ
1: ลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวให้ฝึกเป็นมืออาชีพเห็นสนามนี้ไหมเป็นหมาพี่ใส่ชุดหมาพี่ยังอยากเดินเลยจริงๆนะพี่รู้สึกแบบอยากแบบช่วยจูงพี่หน่อยได้ไหมเติมเต็มความฝันช่วยจูงพี่หน่อย
3: โอ้โหเนี่ยนะหมามันโซนจริงๆเลย
0: น้องบ๊วยมานี่น้องบ๊วยมานี่นะ
3: ฝึกหมาซะด้วยที่นี่นะครับที่พี่เพื่อนเทลเนี่ยเขามีครูฝึกเคนายนะครับสำหรับฝึกหมาด้วย
0: ดื้อมากไม่ฟังเลยอ่ะ
3: มันดื้อแบบนี้มันต้องเอาครูฝึกมา
4: อันนี้มาเร็ว
3: ครูฝึกมาแบบนี้รับรองมันจะต้องหยุด
4: ไหลอะไรอะไร
3: โอ้มันซุ่มคนว่ะ
4: ไหลอะไร
3: นี่แล้ว
4: ไหลไ
3: หลลืมไปมันนักรักบี้ทีมชาติ
4: บ้าเปล่าไม่เล่น
3: บอกให้ปุ้ยเล่นเป็นหมาดื้อสุดท้ายเจอครูฝึกซะงั้น
4: เบื่ออะไร
0: ฝึกหมาดูจริงปกติ
4: ไม่ฝึก
0: ฝึกหมาฝึกยังไง
4: ไม่ชอบ
3: ไปดูตัวอย่างความสนุกกันครับว่าวันนี้น้องเจเน่จะสร้างความสนุกกับเราได้แค่ไหน
0: ไม่เคยอาบน้ำหมาที่แบบขนยาวอย่างเงี้ยปกติหมาหนูขนสั้นหมดเลยไอ้เฮ้ยสวัสดีค่ะ
5: ทำไมถึงอาบผิดตัวคะ
0: พอดีว่าอาบตัวที่
5: ไม่ใช่คือหนูบอกไว้แล้วว่าเนี่ยคือแบบโชยุมันจะป่วยอ่ะก็มันป่วยอยู่อ่ะทำไมแค่นี้ถึงอาบสลับกันอ่ะ
6: ขอโทษนะอย่ากัดพ่อนะลูกโอ้ยลูก
3: โอ้โหกลัวแกนี่แหละ
6: ลูกอย่ากัดพ่อนะลูกพ่อกลัวลูกพ่อกลัวแล้ว
1: รายการนี้เป็นรายการตลกยังไงก็ช่วยตัดหูหมาให้พี่หน่อย
3: บ้าไง
1: ตัดหูหมาลูกค้าจะได้ตกใจไงเฮ้เรากันเล่นเนี่ยมั้ย
0: โอ้โห
1: คุณผู้ชมครับนี่คือคุณบาสนะครับเป็นครูฝึกเดี๋ยวให้รู้จักกันไว้น้องเ
7: จนคร
1: ับ
7: สวัสดีครับ
1: ได้มาตรฐาน K9 ด้วยถูกป่ะที่เนี่ย
7: ใช่ครับ
1: People and Tail อันนี้มาตรฐานระดับโลกเลยนะถูกไหม
7: ครับ
1: ฝึกกี่ปีตรงไหนต้องถึงเป็นครูฝึกได้ครับ
7: ผมเคยประจำการอยู่ที่กองพันสุนัขทหารครับ3ปี
1: โอ้นี่น้องเจนี่อยากเป็นครูฝึกด้วยอุ๊ยโ
0: อ้น่ารักดีโ
1: อ้ยโอ้ยไม่ทันนะพี่โอ้โ
8: หเมื่อกี้อื่นแล้วเก็บก่อนเก็บก่อน
1: เลยนะครับอยากเลี้ยงเก็บขี้หมาก่อนนี
0: ่
1: ง
0: ่
1: าย
0: หนูปกติเก็บของลูกๆที่บ้านอยู
1: ่โอ้โห
0: เหลวซะด้วย
1: ต้องดูว่าเขากินอะไรมามีวิธีการดูเราต้องดูว่านี่เขาดูกินอะไรมาดูที
0: ่ขนาดนั้นเลย
3: ทำเป็นดูอาหารไดโนเสาร์ไปได
1: ้เนี่ยเหม็นมียังมีขี้หมาอยู่โอเควัดแล้วไงต่อครับหลังจากเก็บปุ๊บไอ้ยังไม่เสร็จจะทำอะไรต่อ
7: เอาทรายไปกบครับ
1: เอาทรายไปกบ
0: โอเค

0: ตรงนี
1: ้ที่บ้านเลี้ยงอะไรครับ
0: ที่บ้านเลี้ยงดัชชุนค่ะ2ตัว
2: นี่ก็วิ่งเล่นชวนน้องเล่น
1: ได้ครับ
0: เล่นนี่ม
3: ั้ยให้เห็น
4: เผื่อเขามาฝากน้องหมูน้องหมานะครับก็ต้องชวนเล่นด้วย
3: ก็ชมเขาครับ
0: จริงจังเลย
1: หมาเนี่ยชอบเล่นอยู่แล้วถูกไหม
0: มา
1: แล้วเอาปุ๊บเล่นปุ๊บ
4: สัญชาตญาณบ้วยมาเนี่ยแย่งหมาเล่น
0: ซิดได้ไหมซิดเป็นไหมซิดนั่งลง
1: อันนี้ก็ทีละอย่างใช่ไหมต้องทีละอย่างเดี๋ยวมาสับสน
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ไปเลย
0: เขาสนุกแล้วน่ะ
1: เฮ้ยดูดิหมาให้ขึ้นนี่เก่งมากชมด้วย
0: เก่งจังเลย
1: เก่งมาก
0: แล้วคนนี้ทำอะไรเป็นบ้างเนี่ย
1: เอมี่นั่งลงนั่งเอ้ยนี่เอมี่นะพร้อมนะไปเก่งมากวันนี้มา
0: เก่งจังเล
1: ย
4: บอกเลยแล้วครับว่าเทปนี้ต้องถูกใจคนรักสัตว์แน่นอน
1: ไปเลยเก่งมากวันนี้มาลูก
0: เก่งจังเลย
1: โอ้เก่งมากพร้อมยังไปอีกเลยนี่เล่นได้ทั้งวันเนาะ
3: ใช่ครับเล่นได้ทั้งวันครับ
1: การที่เราจะฝึกหมามันต้องยังไงเอาจริงๆแล้ว
3: สังเกตพฤติกรรมครับ
1: มันไม่มีแพทเทิร์นถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: เราต้องคือ
3: แต่ละตัวเรียนรู้ไม่เหมือนกัน
1: หมาต้องครึ่งหนึ่งมนุษย์ต้องครึ่งหนึ่ง
3: ใช่ครับ
1: ต้องตามเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะแต่ตัวฝึกสรีระเขาก็ไม่เหมือนกัน
3: ใช่ครับทั้งพฤติกรรมทั้งสายพันธุ
1: ์วิธีการฝึกอะควรจะฝึกแบบทีละอย่างหรือว่าผสมกันได
3: ้ทีละอย่างครับ
1: เนาะไม่งั้นหมาจะสับสนใช่ไหม
0: ยืน
5: ถ้าพาหมามาบอกว่าไม่ค่อยอึพาให้เดินเล่นจะทำให้อึ
1: มาที่ไหนอะมาเลยครับโอ้เหยียบเท้าผมนะครับคุณลูกค้า ไม่เป็นไรเชิญทางนี้นะครับเชิญทางนี้นี่ได้ฝึกนะคุณได้วิชาลูกค้าคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเทียบค่ะ
1: ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ชอจู
4: บ้าบอถามชื่อคน
1: หมาสันสันคือเขามีอาการอะไรยังไงครับ
6: เขาจะกลัวค
1: ่
6: ะ
1: กลัวเน
0: าะตื่นคนนะคะ
6: คนใช่ค่ะ
1: เจอดารา
6: ช่วยฝึกให้หน่อยแล้วก็คือถ้าเกิดว่ากลัวแบบนี้เขาจะไม่ยอมฉีด
7: เอาหรอ
6: เราก็ถึงต้องร้องเพลงให้เขาฟัง
4: โอ้เข้าทางเลย
0: จริงเหรอคะ
1: หมาอารมณ์แบบนี้ไหมเหมือนหมาเด็กอ่ะก็คือจะฉีดต้อง
0: ได้ค่ะ
1: คอเบา
0: ๆประจุมะ
5: ต้องร้องแบบ ASMR เลยค่าข้างหูว
0: ่า ASMR หรือเปล่า
1: ASMR
0: ASMR ต้องร้องเพลงใช่ไหมเนี่ย
1: ลองดูซิพาไปร้องเพลงซิ
0: เหมือนจะมาละเอ้ยฉีดแล้ว
1: เอาแล้วร้องต้องร้องเพลงร้องเพลง
0: ฟังจะพูดทำไมไม่ต้องพูดได้เปลืองน้ำลาย
1: แล้วลองนั่งได้ไหมพวกบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนเราเข้าซ่วมวิ่งมันคงถ่ายไม่ได้ต้องให้อยู่นิ่งๆเอสมาแบบว่ายื่นไปใกล้หูเขาด้วย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วทวารเปิดแล้วเจเน่อีกนิดนึง
1: ร้องเพลงหมาฟังหมาจะได้อึ
2: แล้วฮึบสู้จูฮึบ
0: ถ้าทำให้อึได้แสดงว่าภารกิจสำเร็จ
3: โ
0: อ้นั่งดูลูกนั่งนั่งน
3: ั่
0: งลงน
3: ั่
0: งหนูว่านั่งลงด้วยลูกแล้วแล้วเอาอีกเพลงแล้วเพลงมาเพลงเพลงต้องมาแล
2: ้
0: ว
2: ไม่อยากจะฟังจะพูดทำไมไม่ต้องพูด
0: มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะนะส่งด้วยส่งมาด้วยส่งมาด้วย
2: ไม่อยาก
0: ต่อต่อต่อต่อเพลงต่อเพลงเนื้อเพลงต่อ
2: จะพูดทำไมไม่ต้องพูดให้เปลืองน้ำลาย
1: ไม่ใช่แล้วอันนี้แกล้งน้องแล้วพวกแกเนี่ย
0: นี่นี่หนูร้องไปเดี๋ยวพี่ส่งให
2: ้เหตุผลมันโคตรแขวะจะเจอจะทิ้งฉันไปยัง
0: ต่อต่อ
2: ดีกว่าเธอได้พูดมาได้
1: จะออกตรงบวยนี่แหละ
2: ไงที่เธอได้
3: ต
2: ้
3: องขอ
0: ทาง
3: น
0: ี้
3: แหลกกว่าน
0: ี้
3: เลย
0: ตั้ม
4: ห
0: มาเครียดอ่ะ
4: คร
0: ับ ตัวจูเคร
4: ีย
0: ด
4: ครับ
0: การเครียด
4: เวลาเขาเครียดเขาจะเคี้ยวฟันตัวเองครับ
0: โอ้โหจะไปมูที่ตรงไหน
1: ร้องเพลงบัวยิ่งเครียดเลย
0: หนูใจหนูซาบซึ้งอย่าเปลี่ยนใจที่เหงาเจ้าชมในเมือง
1: เพลงเจเน่อาจจะผ่อนคลายกว่ามาเจอเพลงบัวเนี่ยบอกเลยว่าขี้หักในแล้วครับ
0: นี่เข้าใจแล้ว
3: หนูว่าอย่างเงี้ยหมาขี้ไม่ออกอะ
0: ไม่ขี้ไม่ออกอีกอาทิตย์นึงเลยกลุ่มอะไรเขาฟ้องเราได้ทารุณกรรมสัตว์
3: ทารุณกรรมสัตว
0: ์ภารกิจนี้เฟลจ้า
1: เอาละครับนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นก็เริ่มปั่นน้องแล้วเนี่ยแล้วที่เหลือล่ะจะเจอกับอะไรบ้าง
5: ลูกค้าว่าอะไรว่าผิดตัวเหรอ
6: เหมือนว่าอย่างนั้นค่ะ
0: เอาแล้วทำไงอ่ะ
5: เถียงเขาดิเถียงเขาเลย
6: พอดีค่ะ
7: ทำไมถึงอาบผิดตัวคะ
6: พอดีว่าอาบตัวที่พี่เขายื่นมาให้อ่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ
8: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
9: Hi-Fi World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team.
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบคไทยมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: Thai Vibe World Class Drive

0: Welcome, TGR Hearts team to Thailand. Sing, partnered with TGR Hearts F1 team.
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
3: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
4: เดินระวังหน่อยดิวะ
5: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
4: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
6: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
5: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
4: อะไรนะ
7: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
8: Horizon
9: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
3: สนับสนุนโดยสิงห์เวิลด์ออฟสปีด
4: รวมกันมันกว่าโซดาลิโ
5: อเอานะปล่อยนะบอลเขาชอบบอลนะเดมิไปเลยลูกไปไปไปละ
6: เก่งมาก
7: และที่พี่เพิ่น

0: เที่ยวนี้นะครับนอกจากมีโรงแรมหมามีสอนหมาเคนายคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังมีสระว่ายน้ำสอนน้องหมาว่ายน้ำอีกด้วยล่ะครับ
1: เก่งมาก
2: เอาข้ามสองลูกเลยโอ้หมาโลบ
1: โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะ
2: ไปลูก
1: เร็วมาเร็วมาเร็วเก่งมาก
2: แล้วสระนี่คือเป็นน้ำเกลือป่ะครับโอ้เป็นน้ำเกลือด้วยอ่ะ
1: ถ้าแบบเจ้าของจะมาเล่นด้วยลงน้ำได้ใช่ไหมคะ
2: ก็คือมันคือสระว่ายน้ำคนดีนี่เองใช่ไหมเพราะสุนัขบางตัวมันแพ้คลอรีนนะครับถ้าเกิดที่นี่เขาเป็นน้ำเกลือนี่คือไม่แพ้แน่นอน
1: เก่งมากเลยอ่ะเขาดูชอบน้ำมาก
2: รอบสุดท้ายแล้วลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ไปอาบแบบ
1: ได
2: ้ได้รอได้รอปัญหาสำหรับใครที่มีสุนัขคึกตอนกลางคืนถ้าไม่ออกกำลังกายสุนัขมันจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเนาะกัดโน่นกัดนี่นี่คือเกิดจากความเครียดสุนัขอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
2: ับ เพราะฉะนั้นมาลองออกกำลังกายดูที่นี่ก็มีครูฝึกอันนี้ประธานโทษครับ
1: น้ำมันเย็นโอ้ยหลายก้อนซะด้วย
0: นี่แหละครับเก็บเก็บทุกอย่างนี่ตั้งใจทำนะครับเนี่ย
2: ไปเลยครับเรนี่มาเร็วเรมี่ไหมครับเรนี่สับสนแล้วพี
1: ่สนุก
2: เรมี่
0: และก่อนจะไปกรูมมิ่งน้องๆนี่นะครับก็ต้องฝึกซ้อมกันสักหน่อยนะครับบอกเลยเลยว่าสนุกแน่นอนแหละ
4: เนี่ยเวลาเป่าจะดื้อนิดนึงนะคะใช
1: ่
4: เพราะเขาซ่า
1: ที่บ้านเหมือนกันเลยค่ะเป่าไม่ค่อยได
4: ้ปกติอะถ้าตามร้านจริงๆแต่ที่เนี่ยจะอาบ2รอบเพราะว่ารอบแรกเราอาบเพื่อเอาความสกปรกสิ่งสกปรกต่างๆของคนออกแล้วพอล้างออกแล้วก็รอบที่2อ่ะมันก็คือการทำความสะอาดเส้นขนแบบอย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะเวลาอาบที่สำคัญที่ต้องระวังก็คือพวกหูแค่นั้นเองช่วงหัวยังไงถ้าเขาไม่ดื้อมากเราปิดหูไว้แล้วก็เราลดก็ได้แล้วก็พยายามดันหน้าเขาขึ้นให้จมูกหายขึ้นน้ำจะได้ไม่เข้าจมูกแต่คนนี้จะดื้อนะคะคนนี้จะดื้อนิดนึง
1: น้ำอุ่นแล้วให้เปียกก่อนตายมองหาความช่วยเหลืออ
0: าบจริงนะครับนี่เราไม่ได้ให้มาเซตอัพเอานะ
1: ไม่เคยอาบน้ำหมาที่แบบขนยาวอย่างเงี้ยปกติหมาโน้ขนสั้นหมดเลยขวบอะคะ
4: คนนี้น่าจะขวบนิดนิดสองขวบได
1: ้ยังเด็กอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยววิธีการเมื่อกี้อาบน้ำแล้ว
1: อาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่เป่าขน
2: ได้ลองอาบแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกค่ะจริงๆน้องเขาไม่ดื้อเลย
2: ต้องเป่าไหมอย่างนี้ต้องเป่า
4: ค่ะ
2: เอาเลย
1: เอาเริ่มเลยนะคะ
0: เจเน่นี่จบจากรายการเราเนี่ยไปเปิดกิจการเองได้เลยแล้วครับ
4: จับใจให้เหมือนจับปากกาถ้าพี่เข้ามามันจะดื้อเวลาเราจับแบบเนี้ยเราจะพลิกข้อมือสะบัดข้อมือง่าย
0: เดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากทำเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยยังจะอยากทำอยู่ไหม
2: เขาจะกลัวเสียงเนาะ
4: จริงๆคนนี้ชินแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะแอบดื้อ
2: แอบดื้อว่ะวันนึงนี่มีคนมาอาบน้ำงี้กูมีเยอะไหมครับ
4: ก็จะแล้วแต่ช่วงอ่ะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำเยอะค่ะ
2: ทำไมก็ถึงมาทำประจำกับเราเคยถามเขาไหม
4: ส่วนใหญ่เขาจะชอบการอาบน้ำเขาบอกว่าเราอาบสะอาดแล้วก
2: ็
4: ถ้าเป็นหมาใหญ่พวกไซพวกอะไรเงี้ยลูกค้าจะชมว่าเราสางขนดี
2: ตั้งใจมากเลยเนี่ย
1: เหมือนหมาที่บ้านเลยอะแบบ
2: ทำแล้วเป็นยังไงมันความรู้สึกแบบไหนคะ
1: มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าให้ทำทุกวันหนูก็ไม่น่าจะไหว
2: หมาพี่อะเป็นแบบนี้มันเหมือนจะนิ่งๆแล้วมันรอจังหวะหนี
4: คนนี้น่าจะเห็นพ่อค่ะที่เห็นชะเง้อชะเง้อนี่น่าจะเห็นคุณพ่อเป็นเหตุผลที่ส่วนใหญ่ทำไมร้านกรูมมิ่งอ่ะถึงจะแบบไม่ค่อยให้คุณพ่อคุณแม่รอ

0: เอาละครับยังไม่ทันจบตัวแรกเลยหมาใหม่มาซะแล้ว
1: พาน้องหมามาอาบน้ำครับผม
2: เป็นสองตัวเลยใช่ไหมคะ
1: อาบตัวเดียวครับเพราะว่าตัวหนึ่งไม่สบายอันนี้ชอยุแม่อันนี้มายุลูกครับอาบตัวแม่นะครับ
2: ช
1: อยุอุ้มได้เลยครับผมเฮ้ยใช่เปล่าวะชอยุเปล่าเนี่ย
0: เอ้ายังจำหมาตัวเองไม่ได้เลยแล้วน้องจะอาบถูกไหมเนี่ย
1: อันนี้ชอยุอันนี้ครับอันนี้ชอยุไปครับอันนี้ชอยุอันนี้ชอยุครับครับผม

0: นี่ข้างโรงงานตรงนี้เลย
1: จะฝากมาไว้ป้าปึ้งได้ไหมคะ
2: ได้ดับลูกจ
1: ้ะโอ้ยน้องตัวสั่นน่ะมารับวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างคะ
3: มารับวัน
4: มาถึงก็ต้องจัดการทุกขั้นทุกตอนแบบนี้แหละครับ
1: ปกติเข้าทานข้าววันละกี่มื้อ
3: สองมื้อครับ
1: มีอะไรที่ต้องทราบเกี่ยวกับน้องไหมคะอย่างเช่นแบบโรคหรือว่าตารางชีวิตเขาแบบเดินเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อันนี้ครับรับข้อมูลนะครับก็ต้องจดให้ละเอียดนะว่าหมาแต่ละตัวมีข้อจำกัดยังไงบ้างทำอะไรได้บ้างบอกเลยแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาไปเนี่ยรับผิดชอบตายเลยแหละ
5: ปกติอาบน้ำหมาเองป่ะครับ
1: ปกติอาบเองบ้างบางทีถ้าไม่ว่างก็ให้ญาติอาบค่ะแห้งๆแล้วค่ะ
6: ผิดตัวหรือเปล่าเอ่ยอาบผิดตัวหรือเปล่าอาบผิดตัว
4: เอ้าอาบผิดตัวซะแล้ว
1: แต่อันนี้คือตัวที่อุ้มมาให้นะคะ
6: พี่เป็นคนอุ้มอะครับน้องไม่ได้อุ้มจากรถเข็นเองหรอ
1: พี่เป็นคนจิ้มมาให้อะค่ะว่าเป็นตัวนี
6: ้เพราะว่าตอนนี้คือวันนี้เพิ่งไปหาหมอมามันซึมไหมอะตอนอาบน้ำ
1: เรียบร้อยดีนะคะ
6: ปกติเวลาอาบน้ำเขาจะดื้อมากวันนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยสบาย
4: อ้าวตัวนี้ไม่สบายด้วยนะ
6: ทั้งนั้นเนี่ยไหวไหมลูกไหวไหมช่วยอยู่ไหวเปล่าไหวไหมป่วยกับเดิมไหมเนี่ยมันเช็คได้ไหมว่าพี่เป็นคนอุ้มให้เช็ค
1: ดูกล้องได้ไหมคะ
6: ว่าเขาไม่ซึมไม่ไรใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
6: แล้วแบบ
4: สวยแล้วอาผิดตัวแต่ก็รับมาถูกตัวแล้วนะ
6: มาพี่แบบปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
4: กระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยเลยเหม็นเปรี้ยวไอ้บ้ามาตลกซะงั้น
7: ลูกค้าว่าอะไรว่าอาผิดตัวเหรอครับ
1: เหมือนว่าอย่างนั้นค่ะ
4: เอาแล้วทำไงอ่ะ
7: เถียงเขาดิเถียงเขาเลย
6: งั้นอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูกล้องก่อนก็ได้ค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวพี่เอาตอนนี้ออกไปก่อนแล้วแบบฝากเป่าเมฆก่อนแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะ
6: เดี๋ยวเขาไม่สบายนะงั้น
1: โอเคค่ะถ้าผิดต้องขอโทษด้วยนะคะ
4: เอาละครับตัวนี้อาจจะแรงไม่พออ่ะเอาแม่มันตัวจริงมาเลยดีกว่า
8: สวัสดีค่ะ
9: ทำไมถึงอาบผิดตัวคะ
1: พอดีว่าอาบตัวที่
9: ไม่ใช่คือหนูบอกไว้แล้วว่าเนี่ยคือแบบโชยุมันจะป่วยอ่ะก็มันป่วยอยู่อ่ะทำไมแค่นี้ถึงอาบสลับกันอ่ะ
6: พลาดกันนิดหน่อย
9: มันไม่ได้ต่อยดีกับลูกมันไม่ได้ดิไม่ละทางร้านคือยังไงอะคะคือทำไมไม่เช็คเรื่องแบบว่าหมาตัวไหนยังไงอ่ะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะพอดีว่าแค่อาบตัวที่ยื่นมาให้อาบอะค่ะ
9: เราไม่ได้บอกก่อนเหรอว่าตัวไหนป่วย
6: ตอนป่วยอะบอกว่าป่วยแต่แบบไม่แน่ใจว่าแบบยื่นให้หรือว่าแบบน้องหยิบเองพี่ก็จำไม่ได้
9: ไม่คือแบบแค่งงว่าระบบจัดการกันยังไงทำไมแค่แบบแยกหมาสองตัวว่าตัวไหนป่วยตัวไหนไม่ป่วยแบบ
1: อันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยค่ะว่าตัวไหนที่ป่วยหรือไม่ป่วยแต่ว่าเราอาบตัวที่ทางเจ้าของยื่นมาให้เราค่ะ
5: ไม่ขอโทษครับอย่าทะเลาะกันนะครับคืออย่างนี้ครับคือน้องเขาเองจริงๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องใครผิดจริงๆแล้วใครเป็นคนรับอ่ะ
1: ก็คือทางพี่เขาเข็นรถหมามา2ตัวใช่ไหมคะซึ่งตอนแรกก็ถามอยู่เหมือนกันว่าให้อาบตัวไหน
5: แต่พี่ผู้ชายเมื่อกี้ด่าพี่อ่ะแล้วเมื่อกี้มาวุ่นวายพออยู่แต่หน้าน้องไม่กล้าเนี่ยเขาชอบน้องมันไม่รู
9: ้มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าไหนชอบไม่ชอบอะไรแต่หนูว่าไม่ชอบที่อาบน้ำลูกหนูผิดแล้วคือไม่อย่างนั้นลูกหนูเวลาไม่สบายทีคือหนูก็ต้องพาไปหาหมอแล้วมันก็แพงมากไม่อย่างนั้นวันนี้หนูก็คือไม่จ่ายตังค์นะคะ
5: อ
9: ้
5: าวไม่จ่ายได้ไงก็น้อง
9: ก็อ้าวก็เพราะว่าอาบผิดตัวไงคะไม่อย่างนั้นก็จะพา
5: ไม่ใช่ลองถามหมาเป็นพยานก็ได้ว่าเป็นยังไง
4: ถามหมาบ้าเลย
9: หรอแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปหาหมอแล้วแบบต้องเสียเงินค่ารักษาคือออกให้ไหมคะเอาไปเสร็จมันแลก
5: ออกให้เลยก็คือออกจากร้านไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกันแล้วครับ
9: อ่าได้งั้นก็ออกมาเลยค่ะ
4: อันนี้บริการแบบนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับ
9: ไม่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกป่วย
5: แล้วคุณมันเงี้ยแล้วเขาทำงานเขาเป็นเจ้าของร้านเขาต้องเงี้ย
9: ยิ่งเป็นเจ้าของร้านยิ่งต้องมีระเบียบ
5: เดี๋ยวคุณไปโพสด่าร้านเขาไม่ได้นะเขาชื่อเนี่ยเจเน่เนี่ยก็เงี้ยอย่าไปด่าเขานะไม่ได้เลย
1: หนูไม่เอาตังค์ก็ได้ค่ะหนูไม่เอาตังค์ก็ได้ค่ะ
5: เฮ้ยไม่ได้หรอกเราต้องร้านเราต้องเอาตังค์เนี่ยมิจฉาชีพรู้เปล่ารู้เอาหน้าตาดีๆแล้วมาเป็นมิจฉาชีพหลอกไปวัน
1: ๆไม่หรอกค่ะ
4: ยังไปยัดเยียดเขาเป็นมิจฉาชีพอีก
9: ก็ไม่งั้นก็เคลียร์กันเองแต่ที่แน่ๆคือจะเอาลูกกลับบ้าน
5: แต่ผู้ชายมันเคลียร์ไม่กล้ามาแล้วมาด่าพี่ข้างหลังเลยโอ้โหวายใหญ่เลย ผู้ชายทำไมอย่างนี้คุณทำอย่างเงี้ย
7: คุณให้คุณมาบอกผิดเองดูกล้องแล้วนะคุณ
5: ใช่คุณเป็นคนบอกผิด
9: งั้นเคลียร์เองเลยไม่สนอ่ะ
5: ไม่คุณว่าไงแล้วเมื่อกี้คุณไปว่าเขาว่าไม่ชอบแล้วคุณกล้าว่าอ่ะว่าตรงนี้
1: สรุปคือตัวนี้ใช่ไหมคะคือตัวนี้ใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเนี่ยครับมีสัจชีพตัวจริง
5: เอาไม่เฉลยก็ไม่ได้เฉลยซะหน่อยทำไมคุณอย่างเงี้ยครับ
4: อุตส่าห์ตั้งใจมาปั่นเขาเจอน้องก็น่ารักตาแบ๊วใส่หน่อยโอ้โห
1: สรุปคือตัวนี้ใช่ไหมคะ
6: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเนี่ยครับมีสัจชีพตัวจริง
4: เฉลยเขาซะงั้น
5: ไม่คุณไม่เล่นตาบอดแล้วคุณเฉลยด้วยว่าเออคนที่สั่งคุณบ้าปะเนี่ย
1: หนูแค่มาอาบน้ำเฉย
4: อันนี้แค่เริ่มนะยังไม่ทันอาบไปกี่ตัวเลยช่วงหน้าเจนเน่จะต้องเจอกับอะไรอีกเนาะ
5: หมาผมจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องจะลองเครื่องนี้ดูครับ
1: เครื่องนี้อ่ะ
5: ใช
1: ่ขออนุญาตนะคะ
4: เห็นหมานวดอยากจะลองนวดดูบ้างเออมานวดหมาเดี๋ยวหมามีผลข้างเคียงเปล่าคนเลยขอลองบ้าง
5: อันหลับจริงซะด้วยเอา
1: พี่คะอันนี้คือ
4: พักสักครู่ครับ
0: ล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
10: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ไทยไฟว์เวิลด์คลาสดรายว์

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สุดสักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สุดสักด่วน
3: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
4: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
3: ไม่ชอบ
5: อึดอัด
6: รู้จักคนนี้ปะ

0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลนะคะ
2: คอนตร
1: งไม่พอเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: ค่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่าแคช
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและจ่ายน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ดาราล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
6: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย
7: ยังคงอยู่ครับยังไม่ไปไหนแล้วครับ
8: มายังไม่มาส่งอ่ะ

0: โคตรควายถ้าเจอสวัสดีค่ะ
1: เอาน้องอาบน้ำเหรอ
2: ว้ากำลังเพาะๆเลยหมามาซะงั้น
3: มันน้องฉี่แตกกลัวน้องกัดไหมคะ
4: เนี่ยผมก็โดนขวนมาเหมือนกัน
2: โอ้โหแล้วดูหน้าตาก็ไม่น่าดูนะแต่กัดซะขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ไม่ได้อาบน้ำมา2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วครับแล้วโดนน้ำแรกโดนน้ำแล้วเขาจะโกรธจะกัดครับ
0: คือไปโดนอะไรมานะคะ
4: โดนก็วิ่งไล่จับมันหนีแล้วผมก็เกี่ยวเล็บกับเขา
0: โอ้จริงเหรอคะ
2: เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยโหซะงั้น
0: น้องดูขี้กลัวนะคะ
4: ผมจะอาบน้ำอ่ะมันจะดูทันทีเลยครับใช
0: ่อ๋อเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ค่ะ
4: มันโดดน้ำแบบเจอปลาโดดไปจับเลยครับผมจริง
0: ๆขนาดนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่เหมือนจระเข้เลยโดดกัดอาหารหมามันก็ไม่กินครับผม
0: กินอะไร
4: กินพวกเนื้อสดเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรเนี่ยข้างบ้านมันกัดหมาตายหมดแล้วมันดุมาก
2: โอ้โหนี่หมาเลยเข้เนี่ยดุเกิน
4: ขอโทษขอโทษนะอย่ากัดพ่อนะลูกโอ้ยลูก
2: โอ้โหกลัวแกนี่แหละ
4: ลูกอย่ากัดพ่อนะลูกพ่อกลัวลูกพ่อกลัวแล้วเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำให้นะ
0: เดี๋ยวจัดการให้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วง
4: อย่าจับพี่เขานะลูกนอนนอนนอนก่อนตอนผมโดดลงไปจับในน้ำเลยครับเขากำลังกินปลาอยู่ใช่ไหม
2: ยังเดี๋ยวจะเล่าต่ออีก
4: ผมก็จับโยนขึ้นมาแล้วเขาก็โดดตามไปอีกครับผมเออผม
0: ว่าน้อง
4: กลับบ้านผมว่าตัวเงินตัวทองอ่ะผ่านว่ายข้ามคลองมากระโดดตามครับผมเนี่ยตะกรวดลูกเงินทองคาอย่างนี้ครับผม
2: เราไม่พอทำให้ดูด้วย
4: คุณไ
2: ทยเจนี่ไม่ไหวแล้ว
0: พอนึกภาพออกอยู่ค่ะ
2: นึกภาพออกและทำเสมอเลยนะเหมือนทั้งท่าทั้งหน้าเลยเนี่ย
0: ให้น้องสาธิตให้ดูได้ไหมคะ
4: แล้วผมก็ทัน
2: พี่เจนี่ก็ไม่กลัวนะครับเราอุตส่าห์ปั้นเรื่องขนาดนี้เป็นน่ากลัวล่ะหมานั่นไม่ใช่ไอ้เข
4: ้ถ้าเวลาโดนเขากัดนะต้องการปั้นนี้เขาจะกลัวทันทีครับเนี่ยคุณกับท่านี่ครับเห็นไหมครับพี่ไปทางมาลองทำดูก่อนครับ
0: โอ้หนูทำไม่เป็นหลังหนูไม่ค่อยดีเลย
4: จริงๆนะโดนน้ำอารมณ์เขาจะเปลี่ยนทันทีนะครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่อยกลับมาก็ได้ค่ะ
4: ผมฝากดูแลด้วยกันนะครับ
0: ได้ค่ะ
4: อันตรายนะครับระวังด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวค่อยมารับอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
4: ฝากดูนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ระวังมันกัดนะครับอย่ากัดเขานะลูกอย่ากัดเขานะลูกเฮ้ย
2: โหอะไรจะน่ากลัวขนาดนั
0: ้
2: น
0: ได้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะ
4: ผมจับน้ำอ่ะมันจะดูทันทีเลยครับจริงๆนะโดนน้ำอารมณ์เขาจะเปลี่ยนทันทีนะครับผม
2: เจอน้ำเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปบ้าอะไรโอ้น้องอาจจะเรียบร้อย
0: นี่เป็นลูกค้าใหม่เหรอคะแต่ว่า
5: ใช
0: ่อ๋อแล้วคือคำอธิบายกับอาการน้องตรงกันข้ามมากมีอีกไหมคะวันนี
2: ้ฮ
0: ะ
2: เป็นไงเหนื่อยแล้วสิ
5: อันนี้เร่งรัดพัฒนามาก
2: อันนี้คอร์สเร่งรัดแล้วนะปกติต้องพิธีพิถันกว่านี้นะครับที่นี่ก็มีมาตรฐานอยู่นะฮะรับรองว่าออกไปพร้อมฉุยเหมือนฉีดน้ำหอมมาเลยล่ะ
5: ใช่ไหมข้อต่อของขาหมาจ้ะหนูงอมันนี้มันจะเซฟกับขาเขาหน่อยนะก็ถ่ายประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ถ่ายกากบาทถ่ายนี้ก่อนนะแล้วก็กากบาทเป็นตัว X มันจะมี E นูนๆของมันอยู่อันใหญ่อ่ะอันเนี้ยหนูก็ถ่ายเป็นตัว X จึ๊กจึ๊ก
2: อยู่ครับจะทำได้ไหมนะ
0: นี่นะคะ
2: กิจการมาแล้วเจนี่แต่หนูจะอยากทำต่อไหมยืนทั้งวันเลยยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ย
5: อันนี้จับตามถนัดได้เลยแล้วลูกสบายอ่ะ
0: ไหน
5: เอาที่เราคิดว่าเราแบบสบายแล้วแบบมันมัน

0: ส่วนใหญ่จังหวะนวลนับก็จะเป็นจังหวะเล็บที่แหละเข้ามานะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวไหนที่ห่วงมากๆเขาก็จะแหวกกัด
1: เนี่ยขู่ซะด้วยเดี๋ยวก็งับซะจริงเลยแล้วลงไปกินในน้ำบ้าเดี๋ยวจะเอาลงน้ำอีกแล้วไม่พอนะครับอาบน้ำและเป่าลมและตัดเล็บและแล้วก็ต้องนวดด้วย
2: เราก็ตกใจไหมหน้าตาน่ารักมากเลยอะตาเริ่มเคลิ้มไม่ดิ้นแล้วสบาย
3: ดีใจจังนุชอาบน้ำให้เราด้วยแถมยังนวดหัวด้วยโอ้ยสบายจังเลย
1: โอ้ยหยิบจะพักเสียงหมาเลยเนี่ย
2: ปวดหลังโอ้ยมันนวดดีมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ
1: โอ้มีตีกระดิ่งด้วยนะครับ
2: คนลูกค้าสบายไหมคะ
4: มารับหมาครับผม
2: อ๋อใกล้เสร็จแล้วค่ะ
4: นี่ทำอะไรครับเนี่ย
2: สปาให้น้องค่ะนวดหัว
4: มันโอเคป่ะคะเนี่ยผมไม่เคยให้หมาทำมาก่อนเลยเนี่ยมันจะปลอดภัยใช่ไหมครับ
2: ปลอดภัยค่ะทำให้น้องนิ่งค่ะนิ่งสงบ
4: หมาผมจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องจะลองเครื่องนี้ดูครับ
2: เครื่องนี้อ่ะ
4: ใช
2: ่ขออนุญาตนะคะ
1: เห็นหมานวดอยากจะลองนวดดูบ้างมานวดหมาเดี๋ยวหมามีผลข้างเคียงเปล่าคนเลยขอลองบ้าง
2: พี่สะดวกขึ้นโต๊ะไหมคะ
4: ขึ้นได้เหรอครับโอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้ยสุดยอดมากเลยครับ
1: อะไรมันจะฟินขนาดนั้น
4: ดีครับดีอีกนิดนึงครับ
1: โอ้โหกล่อมตัวเองซะด้วย
2: ได้ค่ะเดี๋ยวช่วยนะคะ
4: ครับผมอีกนิดเดียวครับโอ้ยเธอมากเลยครับโอ้ยเธอมากเลยครับ
5: ร้องเพลงกล่อมเขาหน่อยซาวฮีลิ่ง
2: เหมือนล้านคำที่จะอธิบายเก็บมันไว้ในใจ
1: ดูอันนั้นก็เป่าไปตัดเล็บไปเจ้าของหมามาสปาหลับซะงั้นอ่ะหลับจริงซะด้วยเอา
2: พี่คะอันนี้คือเอาพี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลเอาละเจ้าของหมาหลับก่อน
1: หลับก่อนหมาซะอีก
5: พี่เขาหลับเหรอหลับเหรอเอาแล้วอูหมาเสียงดังหลับได้ยังสดเพื่อนจัดโอ้พี่คงใส่เพื่อนจัด
2: หมายังไม่ทันได้หลับเจ้าของหลับไปแล้ว
5: เจ้าของหลับไปแล้วโอ้โหพี่หลับซะพี่ระวังพี่นะโอ้ไปโอ้ไปพี่ไปเดี๋ยวพาพี่พาเขาไปดูแลเองไป
1: แน่โอ้ไปแล้วอย่าหัวโขกดิ
5: ไอ้ผมตู้ด้วยผมตู้ด้วย
1: พี่พวกแกเนี่ยแกกันเองตลอด
5: โอ้ย
2: หลับหนักกว่าเดิม
1: น้ำไปแล้วนะครับเป่าก็แล้วตัดเล็บก็แล้วเหลืออีกขั้นหนึ่งนะครับคือการตัดขนไปตัดขนเข้าแหว่งนะเป็นเรื่องเอานะ
2: มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ได้เลยค่ะสบายอีกตัวนึง
6: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้ให้ทำอะไรบ้างคะอาบน้ำอ
6: ันนี้เดี๋ยวอาบน้ำตัดขนนะคะอยากให้แบบก้นกลมๆหน่อยอะค่ะแล้วก็แบบเป็นรูปหัวใจแบบนี
2: ้โอ้ยน่ารัก
6: นะคะแบบนี้เลยขอเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ไหนลองทำสิคะ
2: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวบ๊ายบายแม่บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายแม่เขาทำไมล่ะไอ้นี่แอบบัดไปชอบแม่บ๊ายบายครับเอาละครับโอ้แล้วตัวไม่ได้เบาด้วยโอ้หลังจะหักไปเนี่ยนี่นะครับนับมานี่ก็4ชั่วโมงแล้วเจเน่ยังยืนอาบน้ำตัดขนอยู่เลยแถมยังต้องอุ้มหมาด้วยบอกเลยล่ะครับว่างานนี้ไม่ได้เบานะจัดให้เต็มข้อแล้วครับ
7: ใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จยังครับ
2: น่าจะเก็บงานอีกนิดนึงค่ะใกล้แล้วค่ะ
7: เป็นไรลูกตรงนี้มันแหว่ง
1: ๆจะแหว่งอะไรเขาทำครั้งแรกได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแกเนี่ยแกล้งน้อง
8: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
9: Thai Vibe World Class Drive

0: TGR Hearts team to Thailand. Sing partnered with TGR Hearts F1 team.
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลยแม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
5: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
5: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
6: ่ Thai Vibe World Class Drive

0: TGR Hearts team to Thailand. Sing partnered with TGR Hearts F1 team.
1: อยากผมยาวสวยทำไงดี
2: ใช้ซันซิลแคลเฟอรินลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10 เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
2: ครับเนี่ย
3: สนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงราย
2: รวมกันมันกว่าโซดาลิโอมาสรุปกันต่อกับน้องเจเน่ที่มาพร้อมความฝันอยากจะเปิดร้านกรูมมิ่งน้องสุนัขล่ะครับ
4: เรายังไม่ค่อยแม่นใช่ป่ะอันนี้มันจะเรียกว่ากรรไกรซอยกรรไกรซอยอ่ะจริงๆแล้วมันมีหน้าที่บอกกับกรรไกรครูขึ้นรูปปุ๊บอีเนี่ยเก็บให้เนียนถ้าเราพลาดอ่ะความพลาดมันน้อยกว่ามันจะไม่ได้แบบชึกเดียวเหมือนกรรไกรอันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันจะออกทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าเอากรรไกรวางตามนี้เลย
2: คราวนี้มาถึงการตัดขนแล้วครับถ้าพลาดแล้วเนี่ยพลาดเลยนะนอกจากจะโดนขนแล้วเนี่ยอาจจะโดนหางด้วย
5: ลงมา
4: ขนาดไหน
5: อ้ายยา
4: เรียนต่อไปเรียน
5: ใช่ค่ะ
6: เรารู้ได้ไงว่าเราจะตัดเล็กเกินไปหรือว่า
4: ดูระนาบข้างอีกข้างหนึ่งก็ได้เสมอกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเลยเอาไม่ต้องทิ้ง
6: ใช่ค่ะว่าเดี๋ยวน้องจะไม่มั่นใจ
2: น้องอ่ะมั่นใจป่ะไม่รู้แต่เจเน่อ่ะดูทรงแล้วจะไม่มั่นใจแหละครับโอ้นี่ตั้งใจนะพิธีพิถันนะทุกขั้นตอนจริงโอ้โหต้องตัดให้เนียนนะครับระดับอัลต้าสมูทแน
7: ่รายการนี้เป็นรายการตลกยังไงก็ช่วยตัดหูหมาให้พี่หน่อย
2: บ้าไง
7: ตัดหูหมาลูกค้าจะได้ตกใจไงเฮ้เรากันเล่นใช่ไหม
5: โอ้โหแต่ว่าขนตูดเขามีแค่นี้ก็จะทำได้ใช่ไหม
4: มันก็จะไม่สวยอะถ้าถามพี่นะถ้าถามด้วยความเป็นจริงมันเพราะว่าขนมันไม่ฟูเนี้ยตรงกลางมันจะอยู่ตรงประมาณนี้ใช่ไหมแ
2: ต่ว่าเอาละครับเราก็ต้องพยายามนะโอ้โหนี่ระดับมิลลิเมตรแล้วครับ
6: จะบอกนะ
4: ว่า
8: เอามาทำสปาตัดขนครับ
2: โอ้มาอีกตัวนะเนี่ย
6: ได้ค่ะเอาเป็นอาบน้ำได้ไหมคะหรือว่า
8: เอาทำสปาตัดขนนะครับ
6: อ๋อโอเคค่ะ
9: ตกใจใจยังไม่ทำ
8: เอาน่ารักน่ารักอะค่ะเอาแบบไหนก็ได้
6: เก็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
8: กลม
6: ๆโอเคค่ะ
8: ตามสไตล์เขาเลยครับ
6: ได้ค่ะมาเดี๋ยวดูแลให้ค่ะ
8: โอเคค่ะฝากด้วยนะครับ
2: ตัวเก่ายังไม่ทันหมดเลยร้านนี้ก็ดีจริงลูกค้าเยอะเกินโอ้นี่ครับวิธีถันทุกขั้นตอนเล็งแล้วเล็งอีกปั้นแล้วปั้นอีกบอกเลยแหละครับว่านี่ถ้าไม่รักจริงนี่ทำไม่ได้นะครับ
7: คุณผู้ชมครับน้องตั้งใจทำแบบนี้ทำให้ผมแบบผุดขึ้นมาได้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยเรามีแบบเทปหมาผมบอกเฮ้ยไม่มีเป็นหมานักสืบตอนคุณส้วมแต่ผมจำไม่ได้นะคุณส้วมผมจำนะผมถ่ายอยู่นะเป็นหมานักสืบคุณผู้ชมอังกฤษไปลื้อฟื้นมองกันเขาบอกว่าถ่ายไม่จบหมาแบบเคนายหลุด QC ไปติดสัตว์ซะก่อนซึ่งเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ
10: และนี่แหละครับคือเจ้าโคนันของเราเราจะให้เจ้าโคนันเนี่ยคอยตามสืบคอยดมกลิ่นว่าไอ้สแกมเมอร์กับผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไปอยู่ไหนกันแน่ถ้าไอ้เจ้าคนนั้นมันเจอล่ะมันจะเห่าให้เราเลยแหละวุ๊บวุ๊บวุ
2: ๊บได้หมาแล้ว
10: เฮ้ยเจ้าคนนั้น
2: สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ฝันมักจะไม่ค่อยตรงกัน
7: เอ้ยกูนี่แหละจะต้องเป็นหมาม
2: าหาตอนเนี้ยใครจะหาหมาทันก็ต้องเป็นหมาเองแหละครับ
10: โอ้โหเราจะปล่อยให้คนนั้นเนี่ยวิ่งตามหาเองนะจะไม่ถือเชือกแล้วนะคนนั้นโอเคไหมตามหาสแกมเมอร์นะถ้าพร้อมนะไปเริ่มเฮ้ยวิ่งเร็วจัง
2: เนี่ยแล้วปล่อยหมาปุ๊บหมาก็วิ่งหลุดสิไม่ใช่อันนี้พูดเดียวกัน
10: เฮ้ยคนนั้นตั้งสติคนนั้นตั้งสติคนนั้นสแกมเมอร์เดสสีขาวหาผู้หญิงเดสสีขาวผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเห็นยังใกล้ๆๆๆคนนะครับผมพัน
11: ผ
10: ู
11: ้ชายช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
10: เลยจัดการเลยอีนี่แหละอีนี่แหละอีนี่แหละอีนี่แหละใช่แล้ว
2: เอาละครับในสุด
10: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: หมาก็เจอแล้ว
10: อย่านะอย่านะอย่านะอย่านะอย่านะอย่านะ
2: ยิงข้างเหมือนยิงยุ
10: ไม่เข้าเลย
12: มานี่อย่าเปิดถังนะอย่าเปิดถังอย่าเอาขยะมากินนะอย่าเอาขยะมากินแต่ไม่ใช่อย่าขยะมากิน
2: เออย้ำแบบนี้มันก็เหมือนบอกให้บุ้ยทำแล้วครับ
10: ว้าคนนั้นคนนั้นคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นคนนั้น
2: ยาที่หางขาด
10: คนนั้นโอ้ยกูตามเองแล้วนะยิงอีกแล้วกูไม่มาสืบแล้ว
2: บอกเลยว่าอาชีพจุงสุนัขนี่อย่าได้ฝันเชียวส้วม
10: พอใจได
12: ้กดบ้ากับผีทะเลตัวเขาเองอ่ะมีเอาไม่แชร์ต่อนะ
13: ปิดให้เรียบร้อยโอเ
8: คใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จยังครับ
5: น่าจะเก็บงานอีกนิดนึงค่ะใกล้แล้วค่ะ
8: เป็นไรลูกอันนี้เมื่อกี้ได้อาบน้ำไหมครับ
5: ไม่ได้อาบค่ะก็คือตัดขน
8: อ๋อตัดขนอย่างเดียว
5: ใช่ค่ะ
8: ตรงนี้มันแหว่ง
2: ๆจะแหว่งอะไรที่เขาก็ตั้งใจทำทุกขั้นตอนเขาทำครั้งแรกได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแกเนี่ยแกล้งน้อง
7: แต่โทษนะครับ

0: ใช่เหรอหรืออะไร
1: มันเหมือน
0: มันเหมือน
1: มันแหว่งแหว่งตรง
2: แหว่งเอา
3: ตรงไหนนะคะ
1: ตรงนั้นเหรอครับ
3: ตรงนี
2: ้จะเรียกไม่ตรงปกเลยไม่ตรงตามเอา
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่าพี่เพื่อนเธอเขาทำดีมาตรฐานเขาสูงไปแต่ว่าผิดที่เจเน่นี่แหละเจเน่ทำไม่ดีเอง
4: นี่แกจะแกล้งให้ได้ใช่ไหมเนี่ยแค่ให้น้องเขายืนไปชั่วโมงอ่ะก็แกล้งเขาแล้วเปล่าวะ
3: ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวขอเก็บงานอีกนิดนึงนะคะ
0: ไม่ได้แบบพี่ว่าทำอย่างนี้แบบเขาเสียชื่อเสียงเนี่ยพี่เพื่อนเธอก็ทำมาดีมาตลอดเลยโบลูดูหมาปกติเขาทำที่นี่หมาจะดีมีความสุขนะ
1: เหมือนน้องกังวล
0: ไม่ได้
1: เป็นไรลูก
0: เลือกทีมแต่โป๊ตายแล้วไม่ได้เลยเจเน่เพราะว่าตอนนี้มันเลยเวลาไม่ได้พี่ว่าพอแล้วล่ะ
3: หนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
0: ร้องกันเล่นกันเครียดป่ะ
3: เครียด
0: นี่เครียดไหม
3: เครียด
0: ขอสักหนึ่งบทเพลง
3: ไม่อยากจะฟังจะพูดทำไม
0: ไปเดี๋ยวสนุกจบวันนี้สุดยอดมากโอ้โหตั้งใจสุด
5: ๆและนี่นะครับก็คือความตั้งใจนะครับความฝันของเจเน่นะครับกับความรักสัตว์นะครับรักหมาอยากดูแลหมาก็เลยมาหลังขดหลังแข็งยืนให้เป็นเส้นเลือดขอดได้ล่ะครับงานนี้ไม่ได้ง่ายนะครับนอกจากใช้ความพิถีพิถันแล้วเนี่ยถ้าไม่รักน้องหมาจริงๆนี่ทําไม่ได้ล่ะครับแต่ก็ทําเต็มที่และก็ผ่านไปได้ด้วยดีถ้าจะเปิดร้านรับรองเลยว่าลูกค้าแน่นอย่างแน่นอนล่ะครับเจเน่สุดยอดไปเลยครับ
0: เจเน่ครับเป็นไงครับ
3: ปวดหลังค่ะ
0: ต่อไปนี้จริงป่ะเมื่อกี้แอบกระซิบกับผู้จัดการบอกว่าวันหลังรายการดาราเราก็เล่นโทรมาไม่ต้องรับสายแล้วนะทำไมอะครับ
3: ปวดหลังค่ะ
0: ปวดหลังอุ้ยมันเมื่อยมันเหนื่อยอุ้ยก็บอกจริงบอกว่าจริงจังจริงจังแล้วทำเป็นเรื่องเป็นราว
3: โอ้เพราะแบบมันแบบกูมิ่งจริงๆก็แอบโฟกัสอยู่เหมือนกันอย่างน้องปอมตัวสุดท้ายนี่แบบ
0: ตั้งใจเลย
3: เหมือนลืมเวลาไปเลยอะคือนั่งยืนเล็มอยู่อย่างนั้นใช่อันนี้คือเราทำแค่ครึ่งวันมึงรู้สึกไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วเนาะ
3: ง่วงนอน
0: ถ
3: ู
0: กแกล้งไหมถูกแกล้ง
3: กะนิดหนึ่งนี
1: ่รายการดารา
3: หนูว่าไอ้ที่แบบกูมิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
3: โดนแกล้งสุด
0: ๆนี่ถือว่าแกล้งแล้วพี่มีความสุขแล้วรายการดาราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใครจะไปแกล้งเจเน่ลงใช่ไหมพี่พยายามห้ามบอกว่าไม่ได้แล้ว
3: โอ้ยแต่ว่าตอนลูกค้ามาแล้วแบบมาวินใส่หนูก็เก่งอ่ะทำตัวไม่ถูก
0: เชื่อพี่ก็สงสารพี่น้ำตาไหลเลยเจเน่เป็นอย่างนี้แบบเครียดเลยเพราะฉะนั้นทัวร์ไม่อย่าลงนะลงพุ่มกลับชิด้วงคนที่ชั่วที่สุดคือคนนั้นถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดจะมาลงพี่รู้สึกว่าพี่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกทำเพื่อลูกพี่ต้องแกล้งหนูเพื่อพี่แบบเพื่อให้ลูกพี่อยู่ได้
3: เพื่อจะได้ดำเนินรายการนี้ไปต่อ
0: จะเป็นชื่อเพิงหล่อเลี้ยงเป็นทุนการศึกษาไม่โกรธนะบอกว่าอย่าไปโกรธล้อเล่นรายการเขาล้อเล่นบอกเขาด้วย
3: โกรธ
0: เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวรถทัวร์มาผู้ชมครับต้องถามวันนี้จะได้สนุกไหม
3: สนุกดีค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆที่แบบปกติรายการอื่นเราไม่ได้ทำขอครั้งเดียวพอ
0: ครั้งเดียวพอได้ทีมงานโทรไปอย่ารับสายนะไม่เอานะขอบคุณมากๆนะครับและที่สำคัญวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน People and Tail นะครับซึ่งเป็นเรียกว่ายูโทเปียของคนรักสุนัขนะครับมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคือบางครั้งเราผมเข้าใจเวลาคนพี่มีน้องหมาเนาะเราจะทุ่มเทเวลาอยู่น้องหมาเราก็อยากจะโฟกัสกับน้องหมาจนบางครั้งเราลืมความสุขของตัวเราเองที่เนี่ยเขาเข้าใจมีห้อง VIP มีเครื่องดื่มต่างๆเรามาสังสรรค์ได้เราก็ยังอยู่ในบริเวณที่ดูน้องหมาลูกของเรายังอยู่ในสายตาและที่สำคัญครับเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมเรนบูดเพชรลันครับคุณผู้ชมครับในวันที่17ตุลาคมนี้อันนี้บอกเฉยๆนะเพราะว่าที่เนี่ยเรนบูดเพชรลันอยู่ตรงลำลูกกาคลอง11ครับซึ่งเป็นแบบสวนสาธารณะเป็นรูปหัวใจอ๋อ
3: จริงเหรอ
0: ทะเลสาบเล็กนี่พับหมาไปได
3: ้เอ้ยน่าสนใจเหมือนกัน
0: นะแต่ไส้กล่องหนูอาจจะไม่ทานพวกขาเล็กอ้าวเดี๋ยวไม่ได้บูลลี่หมาอีกแล้วไม่ได้บูลลี่หมาบุ้ย
3: โอ้ยถึงขาสั้นแต่ว่าเขาวิ่งเร็วมากคือหนูวิ่งไม่ทันเขาอะ
0: แล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของคุณที่เชียร์นะครับแล้วก็รถทัวร์ก็อย่ามาลงนะครับเพราะว่าเราอยากให้มีรอยยิ้มจริงสังเกตน้องก็มีความสุขแต่อาจจะมีความทุกข์ข้างในผมก็ไม่แน่ใจแต่วันนี้ทุกคนมีความสุขวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: สัปดาห์หน้าได้เวลานางเอกคนนี้ล่ะครับกับความฝันสู่สายการบินล้อกันเล่นแอร์ไลน์ยีน่าซารัสสายการบินอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยเหตุการณ์ยิ่งกว่าซิมูเลเตอร์อีกบอกเลยติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
0: ไม่ได้เลย ไม่ต้องขอโทษทำถ้ารู้ว่าทำแล้วจะต้องขอโทษไม่ต้องทำ ไปกัดผมไม่เหมือนหมาเลยนะพูด
3: ตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว่า

0: นูโดนหลอกแน่ๆเลยว่ะ
1: เจเน่ที่รับจ้างตอนนี้นะครับสุนัขใครที่อึไม่ออกเจเน่รับร้องเพลงกล่อมเพลงจะมาร
0: ับแค่วันนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่รับแล้ว
1: ไม่ไปอยู่ที่ยังไม่เสร็จที
2: ่ดาราล้อกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่ง
1: สาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
0: เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ทาง GMM 25นั่นเองกับผมโอเอเข็มเพชรแท่งเพชรครับ
1: ค่ะและนุ่นสุภพรโอภาสอีกเช่นเคยนะคะ
0: และแน่นอนนะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทิพยประกันภัย
1: ค่ะแอร์เอเชีย
0: และก็แน่นอนนะครับกับเพลงที่ไม่ได้ฟังนานมากมีความสุข
2: เมื่อ40ปีนี่เอง
0: นี่เองเหรอขอบคุณครับอารังสีเสรีชัยนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเพลงอมตะที่เปิดมาทีไรใครที่เป็นคอลูกทุ่งพันธุ์แท้นี่จะต้องแบบร้องตามอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเพลงที่มันน่าสงสารอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ฟังมาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเลย
2: แต่เปรียบเทียบกันดูนะเพราะว่าตอไม้ที่ตายแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตอไม้นะมันเป็นเรื่องของความรัก
1: มันตายไปแล้ว
2: เปรียบเทียบเพราะว่า3คนเนี่ยหนุ่มสาวด้วยกันในความรักซึ่งมันแยกจากกันไปแล้วตอนแรกก็รักกันดีใช่ไหมฮะพอเลิกลากันไปนี่ก็เปรียบเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วยากที่จะฟื้นคืนขึ้นมาได้
0: ที่จะฟื้นขึ้นได้
2: เนี่ยถือว่าครูเพลง
0: มาตอมเอาหน่อมาทาบมันใหม่มันเห็นภาพหมดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดจริง
2: ครูการกรุณวงศ์นี่โอ้โหแต่งแต่ละเพลงนี่อย่างน้ำกรดแช่เย็น

0: ำเข้าไปอีก
1: จริงๆนะแค่เขาไปเราก็ตายแล้ว
2: ตายแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ต้องมาเอาให้ขนาดน
2: ั้นแรกแย้มเธอหยดย้อย
1: กว่านี้คือเสน่ห์เลยนะ
2: ครับ
1: นะครับว่ามันจะเห็นภาพอ่ะ
3: ก็ผมบอกเลยว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนจดหมายเหตุหรือการเล่าเรื่องให้เห็นภาพแต่ละเพลงสมัยก่อนนะโอ้โห
1: แต่มันก็จะขึ้นอยู่กับปลายปากกาของแต่ละคนด้วยว่าใครถนัดแบบไหนเอาครั้งแรกที่ได้เห็นเพลงนี้ที่ไกด์เนาะสมัยก่อนก็ต้องเรียกว่าไกด์เนาะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้เลยอ่ะ
2: เพลงนี้ครูการเขาให้วินัยพันธุรักษ์
1: เอ้าเหรอเดี๋ยวนะ
2: อยู่สังกัดเดียวกัน
1: เดี๋ยวถ้าให้เขาร้องเหรอ
2: เขาก็จะร้องแบบลูก
1: เขาจะร้องลูกลุง
2: ครับแต่ผมเห็นว่าโอ้เนื้อหาสาระเพลงนี
3: ้น่าจะเป็นลูกทุ่ง
2: มันจะ
1: ขยี้ได้มันกว่านะ
2: ผมใช้คำว่าขยี้ได้ดีเพราะว่าโอ้เราตอนนั้นถ้าเพลงอกหักนี่ผมชอบไงแต่ตัวเองไม่ได้อกหักนะฮะไม่ได้อกหัก
1: แต่เราชอบ
2: แต่เราชอบ
1: แต่ว่า
3: วันนี้อนุไม่ได้มาคนเดียว
1: ใช่ไหม
3: อนุมไม่ได้มาคนเดียวด้วย
2: ไม่ได้มาคนเดียว
1: มาเพราะควงสาวด้วย
3: เนี่ย
1: อันนี้เขาไม่ได้เจอนานมาก
2: ไม่ได้เจอกันเลย
1: ผมก็ไม่ได้เจอพี่เอมาโอ้มี20กว่าปีอะเดี๋ยวมาพบกับเธอเลยดีกว่ากับพี่เอกุสุมามณีการครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
1: โอ้โ
2: หสวัสดีครับ
1: ต้องบอกว่าย้อนอดีตมากเลยแต่ละคนแบบไม่ได้เจอนานมากพี่เอนี่ประมาณ20กว่าปีได้อ้าวเดี๋ยวระหว่างที่ห่างหายไป
4: อย่าไปเจาะเวลายาว
1: เราจะได้ย้อนไงว่าเอ๊ะที่ห่างหายไปไปทำอะไรยังไงบ้างครับ
4: ทำหลายอย่างจนลืมแล้ว
1: จริงเหรอยังไงอย่างเช่นที่ห่างหายไปทำอะไรบ้าง
4: ห่างหายไปก็ยังมีร้องเพลงอยู่นะแล้วก็ยังไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องรุ่นหลัง
1: ๆอ๋อนี่เริ่มเป็นกรรมการ
4: ค่ะแล้วก็งานหลักก็คืองานกฎหมาย
1: กฎหมายยังไงพี่
4: ก็เรียนทางด้านกฎหมายมา
3: พี่เป็นทนายเหรอคะ
1: เป็นทนายอันนี้เปิดสำนักกฎหมายเลยใช่ไหมฮะ
4: ไม่จ้ะเป็นของมูลนิธิหนึ่ง
1: ก็เป็นของมูลนิธิ
4: เป็นของมูลนิธิหนึ่ง
1: ก็คือไปทำอย่างนั้นเลยคือจริงๆเราก็คือศึกษามาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะก็เลยยึดอาชีพนี้เลยด้วยแล้วมีอะไรอีก
4: เมื่อก่อนไม่คิดจะยึดนะแต่พอวงการเพลงมันเริ่มเงียบไงเราเริ่มเห็นคุณค่า
1: เราก็เลยไปทางนู้นเลยว่างั้น
4: ใช
1: ่ก็คือไปทำอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ
4: จริงๆมันก็ทำหลายอย่างค้าขายด้วยพวกเสื้อผ้าอาหาร
1: เป็นร้านกินไม่โอ้นี่ทำหลายอย่างจริงนะที่หน้าที่ผมจำไม่ได้
4: แล้วก็ไม่ได้เป็นร้านไม่มีหน้าร้านออนไลน์
1: อ๋อเป็นออนไลน์แล้วทีนี้ทั้งสองคนมาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยจนได้มาร่วมงานกัน
2: ก็หลังจากที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปในเรื่องราวของการร้องเพลงในฐานะที่ว่าเรายังอยู่ในวงการยังร้องเพลงกันอยู
1: ่
2: นู่นนิดนี่หน่อยแต่ว่าเราก็ต้องสร้างเพลงให้เป็นลิขสิทธิ์ของทีมเราของบริษัทนะฮะก็เลยสรรหาว่าจะร้องเพลงอะไรแบบไหนอะไรยังไงเราก็เอ๊ะคนนี้แล้วก็เพลงเกี่ยวกับเมืองเหนือดูแล้วก็คงไม่มีใครจะสิรินธารนิยากรที่เคยร้องคู่กันอยู่ก็ไม่ได
1: ้
2: ก็เลยเอางี้ใหม่ตามหาคุสุมามินิการเนี่ยไหมเพราะว่าเขา
4: ใช้ไม่ได้แล้วสิ
2: ไม่ เนื้อเพลงคำว่าหนุ่มเงาสาวสปันอำเภอเงา
4: อ
2: ำเภอเงาจังหวัดลำปางนะฮะที่อาจารย์เลิศประสิทธิ์เขาแต่งไว้แล้วก็สาวสปันเนี่ยอยู่ที่นั่นก็จะมองเห็นภาพเลยบรรยากาศบรรยายอะไรต่างๆนานาก็เลย
1: สาวเหนือต้องมา
2: สาวเหนือต้องมา
3: สาวเหนือก็มา
4: แล้วเจ้าท่านต้องกุสุมาต้องอันเนี่ยเจ้าน
2: ี่คือที่มาแล้วก็ที่กุสุมาแล้วก็กุสุไปนะ
1: ไปตามนัด
2: ไปตามนัด
4: เดียวเขาก็ให้ไปแล้ว
1: ยังงงไหมแบบเอ๊ะอยู่ๆมีใครมาติดต่ออะไรฉันอะไรประมาณนี
4: ้ไม่งงค่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มันก็มีคนติดต่ออยู่แล้วให้ทำเพลงโน้นเพลงนี้แบบเฉพาะกิจ
1: อ๋อมีอยู่แล้วเรื่อยๆ
4: เฉพาะกิจก็มี
3: แล้วพอเขาส่งเพลงนี้ให้ฟังละครั้งแรกเขาชอบหรือเปล่าคะ
4: ใช่เลย
3: ใช่เลยมันมาเพื่อฉันเลย
4: มันง่ายมากแล้วมันใช่เลย
2: มันเนื้อหาสาระเพลงก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆหนุ่มเงาก็หนุ่มเงาอยากจะจีบสาวน่านอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวโอ้โหเมืองน่านก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจังหวัดหนึ่ง
4: เราเป็นคนเหนือเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละจังหวัดมีอำเภออะไรมีหมู่บ้านอะไรที่น่าเที่ยวแต่อาจารย์เลิศนี่โหสุดยอดเลย
1: เขาเอามาเรียงร้อย
2: เขาเที่ยวมาเยอะเขาเที่ยวมาเยอะ
4: ใช่ไหมอ่ะเ
1: ราแสดงว่าต้องถามได้เนี่ยแล้วแต่ละจังหวัดอะไรยังไง
2: ครับ
1: แล้วหลังจากที่ตอบตกลงก็คืออัดกันอัดเสียงกันได้เลยเรียบร้อย
4: ก็โอ้ พลงก็โอเคใช่แล้วคนที่ร้องคู่โอ้ใช่เลย
1: นี่รู้สึกมันลงตัวหมดเล

0: เอ่ยว่าอย่
1: าง
0: นั้น
1: ลงตัวมากๆ
2: แต่มันจะจุกันหน่อยเพราะว่าผมคนราชบุรีไม่ใช่หนุ่มเงาขอเป็นตัวแทน
0: งั้นแสดงว่าต้องมีเอต้องสอนสำเนียงด้วยไหม
1: แต่เวลาคุยกับพี่หนุ่มอ่ะก็จะอู้กับเมืองตลอดนะพี่เขาอู้กับเมืองเก่ง
0: จริงเหร
2: อเพราะว่าบ้านผมราชบุรีเนี่ยเขาเรียกลาวยวนไทยยวนเน
1: ี่
2: ยนะ
1: ใช่อู้กับเมือง
2: ภาษาเนี่ยมันจะ
3: เริ่มเหนือแล้วเหรอคะ
2: เพี้ยนกับภาคเหนือเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นตอนที่ทำวงดนตรีเนี่ยหางเครื่องผมมีเป็นร้อยคนผมก็ได้ภาษาเหนือโดยตรงจากสาวน่านสาวแพร
0: ่อ๋อจากน้องๆเขานั่นแหละเวลาเขาอู้กันเน
2: า
0: ะ
2: เวลาเขาอู้กันก็เลยดัดสำเนียงจากไทยยวนราชบุรีเนาะก
3: ็เ
2: ลย
3: เป็นอู้กับเมือง
2: อู้กับเมืองไปเลย
0: งั้นก็สบายๆก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทิป PA Triple Plus นั่นเองนะครับคุ้มครบอุ่นใจจัดให้ถึง3เท่ากับประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคคลทั่วไปครับจากทิพยประกันภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับคุ้มครองสูงสุดถึง3เท่าเลยนะครับรวมแล้วเนี่ย3,600,000 บาทกับเบี้ยประกันเนี่ยสบายๆครับเริ่มต้นแค่ปีละ550 บาทเท่านั้นเองซึ่งหารต่อวันเนี่ยตกวันละไม่ถึง2 บาท
3: สมัครได้เลยนะคะตั้งแต่อายุ15ปีจนถึง70ปีเลยค่ะครบทุกเรื่องที่กังวลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยค่าเลี้ยงดูหรือถ้าหนักไปกว่านั้นนะคะก็คือค่าปลงศพค่ะที่สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ถึง70ปีเลยค่ะ
0: ใครที่สนใจนะครับ1736กด3ครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านฝากผลงานแล้วก็ฝากธุรกิจต่างๆถ้ามีฝากกันได้เลยเต็มที่เลยครับ
2: ให้น้องเอก่อน
1: ก็ติดตามทางตะตอแล้วก็หรือบ้านแดงบ้านเขียวบ้านฟ้าเจอกุสุมาทุกช่องเลยจะไปร้องสดๆให้ฟังหนุ่มเงาสาวสปันแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงกุสุมาที่ทำเอาไว้เยอะเลยอยากจะฟังสดๆก็ไปฟังกันที่ตะตอตอเลยนะจ๊ะ
0: ไลฟ์ตลอดเลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ตลอดแต่บางวันเหมือนกัน
0: ก็ติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเอง
2: ส่วนผมนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับของสื่อโซเชียลในขณะนี้กดไปที่รังสีศรีริชัยหรืออยากจะไปพบปะส่วนตัวไม่ไกลอยู่ใกล้ก็ไปถ้าหากว่าอยู่ไกลผ่านไปผ่านมามาเวทยินดีก็ได้ที่ครัวรังสีนะครับแซ่บนัวครัวรังสีอยู่ที่ศาลายาพุทธมณฑลตรงข้ามตลาดกิเลนนครปฐมเราก็เปิดบริการท่านตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
0: โอ้ยาวเลย
2: เที่ยงวันเปิดกลางวันก็อาหารไทยอีสาน
0: แล้วกลางคืนนะฮะ
2: กลางคืนก็ตามอัธยาศัยก็ในฐานะที่รังสีศรีวิชัยเป็นนักร้อง
3: ก็ร้องเพลงให้ฟังด้วย
0: นี่ไงกำลังจะถามว่าเอ้ยมีดนตรีอะไรไหมมีด้วย
2: มีด้วยแต่ว่ามีหมายความว่าท่านอยากจะสนุกสนานร่วมแจมบนเวทีก็ตามอัธยาศัยแต่ถ้าหากว่าท่านเบื่อที่จะร้องแล้วอยากจะฟังรังสีศรีวิชัยก็ร้องให้ได้ตลอด
0: ได้เลย
2: พบกันที่ครัวที่2รองจากบ้านนะครับแซ่บนัวครัวรังสีตรงข้ามตลาดกิเลนสาลายานะครับ
0: เสิร์ชชื่อเอาก็ได้แซ่บนัวครัวรังสีแล้วก็ตาม GPS ไปได้ง่ายเลยนะครับนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าอยู่แถวสาลายา
2: อีกนิดนึงยังรับร้องเพลงอยู่นะครับถ้าหากว่าชมรายการแล้วเจ้าภาพทุกหน่วยงานองค์กรใดนะครับอยากจะได้นักร้องชื่อรังสีศรีวิชัยอันนี้ต้องเน้นว่าเอาไปฟังเพลงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมเพลงพวกนะฮะแต่ถ้าเอาไปโชว์อย่างอื่นดูแล้วไม่น่าจะมีโชว์แล้วนะครับ
0: นี่แหละคือโชว์ของเราแหละโชว์วัฒนธรรมของเรา
2: โชว์วัฒนธรรมเพลงพวก
1: เอาไปเป็นวัตถุใช่ไหม
2: เนี่ยก็ถือว่าร่วมอนุรักษ์อ
1: ย
2: ่
1: างน
2: ั้
1: นคุณสุมาก็ยังรับอยู่นะคะ
0: ไม่ใช่อะไรรับคู่ครับ
3: รับคู่ก็ได้ค่ะ
1: แท็กคู่ก็ได้ค่ะ
2: ถ้าแพงไปรับเดียวๆไปก็ได
0: ้
2: นะ
0: แม่ตัดกันตรงนี้เลยทีเดียว
2: ไม่ใช่ไม่ไงเดี๋ยวเขาไม่จ้างเราไม่ได้ว่ากันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรังสีศรีใจกุสุมามณีการ
0: และแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้หนึ่งเพลงเพราะที่ทั้งสองท่านร้องคู่กันไว้มารออยู่แล้วเรียบร้อยกับหนุ่มเงาสาวสปันจากรังสีเสรีชัยและกุสุมามณีการนั่นเองนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากกว่า45ปี
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแบ่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
10: แบงค์มาสครับ
11: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
10: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
0: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
13: ทีเล็กมึงพาใครมาก
14: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
12: เงา
13: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าไงกับหมา
15: จะคุย
16: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
0: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
0: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
19: เก
15: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับกับแกะกระลองเพลงใหม่นั่นเองวันนี้แหมศิลปินของเรามา
19: พ
15: ร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง3ท่านนะครับแนะนำกันก่อนเลยดีกว่านะครับอุ้ยให้แนะนำตัวเองดีกว่
19: า
15: ใช่เริ่มจากทางนู้นก่อนพี่ใหญ่สุด
20: โอ้พี่ใหญ่สุดเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใหม่สมรักสุดยอดแฟนแท้ยอดรักสลักใจครับ
21: สวัสดีค่ะนาตาลีศรีเพชรค่ะ
22: สวัสดีครับผมเพชรกวันภัยครับ
15: นะครับวันนี้ทั้ง3ท่านเอ๊ะวันนี้มีอะไรกันกับ2ท่านแรกช่วงก่อนหรือเปล่าเนี่ย
20: ทำไมฮะ
15: เห็นพอเห็นเขาก็พูดถึงใหม่ด้วยเหมือนกัน
19: มาจากค่ายเดียวกัน
15: เออค่ายเดียวกันเหรอสรุป
20: ค่ายเดียวกัน
19: ค่ายเดียวกัน
15: อ๋อนี่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกเขาพี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาชวนคนนั้นชวนคนนี้มาโอ้ยังไงยังไงสิ
20: ก็คือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับระหว่างผมเองใหม่สมรักกับพี่นุชนาตาลีศรีเพชรนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงที่แต่งใหม่น้องเล่นไลน์ Island Fate
15: เดี๋ยวแล้ว2คนไปเจอกันได้ยังไง
20: ก็คือไปเจอที่ลำวงของบ้านไทยคอมโบนะครับซึ่งก็ผมก็เองได้มีโอกาสร้องด้วยในวงบ้านไทยคอมโบนะฮะก็ได้เจอพี่นุชก็เลยเอ๊ะชักชวนว่าพี่นุชพอดีมี
15: ช่วงหนึ่งที่เป็นลำวง
20: ใช่ครับ
15: ใช
20: ่ไหมที่มาโปรโมทบ้านพงคลิปโซ่มีคนคุ้นอยู
15: ่ใช่ใช่ครับนี่ก็ร้องอยู่ด้วยแล้วทำไมครั้งนั้นไม่มาน
21: ุชร้องที่รำวงบ้านไทยคอมโบ
20: แต่ของผมเป็นบ้านทุ่งคลิป
15: ทุ่
21: งในเครือข่ายเดียวกัน
15: แต่ว่าสองบ้านรวมกัน
20: เครือข่ายเดียวกัน
15: บ้านติดกัน
20: บ้านติดกันนะฮะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เลิศพิสิทธิ์สุวรรณมงคลซึ่งท่านก็แต่งเพลงแปะสำเพ็งให้ผมและท่านก็เป็นเจ้าของค่ายลูกทุ่งทองคำบันไทยก็เลยปรึกษาท่านว่าอ่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษกันดีไหมเป็นเพลงคู่พิเศษกันซึ่งเพลงคู่ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีออกมา
19: ค่ะ
20: อะไรนะครับก็เลยชักชวนพี่นุชมา
19: ค่ะ
20: เลยบอกโอเคเอาเลยลุยเลย
15: เปิดรั้วออกจากบ้านเลยมันอยู่บ้านนี้เลย
19: แปลว่าโปรเจกต์นี้ก็มีคู่2คู่มีเพลงคู่2คู่
20: ใช่ครับ
15: พอเขาเชิญเราก็มาเลย
21: ก็มาร่วมงานกับน้องค่ะเพราะว่ายังไม่
15: เขายังไม่ได้บอกมันส่งคอนเซปต์อะไรเลยหรอ
21: ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแนวคู่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กประมาณนี
15: ้
21: ค่ะก็เลยเราไม่เคยร้องใช่ไหมคะของเราจะเป็นประมาณเพลงเดียวนะคะแล้วก็เป็นรำวงนะคะทั่วไปแล้วพอน้องชวนก็เลยแบบว่าลองดูอย่างนี้ค่ะ
15: อ่ะทีนี้พอมารวมกันมีกลุ่มอะไรเพิ่มอีกไหมตอนนั้นรวมกันเป็นคณะรำวง
20: บันทุกคลิปโซ
15: ่อันนี้แหละ
20: อันนี้ก็คือเป็นลูกทุ่งทองคำพันธ์ไทยชื่อค่าย
15: ชื่อค่ายเลย
20: ใช่ครับแล้วก็เราก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นรวมคอนเสิร์ตกับพี่หนุ่มรังสีสิริชัยแล้วก็ศิลปินหลายท่านนะครับเป็นคอนเสิร์ตแบบคล้ายๆเหมือนกึ่งย้อนยุคไปด้วยสมัยหน้าเวทีกับพี่หนุ่มยังไงอันนี้ก็อาจจะได้เห็นกันนะครับแล้วก
15: ็ยังไง
20: ก็คือคำว่ายังไงนี่คือใครที่เคยดูรีวิวหน้าเวทีพี่หนุ่มรังสีอย่างเพลงตอไม้ที่ตายแล้วกากีเหมือนดอกไม้อาจจะได้เห็นถ้าท่าน
15: เอาแบบนั้นมาเลย
19: ถ้าท่านจ
20: ้
19: าง
20: ใช่ถ้าท่านจ้างพี่หนุ่มรังสี
15: นี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวให้พูดถึงเพลงของตัวเองหน่อยนึง
22: ชื่อเพลงรักสาวแดนเซอร์นะครับอาจารย์แสงเพชรพรสวรรค์เป็นคนแต่งนะครับอาจารย์สมชายเทียนชัยเป็นคนทำดนตรีนะครับเพชรก็หยอดกระปุกแล้วทำเอง
15: จริงป่ะเนี่ย
22: ใช่ครับหยอดกระปุก
15: เอาจริงๆเนี่ย

0: คุยมาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร
1: ่คือ ด้วยความเมตตากรุณาของอาจารย์ทั้งสองท่านครับอาจารย์แสงเพชรพรสวรรค์แล้วก็อาจารย์สมชายเทียนชัยนะครับก็อาจารย์แสงเพชรคนทำดนตรีขึ้นมาที่มาของเพลงนี้ก็คือว่าผมไปทำงานกับพี่ใหม่กับพี่นาตาลีเนี่ยครับผม
0: uh-huh.
1: เป็นตากล้องด้วย
2: ก
1: ็อุ้ยทำไมเห็นแดนเซอร์เขาสวยจังเลยบนเวทีทำไมสวยจังเลยอุ้ยน่ารักทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาจากชีวิตจริงของเรา
1: ประมาณนั้นครับก็เอ้ยรักสาวแดนเซอร์ดีไหมก็เลยเอาคำนี
0: ้
1: ให้คอนเซปต์ไปครับก็ได้เพลงนี้มาครับ
3: เนี่ยต้องบอกด้วยว่า MV เพลงเนี้ยถ่ายทำแรมปี
1: 1ปี
2: อุ้ยทำไมครับ
3: ใช้คำนี้
0: ทำไมอ่ะ
1: ต้องขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ทุกคนเลยครับที่แบบว่าเราไม่มีงบประมาณ
0: ก็
1: เล
0: ยแบบแดนเซอร
1: ์ขอครับพี่ขอถ่ายนะ
0: พี่ขอผ่อนไ
1: หมพี่ขอถ่ายนะแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็เอามาทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับกับหลายทีมมาก
2: ไม่ถึงว่าเขาก็เต้นของเขาอยู่แล้ว
1: โอ้นี่เราไปงานกับบ้านไทยอยู่แล้วครับไปงานกับบ้านไทยอยู่แล้วแล้วผมเป็นตากล้องประจำทีมบ้านไทยก
2: ็ขอเก็บผ้าเข้ามาแล้วมายำ
1: ก็ไม่เดี๋ยวเรียกว่ายำเนื้อแกงดีไหมครับ
0: น่าจะยำนั่นแหละ
1: เอายำยำก็ยำก็ยำ
2: อยากฟังเพลงแล้วว่า
0: คนนี้เขาเวียนหัวเขาบอก
2: อยากฟังเพลงแล้ว
1: มีคนบ่นอยากฟังเพลง
0: อยากฟังแล้วเอาแต่ก่อนจะไปฟังเนี่ยเรามีของมอบให้กับทุกท่านก่อนนะครับกับน้ำขิงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองนะครับต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยนะที่วันนี้เรามาให้ทั้ง2สูตรเลย
2: เป็นสูตรที่ออริจินอลและสูตรไม่มีน้ำตาลนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนดูแลสุขภาพเนา
2: ะ
0: บางทีก็แค่อยากกินขิงแล้วบำรุงร่างกายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วขิงเนี่ยโอ้มีสรรพคุณดีมากเลยนะบอกเลยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยแล้วก็เรื่องของปรับสมดุลในลำไส้
2: แต่ยิ่งคนเป็นนักร้องอะเนาะต้องใช้เสียง
0: ดูแลคออะไรเงี้ยนะก็สามารถ
2: ง่ายด้วย
0: ดูแลได้แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าใครที่กำลังแบบควบคุมเรื่องน้ำตาลมีสูตรไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับหาซื้อได้วันนี้นะครับที่ 7-Eleven CJ Express รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้ให้กับทั้ง3ท่าน
2: แต่ก่อนอื่นให้ทั้ง3ท่านฝากผลงานก่อนค่ะเดี๋ยวฝากมือไว้ก่อนนะคะ
4: ครับผมนะฮะก็ใหม่สมรักสุดยอดแฟนแท้ยอดรักสลักใจนะครับก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับก็คือน้องเล่นลายไอเล่นเฟซคู่กับพี่นุชนาตาลีสีเพชรนะฮะฝากไว้ด้วยซิงเกิลใหม่นะครับส่วนซิงเกิลอื่นๆที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวของใหม่สมรักเองนะครับก็ยังมีอีกหลายๆเพลงรอติดตามนะครับมีโปรเจกต์พิเศษหลายๆท่านอุบไว้ก่อน
0: เพราะนี่พี่เชื่อว่าใหม่น่าจะได้อินสปายมาจากแอลเพราะว่าไอแอลเนี่ยคือเกือบเป็นนักร้องอันดับหนึ่งเนาะในโลกที่มีเพลงเยอะที่สุดใหม่กำลังจะตามไปติดๆขยันเหลือเกิน
1: ตามเฉพาะเรื่องเพลงอย่างเดียว
0: ใช่ไหมไม่ลืมคิด
4: เอาแค่เพลงก็พอนะผมเอง
0: นะฮะตอนนี้กี่เพลงแล้วเนี่ยได้นับไหมเนี่ย
4: ก
0: ็ขยันมาก
4: ยังไม่ได้นับฮะแต่ก็คือมีโอกาสก็ทำเรื่อยเพราะว่าก็ขอบคุณทั้งครูเพลงทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์หลายท่านนะครับที่อนุเคราะห์ให้ใหม่สมรักได้มาผลิตงานเพลงต่างๆให้ได้ฟังกันนะครับก็อาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าแต่ว่าดนตรีอาจจะสมัยใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยอยู่ที่ค่ายลูกทุ่งทองคำพันธุ์ไทยด้วยครับ
5: ค่ะก็นาตาลีสีเพชรนะคะตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับลูกทุ่งทองคำพันธุ์ไทยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นบ้านไทยมิวสิกด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณโอกาสที่มอบให้กับนาตาลีสีเพชรได้มาร่วมงานด้วยนะคะกับขอบพระคุณอาจารย์เลิศค่ะก็น้องเล่นลายไอ้เล่นเฟซก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ๆตามมาฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ฝากเพลงรักสาวแดนเซอร์ไว้ด้วยนะครับโดยการทำดนตรีของอาจารย์สมชายเทียนชัยและก็การประพันธ์ของอาจารย์แสงเพชรพรสวรรค์นะครับติดตามเพชรกังวานไพครับผมจะพยายามทำซิงเกิลที่เป็นเพลงลูกทุ่งออกมานะครับเพื่อไม่ให้ลูกทุ่งสูญหายไปจากบ้านเรานะครับครับผมขอบคุณครับ
0: แล้วมีธุรกิจอะไรกันไหมแต่ละคนฝากได้เลย
1: สำหรับเพชรนะครับก็มีร้านขายของฝากนักท่องเที่ยวนะครับที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับเพชรเกษม20นะครับ
0: แล้วสินค้าของเราเป็นแนวไหน
1: เป็นของฝากจากผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ครับไม้ที่แกะสลักเป็นรูปแมวมั่งรูปช้างมั่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: ไปอุดหนุนก็ได้นะครับ แล้วมีอะไร
5: ตอนนี้ก็เรื่องธุรกิจยังไม่มีอะไรก็จะเป็นการร้องเพลงแล้วก็ฝากช่อง TikTok ไปด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะนาตาลีสีเพชรนะคะยูสเซอร์นาตาลีสีเพชรค่ะฝากไว้ด้วยก็จะมีการไลฟ์สดนะคะถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีก็จะไลฟ์กันทุกวันนะคะเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะจนถึงประมาณ5ทุ่มครึ่ง
0: และวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่มา
2: ร่วมคุยกัน
0: แล้วเดี๋ยวจะมาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับกับน้องเล่นลายอ้ายเล่นเฟซนั่นเองจากน้องใหม่ของน้องนุชนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับรักสาวแดนเซอร์จากเพชรกังวานไพรไปติดตามชมกันได้เลยครับ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเค

0: Herbal
1: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: ครับมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จับได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวิน Rendezvous Fan Con ในรายการพิเศษ GMM TV Star Show
11: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาใจฉันนั้นไม่ยอมละ
10: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ปวดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
13: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
12: ห้ามพลาดวันนี้บ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
14: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

0: มวันนี้เที่ยวไปอร่อยไปนะคะนุ่นอยู่กับพิธีกรรับเชิญสุดหล่อนี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้ำท็อปพัชสุภัทรนั่นเองนะคะเอ๊ะท็อปเป็นใคร
1: ท็อปเป็นศิลปินของค่ายจ้าจ้านี่แหละครับพี่นุ่นเป็นนักร้องร้องไปตามส้มตำไปครับแต่ว่าวันนี้ไหนๆมาแถวคลองสามวาทั้งทีอยากก็อาสาเป็นไกด์นำเที่ยวนะพี่นุ่นเนาะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระยาสุเรนนะครับแขวงเขตคลองสามวาข้างหลังเรานะครับพี่นุ่น
0: อ๋อคือพระยาสุเรน
1: ใช่เป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้นะครับวัดนี้ก็คืออายุ144ปีแล้วเป็นวัดเก่าแก่ของพี่น้องประชาชนย่านนี้เลยใช
0: ่
1: แล้วก็เด่นๆเลยคนที่มาวัดนี้ก็คือมาลอดโบสถ
0: ์อ๋อที่พวกดาราเขามากัน
1: ใช่พวกหลายๆคนมาเนี่ยคือเขามาลอดโบสถ์แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วก็พวกสะเดาะเคาะแบบว่าล้างนู่นล้างนี่อะไรอย่างเงี้ยครับล้างซวยล้างอะไรเงี้ยเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลายคนที่มาก็คือได้แบบอย่างที่
0: ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าที่นี่ดาราดังทั้งช่องสีมากสีน้อยมากันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะนางเอกก็มาง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเราเริ่มว่ายจากตรงนี้เลยดีไหม
1: ได้เลยครับผมตอนนี้เราก็จะเป็นตรงที่คุณก็จะก่อนที่เราจะเข้าไปในโบสถ์ลอดโบสถ์นะครับเราก็จะมาขอพรพวกพระยาสุเรนแล้วก็ขอพรเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายาย
0: โอเคค่ะ

0: าจริงท็อปเคยมาหลายรอบนะครับเวลาตอนที่จะมาเปิดร้านแล้วก็
1: มาขอท่าน
0: บอกว่าขอใช้พื้นที่ในการทำมาหากินนี่แหละครับผมเราพาไปดูนี่ก่อนไหมพี่นุ่น
1: อ๋อได้ค่ะ
0: การวาดรูปพวกสถาปัตยกรรมเนี้ยเขาชอบแบบถ่ายคลิปลง TikTok แล้วก็เดินตรงเนี้ยสวยเพราะมันสวยมากก็จะเป็นพวกชีวประวัติพระพุทธเจ้าครับ
1: อันนี้สวยเลยนะ
0: สวยครับสวยครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยครับ

0: ็เป็นพระประธานของวัดนะครับก
1: ็
0: ก่อนที่เราจะไปรอดอย่างเงี้ยก็คือเขาให้มาไหว้ตรงนี้ก่อนเป็นการเปิดทางให้เราขอพร
1: แล้วเขามีทั้งบูชาพระประธานกับ
0: ใช่ครับบทสวดที่เขาจะใช้กันสมัครก็จะเป็นบทคาถาพระมหาจักรพรรดิบูชาพระประธานก็จะเป็นอิติปิโสทั่วไปเนี่ยแหละครับพี่นุ่มใช
1: ่
0: แต่ว่าเราจะต้องไปเขียนชื่อตรงข้างทางเดินที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก่อนแล้วมันจะมีบทสวดที่จะทำให้เราแต่ว่าแก้ดวงตกแก้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอางี้แล้วไปทำเลยสิ
0: เดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้กันก่อน
1: ไหว้ก่อนใจร้อนใจร้อน
0: ใจร้อน

0: เมื่อกี้เราไปไหว้ขอพรพระประธานแล้วนะครับผม อันนี้มันคือวิธีไอ้9ข้อที่เราจะต้องเอาไปพูดตอนที่เราลอดโบสถ์ไปแต่ละรอบนะครับเราจะลอดกันทั้งหมด3รอบครับพี่นุ่นเราจะพูดกัน3รอบหรือบางทีเขาก็จะบอกว่า8รอบก็ได้
1: แล้วต่างกันยังไงครับ8รอบ
0: มันอยู่ที่เราอยากทำเลยครับแต่ของท็อป3รอบ3รอบ5รอบ8รอบใช่ถ้าแบบว่าใครคิดว่าเราดวงตกเยอะหน่อยอาจจะรอด8รอบใช่
1: แล้วคืออันนี้คืออ
0: ันนี้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราครับเพื่อเราจะเอาไปผูกไว้ในใต้โบสถ์อ๋อ
1: รอบหนึ่งก็คือสวดขอไปเรื่อยๆในระหว่าง
0: เหมือนที่นี่แหละครับทุกคน9ข้อนี้เรารอบนึงก็น่าจะพูดหมดต้องพูดให้หมดภายใน1รอบข้าพเจ้านู่นนี่นั่นครับเขาเขียนดีมากเลยนะครับถ้าใครแบบคิดอะไรไม่ออกบางทีก็อาจจะพูดเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือมีเขาเขียนมาให้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อที่อยู่กันตรงหลังโต๊ะนะครับทุกคนครับ

0: เป็นถ้ำเลยแหละ
1: หุยหุยตื่นเต้น
0: ตรงนี้ก็จะมีพญานาคครับเขาเชื่อว่าภายในนี่ก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆพระประจำวันเกิดทุกวันเกิดเลยนะครับอยู่นี้เนี่ยที่เท่าที่บอกเลยพี่นุ่นน้ำจะไหลผ่านตลอดเวลา
1: โอเค
0: นี่เลย
1: ตรงนี้โอ้โห
0: จากตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยสังเกตดูน้ำจะไหลตลอดเวลานะครับเข้ามาในนี้จะเย็นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราขอพรพญานาคที่อยู่
1: อันนี้คือไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราอันนี้เราก็ท่องไปเรื่อยๆเลยหลังจากเราขึ้นไปครบ3
1: ค่ะ

0: ามาถึงสวดครบ3แล้ว
1: ใช่แล้ว
0: อ่ะครบเดี๋ยวพี่ผูกก่อน
1: พี่ต้องถูก
0: จึ๊บ
1: จริงๆมันจะเดินมากกว่า3รอบหรือ5รอบก็ได้นะทุกคนนะแล้วแต่เราได้เลย

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
14: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
15: เดินระวังหน่อยดิวะ
16: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
15: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
17: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
16: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
15: ้อะไรนะ
18: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
0: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เดย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ิวไม่หายเลยลูกยังไง
1: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

0: นี้เราก็มาถึงนี่เลยอยู่ใกล้ๆวัดพระยาสุเรนนั่นเองนะคะ
1: เมื่อกี้เราอิ่มบุญกันแล้วเราต้องมาอิ่มท้องกันหน่อยชอบกินบัวลอยไหมพี่นุ่น
0: ที่ชอบกินขนม
1: นี่บัวลอยเสี่ยนงนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเสี่ยนงคืออะไรไปถามพี่เจ้าของร้านเข้ามาเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันสี่สาว
0: เล
1: ยตั้งชื่อว่าร้านบัวลอยเสี่ยนงนะครับทุกคนนี่อยู่ในภายในวัดพระยาสุเรนเลยหลังจากเราทำบุญทำอะไรเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านที่เขาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในร้านมีอะไรป่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ผมพูดถูกไหมทำไมถึงเป็นบัวลอยเสี่ยนงก็คือเรามีพี่น้อง4คน
0: แล้ว
1: นี่เป็นรูปนี้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: 4สาว
0: 4สาว
1: เสี่ยนงอยากชิมจังเลยครับว่าจะอร่อยเหมือนชื่อร้านหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
2: ชอบบัวลอยไข่เค็ม
0: ค่ะ
2: แต่เอาไม่หวานมากได้มั้ยคะ
0: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าเราแยกทีละตักทีละเอาบัวลอยมะพร้าวอ่อนร้านแม่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ตรงนี
0: ้เฉพาะที่วัดนี้ก็ประมาณ10กว่าปี
1: 10กว่าปี
0: เพราะว่าขายในตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนด้วยไงคะ
1: อ๋อตอนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ
0: เสาร์อาทิตย์ก็คือปี57
1: ยังไงเราไม่ต้องไปเจ้าเก่าเดี๋ยวเจ้าเก่าจริงๆนะ10กว่าปี

0: ได้มาแล้ว
1: อื
0: มอันนี้ของเขาเป็นไข่หวานของพี่รุ่นเป็นไข่แดง
2: ไข่แดงไข่เค็ม
0: ไข่แดงเค็มใช่นี่เลยนะครับบัวลอยเจ้าเก่าอันนี้เจ้าเก่าจริงๆเพราะว่าเปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับ
2: มา
0: ชิมนะครับ
2: ชิมก่อน
0: บัวลอยบัวลอยไข่หวานเสียนงเนี่ยนุ่น
2: อร่อยไม่ค่อยหวานเลย
0: จริงมันเป็นรสชาติที่แบบถ้าคนชอบหวานอาจจะต้องแบบเติมหวานนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยคือรสชาติที่ชอบเลยพอดี
2: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าใครผ่านมาหรือแวะมาวัดพระยาสุเรนนะคะก็แวะนี่เลย
0: บัวลอยซีอานงนะครับ
2: ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ตรงนี้ก็ยังมีร้านขายเป็นกาแฟแล้วก็ร้านขายมะพร้าวแล้วก็โอ้ยหลายอย่างนะคะ
0: หลายอย่างเดี๋ยวพาไปดู
2: อันนี้ก
0: ็สาคูกะทิสดนะครับ
2: อ่ะลองชิมดูทำไมมันคือ
0: มะพร้าวแก้วจริงๆอ่ะชอบที่มันแบบว่าเป็นเนื้อนิ่มๆหน่อยเคี้ยวๆหนึบๆหน่อยครับพี่นุ่นมันเป็นอย่างนี้หรอสาคูอ่ะ
2: ใช่จากคุณมาจากพัทลุง
0: ของแท้ต้องมาจากพัทลุงนะครับทุกคนจะเป็นเนื้อประมาณนี้อันนี้คือถ้าแท้เลยใครชอบกินขนมหวานร้านที่แบบรสชาติไม่หวานโดดนะพี่นุ่นเนาะแล้วก็รสชาติมันพอดีคือถ้าเราสองคนก็คืออร่อยแล้วอร่อยเลย
2: ถ้าใครอยากทราบนะคะเรื่องเกี่ยวกับสาคูแท้ๆที่มาจากพัทลุงที่มาจากภาคใต้เนี่ยจริงๆรายการของเราก็เคยไปถ่ายมาแล้วนะคะติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะ
0: ใน
2: YouTube วิทยาสุขภาพของพันธ์ Official ค่ะค่ะแล้วก็อีกร้านนึงนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน
3: ดวงพรสภากาแฟค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อดวงพรสภากาแฟใช่ๆๆๆ
3: ม
0: ัน
3: จะมีหลากหลายเมนูค่ะก็คือมีเมนูเป็นผลไม้สดปั่น
0: ครับ
3: แล้วก็จะเป็นพวกมัทฉะชาไทยชาเขียวแล้วก็จะเน้นพวกผลไม้สดแล้วก็วัตถุดิบที่จะเป็นที่ใส่กับกาแฟสดนะคะก็จะเป็นผลไม้สดอย
0: ่
3: างส้มคั้นสดมะพร้าวเสิร์ฟทั้งลูกก็คือแบล็คโคโคนัท
2: จัดมาเลยค่ะจัดมาเลย

0: นุ่นก็ได้แล้วนะคะกาแฟมะพร้าวจากลูกเลยทีเดียว
1: เป็นไงบ้างครับกาแฟตาตื่นเลยมัน
0: เยี่ยมมากแล้วปกติจะมีประเทศจะมีปัญหาก็คือการกินกาแฟแล้วมันแบบคาเฟอีนมันน้อยอ่ะมันไม่ได้อ่ะ
1: แต่ร้านพี่ดวงทองคือ
0: ซืดเลย
1: เต็มเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะทางบ้านถ้ามาวัด
1: พระยาสุรินทร
0: ์ใช่แล้ว
1: แถวคลองสาบานะครับทุกคนมาที่นี่ได้เลยตามที่เราพาไปมูกันเนาะ
0: ได้หมด
1: รอบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สนุกสนานมากๆพี่นุ่น
0: ใช่
1: อิ่มบุญอิ่มท้องมีความสุขที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอ่ะให้น้องท็อปฝากผลงานถึงรายการสายตรงลูกทุ่งเลยค่ะ
1: ฝากแฟนๆรายการสายตรงลูกทุ่งนะครับพระพัสุพัฒน์นะครับศิลปินของค่ายจวดจ้าฝากบทเพลงทาเดอร์ความฝันครับผมทาแล้วก็เพลงฮักสาวบ้านแห่แล้วฝากด้วยนะครับฝากท็อปปัตตุพัฒน์แล้วก็อีกหลายๆเพลงของท็อปด้วยนะครับแฟนๆสายตรงลูกทุ่งครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับท็อปปัตตุพัฒน์ในทุกโซเชียลหรือว่าการทำงานต่างๆของท็อปนะครับได้เลยนะครับ
0: แล้วก็อาจจะแล้วก็จะมาเป็นพิธีกรรับเชิญเร็วๆนี้อีกหลายๆตอนใช่อีกหน่อยก็เป็นพิธีกรของเรา
1: ได้เลยถ้าทางรายการให้เกียรติเราก็อยากจะไปกับพี่นุ่นทุกวันนะครับ
0: ได้ค่ะก็ติดตามนะคะว่าเที่ยวไปอร่อยปลายสัปดาห์หน้านุ่นจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนค่ะติดตามค่ะ
1: บ
0: ๊
1: ายบาย
0: บ๊าย
1: บ
0: าย
1: คร
0: ับ วันนี้ก็ครบเครื่องเลย
2: ใช่แล้ว
0: เขาเรียกว่ารายการเรานี่มีศิลปินเยอะจริง
2: ๆสีสันจริง
0: ๆรวมถึงเที่ยวไปอร่อยไปของเราก็ได้น้องท็อปพระสุภัทรพาไปเที่ยววัดพระยาสุเรน
2: หลังจากไปกินของอร่อยร้านเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยจริงต้องไปกันนะ
0: นี่ไม่ได้ไป
2: แต่ไปได
0: ้ไปกินอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาด้วย
2: ไม่เป็นไรสีกับวัดอยู
0: ่อ่าจ้ะ
2: เดี๋ยวไปวันไหนก็ได้นะครับอ่ะใครที่มีที่กินที่เที่ยวที่น่าสนใจก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นทิพย์พยัคฆ์ประกันภัยคร
0: ับ ค่ะแอร์เอเชีย
2: ชุดพิธีกรชายวันนี้จากลายลานาครับ
0: ค่ะชุดพิธีกรหญิงจากลาดาลานาคอลเลคชั่นค่ะ
2: ใช่แล้วใครที่สนใจนะครับนี่สวยๆแบบนี้แต่ราคาไม่แพงเลย
0: ของตัวเอง
2: นะไปดูกันได้ที่เพจของเขาได้เลยนะครับมีแบบคอลเลคชั่นเยอะมาก ดีไซน์เก๋หมดเลยโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยโอ้พี่ชอบ
0: จับต้องได้
2: ถูกต้อง
0: ไม่แพงเลยค
2: ่
0: ะ
2: อ่ะวันนี้ใครที่อาจจะมาติดตามชมรายการของเราไม่ได้
0: อยากภารกิจซ้ำอีกครั้งก็ได้
2: ดูย้อนก็ได้หรือว่าเทปของศิลปินท่านอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทาง YouTube ของเราครับ
0: ทาง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ค่ะ
2: TikTok
0: TikTok วิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
2: หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจครับ
0: ค่ะติดตามข่าวสารของเรานะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook สายตรงลูกทุ่งค่ะ
2: และทาง IG
0: ตอนนี้เรามี IG หรือ Instagram แล้วนะคะสายตรงลูกทุ่งอีกเช่นกันค่ะ
2: นะก็ติดตามชมกันได้แล้วก็ฝากไว้อีก1รายการบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับทุกวันเสาร์ทาง GMM 25นี่แหละกับรายการที่จะพาคุณย้อนวันวานไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตเพลง
0: หายากมากแล้ว
2: หาดูที่ไหนไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้เลย
0: ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 14:45 นาทีนะคะกับรายการลูกทุ่งวันวานทางช่อง GMM 25นี้ค่ะ
2: และแน่นอนครับกับสายตรงลูกทุ่งของเราวันอาทิตย
0: ์ใช่แล้ว
2: นะอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆวันนี้หมดเวลาจริงๆครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมโอเอเข็มเพชรแท่งเพชรครับ
0: ค่ะนุ่นสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไปไปไปไปไปไปไปไป
2: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: 2ของเราเฟยแรงเยอะเหรอวันนี
1: ้โอ้โหนี่มาเต็มรอมาเต็ม
2: ใช่โอ้โหตื่นมาวิ่งด้วย
1: แจ็คกี้นี่คือพอเจอเกมเมื่อวานอะวันนี้คือชินแล้วปะ
3: เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มแบบว่าจับทางได
1: ้กับบุคคลพวกนี้นะ
3: ใช่คร
1: ับสนุกแน่
3: สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนแต่ว่าที่สนุกกว่าเกมเมื่อวานคืออะไรไหม
0: ครับ
3: ก็คือการที่เราได้ขับรถอีซูซูอีซูซูเนี่ยเหยียบคันเร่งได้แบบว่ามันมากๆ
0: เพราะว่ามิวเอ็กซ์คันนี้เนี่ยครับขับสนุกดีไซน์ก็เท่ใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆนะครับผมและยิ่งช่วงล่างเนี่ยนุ่มกว่าที่คิดอีก
4: กินไหมเพื่อน
5: ไม่อิ่มเพื่อน
4: กินป่ะ
5: กินอยากกินอีก
4: ทำแวะจอดไหมแวะจอดกินก่อนไหม
5: ไม่ได้กำลังขับดีเลยเพราะว่ามันแบบกำลังสนุกอะ
6: สบาย
4: มันสบายไม่จะว่าวินแต่พี่แจ็คเขาใช้จริงนะ
6: จริงเหรอพี่
4: เออเขาใช้จริงเขาขับมากอง
5: ผมขับมากองคือส่วน
4: แต่ว่าสาเหตุนะครับที่พวกเรานะครับรักอีซูซูเนี่ยเพราะว่านอกจากขับสบายแล้วเนี่ยยังประหยัดอีกด้วยใช่ไหมจริงเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ครับผมเพราะว่าอีซูซูเนี่ยคือทุกรุ่นเนี่ยเติม B20 ได้นะครับผมยิ่งขับไกลเนี่ยทริปแบบทริปนี้นะครับก็เซฟไปได้เยอะเลยนะครับแถมที่สำคัญคือช่วยเกษตรกรนะครับชาวสวนปาล์มด้วย
4: นี่เป็นอะไรแจ็คเยี่ยมไปเลย
7: อรุณสวัสดิ์ครับทั้ง6คนครับ
8: ครับ
7: เป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับพักผ่อนสบายดีไหมครับ
9: สบายมากครับ
7: สบายมาก
9: ครับ
7: คุณวินครับ
10: ครับ
7: เป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืน
10: หลับสบาย
7: หลับเป็นตายไหมครับ
10: หลับเลยฝันด้วย
7: ฝันว่า
10: ฝันถึงช้าง
4: พูดจริงไหมล่ะ
10: พูดจริง
11: จะได้งานใหญ่ครับ
4: คนโบราณเขาบอก
7: แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Extreme Centric Park นะครับศูนย์กิจกรรม Adventure ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
4: ครับ
7: ตั้งอยู่ในโรงแรม River Square Village เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพักผ่อนหย่อนใจเรามาทำกิจกรรมให้ร่างกายเราตื่นตัวกันดีกว่าครับ
4: มาสิ
7: กับเกมนี้ครับ Isuzu Kick and Drift เกม Isuzu Kick and Drift เกมนี้แข่งขันกันเป็นคู่ผู้เล่นต้องแข่งฟุตบอลกันแบบพบกันหมดโดยมีลูกบอลในสนาม40ลูกและรถIsuzuขับวนรอบสนามผู้เล่นต้องส่งตัวบนพื้นลื่นชิปลูกบอลให้ลงหลังกระบะคู่ไหนทำคะแนนรวมได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
12: อย่าลืมนะครับหน้าที่ของพวกคุณก็คือต้องชิปบอลให้ตกลงที่หลังกระบะให้เข้าหลังกระบะเลย
4: คุณแจ็คครับเพื่อนๆครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆเพราะว่ากระบะIsuzuเนี่ยเขาแข็งแรงครับ
9: คร
4: ับ ทนทานเดี๋ยวพี่นิกกี้ทำให้ดู
9: ครับ
4: เพราะว่ากระบะIsuzuเนี่ยเขาแข็งแรงมาก
9: ครับ
4: พี่ดีครับระวังกระชอกนะครับ
9: ผมที่รอดูเลยครับแต่อีกเรื่องนึงครับรถกระบะ Isuzu D-Max เนี่ยเขาสามารถควบคุมทิศทางแล้วก็ความเร็วได้ง่ายต่อให้เป้าหมายเคลื่อนที่นะครับผมไม่ใช่เรื่องยากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงใส่ของ
12: เดี๋ยวเราจะทำการจับสลากแบ่งทีมนะครับ
9: ได้พี่
12: เกมนี้ผู้แพ้ไม่มีบทลงโทษ
9: ครับ
12: มีรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะครับ
4: ไอ้เงี้ยเมื่อวานรางวัลก็เป็นช้างไปอันนี้รางวัลตรงจริงเลย
9: รางวัลตอนเช้ามักจะดีเสมอ
4: จริงแล้วรางวัลจริงแล้วนี่รางวัลจริง
12: พี่แจ็คว่าไงครับ
13: ขอลบไม่ลงวินได้ไหมกลัวไม่สบายครับผมตก
12: อ๋อได้ครับได้ครับได้ครับ
4: เมื่อวานยังเรียกไอ้วินอยู่เลย
14: ดูแลดีเลย
9: ลงวิน
7: 1 2 3ดูครับ
4: นี่
7: แจ็คกี้คู่กับแจ็คนะครับแจ็คกับแจ็คนิกกี้คู่กับเฟยและอัพคู่กับวินโอเคทุกคนเข้าใจกติการู้แล้วว่าทีมตัวเองเป็นใครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วมาเจอกันที่การแข่งขันครับคุณแจ็คดับเบิ้ลแจ็คพวกคุณนิกกี้กับเฟยเป่ายิงฉุบกันด้วยว่าพวกคุณจะเอารถสีอะไร
15: คันเทาด้วยครับ
16: มั่นใจนะ
7: เฟยนิกกี้เป็นคันเทาดับเบิ้ลแจ็คคันขาวพวกคุณพร้อมไหมครับ
17: พร้อมครับ
7: ถ้าพร้อมแล้วแต่ได้
12: เฮ้ยโหเกือบ
4: เฮ้ยเข้าแล้วกูเข้าแล้วนะ
7: ออกไม่นับออกไม่นับ
12: ครับ
4: ไม่เข้าเลยไอ้เฟย
9: นิดเดียว

0: ตัวแทนแต่ละทีมแปลงฉุบกัน
1: โอเคครับ
2: ด้านหลังเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ได้ครับ
3: ได้ครับ
0: ออฟวินยิงใส่สีเทา
2: ครับ
0: ดับเบิ้ลแจ็คสีขาว
4: ได้ครับ
0: พร้อมนะครับ
4: พร้อมครับ
5: ยอมไปดิครับยอมไปเตะเลย
6: ยอมไปเตะอ่ะ
1: อยู่กับพี่ EP นั้นยังไงก็ชนะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแจ็ค
7: เชื่อมั่นครับผม
0: ทั้งสองทีมเป่ายิงฉุบกันครับว่าใครเอารถคันสีไหนครับ
5: จบ
0: ไ
5: ปนะขาว
6: พี่เท่า
0: ถ้าพร้อมแล้ว
1: เดี๋ยวผมโดนแบบเฟ้ย

0: งเด้งเด้ง
1: มาแล้วเฮ้ย
0: วู้วู้เอาเดียว
2: เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้
0: จะหมดแล้วจะหมดแล้ว
1: ไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟ
3: สู่ V-Class 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Class 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
4: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
5: แบมมัสครับ
6: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
5: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
7: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: รวมถือว่าทำได้ดีกว
9: ่
8: าที่คาดคิดนะครับ
9: ไม่มีใครล้มนะครับผมบอก
8: ไม่มีใครล้มถือว่าคุณยอดเยี่ยมจริงๆเชื่อว่าน่าจะอยากรู้แล้วว่าแต่ละทีมสะสมไปได้ทั้งหมดกี่แต้มจะมีรางวัลสำหรับทีมที่ชนะไม่ต้องโหวตรับไปเลย
9: ไม่ต้องมาแกล้งกันชี้นู่นชี้นี่ถูกต้องไหมครับ
8: ไม่ชี้ไม่มีชี้
9: ได้ไปเลยถูกต้องไหมครับ
8: ได้ไปเลยครับ
9: แจ็คน้องมานี่หาพี่ลูก
8: ทำ

0: าดูเหมือนมั่นใจว่าเขาชนะแน
1: ่มันบอกเลยครับชื่อแจ็คแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับ
0: มีอยู่1ทีมทำไปได้5ลูก
2: เรา
3: เ
2: อาลูก
0: มีอยู่1ทีมทำไปได้6ลูกมีอยู่1ทีมทำไปได้14ลูก
1: เฮ้ยโอ้ my god
0: โอ้ เกมนี้เราหาผู้ชนะเพราะฉะนั้นผมจะประกาศผู้ชนะเลยและทีมที่ชนะคือออฟวินครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ็มีหมอนวดคอยนวดให้คุณอย่างดีสำหรับพวกคุณทั้งสองคนครับ
3: หมอนวดจริงไหมหมอนวดจริง
0: หมอนวดจริง
3: เอาให้ชัดเอาให้ชัดเงี้ย
0: เป็นแพหมอนวดที่ล่องตามแม่น้ำแควไปชอบนวดไหมครับ
4: ชอบมากๆครับ
0: คุณบินชอบไหม
3: ชอบ
0: ไห
3: ม
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันโลเคชั่นหน้าครับ
5: ทำดีเหมือนกันนะครับพี่เฟยถนนที่นี่เป็นฟีลแบบว่าป่าลุกลังลุกลังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยสะเทือนเลย
6: แน่นอนตรงนี้เขาต้องยกเครดิตให้กับช่วงล่างของ Isuzu ช่วงล่างเขาดีไงเวลาเจอทางที่แบบเป็นออฟโรดอ่ะเขาเอาอยู่นิ่งฟังก์ชันภายในเป็นไงครับพี่แจ๊คคร
7: ับปังมากแม
6: ่คือฟังก์ชันภายในอ่ะเลิศมากเดี๋ยวผมกับพี่แจ๊คเนี่ยนอนยาวกับกรุงเทพไปเลย
8: ยินดีต้อนรับนะคะ
9: เฮ้ยเลิศมากถือว่าเป็นรางวัลที่ดีมากๆครับ

0: ก็ปกติเลยก็แบบเป็นน้ำนมเจือจาง
1: แต่ไม่ไปปลาแน่ๆต้องห่วง
2: ปลาเมื่อกี้แกกระจุยเลย
1: ก็ปอดเราเยอะ
3: ปลาเต็มมืออ่ะเหมือนเท่เลยอ่ะเพื่อนลองดำไปหาปลาดิดำหน้าดำหน้า
1: คือเพื่ออะไรอ่ะ
4: เอาละครับทุกคนเราเดินทางจนมาถึงเกมสุดท้ายใน EP สุดท้ายแล้ว
5: จบเลย
4: และในเกมสุดท้ายของเราในเกมนี้นะครับชื่อว่าดำดิ่งคาบ
6: เกมดำดิ่งคาบเกมนี้เป็นการแข่งขันแบบเดียวมีแอปเปิ้ลลอยอยู่ในอ่างน้ำทั้งหมด8ลูกผู้เล่นต้องคาบแอปเปิ้ลออกจากอ่างน้ำไปใส่ในโหลให้ครบใครใช้เวลาน้อยที่สุด3อันดับแรกรอดอีก3คนที่เหลือจะถูกโหวตเพื่อหา2คนที่ถูกพอกผิวเข้าใจกติกานะครับ
7: ครับครับ
4: จริงๆอ่ะเราไม่อยากเรียกว่าเป็นบทลงโทษเพราะว่ามันจะเป็นการพอกเพื่อสุขภาพบำรุงผิวเพราะฉะนั้นในเกมนี้พวกคุณพึ่งตัวเองเพราะงั้นขอทุกคนเล่นให้เต็มที่นะครับ
7: ครับ
8: ครับผม
4: ลำดับในการแข่งสำคัญมากโอน้อยออกออกก่อนเล่นก่อนนั่นเท่ากับว่าผลจากการโอน้อยออกนะครับนิกกี้ต่อด้วยวินต่อด้วยออฟต่อด้วยแจ็คต่อด้วยเฟยและแจ็คกี้เป็นคนสุดท้ายนะครับเอานะครับ
7: ครับผม
4: เริ่ม
1: ไปหนึ่งคน
4: อยากไปหนึ่งคนทำไป
1: นี่นี่ไปมากไปมาก
3: นี่นี่พรุ่งนี้ไปไหนนี่แจ็คตามเนี่ยนี่วางมีเนี่ยเพื่อนนี่วางมีเนี่ยนี่วางเพื่อน
1: ไก่มาแล้วเพื่อนไก่เฮ้ยแ
4: จ็คนี่นี่ครึ่งทางแล้วครับ
3: นี่ส่งผมไปเลยสอง
4: ทาง

0: องมีเทคนิคไม่ต้องรู้เทคนิคถ้ามีเทคนิคแล้วมันจะง่าย
1: สิทธิ์หล่อไม่ได้เลยเกียร์เนี่ยเมทาวินเห็นตัวอย่างของณชัดจันทพันธ์ไปแล้วคุณน่าจะรู้แล้วว่าคุณควรจะทำยังไง
2: ขอหมวกหน่อยคร
1: ับเอาละครับวิน
3: น้องนะ
2: ครับ
1: เริ่มโอ้ยวินเกินไปวินวินเอาหน้าลงไปอีกเนาะเฮ้ยวินเกินแล้ว
4: มันกัดเลย
1: แล้วมันกัดล็อกตัวเลย
4: เฮ้ย
1: เอาไว้ยังรออยู่บนหนัง
4: ผมว่าพี่ติดวินจังเลย
1: เฮ้ยวิน
2: ครึ่งทางครับ
1: เร็วมากครับ
4: คิวไม่หายเลยลูกยังรออะไร
1: ว่าได้แน่ลูกเฮ้ยวินเก่ง
4: เก่งมาก
1: เก่งมากไปเจอสามลูกแล้ว
4: พยายามรักษาคิวไว้ลูก
3: นางเข้ามาได้ไม่รอรับงานแล้ว
1: สองลูกแล้วนะครับ
3: ดีวิน
1: จ
3: ะไ
1: ห
3: มดีแล้ววิน
1: สองลูก
3: ว
1: ิน ใจเย็น
3: วินดีดี
1: วินดีน้องเชียร์ปูเดี๋ยวเตียงลูก
3: วินดีลูก
1: ลูกสุดท้ายครับ
3: สุดท้าย
1: วินลูกสุดท้ายครับ
3: วินดี
1: ทำไมหน้ามัน
2: เป๊ะเลยวะ
3: ยูยังเป๊ะดีดีวินดี
1: โ
3: ห
1: ไม่ได้เลยอ่ะวินครับพอใจในผลงานตัวเองไหมครับ
5: ได้ครับได้ครับน้ำเข้าจมูก
1: แล้วออฟครับ
6: พร้อมไหมครับเราคาดหวังในตัวคุณนะครับ
1: ไม่ต้องคาดหวังอะไรก็ได้ยังไม่ใช่ฟันอ่ะ
6: มีฟันเรียบร้อยพร้อมนะครับไปครับ
3: ตัดลมก่อนด็อกตัดลมก่อนเชื่อกู
1: เฮ้ยเร็ววะ
3: ไอ้แจ็คกูโดนแน่เลยมึง
1: เฮ้ยออฟ
3: แจ็ค
1: เร็วมาก
3: ออฟโหดมาก
1: ออฟแจ็คทำเป็นตัวอย่าง
3: สามล็อกเก่งมากน้อง
1: สี่ครึ่งทางแล้วครับ
3: ไอ้แจ็ค
1: ห้าครับ
3: ไอ้แจ็ค
1: หกครับ
3: เฮ้ย
4: เร็วมากเรื่องจริง
1: เจ็ดครับลูกสุดท้ายครับ
3: อ๋อพ่อโอระวังระวังน้องระวังฟันหลุด
1: มุดอยู่ไปละฟันยังอยู่ฟันยังอยู
6: ่นี่คือการเทสที่เร็วที่สุดตั้งแต่ทีมงานเคยทดสอบมานะครับออฟเทสประมืออีกครั้งให้ออฟครับ
3: บอกแล้วออฟทุ่มบอลน่ะเร็ว
6: หลังจากที่ออฟจุมพลลงสนามบรรยากาศการแข่งขันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือคุณนำไฟการแข่งขันมาสู่เกมนี
3: ้เอาเลยคนแรกนี้ได้หรอ
6: ถ้าพร้อมแล้ว
1: เริ่มเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เอาไว้เฮ้ยเจ๊ไอ้หูเจ๊หายจริงนะหูลุ่นพี่ก้องเจ๊ต้องหูลุ่นต้องหูลุ่นไอ้เจ๊ต้องหูลุ่นไอ้เจ๊พี่ต้องหูลุ่นต้องหูลุ่น
3: แล้วมือหู
1: อะไรจะบอกได้ไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไร
1: อันตรายมึงคอยเลยแจ็คแล้วเขาหูไอ้แจ็ค
3: ระวังเชื้อรา
1: ไอ้แจ็คระวังเชื้อราด้วยไม่เชื้อราไอ้แจ็ค
3: ไอ้ออฟมันของมึงวะ
7: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
8: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
9: ทีเล็กมึงพาใครมาก
10: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
8: ทีเล็กเงา
9: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
11: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
12: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
13: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
14: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
13: ไม่ชอบ
14: อึดอัด
15: รู้จักคนนี้ปะ
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: คุณเห็นแล้วว่าสถิติแต่ละคนมันประมาณไหนเอาตัวเองไปอยู่ให้1อยู่ใน1ใน3ให้ได
2: ้ที่1ไม่ไหวครับเต็มใจไปแค่ที่2
6: พร้อมครับ
2: ไป
6: สองครับ
15: ไอ้เพื่อนเหมือนลิงแห้งเจียเลยอ่ะเพื่อนเวลาผมไม่เจอเ
6: ป็นผมด้วยเพื่อนหัวสี่ครับครึ่งทางครับเพื่อน
15: ไอ้เพื่อนเหมือนลิงลับปลีอ่ะเพื่อน
6: ครับไอ้เพื่อนเหมือนลิงลับผมได้เลย
15: ไอ้เพื่อนนี
6: ่สองครับสองลูกสุดท้าย
15: โอ้โหเร็วเลย
6: ครับ
15: เพ
6: ื่อ
15: นเหมือนลิงลับปลีเลยเพื่อนโอ้โห
9: แล้วพอผลงานโอเคไม่กับไอ้ไอ้ทำไป
2: โอเคครับแต่ว่าจะขามคนเนี้ย
9: คนนี้ใช่ไหม
2: ไปอ่ะเอาออกไปหน่อยเลย
6: แห้งเจียแห้งเจีย
16: จริงมีเทคนิคไหมพี่ชาย
9: เทคนิคเหรอ
6: น้องขอเทคนิคครับ
9: หาที่พึ่งหมายความว่าลงไปอ่ะมันจะมีที่พึ่งอยู่ข้างล่าง
5: แต่ถ้าหิวก็แวะกินก่อน
9: ใช่ไหมพี่เคย
6: จากการแอบดูสถิตินะมีบางคนเนี่ยเท่ากันแบบเหลือเชื่อ
9: เท่ากันเลย
6: เท่ากันแบบฮะตัวเปลี่ยนเกมมือคุณครับ
2: เฮ้ย
6: ถ้าพร้อมแล้ว
2: เริ่ม
15: เฮ้ยแจ็คเลย
2: แจ็คเฮ้ยแจ็คเฮ้ย
15: ก
2: ูว่าทำไมน้ำมันถึงหายไปหมดอยู่เ
5: ลยเจ๊กี้ดิ
2: เจ๊คือเจ๊เจ
15: ๊หัวมันเปลี่ยนเป็นโจ๊กโต๊ะครูเลย
2: สามลูกครับเจ๊กี้เ
15: จ๊กี้ดิ
2: เจ๊กี้เอ้ยสองลูกท้ายเก็บไว
15: ้ช้ากว่าน้อง
2: เจ๊กี้ใจเย็นลง
15: ลูกกูท้าย
2: แล้ว
6: ทำไมคุณถึงคิดที่จะดูดมันครับ
16: วิทยาศาสตร์คร
6: ับ อ่าฮะแล้วพอดูดแล้วใช้ได้ไหมวิธีการนี
16: ้ได้ครับน้ำเข้าเต็มคอเลยครับน้ำเข้าเต็มคอเลยคร
6: ับ ถึงเวลาประกาศผลนะครับประกาศคนที่ทำเวลาน้อยที่สุดใช้เวลาเพียง23วินาที
15: โคตรไว
6: คนคนนั้นคืออ๊อฟจุมพลครับรอดแบบสบายเลย
2: สบายสบาย
6: คนที่2ใช้เวลาไป28วินาที
15: เฮ้ยสบาย
6: คนคนนั้นคือเฟยครับ
15: โอเคโอเคโอเค
2: อย่าขยับ
6: 4คนนี
14: ้
6: มี1คนที่ใช้เวลาเกินชาวบ้านไปเลยผมประกาศก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณแจ็คแฟนฉันครับใช้เวลาไป2นาทีด้วยกันคุณเป็น1ในแคนดิเดตที่ต้องโดนโหวตทำโทษนะครับ
14: ครับ
6: โอเคเหลือวินแจ็คกี้นิกกี้2คนที่โดนทำเวลาเท่ากันในระดับวินาทีใช้เวลาไป1นาที6วินาทีทั้งคู่ในขณะที่อีก1คนใช้เวลาไป45วินาที
9: โอ้เราโดนแล้วนิกกี
6: ้ผมประกาศคนรอดคนรอดก็คือแจ็คกี้ครับ
15: มาเลยน้อง
2: วินวิถีชุมชน
6: นั่นเท่ากับว่านิกกี้วินและแจ็คในเกมนี้จะมี2คนต้องโดนพอกดำทั้งตัว
15: พี่ผมขอค้านได้ไหม
6: ทำไมครับ
15: ในฐานะคุณเป็นโปรดิวเซอร์ถูกต้องไหม
6: ใช่ครับ
15: ผมกลัวคนจะเปลี่ยนช่อง
6: ครับผม
15: อยากให้แบบคนที่ดังๆเขาได้อะไรเงี้ย
17: คือ EP ที่แล้วผมโชว์ไปแล้วค่อนข้างเยอะช้างก็แบบเหยียบผมนะผมเสียงตายมากผมว่าพี่ยังขาดแอร์ไทม์อะไรแบบนี้อยู
15: ่แต่ว่าผมมองนะถ้าเกิดวินพอกคนคนอยากจะมาพอกเยอะคนมันจะดู
2: แบบซอฟต์พาวเวอร์พี่เข้าใจผมป่ะ
15: ไม่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดกูกับไอ้แจ็คพอกอ่ะมันเหมือนพวกมึงเคยเห็นหมูไปตาม
6: การโหวตคือทุกคนเลือกชี้1ใน3คนนี้มันมี1คนที่รอด
2: อ๋อชี้คนรอด
6: ชี้คนรอดพร้อม1 2 3ชี้ครับและผลสรุปคือนิกกี้รอดครับ
16: ชีริกี้นะนี่ชีวินเนอะแต่ไม่ได้เตี้ยไงนี
6: ่เละเทะและ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือวินแจ

0: สวยมาก
1: จริงครับผิวสว่างกระจ่างใส
0: สว่างออร่าจับออกมาเลยอ่ะ
1: ตอนนี้การแข่งขันของเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้ว
2: ครับ
1: เราอยากจะให้พวกคุณพูดถึงภาพรวมของการแข่งขันตลอดทั้ง3 EP นะครับ
2: สนุกมากครับแล้วก็กิจกรรมผมรู้สึกว่าสร้างสรรค์มากๆแล้วเกมแต่ละเกมก็คิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแบบว่าเอาปากลงไปงาบแอปเปิลบ้างนะครับแล้วก็อยู่ดีๆกูก็เป็นขันโตกให้ยีราฟกินนะครับ แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่ผมต้องมาเจอที่นี่ก็ถือว่าสนุกดีครับถ้าเราไม่ได้มากับทางอีซูซูครับไม่น่าได้ทำเองในชีวิตประจำวัน
1: ครับ
2: เออ
3: สิ่งที่ประทับใจเลยก็คือพี่ๆทุกคนครับทุกคนแบบว่าน่ารักแล้วก็ต้อนรับจิกกี้ดีมากถึงจะเป็นน้องใหม่แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเออสนิทกับพี่ๆได้ไวมาก
4: โอเคผมประทับใจน้องวินครับน้องวินเป็นเด็กที่น่ารักครับ น้องวินเนี่ยเป็นเด็กที่อนาคตไกลแน่นอนซีรีส์ที่เขากำลังจะออนแอร์เนี่ย
1: ครับ
4: เตรียมตัวเลยโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็รวมถึงงานที่เขารับในพรีเซนเตอร์อีซูซูเนี่ยไม่ผิดหวังเลยที่แบบเลือกเขามาครับก็ประทับใจดีใจที่มีเพื่อนอย่างน้องวินอะไรเงี้ยครับ
5: อย่างแรกเลยก็คือไม่เหมือนมาทำงานครับ
1: ครับ
5: เหมือนมาเที่ยวเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอน้องๆอยู่แล้วส่วนอีซูซูเนี่ยเรารักอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเด็กอ่ะแล้วก็ร่วมงานกับอีซูซูอ่
1: ะ
5: เพิ่มผมร่วมมาก่อนมึงด้วยนะ
4: ร่วมมาก่อนครับแต่คืออีซูซูเนี่ยคุณพ่อผมคุณปู่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายเนี่ยเจนผมใช้อีซูซูมานานแล
5: ้
4: ว
5: ใช่ตั้งแต่รุ่นทวดนะ
4: ของอาบงเหล่าเก้งอะเหล่าเก้งผมคุณถามนะใช้อะไรเขาบอกอิวจุ
0: คือผมรู้สึกว่าสมาชิกใหม่แต่ความรู้สึกเหมือนเดิมครับมันดีเหมือนเดิมแต่นี่ก็ไม่ได้ใหม่นะนี่ไม่ได้ใหม
1: ่เนี่ย
0: แต่น้องเนี่ยหลังๆเริ่มมาแล
1: ้
0: ว
1: ผมว่าเรามีเวลาให้เขาน้อยไป
0: มีเวลาน้อยไปหลังๆนี่เริ่มมาแล้วดูสายตาจริงจังมันเอาแล้วเทปนี้ผมชอบมากๆแล้วเกมอย่างที่ทุกคนบอกชอบขันโตกมากเลย ขันโตกยีราฟนี่ผมว่าเดี๋ยวทางซาฟารีเขาน่าจะมาขอซื้อไปขายต่
1: อ
0: ขันโตกละ500อะไรอย่างเงี้ยคน ชอบมากครับ
2: ครับผมแฮปปี้ครับทุกครั้งที่แบบมารายการอีซูซูรู้สึกว่าแบบมันจะได้ทำอะไรที่ไม่ได้ทำในชีวิตจริงครับผมแล้วก็โดนทุกรอบตามเคยนะครับเพื่อเป็นสีสันนะครับให้กับรายการนี้นะครับผมแล้วก็แฮปปี้กับพี่ๆครับน้องๆครับก็มีความสุขครับได้มาทำกิจกรรมด้วยกัน
1: เอาละครับแล้วเวลาของรายการหมดลงเป็นที่เรียบร้อยพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: นักโหด Road Trip by Isuzu D-Max Season 2 EP 3จบไปแล้วนะครับเรามีของรางวัลมาแจกกับกิจกรรม EP 3จับภาพตัวโดน MacBook Road Trip ครับผม
4: ครับกติกานะครับง่ายๆนะครับร่วมสนุกง่ายๆเลยนะครับแคปภาพศิลปินนะครับที่คุณคิดว่าเป็นตัวโดนที่สุดใน EP 3นะครับคู่กับรถ Isuzu นะครับโพสต์ลง X นะครับพร้อมบอกเหตุผลติดมานะครับแฮชแท็กนะครับ MacBook Road Trip SS2 EP 3ครับ
6: ซึ่งเหตุผลของใครที่โดนใจทีมงานเนี่ยลุ้นรับภาพโพลารอยด์ศิลปินแล้วก็อีซูซูสเปเชียลกิฟต์พร้อมลายเซ็น EP ละ5คนนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม69นะครับประกาศผลวันที่11ตุลา69นะครับ
7: สนับสนุนโดย Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ที่น้าฝากซื้อได้มั้ยน้องเอิร์ธ
1: เอ้าทำไมจะไม่ได้ล่ะ
2: ได้สิ
0: น้องเอิร์ธแน่ใจนะว่ามันจะแข็งแรงแล้วกลับมาปึ้งปังเหมือนเดิม
1: โอ้ยน้าไม่ต้องห่วงเลยนะผมทดลองใช้แล้วครับแข็งแรงตั้งแต่โคนยันปลาย
3: โอ้ยอะไรคะเนี่ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะอย่างนั้นเด่นเนี่ยไม่แปลกใจเลยแต่คุณเอิร์ธนี่มีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันแล้วหรอคะ
1: โอ้ยจะบ้าเหรอพี่เพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้วนั่นเด่นแค่ฝากผมซื้อแชมพูนี่
3: ถ้าแค่ซื้อแชมพูเนี่ยทำไมจะต้องกระซิบกระซาบทำลับๆล่อๆด้วยคะ
0: ก็ฉันกลัวคนอื่นเขารู้ว่าฉันมีปัญหาเรื่องผมขาดหลุดร่วงเดี๋ยวมาแซวฉันช่วงนี้ยิ่งบางๆอยู่ด้วย
3: ไม่มีใครรู้หรอกนะเนี่ยเขารอให้พอลล่าบอกในไลน์กรุ๊ปหมู่บ้าน
0: อย่างอย่างนะอย่างนะอย่าง
3: กลัวกลัวจัด
1: โลกรู้นะเนี่ย
0: เออนี่น้องเอิร์ธ
2: ครับ
0: ไอ้แชมพูเนี่ยมันดียังไงน้องเอิร์ธพูดให้น้าฟังอีกรอบได้ไหม
2: โอ้ยได้เลยครับนะ
0: เอางี้เอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะเดี๋ยวน้าจะถ่ายคลิปให้เมียดู
2: ฮะ
0: เฮ้ยไม่ได้ไม่งั้นมันไม่ให้เบิกเงินแน่
2: ขนาดนั้นเลยครับ
0: ใช่สิ
2: โอ้ยคนกลัวเมีย2021โ
0: อ้ยพี่กลัวมาหลายปีแล้ว
2: พร้อมยังครับ
0: พร้อมครับ
2: แชมพูตัวนี้นะครับมันรวมน้ำมันมะกรูดแล้วก็สารสกัดตีพลาเข้าไปด้วยกันผมทดลองใช้แล้วนะครับคือรากผมนี่แข็งแรงขึ้นเยอะมากและไม่ต้องห่วงเรื่องแพ้นะครับเพราะว่าอ่อนโยนไม่ระคายเคืองเลยครับโอเคนะ
0: เยี่ยม
3: นี่แค่ซื้อแชมพูนะเนี่ยยังต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลยถ้าซื้อรถเนี่ยไม่ต้องพากันไปถึงโรงงานไปดูช่างเขาขันน็อตหรอก
0: เยอะไปคาร่าเยอะไป
3: มันจริงอ่ะ
0: คิดดีมาก
4: แพงด้วยบอมใหญ่ตก
0: มานี่มานี
4: ่พี่หนักว่ะ
2: เฮ้ยอะไร
3: วะไอ้หอยนี่เมียไล่ออกจากบ้านถาวรแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงต้องขนข้าวขนของมาอยู่ที่เนี่ย
4: ไม่ใช่ของผมของเล่นพี่วินทั้งนั้นเลยครับ
2: ของเล่นอะไรวิน
4: เอออยากเล่นอยากเล่น
5: นี่โมเดล limited edition มี50ตัวบนโลกนี้เว้ย
2: 50ตัวบนโลกนี
5: ้
2: โมเดลอีกยัง
5: โมเดลเซรามูนตัวแทนแห่งยุคดั้งจะลงท่านแกเ
2: อ๊ะพี่บอกเฮ้ยว่าแต่ซื้อมาจริงหรือน่าสะสมเลยวิ
5: แน่
0: ผมประชด
2: ฉันก็ประชด
5: นี่โมเดลลูฟี
2: ่แล้วเนี่ยเอาเงินมาจากไหนซื้อตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้ฮะตัวเป็นหมื่นไม่ใช่เหรอเนี่ย
6: โฆษณาอาหารเสริมอิทุพัทที่พี่วินเขากำกับไหมครับพอออนแอร์ปุ๊บยอดขายก็พุ่งปั๊บเจ้าของเขาเลยดีใจมากควักเงินในกระเป๋าเป็นโบนัสให้พี่วินเลยครับ
0: น้องวินทำโฆษณาอันนี้เหรอครับ
5: ครับผม
0: อุ้ยน้าดูแล้วชอบไอ้ที่โฆษณาผักอีตู่เนี่ย
4: แต่นะเพื่อความปลอดภัยเรียกใบแมงลักดีกว่าครับ
0: เฮ้ยจะเป็นอะไรไปในโฆษณาเขาก็ยังพูดอยู่เลยอีทูพัดสกัดจากผักอีตู่ดื่มวันละแก้วแคล้วคลาดจากโรคภัยไม่ต้องพึ่งมือหมอ
5: เฮ้ยมาก
2: ไปมาก
5: พี่เขาใช้ภาษาอีสานเนี่ยเพราะลูกค้าเป็นคนอีสานครับผมอยากให้ใช้ภาษาถิ่น
3: แต่ได้ผลจริงๆนะคะพ่อแม่พอลล่าเนี่ยโทรมาบอกเลยว่าซื้อไปให้กินหน่อย
2: หยุดความคิดไปเลยพี่บอกแม่ว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆพี่มันก็แค่อาหารเสริมมันก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรหรอกพี่
3: เฮ้ยมันดีจริงๆนะคุณเอิร์ธเพราะว่าคนที่บ้านพอลล่าเนี่ยเขาก็ซื้อกินจากแต่ก่อนนี่นะเดินไม่ได้ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยครับก็เดินไปเงี้ยพอกินเสร็จปุ๊บไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลย
0: เดินได้สบาย
3: นั่งวีลแชร์แทนนั่งแค่วันเดียวพออีกวันก็ลุกเดินสบายหมอยังงงเลยว่าหายได้ไง
0: เออโรคภัยหายไปได้ยังไง
3: วีลแชร์หายขอเล่น
5: นี่ไม่ต้องมาบ่นแล้วยดบ่นไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องมาบ่นนี
2: ่มันเปลืองเงิน
5: ไอ้แค่โมเดลเนี่ยมันคือเศษเงินเว้ยแล้วนี่แค่โฆษณาตัวแรกลูกค้าเขาชอบฉันมากเขาจะให้กำกับเพิ่มอีก2ตั
3: ว
5: บอกเลยว่าเศรษฐีใหม่กำลังจะถือกำเนิดแล้วเว้ย
4: สุดยอดเลยดูสิอส่วนออกเลย
0: หมอละ
5: กูจะอยากกินเลย
4: ป๋าวินป๋าวินป๋าวิน
7: นานทีพี่วินจะเลี้ยงทีหนึ่งเชออยากกินอะไรสั่งมาเลยเชอสั่งมาเลยเชอ
8: ปลาช่อนแปซ่ามะละผัดไข่ยัดกระทงหม้อไฟ
9: แล้วอะไรคะเชอจำไม่ได้
7: เชอสอนไปเสียมู้หมดเลยจำดีๆล่ะดูนี่ดูและจำแล้วก็นำ

0: ไข่ปลาช่อนแปดซามราปัดไข่เย็นโฟมหม้อไฟขาไก่แช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชิมัสมั่นผัดมีแกงกะหรี่โป๊ะ
1: แบบนี้ก็โขก
0: พริกไม่มีในมุกนะพี
1: ่โขกว่าจะเนี่ยยังมีน้องจำไรซาลาฮะแทนที่จะไปทำเรื่องเรียน
0: มุกชุดไงเผื่อไปได้ที่โรงเรียน
1: ไม่ต้อง
2: ดูแล
3: มาที่นี่เฮ้ยป้าวินครับป้าวินวันนี้น้องอยากกินซีฟู้ดจังเลยครับ
4: จัดไปเดี๋ยวซื้อให
3: ้ป้าวินครับน้องอยากกินหมูย่างด้วยครับ
4: จัดไปเดี๋ยวเอิร์ธทำให
5: ้ป้าวินครับผมอยากลงอ่างจังเลยครับ
4: จัดไปเดี๋ยวเอิร์ธพาลงเฮ้ยโอ้โหตีเมียลงอ่างแล้วแกนะคราวนี้เมียไล่ออกจากบ้านถาวรเนี่ยมาร้องแล้วกัน
5: โอ้เมียผมเข้าใจผมขี้ร้อน
6: พี่พี่ขาลงอ่างคืออะไรหรอคะ
7: ตอบยากยังกับคำถามในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเลยเน
5: าะไม่ยากเลยผมว่าเชิญเนี่ยโตพอแล้วครับที่จะรู้ว่าลงอ่างคืออะไรเชิญคืองี้นะการลงอ่างเนี่ยเป็นกิจกรรมสำ
1: ห
5: ร
1: ับคือให้เขาไปอาบน้ำกันนะคะลูก
6: ไม่ในอ่างนี่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
6: ทำไมไม่ไปเล่นในสระว่ายน้ำกว้างๆคะ
5: อ๋อคือนี่คือไปเนี่ยมันก็ได้เล่นน้ำเหมือนกันแต่มันเล่นคนละแบบ
1: เขาจ้างไปอาบน้ำให้นะคะลูกนะคะคือในสระเนี่ยมันใหญ่มันอาบน้ำไม่ได้หรอกต้องอาบน้ำในอ่างนะคะลูก
6: แล้วทำไมเขาต้องจ้างคนมาให้อาบน้ำด้วยคะ
1: ยาวเลยเลยอ๋อคือเขาก็คงขี้เกียจนะคะลูกขี้เกียจอาบน้ำเองนะคะเอางี้พี่ว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องผู้ใหญ่เยอะเลยดีกว่าเนาะเราไปตลาดกันดีกว่า
8: วันนี้นะ
1: ไอวินไปเลี้ยงซีฟู้ดนะพี่จะเหมาให้หมดแผงไปเลยดีไหมคะหมูย่างด้วยใช่ไหม
3: หมูย่างคร
1: ับ เดี๋ยวทำหมูกระทะให้เชิญกินด้วยนะ
4: เอ้ยเอาตับขาวมานำด้วยเอ้ยตับขาวหน่อยเรื่อง
1: ตับขาวอะไร
5: เป็นอย่างคือบอกว่าความจริงน้ำนอง
9: ขอบคุณค่ะ
4: ฝากซื้อน้ำฝากกลับมาแก่งานอย่าลืมซื้อกระเทียมมาด้วยนะมันทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยฮะปลาตาเดียวให้เงินไปตั้งเยอะทำไมไม่ซื้อของดีๆสดๆซื้อปลาตาหลุดมาทำไมฮะโอ้ยอย่างงกหลายฮะปลาตาเดียวคือชื่อป่ะโอ้ยใครจะไปรู้หรอกกูเรียนจบนิเทศไม่ได้จบประมงมานะเว้ยเออสมีละโอ้ยไอ้สิบหูจักปลาตาเดียวเว้ย
9: โอ้ยไอ้วินเห็นว่านุกกับหูจักอยู่ด้วยจ้าร้านนุยป.3ยังหูเลยจ้าปลาตาเดียวคืออย่างน่ะ
4: เออไอ้ปึ๊กเอง
9: น้องบินไปไหนมาลูก
4: นรายครับเย็นนี้มีซีฟู้ดที่บ้านเรียนเชิญนะครับ
9: ขอบใจมากนะน้องวันนี้นะขอตัวจริงๆตามสบายกันเลย
4: เฮ้ยอุ้ยเมืองไทยต้องหิมะตกได้แน
9: ่นี่อะไรขนาดอาจารย
4: ์ก็ร้อยวันพันปีเนี่ยนรายไม่เคยปฏิเสธไปทานข้าวเย็นที่บ้านเลยโอ้โหวันนี้มาแปลกโอ้โหตรงไหนต้องเกิดอาเภษอะไรแน่ๆเลยเนี่ยอุ้ย
9: ก็เลยดิเออก็แซวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยน้องวิน
4: อย่าออกนะครับแล้วนรายจะทำอะไรครับทำไมถึงไปไม่ได
9: ้มันขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกจะไม่ค่อยสบายอะน้องนะกะว่าจะไปนอนพักผ่อนสักแป๊บนึง
4: ไม่สบายนะไม่ไปหาหมอหรอครับ
9: ไม่ต้องถึงหมอหรอกนากินอีทูพัสสารสกัดจากผักอีตูอยู่นะจ๊ะเป็นหวัดนิดเดียวเดี๋ยวมันก็หาย
4: แล้วมันอาหารเสริมไม่ใช่หรอครับมันไม่ได้ช่วยในขนาดนั้นนะไรนั่นไรป่วยต้องไปหาหมอนะครับ
9: จะไปทำไมฮะให้เสียสตางค์ก็ในโฆษณาน้องยังบอกว่าอีทูพัสสารสกัดจากผักอีตูดื่มวันละแก้วแคล้วคลาดจากโรคภัยไม่ต้องพึ่งมือหม
4: อก็ไม่ได้ช่วยในขนาดนั้นนะครับนั่นไร
9: ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำโฆษณาเองชัดๆจะมาเถียงนะอีกแล้วเนี่ยนะซื้อมากินสองสามวันแล้วเนี่ยอันน่ะเดี๋ยวมันก็หายน่ะไม่ได้มากหรอกซื้อมากินแล้วด้วยขอตัวก่อนนะลูก
4: ครับ
9: สวัสดี
10: ค่ะ
9: จ้า
4: อุ๊ยโอ้อะไร
9: อุ๊ยโอ
10: ้อะไร
4: เป็นอะไรไหมครับ
9: โอ้ยเป็นมึนหัวนะลูก
4: โอ้โหอะไรอะไร
10: อะไรอะไรอะไร
1: โอเคเดี๋ยวฉันขอเก็บของก่อนเดี๋ยวไปเฝ้านรายที่โรงพยาบาลให้แกมีประชุมกลับมาก่อนเลยโอเคโอ้ยนาราย
5: เดี๋ยวนี่มึงพี
1: ่นารายอ่ะก็คงเป็นไข้ไม่สบายธรรมดานี่แหละก็แกเล่นไม่กินข้าวกินปลาอะไรไงกินแต่อะไรน่ะ E2 Plus อะไรน่ะ

0: ารอาหารก็เลยไม่เพียงพอก็เลยเป็นลมไป
1: ผมว่านะไอ้แบรนด์นี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนสโลแกนเลยนะพ
0: ี่
1: เป็น E2 Plus ทางรัฐสู่ ICU อ๋อ
0: จะมาเล่นอีกฮะไปเลยไปเก็บของเลยหมอบอกว่าน่ารายเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลอีก 2-3 วันนะ
2: นอนเฉยๆเลยเหรอคะงั้นเชิงไม่สบายบ้างดีกว่าค่ะขี้เกียจไปซ้อมอีก
1: ไม่ดีหรอกเชิงรู้ไหมว่าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือละตั้ง 4-5,000 นะ
2: 4-5,000 ซื้อช็อกโกแลตได้ทั้งปีเลยนะเชิงงั้นไม่ป่วยดีกว่าค่ะเสียดายเงิน
0: ไปเลยซันไปเก็บของเร็ว
1: มานอนด้วยหรอ
0: มานอนด้วยกัน
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องบน
1: ถ้าไม่ติดว่าพยาบาลเฝ้าวอร์ด
0: แล้วแล้ว
1: ผู้หญิงนะ
2: แบบนี้นะไรก็ต้องเสียค่าโรงพยาบาลเยอะเลยเนาะนั่นสิเนยเราสองคนช่วยหาเงินมาช่วยนาไรดีไหมจะหามาจากไหนล่ะเชอเราไม่ไปเต้นขายช็อกโกแลตชาร์กเนี่ยอีกแล้วนะไม่เหนื่อยไม่ใช่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านั้นครั้งนี้นะเราจะได้เล่นแล้วก็ได้เงินด้วย
3: หอมกาแฟได้แล้วครับ
4: เค้กเหมือนเดิมมั้ยเนี่ย
3: เหมือนเดิมเลยครับ
4: เขาแล้วไม่นอนมาตั้ง2วัน
3: พี่ครับผู้หญิงที่มาซื้อกาแฟกับพี่อ่ะครับเขาฝากจดหมายพี่ด้วยนะครับ
4: บายจดหมายรักเหรอเป็นไงพี่เนี่ยเสน่ห์แรงอ่ะพี่บอกแล้ว
5: ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต
4: สายบุญเพื่อนขาวผมขาวมาซื้อกาแฟใช่ไหม
3: ชัว
4: เดินผ่านตะกี้เดินแก๊งขอบคุณมากขอนหมวกกันน็อคด้วย
6: นี่บอม
7: ครับ
6: นี่ลูกค้าแก้มาแล้วใช่ไหมสคริปต์เนี่ยมันเยอะไปว่ะ
7: เยอะยังไงอะพี่สองแผ่นเองนะ
6: ไม่ได้เยอะแบบนั้นพี่เยอะเนี่ยหมายถึงสรรพคุณเนี่ยมันเยอะเกินจริงไปอาหารเสริมบ้าอะไรต้านมะเร็งช่วยให้ผิวใสบำรุงไตกันไข้หวัดขจัดตาตุ่มด้าน
4: ก็จริงของพี่นะถ้าสรรพคุณขนาดนี้ยาหมอเทวดาหนังจีนอ่ะก็ยังรักษาไม่ได้เลย
8: นี่สงสัยน้องวินต้องเครียดเรื่องน้ำอีทูพัทแน่ๆเลยที่ทำให้น้าไหลเข้าโรงพยาบาลเนี่ยดูสิคิ้วจะชนกันอยู่แล้ว
9: งั้นรีบไปนวดผ่อนคลายพี่วินดีกว่าลูกค้ามาจะได้ไม่เครียด
8: จะเครียดเพิ่มขึ้นเพราะแกนี่แหละ
6: ไม่ไหวว่ะฉันทำไม่ได้มันหลอกลวงผู้บริโภคเกินไป
4: แล้วพี่จะทำยังไงอ่ะยังไงพี่ก็ต้องกำกับเขาว่าอยากได้พี่ถึงขั้นจับเซ็นสัญญาแล้วถ้าพี่ผิดสัญญาอีกก็ต้องเสียเงินหลายแสนหลายล้านนะ
6: ฮะถ้างั้นฉันจะลองคุยกับคุณกล้วยก่อนนะถ้าเขาอยากจะให้ฉันทำจริงเนี่ยเขาต้องฟังฉันบ้างแล้ววะ
10: ครับได้ครับตามนั้นครับครับ
4: เป็นไงบ้างพี่วินคุณกล้วยเขายอมแก้ตามที่พี่บอกป่ะเนี่ย
10: เขาพูดมา3คำ
11: แก้ก็ได
10: ้เฮ็ดคือเก่า
11: โอ้นี่ในเรื่องความเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยจะทำงานร่วมกันยังไงล่ะครับน้องวิน
10: ถ้าเขาอยากจะให้ผมกำกับได้ผมจะทำให้คุณกล้วยเนี่ยร้องกรี๊ด
4: สวัสดีครับ
12: สวัสดี
4: สวยเลย
12: คร
4: ับ
12: สวัสดีค่ะเป็นทางไหนเรียบร้อยดีป่ะครับ
10: ครับเอื้อยครับ
12: ครับ
10: เอื้อยสิเอาสคริปต์นี่อีหลีบ่ครับคันสิเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนให้ท่านเด้อครับ
12: บ่เปลี่ยนเลยยาดีเฮาก็ต้องบอกว่ามันดีตัวเนาะพี่กล้วยเนี่ยแค่อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแค่นั้น
10: ครับ
4: ของดีเกือบทำหน้าลายเป็นผีไร้ผัวซะแล้ว
12: น้องวินค่ะนี่กินอีหยังกันมากไปคะเนี่ยหายจากห้องท้องป่ะคะ
10: อีหยังครับ
12: กะเลื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
13: เหงื่อค่ะกล้วยเนี่ยเราวิ่งมาปลอกเองนะคะ
14: ครับ
13: ถ้าทาเป็นกล้วยอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่กล้วยรอ
14: ผมเป็นยังครับแล้วเดี๋ยวเข้าเฮ็ดงานกันดีกว่านะครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะให้เอื้อยเนี่ยเห็นนักแสดงผู้นี้อีหลีครับผมมองกับโฆษณาหลายๆครับผมเสนอหน่อยครับ
13: โอเคบ่ร้องจังหน่อยบ่คะ
14: ผมเป็นยังครับผมยังบ่หิวครับ
13: เดี๋ยวเอาไปเฮ้ย
15: ขอค่ะอัดเชิญหน่อยเล็กของวิน
14: นักแสดงมาแล้วมา

0: ้นอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะเต้นทำไม
1: ก็ต้องเปิดตัวให้ประทับใจเขาจะได้รู้ว่านักแสดงมี energy
2: รู้จักไหม
1: สวัสดีด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้หนูได้มีโอกาสมาเล่นโฆษณา
3: โอ้ยตาสอ่อนเนาะรู้ป่ะตอนแรกที่หนูวินเนี่ยส่งรูปให้พี่เนี่ย
1: ค่ะ
3: พี่กล้วยก็รู้เลยว่าโตนี่แหละเหมาะกับโฆษณาตัวนี
1: ้เพราะสวย
3: เพราะหน้าเวทนาเอ๊ะเบิ่งเบิ่งเนี่ยคนหนังมันหน้าตาตาลิโตน
1: อันนี้ชมนะคะเนาะ
3: ชมค่ะเอาจังหวะเต็มที่ด้วย
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเริ่มถ่ายกันเลยมาพี่วราเปลี่ยนชุดครับเชิญมาไปเต็มเขาที
1: ่เดี๋ยวคุณวินนี่พอลาเพิ่งได้สกิปตะกี้นี่เองนะคะนี่ใจคอจะไม่บอกก่อนเลยว่าต้องเล่นแบบไหนอะ
0: อยากเล่นอะไรก็เล่นโอเค
1: เอาแล้วถ้าเล่นแล้วมันไม่ดีอะ
0: ผมก็ต้องการแบบนั้นแหละผมหมายถึงว่าพี่เล่นยังไงผมก็ชอบไงพี่เก่งอยู่แล้วนะเอาไปพี่วราเปลี่ยนเสื้อแล้วไป
1: เก่งไหมไหนของเขาเนี่ย
4: พี่วราทำเล่นเร็วหนาเล่นให้พี่หน่อยนะนี่ครับเหมือนอะไรครับไปนอนโรงพยาบาลแค่ไม่กี่คืนต้องให้ผมแบกเครื่องเล่นเพลไปให้ด้วยเหรอครับ
1: ก็นัดติดธรรมะนี่น้องขอบใจนะ
5: เปิด YouTube ก็ได้ไหมช่วงนี้
1: แปดแต่เครื่องใหญ่มันสะใจดีน้อง
5: ติดเครื่อง
1: เออดีนะขอมานั่งเล่นบ้านน้องแป๊บนึง
5: โอ้ยินดีครับ
1: นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันเหงาได้อย่างนึงคิดถึงน้องเชอด้วยไม่ได้เจอตั้งหลายวันไม่รู้เป็นยังไงบ้างยังสนเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย
5: น่าจะสนกว่าเดิมเพราะผมไม่อยู
1: ่โอ้ใจมากนะอุตส่าห์แบกไปให้
3: แต่พยาบาลรู
1: ้หน้าเรียนนะทุกวัน
5: ทำอะไรกันคะลูกฮะรับอาบน้ำ
6: น้องอ่าง10บาทค่าสบู่เพิ่มอีก20นะ
3: เธอทำอะไรเนี่ย
6: ก็รับจ้างอาบน้ำไงคะมีคนมาใช้บริการเราเยอะเลยนะคะพวกที่ขี้เกียจอาบน้ำเองมาให้เราฉีดน้ำให้เยอะเลยค่ะ
5: น้องเชิญน้องเชิญทำแบบนี้ทำไมคะลูกฮะ
6: ก็จะได้หาเงินช่วยค่ารักษาอะไรไงคะ
3: อุ้ยตายแล้วหวังดีกับน้าดูเหมือนว่าน้าจะพาสวยแล้วมั้งเนี่ย
7: เจอรับขันหลังให้ด้วยหรือเปล่าแล้วให้ยี่สิบเดี๋ยวพี่การขึ้นหลบได้แล้วบอล
5: โอ้โหไม่ต้องขัดลุกขึ้นมาทั้งสองคนเลยนะครับมาแล้วหนูก็เลิกรับจ้างอาบน้ำได้แล้วนะคะลูก
6: ทำไมอะคะพี่เอิร์ธเชิญก็รับจ้างอาบน้ำเหมือนที่พวกพี่วินชอบลงอ่างไงคะ
5: ลงอ่างมันคือเอาเป็นว่าลงอ่างมันไม่เหมือนกันค่ะลูก
6: ทำไมไม่เหมือนกันล่ะคะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธเป็นคนบอกเชิญเองนะคะว่าการที่ลงอ่างเนี่ยคือพวกที่ขี้เกียจอาบน้ำและให้คนอื่นอาบให้ค่ะ
3: เชิญคือมันเชิญเอางี้เดี๋ยวเชิญให้เพื่อนกลับก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังทีหลังโอเคไหมไปเด็กๆกลับบ้านก่อนดีกว่าครับ
5: ออกมาลูกมาเดี๋ยวไม่สบายเอานะเนี่ย
1: เอ
5: ารอเพื่อนด้วย
1: โอเค
3: ไปด้วยกัน
7: อ่านไม่เสร็จแบบนี้เราต้องคืนเงินไหมเนี่ย

0: อย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบปา

0: ราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: โอเคครับซีนแรกจะเปิดตัวนางเอกโฆษณานะครับผมอ่ะเริ่มเลยมา
5: ได้เล่นโฆษณาทั้งทีดันมาเล่นเป็นนางเอกขาเสียเอาวะนางเอกเจ้าบทบาทอย่างเราเล่นบทไหนก็ได
4: ้กล้องแอนแอคชั่น
6: ชีวิตฉันเป็นอัมพาตมา3ปีจะไปไหนมาไหนก็ลำบากแต่พอฉันได้มาลองกินEat2 Plus แค่เพียงครั้งแรก
7: จากที่แค่เคยกระดิกนิ้วก้อยได้ตอนนี้เต้นบีบอยได้แล้วค่ะ

0: เดี๋ยวค่ะน้องวินหา
1: ครับ
0: คือพานนังสีเลยบอกคือซีนี้มันต้องเป็นซีนเสาบ่แม่บอกค่ะเอ้ยว่าอันนี้มันเป็นทรงแบบทรงแต่อย่างหัวจังไหนบูน้องวิน
2: จังซี่แหละครับผมดีแล้วครับผมซ้ํานี่กับเสาพ่อล่ะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวซี
3: นเดี๋ยวพี่จะไม่แก้อะไรเลยเหรอ
2: จะแก้ทําไมดีมากนะพี่พลาเล่นดีมากพี่โอเคเปลี่ยนสภาพเล่นเลยมาเล่น
4: แค่เทคแรกก็ผ่านไม่เสียแรงที่เป็นแฟนของใหม่ดาวิกา
2: ไปเปลี่ยนซีนแล้วเร็วเสื้อผ้าได้แล้วไป
3: ครับเฮ้ยพาพี่พอลล่าไปเปลี่ยนชุด
4: ก่อนหน้านี้ฉันเบื่ออาหารเขียนอะไรก็ไม่ได้ทำให้ไม่มีเรี่ยวแรงแต่พอได้ดื่มอีทูพัทกินอะไรก็อร่อย

0: ินให้อร่อยกว่านี้พี่พลาดกินให้อร่อยกว่านี้พี่อีกเอายังไม่พอยังไม่พอกินให้รู้สึกว่าจานเนี้ยจะเป็นจานสุดท้ายในชีวิตแล้วกินเข้าไปไม่พี่อันนี้อันนี้กินอีกกินอีกไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนกินเข้าไปเยี่ยมโอเคคัดผ่านเยี่ยม
1: ผ่านผ่านผ่านจักรสีมันผ่านเดี๋ยวจะไหนดีคะถ้ามีวันสิกินให้มันแซ่บๆกินให้มันสวยๆแบบนี้น่ะมันแบบเอิร์ดไม่กินหายพอด
0: จังสี่แล้วครับดีแล้วเชื่อผม
2: แค่เทคแรกก็ผ่านแล้วโฆษณานี้ออนแอร์เมื่อไหร่ไม่ได้วิการตกกระป๋องแน
0: ่อ้าวผ่านเปลี่ยนชิ้นเลย
3: อีทูพัดสารสกัดจากผักอีตูมากมายด้วยคุณประโยชน์ต้านมะเร็งช่วยให้ผิวใสบำรุงไตกันไข้หวัดขจัดตาตุ่มด้านตื่นเช้าทุกวันดื่มอีทูพัดอีทูพัดอีทูพัดอีทูพัดอีทู
0: พัดพันโอเคเยี่ยม
1: เยี่ยมเดี๋ยวไม่ใช่พันแบบนี้เดี๋ยวจะไหนเนี่ยฮะพี่ว่าแบบนี้เนี่ยมันหนักเกียดพูดไปแล้วเด้แต่คือพี่บ้านี
4: ่รู้กันเล่นจังที่คุณวินบอกเด้ค่ะ
1: บ่รู้ล่ะวินแบบนี้เนี่ยมันบ่ได้เห็นอีทูพลาสองพีน่ะมันดูดีขึ้นมากเลยนะมันคือจังของวินน่ะเฮ็ดประชดใส่พีนี่ล่ะ
0: แม่นครับผมประชด
5: ไอ้บอมเอ้ยมีงานไหนมั้ยวะที่ลูกพี่เราไม่ทะเลาะกับลูกค้าบ้าบอจริงเชียว
6: ขอบใจมากนะลูก
7: นารายเป็นยังไงบ้างคะ
6: ก็ดีขึ้นแล้วลูกแต่มันยังมึนๆเบลอๆยังไงก็ไม่รู้ทำไมไม่เห็นหอมเลย
7: นั่งตูด
6: ก็ไม่หอมอยู่ดี
8: แกล้งเล่นนะจ๊ะ
7: ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดอะไรดมนิ้วตัวเองขึ้นมาจริงๆอ่ะก็อาการหนักแล้วค่ะ
6: น้าก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะว่าไปยาดมจริงๆก็ไม่มีกลิ่นเลยนะลูกว้ายสงสัยต้องออกไปซื้อแล้วล่ะโอ้ยจะเดินไปยังไงเนี่ยเดินไปก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยน้าต้องดมยาดมให้ได้นะโอ้ยทำไมมันหมดเร็วอย่างนี้นะ
7: แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเชิญมา
6: ตายแล้ว
7: มาแล้วค่ะ
6: หมดเร็วจังเลยเนี่ย
7: เดี๋ยวนารายดมเปลือกส้มไปก่อนนะคะเพราะเปลือกส้มเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยบีบๆให้น้ำมันมันออกมาแล้วดมก็จะสดชื่นเหมือนดมยาดมเลยค่ะ
6: จริงอ่ะมาดีใช่ไหม
7: บีบ
6: โอ้ยบีบให้น้ำมันออกมาเฮ้ยออกมาแล้วลูกออกมาแล้ว
7: ดมค่ะ
6: ดมโอ้หอมชื่นใจจริงๆเลยลูกโอ้ยขอบใจมากนะลูกนะชื่นใจจริง
7: ๆเธอรู้ได้ไงเนี่ยนี่เราอ่านในหนังสือมา
6: โอ้โหกระเป๋าพี่สมาร์ทนี่น่ารักจังเลยลูกหนูซื้อมาจากไหนคะ
7: เธอฝากให้พี่พอล่าแลกของรางวัลมาให้ค่ะ
6: โอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวน่าจะไปแลกให้เป่าๆบ้าง
7: ได้ค่ะ นารายคะว่าแต่ตอนเนี้ยเชื่อว่านารายไปพักผ่อนที่บ้านก่อนดีไหมคะ
6: ไม่เป็นไรหรอกลูกเผื่อว่าที่นี่จะมีอะไรให้น้าช่วยเคลียร์นะจ๊ะเก็บสายยางเส้นนี้ทำไมมันลำบากขนาดนี
9: ้ไม่ใช่แค่สายยางแล้วนะวิทยุมึงอ่ะ
6: ไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะง่ายขึ้นเยอะ
9: เลิกตลกสัก5นาทีได้ไหมสันฮะโอ้ยไอ้หอยนะไอ้หอยไม่น่าพูดเรื่องโรงอ่างให้น้องได้ยินเลย
6: เพี้ยเขา
5: ต่อให้พี่หอยไม่พูดนะเดี๋ยวเชฟก็ต้องได้ยินอยู่ดีนะ
10: ได้ยินจากไหนเล่า
0: ฮะจะไปลงอ่างเหรอนี่เมียออกมาให้ได้ก่อนเธอทีนี้ต้องหาทำไมครับ
11: อย่าบอกนะว่าจะไปลงอ่างไก่อีทด้วย
0: เราพูดอะไรผิดไปวะ
5: เพื่อนต่อให้พี่หอยนี่ไม่ได้หลุดปากพูดมันนะเนี่ยเพื่อต้องคุณจิตใจไม่ดีหลุดปากพูดออกมานั่นแหละ
10: โอเคถ้ายังต่อไปนี้ฉันขอสั่งห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องนี้เด็ดขาด
0: ทุกคนนี่รวมน้าด้วยหรือเปล่าจากสายตารวมแน่ๆ
5: พี่จะไปห้ามทุกคนได้ยังไงแค่ครอบครัวเราเนี่ยพี่วินพี่ก็ห้ามไม่ได้แล้วไหนเจ้าคนในหมู่บ้านอีกคนที่โรงเรียนที่เธอไปเจอคนที่ห้างคนที่ร้านอาหารอีกอะ
0: คนที่ร้านอาหารใช่นะหรือเปล่าสายตาแบบนี้ใช่แน่ๆ
10: เข
0: ้
10: าใจนะแต่ว่าฉันคิดว่าน้องยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องพวกนี้แกเข้าใจไหมสัน
5: คำก็เด็กสองคำก็เด็กพี่ต้องรอให้เธออยู่เท่าไหร่พี่จะบอกเธอได
10: ้สัก15แล้วกันแมวอ๋อสัก18ปีแล้วกันเดี๋ยว18ปีฉันอธิบายให้น้องฟังเอง
0: โอ้18วัยกำลังดีอีก2ปีเข้าผับได้ต่อไปนี้น้าจะเงียบแล้ว
5: เพียร์กว่าเธอจะ18เนี่ยอีกเกือบ10ปีเลยนะพี่ไม่รู้ว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วแค่ไหนอะข้อมูลพร้อมจะวิ่งเข้าหาเธอตั้งเยอะแยะไหนจะอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มือถือที่เธอเล่นอีกพี่จะไปตามปกป้องเธอได้ทันเหรอ
10: นี่ไงซันคือทุกวันนี้สังคมมันน่ากลัวแกเข้าใจไหมฉันก็เลยยิ่งเป็นห่วงน้อง
5: แต่ผมบอกเลยวิธีที่พี่ปกปิดเธอแบบนั้นอะมันไม่ใช่วิการปกป้องที่ถูกต้องเลยพี่ลองคิดดูนะถ้าวันนั้นพี่ไม่ปกปิดเธอเรื่องลงอ่างเรื่องมันคงเลยเธอแบบนี้ป่ะมันก็ไม่ป่ะเชื่อผมลองใช้วิธีผมสักครั้งนึงเลี้ยงน้องแบบโตๆใจได้แล้ว
0: ขออนุญาตนะครับท่านประธานทั้งสองไม่ทราบว่าคุยกันจบหรือยังครับทีน่าจะมาถามว่าพี่ไรอยู่บ้านไหมครับคือจะเข้าไปเยี่ยมเขายังเข้าไปไม่ได้สักที
5: อยู่ครับอยู่

0: นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
5: มิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่

0: ูผอมดูผอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
10: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
10: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99 บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
9: โทรออก
11: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดตรงเทพไทยครับ
13: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
16: ์ตเกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
17: แบงมัสครับ
18: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
17: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
19: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: ตกลงหนังวิ่งเหตุจังเสียเห็นยังอ๋อหรือว่าเห็นว่าพี่เนี่ยมักผลงานของหนังวินก็เลยอยากจะขอขึ้นค่าโตสังเด
2: มันบอกเกี่ยวกับเงินครับมันเกี่ยวกับเอื่อยล่ะ
3: พี่วินก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับความจริงอยากได้เงินแต่ว่าปากเขาไม่ตรงกับใจครับ
4: ใช่ครับ
5: ฉันโกหกเธออ
3: ันจริงๆอยากให้เธอสนใจ
5: ฉันโกหกเธออ
3: ันจริงๆอยากให้เธอใกล้ใคร
5: ปากเขาไม่ตรงกับใจ
6: กัดจะแย่ให้ยิ้มนี่ปากยังไม่เพเยอเลย
3: เหงื่อก็ไม่เห็
1: นแล้วมันเกี่ยวกับเอื้อตรงไหนคะคือได้ให้เล่นม้าบ่แดกแบบนี้เนี่ยฮะ
2: ใช่ครับผมไม่เอื้อเพราะหลานเล่นม้าบ่แดกเองครับ
7: โอ้ยไอ้เราก็เข้าใจผิดนึกว่าเล่นดีที่ไหนได้ตั้งใจแกล้งกันชัดๆหมดกันเงาแอคติ้งของใหม่ดาวิกา
2: ที่ผมไม่เอื้อเพราะหลานเล่นเบอร์เนี่ยเอื้อน่าสิมากเด้อครับ
1: เอื้อสิไปมากเดี๋ยวจังไหนฮะโอเวอร์แอคติ้งแบบเนี้ยไพ่มันสิมาเสือโฆษณาตัวนี้
2: มันก็เวอร์ก็ยังสรรพคุณที่เอ่ยบอกกันล่ะทั้งตายมะเร็งซอยให้ผิวใสบำรุงไตกันไขวัดขจัดตะตุ่มด้านเนี่ยผมถามเอ่ยอีรีเถาะมันเห็นได้อีรีสักอย่างบ่เอ่ยก็หูอยู่แก้ใจว่าบ่ได้แล้วสิให้ผมเห็นโฆษณาหลอกเช่าบ้านมันบ่หน้าด่านไปบ่เอ่ย
3: เออๆพี่วินใจเย็นพี่ลูกค้าคุณกล้วยใจเย็นนะครับเอางี้ร้องในใจว่าปากเขาไม่ตรงกับใจ
1: น้องวิศวะพี่หลอกเนี่ยมันก็ว่าถึงนะต่อให้มันมีผลแค่ 0.0001% เนี่ยมันก็ถึงวันนี้เออหลอกตรงไหน
2: แต่สำหรับผมมันคือจังการตีกินนะครับหลอกให้ชาวบ้านเชื่อแล้วก็ขายหวังออกกำไรนี่มันบ่แม่น

0: แอนครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวน้องวินพี่เขาถามเลยเด้อพี่เนี่ยไปบังคับให้เขาเสื้อบอบอพี่ไปบังคับให้เขาซื้อบอกับบอเขาเสื้อเองเขาซื้อเองทั้งนั้น
2: ผมละงึดใจเอื้อยอีหลีตีเฮ็ดจังซี่ด้วยบ่ฮู้สึกหยังแต่ผมเฮ็ดบ่ได้ครับในฐานะที่ผมเป็นคนเฮ็ดซื้อผมนี่หน้าผมนี่ด่านบ่พอที่สิมาหลอกเช่าบ้านหลอกขายจังซี
1: ่บักอันนี้เนี่ยหน้ามันรอนะ
3: แม่นค่ะ
1: ตาปากนี่หมามากเลยนะเขาบอกไปคำหนึ่งเลยนะชาติเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะได้ย่นโฉมของกล้วยฝากไว้ก่อนนะ
4: กล้วยบังคับ
3: กล้วยหักมันแล้วมั้งค่ะ
1: ทะเลาะใช่แล้วครับ
5: ใจเย็นนะครับคุณกล้วยคุณกล้วย
1: นี
6: ่โอ้ย
5: ครั้งหน้ามาออกกองนะไหว้เจ้าที่ก่อนเลย
1: ไม่ต้องไหว้เจ้าที่หรอกไหว้เจ้าหนี้ดีกว่าครับพี
5: ่ตกลงไหม
1: ครับ
3: คุณวินไม่เปลี่ยนใจไปตามเขาหน่อยหรอคะพอล่าไม่เล่นเวอร์แล้วก็ได้นะคะเอาแค่พอแบ๊วพออีทูพัทสารสกัดจากผักอิตูมากมายด้วยคุณประโยชน์ต้านมะเร็งช่วยผิวใสบำรุงไตกันไข้หวัดขจัดตาตุ่มด้านตื่นเช้าทุกวันดื่มอีทูพัทอีทูพัทอีทูพัทอีทูพัท

0: ไอ้สันจะคุยอะไรกับน้องวะเนี่ย
1: เดี๋ยวน้องเอิร์ธตกลงกับน้องสันแล้วไงว่าใช้น้องสันเป็นคนคุยนั่งลง
2: ตกลงพี่สันจะคุยอะไรกับเชอร์คะ
3: คือพี่สันเนี่ยจะถามเชอร์ว่าตอนนี้นะคะเชอร์เข้าใจคำว่าลงอ่างที่พี่หอยเขาพูดเนี่ยว่ายังไงบ้างคะ
2: เอ้าเราไม่ใช่ที่ว่าคนที่ขี้เกียจอาบน้ำเองเลยไม่ให้คนอื่นอาบน้ำให้หรอคะ
3: ไม่ใช่ค่ะไอ้คำว่าลงอ่างเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการไปเที่ยวอาบนวดค่ะ
0: โอ้ยโอ้ยสัตว
2: ์คือไงอะคะไม่ใช่แค่อาบน้ำอย่างเดียวแต่ไปอบตัวแล้วก็นวดตัวด้วยเหรอคะโอ้ฟังแล้วน่าจะสบายนะคะเธออยากไปบ้างจังค่ะ
3: ไปไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ที่ที่เด็กๆ เขาจะไปกันค่ะ
2: ทำไมจะไปไม่ได้อะคะก็แค่ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนวดตัวเอง
3: เพราะอาบอบนวดนี่นะคะมันคือที่ที่เขาขายบริการทางเพศกันค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยบักสันแรงไปแล้วแรงไปแล้ว
1: ใจเย็นโอเค
3: เธออาจจะงงใช่ไหมคะว่าคำว่าขายบริการทางเพศเนี่ยมันคืออะไรมันคือการ
2: เหมือนกับการขายตัวหรือเปล่าคะ
0: เธอรู้ได้ไงคะ
2: ทำไมจะไม่รู้อะคะในละครหรือว่าคลิปตลกเขาก็พูดกันนะคะ
3: เธอเข้าใจความหมายของคำนี้ว่ายังไงบ้างคะ
2: เธอไม่เข้าใจอะค่ะแต่เธอเคยเห็นในละครที่เขาชอบเอามาว่าตัวร้ายอะค่ะ
3: แต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนละครนะเธอจริงๆแล้วเนี่ยขายบริการทางเพศเนี่ยมันคืออาชีพหนึ่งที่เขาทำกันมันอาจจะถูกกฎหมายในบางประเทศแต่มันก็ผิดกฎหมายในบ้านเราอยู่แต่เขาก็ต้องยอมทำกันทั้งที่เขาต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่รู้จักเพื่อแลกกับเงินนะคะ
0: โอ้ยลึกไปแล้วบักสันลึกไปแล้วลึกไปแล้วเนี่ย
4: อย่าพลิกเอาหน้าเดี๋ยวอธิบายให้น้องฟังนะหน้า
2: พี่ชันคะ
3: คะ
2: เพศสัมพันธ์คืออะไรคะ
3: เพศสัมพันธ์มันก็คือเหมือนเวลาที่เชิญดูละครนะคะแล้วพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจูบกันแล้วก็เอนตัวเราไปบนเตียงอะค่ะแล้วกล้องเนี่ยก็เริ่มไปจับโคมไฟบนหัวเตียง
2: เป็นฉากที่พี่เอิร์ธบอกว่าลามกแล้วก็เชิญห้ามดูใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญก็งงพี่เอิร์ธอยู่ค่ะว่าโคมไฟมันลามกตรงไหน
3: สอนให้ผิดแต่พี่ว่าเรื่องนี้นะคะเธอยังไม่ต้องเข้าใจมันทั้งหมดหรอกค่ะเดี๋ยวพอเธอโตขึ้นเธอก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นเองแต่ที่พี่สันจะบอกเธอวันนี้นะคะคือไอ้คำว่าลงอ่างเนี่ยมันไม่ใช่คำที่เด็กในวัยเธอจะเอามาพูดเล่นกันนะคะ

0: พราะฉะนั้นเธอยังไม่ควรพูดคำนี้ค่ะเธอเข้าใจที่พี่สันพูดไหมคะ
1: ถ้าบอกแบบนี้กับเธอตั้งแต่แรกเธอก็คงไม่เอามาพูดหรอกค่ะพี่วินหรือคนใน YouTube พูดคำแปลกๆที่เชอไม่เข้าใจอีกเชอขอมาถามพี่ซันได้ไหมคะ
0: โอ้ยได้สิคะเชอเอามาถามพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยพี่ซันพี่ชายที่แสนดีที่สุดคนนี้ของเชอเนี่ยจะไปหาคำตอบให้เชอเองเชอรักพี่ซันที่สุดไหมคะ
1: รักค่ะ
0: รักมากกว่าสิคะ
2: เห็นไหมล่ะน้องซันเขาก็มีวิธีสอนแบบของเขา

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
8: ก็จะสอยมะม่วงสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
8: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
10: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
8: ไงล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
8: ่อุ๊ยหลากหลาย
9: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6: ยังไหวอยู
9: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
6: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
8: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
6: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
9: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065525ไทยประกันชีวิต
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์
15: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
21: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึก

0: สบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เตรียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวินรันเดอวูแฟนคอนในรายการพิเศษ GMM TV Star Show
2: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาใจฉันนั้นไม่ย้อนลา
1: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: นี่พี่เอิร์ธยังไม่เลิกคิดอีกหรอว่าสอนน้องแบบไหนดีกว่ากัน
1: ตรงๆนะเว้ยคือฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าการที่เราบอกน้องตรงๆแบบเนี้ยมันจะเร็วเกินไปสำหรับน้องหรือเปล่ามันอาจจะทำให้น้องเราเนี่ยเป็นเด็กแก่แดดก็ได้นะเว้ย
0: แต่มันก็ดีกว่าเวลาเชยอยากรู้อะไรแล้วไม่กล้าถามเราหรือไม่ได้คำตอบไหมล่ะแล้วเขาก็ต้องไปหาคำตอบไปลองทำดูเองอ่ะแบบนั้นมันไม่แย่กว่าพี
1: ่มันก็จริงของแก
0: ผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะพี่คือเราต้องทำให้น้องของเราเนี่ยกล้าที่จะถามเราในทุกๆเรื่องแล้วหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยคือต้องให้คำตอบน้องให้ได้แล้วพอน้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักระมัดระวังตัวเองไง
2: จริงต่อไปนี้ที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องหาวิธีป้องกันตัวเองแล้วอย่าไปเชื่ออะไรง่าย
0: ๆนี่ถ่ายโฆษณาเสร็จหรอทำไมกลับมาเร็วจัง
3: ถ่ายอะไรกันล่ะครับน้องซันก็วันนี้พี่วินไปด่าลูกค้าว่าหน้าด้าน
4: ฮะ
3: จริงครับนี่ดีนะครับเขาแค่เปลี่ยนผู้กำกับตอนแรกนี่เขาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะฮะ
4: บอกวินอะไรของแกวะเนี่ยฮะ
2: ทำไม
4: ขยันหางานแท้หลังบ้านแกนี่ผลิตแบงค์ได้หรือไงฮะคือยิงแท
2: ้โอ้ยก็ให้ผมมีเงินเนี่ยงานจะสีกับโบเฮดเว้ย
4: เป็นยัง
2: ไม่แคร์ลูกค้าไม่แคร์ผู้บริโภคจะหลอกเงินเขาอย่างเดียวอ
0: ่
2: ะ
0: แต่ถึงพี่ไม่ทำเนี่ยเขาให้ผู้กำกับคนอื่นทำอยู่ดี
2: ก็นี่ไงฉันถึงโมโหอยู่นี่ไงสาธุขอให้ลูกค้านะรีบตาสว่างศึกษาหาข้อมูลได้เยอะก่อนซื้อไอ้พวกนั้นจะได้เจ๊งสักที
0: แม่จู่ๆเนี่ยก็ได้มาเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันก่อนเห็นเมาแล้วยืนฉี่ใส่สารพัดภูมิอยู่เลย
2: ไม่รู้เว้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
1: เอาเดี๋ยวนะแล้วนี่พี่พลาไปถ่ายโฆษณาให้แกไหมอ่ะแล้วแกอยู่ไหน
5: ชี้หายแล้วพวกเรา
6: ทำไมไปเอารถนานจังวินลืมเราหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งสวยๆอย่างเราเนี่ยใครเขาจะลืมลงโทรหาคุณวินดีกว่าเอ้าแบตหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มา
2: เอ้ามาทำอะไรในนี้เนี่ย
7: นี่จะทำอะไรก็รีบทำกันเถอะนะเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกว่าแอบเข้ามา
8: ผมไม่ยอมนอนเลย
0: อะไรครับ
8: ขนลุก
9: โอ๊ยเจอแล้วค่ะ
2: เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เปิดไม่ได้ครับผม
10: เฮ้ยพวกเรามาชุมนุมตั้งใจรักสมัครสมา

0: คนงามกว่าทิวงามปะ
1: งามงามคร
2: ับไหนทิวตัวเฮ็ดอีหยังของเจ้าเนี่ยฮะ
0: เอ้าก็เฮ็ดมงกุฎให้แฟนข่อยนี่
2: ยังมาหาสลอแสแลเด้อขอบ่เคยเป็นแฟนกับเจ้าเอาไป
0: โอ้ยมันสิพังบ่ได้นี่แ
2: ม่พังเลย
0: เจ้าจําบ่ได้ดาราตอนอยู่ม.6นะเจ้าจับมือข่อยไปเบิ่งหมอลำ2คนเราขากลับอ่ะเจ้ายังให้ข่อยหอมแก้มพร้อมมันแปลว่าหยัง
1: ฮะหอมแก้มนําบ
2: ่เอาเลยทุกข่อยก็แค่ลองคุยเบิ่งบ่ทันได้เป็นแฟนกับเจ้าจักหน่อย
0: ตอนเนี้ยจะมาเป็นแฟนข่อยอีหลีติล่ะ
3: มึงบักทดมันเป็นลูกเคยผู้เดียวนะลูกสาวกูกระทุกพ่อตายแล้วเสียมาได้มึงอีกคนนึงมาเป็นลูกเคยนะกูบ่เอาดอก
0: โอ้แม่ความฮักนั่นน่ะมันใส่หัวใจได้เหรอแม่ถึงผมก็ไปทดสิเป็นลูกกำพร้าทรัพย์สินก็บ่หลายแต่แม่อย่าลืมเลยว่าไอ้ทดกับเอ้ยดาวันน่ะก็อยู่กันแบบมีความสุขแม่นบ่ผมเป็นยังสิมากกับดาราบ่ได้เน
3: า
0: ะ
3: เอออันนั้นก็ส่วนของเขามันดีไปแต่ว่าอีดาราเนี่ยให้มันไปได้ผู้รวยๆผู้ดีๆแน่กูเบื่อความทุกข์ความยาก
0: เบื่อความทุกข์บ่แม่
3: เออ
0: เอาข่อยก็บ่ได้ทุกข์เด้อล่ะข่อยก็มีหลายเด้อล่ะ
3: มีหยัง
0: มีหนี
3: ้เออน่าจะมึงหั่นน่ะมึงคนเป็นมีหั่นน่ะ
0: บ่ฮักอีหลีติ
3: มึงอย่ามาบอกสลอสแหลกับกูเด้อ
0: บ่ฮักก็บ่ฮักเอาสิแม่ข่อยมีหน้าสิให
3: ้มีหยัง
0: นี่ดิคือๆได้แม
3: ่คือหยังบักทิว
0: คืออีหลีได้แม
3: ่คือหยัง
0: คือหยังไปเด้อดารา
4: โอ้ไปดิกินไปด้วยเนี่ย
5: อยู่แล้วบ่ต้องห่วง
4: เร็ว
5: มีล่ะ
0: เฮ้ยหันพ่อไปซอยเพิ่นเฮ็ดเวียก
4: โอ้ผมไปดอกอ้ายคั่นแดดฮ้อนมันยังไปสิไปอยู่หั่น
0: ได้หยังกินน่ะ
5: ปลาดุกย่างอ้าย
0: โอ้มันจะแซ่บแท้ว่ะ
4: เอานี
5: ่แต่วังนึงนี่แ
4: หละน้ำร่าเริง
0: โอ้
4: ยกโลด
0: บอกใหญ่วันนี้บ่ครับ
4: อื้อนั่นล่ะเอ้ย
1: ทิวอาทิวนั่นพะน้องมาเล่นน้ำ
0: ดีแล้วลูกอย่าไปเล่นไกลเบื้องน้องดีๆด้วยนั่นป้า
1: ครับ
0: ชมพู่เบื้องเจ้าของเด้อ
1: จ้า
0: ไป
1: ครับ
0: อย่าบ้านเฮียก่อน

0: เย็นจนดีชมพู่ตกน้ำ
1: ฮะ
0: ชมพู
1: ่ไม่ยังกันไม่ยังกันชมพู่นั่งพะชมพู่นั่งพะนั่งพะมานี่ลูกมาเลย
2: เป็นไงล
1: ู
2: กเป็นไง
1: อาทิตย์ลูกไปช่วยลูก
0: ชมพู่

แม่ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินพื้นนี้ที่ให้พวกผู้ข้าได้อาศัยอยู่แม่ปวดซอยหลานผู้ข้าให้ฟื้นขึ้นมาและผู้ข้าสิยกสมภูให้เป็นลูกของแม่อีกคนนะแม่

0: ทำไม
1: เดินก่อนได้ลูกอยู่รอดปลอดภัยแล้ว
2: ชมพู
3: ่ไอ้ทิวเสียแห้งที่ข่อยไว้ใจเจ้าถ้าเจ้ากับบ่เบิ่งหลานให้ดีๆเลยคือเกิดหลานเป็นอีหยังขึ้นมาอีหลีอ่ะเจ้าสิรับผิดชอบจังได๋ฮะ
2: ชมพู่

0: สมปูนฉาบปูนเป็นไหม
1: เป็นค่ะ
2: เป็นครับทำได้ทุกอย่างครับ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มงานพรุ่งนี้นะวันละ300
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เอ้ยวันฮัลโหลจ้าเอ้ยวัน
1: ดาราเอื้อยก็ไปทดในงานเหรอเด้อเป็นคนงานก่อสร้าง
0: อ๋อบ่โอ้ยดีใจดีใจน้ำ
1: ว่าแต่ชมพู่กับหันฟ้าเป็นจังไหนแน
0: ่สองคนนั่นบ่โอ้ยเลิกโรงเรียนมากกับแลนหยอกกันอยู่นั่นล่ะค่ะสบายดีสบายดีเอ้ยบ่ต้องห่วง
1: จ้าเดี๋ยวเอ้ยสิฝากส่งเงินไปให้เด
0: ้อจ้าจ้าเอ้ยก็บ่ต้องห่วงเด้อเฮ็ดงานให้สบายใจสบายใจเลย
1: จ้า

0: แต่ละข่อยเสียใจเด้อที่เบิ่งหลานบ่ดีแต่ข่อยอยากบอกจ้ะว่าข่อยก็ฮักหลานบ่ได้แตกต่างจากเจ้าเลย
1: ตอนที่ชมพู่บ่หายใจเจ้าหูบ่ข่อยแทบขาดใจเลยข่อยย้านหลานบ่อยู่นําเฮาคันเกิดว่าหลานเป็นอีหยังขึ้นมาอีหลีข่อยก็บ่ฮู้ว่าข่อยสิมีชีวิตอยู่ต่อจังได๋พอข่อยเลี้ยงชมพู่กับน่านฟ้าแทนเอื้อยดาวันเขาสองคนซ้ำแก้วตาดวงใจข่อยเลย
0: ข่อยสิซอยเจ้าเบิ่งหลานให้ดี

0: าที่รู้ผู้ชายยังคอยสิเฮ็ดได้คอยสัญญาได้ล่ะ
1: แม่จ๋าแม่จ๋า
2: แม่ยังไงมาส่งอ่อนเถอะ
1: ของเงินเนี่ย
2: เสี่ยวไปเฮ็ดหยัง
3: ข้อยจะเอาไปซ่อมโทรศัพท์มาใส่นั่นของเงิน
2: เนี่ยคือซ่อมดูแท้
3: เออมันดูมันห่างดูของเงินแม
2: ่เออเอาก็ได
3: ้โอ้มันนั่น400อืม450ละอืม
2: ฝากไปเร็วๆเดี๋ยวอีดารามันมาเห็นมันสิว่าให้แม
3: ่โอ้ยหักแม่ที่สุดเลย
4: บักหันมึงขอเงินอีแม่อีกละเด้นี่ประหยัดใส่เงินแม่ได้บ่ไปหาอ่านหนังสือสอบพุ่นอีกจังไหนก็เข้ามหาวิทยาลัยมันสิบ่มีเงินพอดินี
3: ่โอ้ยเหนื่อยบ่ต้องห่วงหรอกนะ
1: ข่อยนี่โคตรเก่งอ่ะสอบใส่ก็ติดหันละ
2: แม่นแล้วมันแม่นความบักหันมึงนี่มักเป้ามักป้าให้น้อง
1: เป็นแม่ที่น่ารักและเข้าใจลูก
2: ไปลูกหลานไป
1: ก็ได้แม่เดี๋ยวค่อยซื้อขนมฝากบ่ต้องห่วงหรอกไป
2: ค่อยไปได้ลูกล่ะ
1: ครับ
4: เอออีแม่มีคนมาชวนดาราไปเป็นนางเอกหมอลำ
2: บ่ได้กูบ่ให้ไปมึงเห็นบ่บักฮานน้องมึงก็กำลังเลี้ยนอยู่อีกอย่างเด็กน้อย2คนหลานมึงน่ะก็กำลังกินกำลังนอนคันมึงไปผู้ใดสิมาเลี้ยงซอยกูมึงสิทิมไปจังใดจังได๋กูก็บ่ให้ไปเป็นหมอลำ
4: โอ้ยแม่ก็บ่ได้บอกว่าสิทิมสิไปเป็นนางเอกหมอลำสิไปหาลองหาลำก็สิหาเงินมาเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานนี่ล่ะแม่ก็เห็นบ่งานอยู่บ้านเฮามันก็บ่หลายแม่เงินที่เอ้ยดาวันกับไอ้ทดส่งมามันก็แค่พอกินพอใส่เท่านั้นนะ
2: บ่จังได๋กูก็ยื่นคำขาดบ่ให้มึงไปมึงรู้บ่ไปเป็นหมอลำหั่นน่ะมันลำบากสิตายมันต้องนอนกลางหื้อกินกลางไส้มึงเห็นบ่ตัวอย่างมึงเห็นบ่พ่อมึงหั่นน่ะไปลำเกินว่าตายกูก็บ่เห็นด้วยจังได๋ก็สร้างกูบ่ให้ไปมึงเลิกรวมความคิดเลย

อีพ่อความฝันที่อีพ่ออยากให้ดาราเป็นหมอลำนั่นมันคือสิ่งยากที่สิมีโอกาสนั่นแหละ

0: น้าดารา
1: แม่ยายบอกว่าน้าสิไปเล่าหมอลำมูน้าบ่อยากให้น้าไปอ่ะในนั้นกำนองสิซ้อยน้าดาราเฮ็ดงานเองน้าสิได้บ่เมื่อย
2: ลูกเอ้ยที่น้าสิไปน้ำหมอลำมูนั่นย้อนว่าน้าอยากไปหาเงินมาส่งนานกับชมพู่เฮียนหนังสือสูงๆสิได้บ่ลำบากขึ้นหน้าได้ลูก
3: หน้าดาราบ่ไปได้บ่นั้นชมพู่ไม่อยากให้หน้าไปอีพ่ออีแม่ก็บ่อยู่กับชมพู่เลยหน้าบ่ไปได้บ่ชมพู่มาเรียนต่อก็ได้

0: คุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
1: หลานสาวน่าดาลามาห้องเพลงมวนเถอะว่าห้องเพลงนี่มาตั้งแต่เนี่ยน้อยจนไงจนหน้าจำเลยเมิดละเนี่ย
0: อ้าวกับชมพู่มักเพลงนี่เนาะนะ
1: นานแล้วไปลูกมันสิไปโรงเรียนบ่ท่านเนี่ยน่ะ
2: เสร็จแล้วครับนะ
1: มามา
3: เกินเขาอิ่มไปน้องลาเดี๋ยวอายจะไปส่งโรงเรียน
0: ไอ้นานฟ้าอ้ายน่ะบ่นับเรียนกศน.เลยชมพู่น่ะบ่มีหมู่โรงเรียนเดียวกันเลยอ
3: ่
0: ะ
3: โอ้ยอ้ายเรียนกศน.มันก็ดีแล้วล่ะอ้ายสิได้มีเวลาไปซอยนาตลาหาเงินแม่บ่น่ะ
0: น่าชมพู่คิดฮอดพ่อกับแม่หลายหลายคิดฮอดทุกลมหายใจเลย
1: เอ้าคิดฮอดก็โทรศัพท์ไปหาทีละลูก
0: โอ้ยน่าโทรไปหามันก็บ่คือจังได้อยู่น้ำกันเด้บ่คือได้ก่อนจันได้นอนน้ำกันเด้น่า
1: ก่อน
3: โอ้ยอายคิดฮอดคือกันนั่นแหละน่ะอีพ่ออีแม่เพชรงานในกรุงเทพมาโดนแล้วมื้อใดเฮาสิได้มาอยู่น้ำกัน
1: ที่พ่อกับแม่ต้องไปเฮ็ดงานหาเงินกับเพื่อสิส่งให้เฮาน่ะเรียนหนังสือสูงๆสิได้มีงานเฮ็ดดีๆต่อไปในภายภาคหน้าสิบ่ได้ลำบากขนานกับชมพู่น่ะคิดฮอดพ่อกับแม่ก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีพอเฮาเรียนจบอ่ะพ่อกับแม่ก็สิได้กลับมาอยู่น้ำกันเข้าใจบ่นี่
0: เข้าใจจ้า
1: เออนั่นล่ะ

0: เมื่อยบ
1: ่ประมาณ
2: โอ้ยบ่เมื่อยเลยให้อ้ายล่ะเมื่อยบ่
0: อ้ายบ่เมื่อยอยู่แล้วเพื่อลูกอ้ายเฮ็ดได้ทุกอย่าง
2: สู้นะอ้ายเนาะ
0: สู
3: ้งานนี้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนาย
2: สงสัยเพิ่นสิเป็นเจ้าของได้อ้าย
0: อ้ายก็ว่างซะมันแต่งตัวพุ่งถังเงี้ยไป
4: เป็นไงคุณสมศักดิ์ฮะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณพี
4: ชมีงานคืบหน้าถึงไหนเนี่ยฮะ
5: ก็ใกล้แล้วครับ
4: ยังไงเร่งมือผมหน่อยนะผมอยากจะรีบเปิดสำนักงานคัดแยกขยะตึกใหม่แล้ว
5: ได้เลยครับ

0: แล้วตึกนี้เป็นไงบ้างนะคุณสมศักดิ
1: ์ก็จะเหลือระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟครับ
0: โอเคดี
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวสบายนะขอบคุณมาก
1: ครับ

0: ไอ้แข็งชัยโทรตามรถพยาบาลแล้วเข้า
1: ไอ้ทำน้ำมันไอ้โดน
0: ไ
1: อ
0: ้
1: โดน
0: ไหน
1: ไอ้โดน
0: รถพยาบาลกำลังมาแล้วนะ
1: ทำน้ำมัน
0: ไอ้แข็งชัยเร็วขับหน่อย
2: สักครู่ติดตามชมดั่งธรณีหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะผู้ชมขาต้อนรับเข้าสู่ช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งตังทุกโตบอกเลยนะคะสินค้าไหนมารายการนี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว่า
1: ปัดตก
3: ปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
3: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
3: ค่ะ
1: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
3: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อ
1: ี
3: ก
1: เยอะมาก
3: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่ออยเองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปีคือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอัมพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
3: ค่ะ
1: อุ้ยไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
3: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
3: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
3: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
3: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้ง1เดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
1: ค
3: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอัมพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยาก

0: คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งพร้อมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปครีมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาแล้วฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบน
0: ี้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุด
0: นี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แถมให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ปอสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะ
0: นี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไหม้ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะเอาไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
0: ิน
1: กับกาแฟตอนเช้านอกจากทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได
0: ้
1: เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได
0: ้
1: น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
1: เหลือน้อยแล้ว
0: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้วันนี้นะ
1: ใคร
0: โทรติดต้องบอกเลยว่า

0: ะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน02-817-9925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายออยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
1: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์งานนี้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนาย
3: สงสัยเพิ่นสิเป็นเจ้าของนี่ไอ
4: ้ไอ้ก็ว่างซะมันแต่งตัวพุ่งถังงั้นไป
5: เป็นไงคุณสมศักดิ์ฮะ
6: สวัสดีครับคุณ
5: ดีมีงานคืบหน้าถึงไหนเนี่ยฮะ
6: ก็ใกล้แล้วครับ
5: ยังไงเร่งมือผมหน่อยนะผมอยากจะรีบเปิดสำนักงานคัดแยกขยะตึกใหม่แล้ว
6: ได้เลยครับ

0: และตึกนี้เป็นไงบ้างนะคุณหญิงศักดิ
1: ์ก็จะเหลือระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟครับ
0: โอเคดี
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวสบายนะขอบคุณมาก
1: ครับ

0: ไอ้ทอด
1: ไอ้แข็งใจโทรตามรถพยาบาลแล้วเข้า
0: ไอ้ทอดนะไอ้ทอดไอ้ทอด
1: ไหน
2: ผมดูหน่อย
0: ไอ้ทอด
1: รถพยาบาลกำลังมาแล้วนะ
0: ต้องการวันนี
1: ้ไอ้แข็งใจเร็วขับหน่อย
3: ไหนอายยังเจ็บอยู่บ่นี
4: ่อายก็ยังเจ็บๆแพ้อยู่แต่ก็ดีขึ้นหลายแล้วล่ะ
3: เดี๋ยวก็หายนะอายนะห้องบักแง่นี่นึง
5: ไอ้ทศดาวันนายเพิ่นมาเยี่ยม
3: ที่ลิฟต
6: ์คุณที
3: ่สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: นี่ๆไอ้ทศไอ้ทศไอ้ทศไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนี่ทำตัวตามสบายนะแล้วนี่อาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะ
4: ผมดีขึ้นแล้วครับคุณธีริศ
3: ต้องขอบคุณคุณธีริศมากๆเลยนะคะที่ให้พี่ทศมารักษาโรงพยาบาลแพงๆแบบนี
1: ้นี่จะมาขอบคุณอะไรฉันฮะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณในทศที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฮะนี่ถ้าไม่ได้ในทศที่ฉันแย่แน่เลยนะนี่ถ้าเกิดในทศกับดาหวานเนี่ยต้องการให้ฉันช่วยอะไรบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจฉันยินดีช่วยเต็มที่เลยนะ
3: ขอบคุณมากๆค่ะ
4: ขอบคุณที่นี
1: ่พักผ่อนเยอะจะได้หายเร็วๆ

0: ชมพูน่านฟ้าแล้วแล้วมากินข้าวเด้อลูก
1: ครับนะ
0: ฮึ่มไอ้ดาวันตัวนี้เฮ้ยฮัลโหลเอ้ยว่าจังได๋เอ้ย
2: ดาราเอ้ยก็ไปทนนั่นได้งานใหม่เหรอเด้
0: ได้แล้วบ่งานดีบ่เอ้ย
2: ดีนายเพิ่นนั่นเป็นเจ้าของโรงงานคัดแยกขยะเพิ่นให้เอ้ยมาเป็นแม่บ้านในสำนักงาน
3: คอยทำความสะอาดคอยให้กับเขาไอ้เพิ่น
2: ไอ้โทษนั่นเพิ่นก็ได้เป็นคนงานคอยคัดแยกขยะเด้เงินเดือนตั้งพลหมื่นได้สวัสดิการพ้อง
0: โอ้เดือนละหมื่นเลยบ
3: ่น้องหลาบ่ต้องเมื่อยหาเงินซอยเอ้ยหรอกเด้อ
2: ว่าแต่หลานเป็นจังไดแน
0: ่หลานหลานบ่เอ้ยหลานหลานก็สบายดีเอ้ย
3: ไอ้วันเอ้ยบ่ต้องห่วงเด้อ
0: ดาราสิเบิ่งแย่งหลานทั้งสองคนให้ดีที่สุดเลยเอ้ยเฮ็ดงานอยู่พุ่นน่ะตั้งใจเฮ็ดงานเลยเด้อ
2: ฝากแน่เด้อจ้า
0: จ้ามีเวลาก็โทรมาหาดูๆเด้อได้จ้า
4: เราคนที่เท่านั้นคุณทีครับสวัสดีครับคุณที
5: อ้าวทศดาวันเป็นยังไงบ้างฮะทำงานที่นี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
4: ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคุณทีสบายมากครับเป็นบุญของผมกับเมียนะครับที่ได้มาทำงานกับเจ้านายดีๆอย่างคุณทีฤทธิ์นะครับ
5: บอกแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเกรงใจนะไปสบาย
4: ไปครับนะ

0: ข้ามา
1: วันนี้เฮียเฮียมีอะไรจะคุยผมอ่ะฮะ
2: เฮียมีเรื่องจะปรึกษาหน่อย
1: เรื่องอะไรครับ
3: บริษัทคัดแยกขยะ PP Recycle ของเรากำลังไปได้ด้วยดีแต่การบริหารแบบครอบครัวที่เราเคยทำกันมาเนี่ยอาจจะทำให้บริษัทของเราไม่โตไปมากกว่านี้เฮียอยากเปลี่ยนแนวคิดของคนให้เห็นคุณค่าของขยะโดยการอาจจะทำแฟรนไชส์หรือขยายตลาดต่างประเทศเฮียก็อายุมากแล้วอยากจะถอยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารสักที
1: เฮียไม่มีปัญหาเลยครับผมช่วยงานเฮียมา20กว่าปีตั้งแต่ป้าสิบเนี่ยนะถ้าผมต้องเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึงผมก็ยินดีเฮีย
4: ยังไงมันก็เป็นธุรกิจของเราอยู่แล้ว
3: เฮียไม่ได้หมายถึงแกเฮียจะยกตำแหน่ง CEO คนใหม่ให้กับภูตะวันลูกชายคนเดียวของเฮีย

0: ูตะวันคะเดี๋ยวมีประชุมบอร์ดกรรมการตอนบ่ายโมงนะคะ
1: ขอบคุณครับอ้าวอาเจกสวัสดีครับ

0: เราได้ที่ดินที่ขอนแก่นแล้วโครงการที่จะขยายโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผมจะให้ภูตะวันไปสำรวจที่ดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
1: แต่ผมว่านะไหนๆเราทำโรงคัดแยกขยะแล้วเนี่ยเราทำโรงไฟฟ้าขยะไปด้วยเลยดีไหมผมได้ไปขออนุญาตอุตสาหกรรมจังหวัดเอาไว้แล้วหึ
2: ไม่เห็นด้วยกับเจ๊กนะครับคือโรงงานไฟฟ้าขยะเนี่ยมันทำกำไรให้เราได้เยอะก็จริงนะครับแต่ผมว่าคงไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากมีกองขยะอยู่หน้าบ้านตัวเองหรอกแล้วเราก็คงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับชาวบ้านอีกนานเลยครับ
1: ตะวันเราก็ใช้เงินปิดปากดิฮะใครเดือดร้อนก็จ่ายชดเชยให้มันย้ายออกไปหรือใครอยากมีงานทำก็มาเป็นพนักงานเราง่ายๆแค่นี้เฮ้ยคิดทำงานใหญ่เนี่ยมาฝ่อด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะฮะ
2: ผมก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีครับเจ๊กจะทำโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับผมว่าเรามาตั้งใจทำโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเนี่ยให้มันดีก่อนดีกว่าไหมครับหลังจากนั้นเราก็ขยายไปตามหัวเมืองต่างๆผมตั้งใจจะเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมนะครับจากที่เขาเคยเห็นขยะเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องกำจัดทิ้งเป็นขยะเป็นสิ่งมีค่าที่เอามาขายเป็นเงินได้เหมือนที่อากงพยายามทำไงครับ
0: ป้าเห็นด้วยนะลูกรีบไปสำรวจพื้นที่ไปถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะได้เริ่มโครงการสักที
2: ครับป้า
0: ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าขยะของแกนะพับเก็บไว้ก่อนคุณนิออนชี้แจงงบประมาณของปีหน้าให้

0: มีเรื่องอีกแล้วเหรอครับนาย
1: ไอ้เหี้ยภูมันคิดจะยกตำแหน่ง CEO ให้กับลูกชายของมันทั้งนี้ตำแหน่งนั้นมันควรจะเป็นของกูเป็นน้องชายคนเดียวนะเว้ยมันไม่เคยเห็นหัวกูเลย
0: เท่าแก่เขาไม่เคยเห็นว่านายเป็นน้องเลยดิซ้ำ
1: ใช่ไงมันคิดว่ากูเป็นแค่ลูกเพียงน้อยป้าไงกระป๋าก็ลำเอียงให้หุ้นกูแค่ 20% พวกเขากดหัวกูมาตลอดวันนี้กูจะได้รู้สักทีว่าไอ้เหี้ยภูมิกับไอ้ภูตวันลูกชายของมันไม่เคยเห็นหัวกูเลย
2: ฟาวกินฟาวกินสิได้ฟาวไปโรงเรียน
3: ครับนะ
4: ดังจันดีแสนสดชื่นดูดดื่มในอุลาเมื่อนี่สิออกไปหาเงินก่อนหน้าเอามาใส
2: ่แม่แต่งตัวงามๆเนี่ยสิออกไปบ้านไทยอีกอ่ะ
4: อุ้ยมื้อคืนนี่แม่ฝันดีฝันว่าสิมีลาบก้อนใหญ่ได้เงินเป็นล้านพุ่นน่ะมื้อนี้ก็เลยสิออกไปทำความฝันให้มันเป็นจริงซะเด
2: ้โอ้ยอีแม่เงินตั้งเป็นล้านมันหาได้ง่ายปานนั้นอยู่ติ
4: เอ้าอีนี่แม่คนเนี่ยดวงกำลังดีเนี่ยมึงสิมาเว้าคัดลาบคัดก้อยจังได๋เนี่ยโอ้อีนี
2: ่นี่นี่นี่ทั้งสองคนเลยไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้มันจบปริญญาไวๆสิได้มีงานดีๆเฮ็ดพ่อแม่สิ
5: แม่ก็สิได้สบายบ่ต้องจากบ้านไปทำงานหาเงินให้ลำบากหน้าดาราเว้ากอกหูทุกมื้อจนชมพู่จำได้คื

0: ใจล่ะจ้ะนี่หน้าทำเวนเดอร์ไงขึ้นน่ะชมพู่สิเป็นนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่สร้างกิจการเป็นของเจ้าของสร้างงานให้พี่น้องอีสานบ้านเฮาให้มีงานเฮ็ด
1: ส่วนนานน่ะนานก็สิเป็นตำรวจฐานานสอบเข้าโรงเรียนได้ลอยได้นานก็สิได้เรียนฟรีมีเงินเดือนพร้อมอีพ่อกับอีแม่ก็บ่ต้องลำบากหาเงินมาส่งให้นานเรียนหนังสือเ
0: ฮ้ยสุดยอดเลย
2: ปาดปาดปาดบ้านเฮาคือสิรวยแท้หลานผู้นึงเป็นนักธุรกิจสาวอีกผู้นึงเป็นนายตำรวจคักแท้ว่าเอานี่ขนมไปกินโรงเรียน
0: อุ๊ยขอบคุณจ้าทิว
1: ขอบคุณครับอาทิว
0: อุ๊ยชมพูหักอาทิวที่สุดเลย
2: ตั้งแต่เรียนได้ยินบ่
0: จ้
2: า
3: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
7: คนผ่อนตร
6: งไม่พบอะไรค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
9: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
19: ลุกค่ะ
18: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
11: วิงเวียนศีรษะ
18: ยาดมตาด้วยทอง
7: บิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราด้วยทองบิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ

0: ึง
1: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
2: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
3: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
4: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
3: โอ้ย
5: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: นี่ทั้งสองคนเลยไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้มันจบปริญญาไวๆสิได้มีงานดีๆเฮ็ดพ่อแม่
3: ก็สิได้สบายบ่ต้องจากบ้านไปทํางานหาเงินให้ลําบากหน้าดาราเว้ากอกหูทุกมื้อจนชมพู่จําได้ขึ้นใจแล้วจ้ะนี่หน้าทะเบิงเด้อใหญ่ขึ้นน่ะชมพู่สิเป็นนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่สร้างกิจการเป็นของเจ้าของสร้างงานให้พี่น้องอีสานบ้านเฮานี่มีงานเฮ็ด
4: ส่วนนานน่ะนานก็สิเป็นตํารวจฐานานสอบเข้าโรงเรียนได้ลอยได้นานก็สิได้เรียนฟรีมีเงินเดือนพร้อมอีพ่อกับอีแม่ก็บ่ต้องลําบากหาเงินมาส่งให้นานเรียนหนังสือเ
5: ฮ้ยสุดยอดเลย
6: ปาดปาดปาดบ้านเฮาคือสิรวยแท้หลานผู้นึงเป็นนักธุรกิจสาวอีกผู้นึงเป็นนายตำรวจคักแท้ว่ะเอานี่ขนมไปกินโรงเรียน
3: อุ๊ยขอบคุณจ้าทิว
4: ขอบคุณครับอะทิว
3: อุ๊ยชมพูหักอะทิวที่สุดเลย
6: ตั้งแต่เรียนได้ยินบ่
3: จ
6: ้ะว่าแต่หน้าปากของชมพู่เนี่ยฮักอะทิวเรื่องฮักหน้าดาราหลายกว่ากัน
3: โอ้ยชมพู่กับฮักซ้ำกันละจ้าแต่ว่าชมพู่อ่ะแอบฮักหน้าดาราร้อยกว่าน้อยนึง
6: แบบนี้อะทิวเสียใจได้นี
3: ่เอ้าอะทิวนี่ขณะทิวอยากให้ชมพู่ฮักซ้ำกันน่ะอาทิวอ่ะก็ต้องแต่งงานกับหน้าดาราเนาะไอ
4: ้แม่แล้ว
7: แกเนี่ยนี่เหรอได้นี่เอ้าไปฝากไปโรงเรียนไปเร็ว
4: ๆไปก็ได้
7: ไปเลย
6: ขับรถเพื่อนออกไปดีๆนี่ล่ะ
4: ครับ
3: ไปเลย
6: จ้ะเฮ้ยเดี๋ยวดารา
8: คอยว่าหลานทั้งสองคนนี่เริ่มหูใจเข้าขึ้นเสมอเลยเนาะ
9: บ่ต้องว้าวคอยกับเจ้าบ่มีทางสิ้นสุดทางเพียรเด็ดขาดอย่าสุหาได้คิด
8: เป็นเพื่อนบ่ได้แต่ใจมันอยากเป็นแฟนนะ
9: ว้าย
7: ข่อยขึ้นได้ว่ามื้อนี้เขามีงานจ้างมื้อพี่เขาลาออกพอคู่ต้องดีอยากให้เจ้าไปซอยงานน่ะจะไปดีพี่ให้ข่อยได้เด้อ
8: ถ้าอยากข่อยไปเนี่ยเป็นแฟนให้ข่อยดีล่ะ
7: หาคนอื่นก็ได้
6: ไม่เดี๋ยวโง่บ่ลาดให้น้อยใจไปก็ได
8: ้ทำเป็นน้อยใจ
10: ขอเสียงเด็กจ้าขอเชิญพ่อแม่พี่น้องพบกับหมอลำสาวเสียงสวรรค์ดารามณีวันและหมอพินนุ่มแอวหวานทิวทิวากรจดจากบาทนะพี่น้อง

0: งามบ่ครับพุทธวัน
1: สวยดีนะ
0: นี่แหละครับดารามณีวันหมอลำสื่อดังแถวนี้แหละครับ
1: เหรอฉันไม่เคยฟังลูกทุ่งอีสานมาก่อนนะแต่เขาร้องเพราะมากเลยอ่ะแล้วก็สวยด้วยนะ

0: ีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหนองผักกุ้มนี่คือคุณผู้ตะวันเพิ่นมาจากบริษัทพี่พี่รีไซเคิลเมื่อนี้เพิ่นมีข่าวดีสิมาบอกผู้เฮาเด้อฟังจากปากเพิ่นเองนะครับเชิญครับคุณผู้ตะวัน
1: สวัสดีครับผมผู้ตะวันนะครับสบายดีกันทุกคนนะครับที่ผมมาในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทุกคนในนี้ทราบนะครับพวกเราทุกคนนะครับต่างก็มีส่วนในการสร้างขยะไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแล้วขยะเหล่านั้นเราไปทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายมันก็กองเป็นภูเขาไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราจะกำจัดเขาด้วยการนำไปเผานะครับสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นมลพิษในอากาศหรือเราจะนำไปฝังกลบดินบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นพิษแล้วมันก็จะลงไปแหล่งน้ำที่เราใช้อุปโภคบริโภคใช้ทำการเกษตรด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะชวนให้พี่น้องทุกคนในนี้นะครับมาช่วยกันแยกขยะแล้วเอากลับมาขายให้โรงงานของเรามาเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินกันนะครับ
2: หมายความว่าจะมาสร้างโรงงานขยะในหมู่บ้านเราอย่างนี้มันก็ส่งกลิ่นเหม็นนะสิ
3: แบบนี้มันก็ส่งกลิ่นเหม็นตัวแม่บ้า
1: เบาไม่เป็นเดี๋ยวพี่ใจเย็นก่อนนะครับคือโรงงานของเราเนี่ยมีวิธีการป้องกัน
3: โอ้ยก็วอนแล้วขยะเนี่ยมันก็คือขยะนั่นล่ะที่ผู้ใดอยากได้ขยะมันอยู่หน้าบ้านเจ้าของฮะแม่บ้าเบา
4: แม่ขยะก็คือขยะบ้าเบาเอา
3: บ้าเบาขยะไม่บ้า
5: ผมว่าเขากลับกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมเชื่อเองครับไปครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะหาทางอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจให้ได
5: ้ครับผม
2: คนจะมาสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านเราส่งคนไปเตือนมันหน่อย

0: ของเราค่ะกับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
1: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
0: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
1: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
0: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
1: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได
0: ้อับอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
1: นี่แหละ
0: พ
1: ออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นไวตัวนี้ดีมากๆ
0: ได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
0: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
1: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
0: ้
1: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
0: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่เลย
1: เพิ่มอีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
0: คุ้มจริง
1: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลัก10นะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
0: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วความคาว
0: ปลา
1: เข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวมีมะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
0: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคนน่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
1: นี่เดี๋ยวล้างมือ
0: ช่วยอะไรทำอะไรอ่ะ
1: ฝุ่นค่าฝุ่น
0: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
1: อันนี้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: ไปโอ้โห
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องฟอกเลยนะ
0: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
1: ใช่แล้วดูนะ
0: ฟองฟอดมากเลยกลิ่นหอมมาก
1: ฟอดมากน่าใช้มาก

0: ป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวนี้มันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
1: ใช่เนี่ย
0: แต่เรียกรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
1: นี่ไงนี่ไง
0: หลุดจริงด้วย
1: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
0: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
1: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
0: ่
1: ใสกิ๊ก
0: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปที
1: เอาเทียบเลย
0: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
1: นุ่มนุ่ม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
0: ค
1: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็ค1อย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททําโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
0: ่
1: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
0: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
1: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันเนี้ยเอาไม่ถึง 1,999
0: บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
1: ค่ะพี่ลี
0: ่ลี่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
1: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
0: อันนี้ก็ดารา
1: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: มันสมุนไพร
1: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
0: ค
1: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
0: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
1: ใส่หมวกอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
0: ะ
1: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
0: ผมด้วยเหรอคะ
1: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
0: ล้างผมล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
1: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้างมันจะไม่เอียดเกินไป
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
0: ใช่ผิวแห้งผิว
1: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอียคันไปหมด
0: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายามาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุกสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
1: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย 1,000 กว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
0: แพ็ค
1: ก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
0: ใช้2ปีเลย
1: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
0: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องของการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้อง
1: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
0: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
1: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
0: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02817992530วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบต้องเทียบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
1: ้
0: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
1: เดี๋ยว
0: โทร
1: ให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
0: อ
1: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
0: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: มึงกลับกรุงเทพไปเลย
1: เงยไอ้ทิวไอ้ทิวจอดรถจอด
0: เดี๋ยว
1: กูยังคงจอดอยู่ด่าเห็นกูนั่นอ่ะเอาที่ไหนอ่ะ
0: ไล่บ่พึ่งอ่ะฮะ

0: นี่มันซุ่มไหนไปที่วะ
1: บ้องเหมือนน่ะล่ะ
0: ว่าแต่เจ้าเป็นอีหยังหลายบ
1: ่ก็บ่เป็นหยังหรอกว่าแต่ไปเบิ่งเล่าดีกว่าคุณ
0: โอ้ยคุณเจ็บบ้องแดบ่คะให้คอยพาไปโรงพยาบาลบ
2: ่อุ้ยไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่เป็นไรมากขอบคุณคุณ2คนมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยเอาไว
1: ้บ่เป็นหยังครับ
0: บ่เป็นหยังหรอกค่ะว่าแต่คุณเป็นไผมาจากไสคะนี
2: ่ผมชื่อภูตะวันครับเพิ่งมาทํางานที่นี่วันแรกไม่นึกเลยนะครับว่าวันแรกที่มาก็เจอเรื่องแบบนี้ซะแล้ว
0: โหยแย่จักหน่อยนึงเด้อค่ะ
2: คุณเราสองคนเคยเจอกันหรือเปล่าครับทำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลยครับ
1: หมกหยิบเสาเก่า
0: ๆไปทิวเสียมารยาทคอยซื้อดาราค่ะ
2: ใช่คุณดารามณีวันหรือเปล่าครับ
0: แม่นค่ะ
2: จริงเหรอครับวันนี้ผมเพิ่งดูคุณร้องเพลงอยู่บนเวทีเลยนะครับเนี่ยคุณร้องเพลงพร้อมมากเลยนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ดีใจที่ได้เจอกันอีกนะครับ
0: ค่ะส่วนที่นาบูดๆอยู่เนี่ยซื้อทิวค่ะ
2: คุณทิวยินดีที่รู้จักนะครับ
1: ไว้เยือนคุณหรอครับคนคิงลุกเอื้อนทิวซื้อดีกว่า
2: ครับครับ
0: ข่อยว่าคุณไปแจ้งความไว้หน่อยนึงก็ดีเด้อค่ะ
2: ครับ
1: ยุ่งโอ้ยุ่งยุ่งหลายโอ้ยุ่ง
0: โอ้ย
3: นายครับลูกน้องผมที่ขอนแก่นจัดการเตือนคุณภูตะวันไปแล้วครับ
4: ดีคอยขัดขวางมันอย่าให้มันทำสำเร็จทำให้พวกบอร์ดบริหารเห็นว่ามันไม่มีความสามารถพอที่จะเป็น CEO คนใหม
3: ่แต่ยังไงเท่าแกก็ต้องเห็นลูกชายดีกว่านายอยู่แล้ว
4: ถ้ามันยังดึงดันจะเอาให้ได้

0: กูก็คงไม่มีทางเลือกว่ะมันกับกูต้องตายกันไปข้าง
1: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณตำรวจ
2: ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณแดนนะคะคุณผู้ตะวันเรียบร้อยป่ะคะ
1: เรียบร้อยครับขอบคุณคุณสองคนมากเลยนะครับที่ช่วยผมไว้ผมจะไม่ลืมบุญคุณเลยครับ
4: บ่มีหยังหรอกครับเรื่องเล็กน้อย
3: คุณผู้ตะวันขับรถกลับกะระมัดระวังเลยเด้อค่ะ
4: เจ้าสิเป็นห่วงเขาอยู่นี่ผู้ใหญ่เราก็กลับบ้านอย่างได้นะ
3: เขาใช้คำว่ามารยาทมารยาท
1: ขอบคุณมากนะดาราแล้วก็ขอบคุณทิวด้วยนะถ้าเกิดทิวไม่ช่วยผมไว้เนี่ยผมต้องแย่แน่ๆเลยครับ
4: ก็ไม่ใช่นะครับผมแค่ไม่อยากเห็นกรุงเทพถูกทำลายนะครับเดี๋ยวสิหาว่าคนบนนอกคือซุ่มผมเนี่ยใจดำกลับเลยครับเดินทางปลอดภัยครับกลับกลับกลับกลับ
3: โอ้ย
4: เร็วเร็วกลับเลยครับ
3: โอ้ยเจ้านี่ก็เลยจ้า
1: ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
3: ค่ะขับรถดีๆด้วยค่ะ
1: ครับไปนะครับ
3: ค่ะ

กูกูอีหยังดาล่ะเดี๋ยวๆๆเห็นคนรอๆขาวๆนี่บ่ได้เลยเนาะเจ้านี่เนาะตาสมตาหวานแม่มึงเขาเป็นตาเป็นประกายเลย

0: ทำอย่างนี้ได้ไงวะทีเฮียไว้ใจแกให้แกไปหาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ขอนแก่นแกไปรวมหัวกับนายหน้าบวกค่าที่ดินไปไร่ละ 500,000 บริษัทซื้อ50ไร่แกได้เงินฟรีๆไป25ล้านเข้ากระเป๋าโกงกันดีกว่า
1: แล้วไงเฮียใครๆเขาก็ทำกันถึงผมไม่ทำนะแต่หน้าเขาก็บวกเพิ่มผมว่าดีสิอีกนะที่ผมมีเงินใช้อะจะได้ไม่ต้องขอเงินกงสีเงี้ย
0: แต่แกกำลังโกงเงินบริษัทเอาหน้าที่การงานของแกหาประโยชน์ส่วนตัวบริษัทเสียหายแกต้องรับผิดชอบ
2: รับผิดชอบยังไงวะเฮียฮะผมอนุมัติเฮียพอใจก็อนุมัติให้ผมซื้อทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนมันโกงตรงไหนวะเฮียฮะ
0: แกพูดแบบนี้เนี่ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเฮียให้แกพิจารณาตัวเอง

0: สียใจด้วยนะเฮียเฮียกำจัดผมด้วยวิธีนี้ไม่ได้หรอกผมไม่ออก
1: มึงอย่ามาอวดดีกับกูได้ทีกูให้โอกาสมึงหลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มึงยักยอกเงินบริษัทมึงทำได้ไงวะมึงไม่คิดถึงบุญคุณของตาเขาบ้างเลยหรือไงที่เอามึงมาส่งเสียเลี้ยงดูให้การงานมึงทำอย่างนี้มันเดือนมึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยถ้ามึงมีสำนึกอยู่บ้างมึงควรจะเก็บข้าวของออกไปซะอย่าให้กูต้องไล่มึงออกเลย

0: ไอ้ทีแกอย่ามาเรื่องของฉันได้ไหมวะมันจะสกปรก
1: เทพภูมิผมขอเล่นด้วยได้ไหม
0: ไม่ได้ถ้าแกอยากเล่นอ่ะ

0: แกก็ไปเล่นกับลูกคนงานที่โรงขยะนั่นไปไม่ต้องมาเล่นของฉันฉันไม่ได้อยากเล่นกับแกและอย่างนะแม่แกเป็นผู้หญิงไม่ดีแย่งพ่อฉันแม่แกมันก็แค่เมียน้อย
1: อย่ามาว่าแม่กู
2: เฮ้ยนี่ทำอะไรกินเนี่ยฮะภูมิภูมิหัวแตกเลยครับภูมิโ
3: ธ่ตายแล้ว
2: พี่แกทำอะไรพี่แกฮะทำไมถึงได้ทำอย่างนี้เด็กเลวเกเรทั้งนั้นเราเนี่ยแสงสองไม่เคยจับไอ้เด็กเลวไ

0: ้าวลุงส่งให้เขาน้ำเด้อลุง
1: กะลา
0: เนี่ยไอ้ทิว
1: เกิดเรื่องไงแล้ว
0: เรื่องอีหยังไอ้ทิว
1: เจ้าหูนี่เขาสิมาสางโรงงานขยะติดที่ดินเจ้า
0: ฮะ
1: บอกที่สำคัญแม่เจ้าสิขายที่ดินเขานำ
0: ฮะยายสาคอยสิรวยเหรอเด้ยายบัดเนี่ยมันมาซื้อที่ดินคอยเป็นล้านพุ่นน่ะบาดนี้ชีวิตคอยก็สิสบายบ่ต้องทุกข์ต้องยากแล้วบัดเนี้ย
2: มาเจ้าขายที่ได้เป็นล้านพุ่นนั่นบ
0: ่เอออ
2: ุ้ยคอยก็มีที่อยู่ด้วยนี่คอยก็อยากขายคือกัน
0: คอยสิบ่ต้องทุกข์ต้องยากเนาะยายเป็นคนสิรวยอย่างเดียว
2: เจ้ากําลังสิเฮ็ดอีหยังอยู่นี
0: ่เอ้าดาราแม่นั่นน่ะพระนาสมเด็จนั่นน่ะผู้เพิ่นเป็นนายนาที่ดินน่ะพาคนกรุงเทพมาเบิ่งที่ดินของเฮาซั่นเด้ให้กรุงเทพว่าที่เฮาน่ะมันงามถ้ามันได้ราคาดีน่ะแม่ว่าสิขาย
2: นี่มันที่ดินของอีพ่อเด้แม่อีพ่อที่มาให้ลูกให้หลานเขาบ่ให้เจ้าขายเด้อ
0: เอาอีนี่แม่ถ้ามันเป็นราคาก็ต้องขายมึงก็เบิ่งแม่ลูกหลานแฮงเรียนสูงๆมันแฮงต้องได้ใช้เงินหลายอีกอย่างโตมึงหั่นน่ะไปหาร้องร่ำทำเพลงหั่นน่ะก็ได้ค่าตัวนิดๆหน่อยๆมันบ่พอสิมาซื้อน้ำปลาผงชูรสดอกขายเลยก็ได้ราคาดีน่ะต้องขาย
2: ยังไดข่อยก็บ่ให้เจ้าขายเด็ดขาด
0: เอาอีนี่แม
2: ่นี่คุณจังไดข่อยก็บ่ขายที่ดินให้เด้อค่ะ
3: สวัสดีครับคุณดารา
0: คุณพูดตะวัน
4: ครับนี่คือคุณพูดตะวันเพิ่นมาจากกรุงเทพเพิ่นสนใจทีของเจ้า
2: แต่จังได๋ข่อยก็บ่ขายที่ดินผืนนี้ให้คุณไปสร้างโรงขยะเด็ดขาดค่ะ
3: ผมว่าใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคือผมจะซื้อที่ผืนนี้เนี่ยไปสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลนะครับไม่ได้เอาไปทําบ่อกําจัดขยะครับ
4: จังได๋ก็โรงขยะคือเก่านั่นครับ
5: ว่าเอาบ่เอาบ่โรงงานไฟฟ้าขยะว่าเอาบ่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะว่าเอาไม่เอาลงขยะด้วยละเพชรเราไม่เอาออกแล้วขยะออกขยะออกไปเลยออกไปจะเอาจะเอาบอกเราด้านจะเอาขยะเป็นละเพชรไม่เอาขยะจะเอาไม่เอาจะเอา
4: เดี๋ยวก่อนพี่สินเจ้าพาให้บ้านมันยังไรแท
5: ้พวกเฮาอ่ะมาประท้วงนายทุนน่ะที่มาเฮ็ดโรงงานไฟฟ้าขยะในหมู่บ้านเฮาคันพวกเฮายอมเนี่ยคนในหมู่บ้านเฮากับคนในอำเภอเนี่ยก็สิอยู่บ่ได้แล้วมลพิษพวกเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งแม่นบ่พวกเฮาเอา
3: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี
5: ่เก็บขยะ
3: ผมว่าทุกคนเข้าใจผิดแล้วนะครับที่ผมตั้งใจมาสร้างโรงงานที่นี่เนี่ยนะครับทุกคนที่นี่จะได้มีงานทำ

0: ครับไม่ต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปขายแรงงานที่อื่นไง
1: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: โอ้ฟันโอ้
20: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
19: ฟันโอ้
20: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
19: ฟันโอ
20: ้ฟันโออร่อยฟันโอ้โห

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: ว่าคุณพูดแต่ว่าน่ะกลับบ้านไปเถอะค่ะจังไหนเขาก็บ่ขายที่ดินคืนนี้ให้เจ้าไปสร้างโรงขยะแน่นอน
2: แต่ผมไม่ได้ซื้อที่ไปสร้างโรงกำจัดขยะหรือว่าโรงงานไฟฟ้าขยะอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับผมเอาไปสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลต่างหากล่ะครับ
3: จังไหนมันก็บ่ขยะก็เลยครับต่อไปบ้านของข่อยเนี่ยก็สิมีแต่ขยะส่งกินเหม็นไปหมดให้บ้านก็เดือดร้อนมองนี่เฮาบ่โรงขยะผมว่าคุณพูดแต่ว่าน่ะกลับบ้านไปได้ดีกว่าครับ
4: ไปบอกแล้วให้กลับบ้าน

0: โหลดไฟเสร็จแล้วรีบส่งสถานีเลยนะก้าว
1: พี่ลินข่าวแค่นี้พี่ลินไม่เห็นต้องลงพื้นที่มาทําเองเลยดิพี
0: ่ฉันต้องสร้างผลงานผอ.เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาคิดผิดที่ไม่ให้ฉันอ่านข่าวค่ําแล้วเด็กผู้ประกาศข่าวคนใหม่ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันก็แค่เด็กกว่าและที่ดังขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีข่าวกับพระเอกหรอก
1: ใช่พี่ผมว่าพี่ลินน่ะเจ๋งกว่าตั้งเยอะ
0: คอยดูนะอีกไม่นานหรอกฉันจะกลับมาอ่านข่าวค่ำให้ได
2: ้ได้เฮียกาแฟค่ะ
0: ใหญ่แล้วค่ะเมื่อชาวบ้านหนองผักกุ่มอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นได้ลุกฮือกันขึ้นมาประท้วงนายทุนที่จะมากว้านซื้อที่ดินเพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานขยะรีไซเคิลทําให้พวกเขากังวลว่าจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษและทําลายสิ่งแวดล้อมและนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่นายภูตะวันศิริรัตน์ปิติวงศ์ผู้บริหารบริษัททีพีรีไซเคิลประเทศไทยจำกัดได้ถูกชาวบ้านหนองผักกุ่มรวมตัวกันต่อต้านขณะที่เดินทางมาดูที่ดินเพื่อที่จะใช้ก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลทางชาวบ้านเกรงว่าจะมีการสร้างบ่อขยะขนาดใหญ่และยังมีข่าวลือว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะจึงต้องออกมาขัดขวางและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นตัวแทนของชาวบ้านเรามาฟังความคิดเห็นกันค่ะ
3: เขาบอกว่าสิมาสร้างโรงงานขัดแยกขยะแต่พวกเฮาทุกคนได้ยินข่าวมาว่าเขามีแผนสิสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะนําขัดพวกเฮาทุกคนย่อมให้เขาสร้างขยะก็สิบ่ก่อเป็นพวกเขาในหมู่บ้านเฮากินขยะก็สิมารบกวนการใช้ชีวิตของพวกเฮาน้ําเสียจากขยะก็สิไหลลงคลองข่อยบ่ย่อมให้บ้านเกิดของข่อยเป็นแหล่งมลพิษเด็ดขาดค่ะ
4: แม่นครับเฮาบอกโรงงานขยะแม่นบ่เฮา
5: แม่นครับ
4: บ่เฮา
5: บ่เฮา
4: บ่เฮา
5: บ่เฮา
4: บ่เฮา
5: โรงงานขยะ
4: เอาไปเลย
0: ดูท่าการประท้วงในครั้งนี้นะคะก็คงจะไม่จบลงง่ายๆเราคงจะต้องมาจับตามองกันว่าโครงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลของนักธุรกิจกลุ่มนี้จะสำเร็จหรือไม่นรินทร์ภัทรธนวัฒน์ TTN News รายงาน
6: เป็นห่วงลูกจังเลยค่ะกลัวจะรับมือไม่ไหว
7: ตะวันก็โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วต้องปล่อยให้เขาได้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง
6: ดาราทำปัญหาเลยเท่าแก่คะ
8: มีอะไร
6: พอดีดาวันเพิ่งเห็นข่าวที่ชาวบ้านต่อต้านโรงงานขยะของเท่าแก่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
8: ไม่เป็นไรหรอกเราคงต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านอีกเยอะ
6: พอดีที่ดินที่จะสร้างอะค่ะอยู่ใกล้กับที่ดินของดาวันแล้วผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นน้องของดาวันเองค่ะ
8: อ้าวเหรอนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าที่ดินที่ซื้อเอาไว้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านดาวัน
6: ดาวันก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะแล้วดาราน้องสาวของดาวันนะคะเขาก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปอะค่ะเท่าแก่พอได้ยินว่าจะสร้างโรงงานขยะเขาก็กลัวกันไปก่อนแล้วก็เขาไม่รู้ว่าโรงงานขยะเป็นยังไงเดี๋ยวดาวันจะไปคุยกับน้องให้เข้าใจเองนะคะเท่าแก่
8: อืมดีแล้วดาวันก็ทำงานที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโรงงานของเราไม่มีปัญหาอะไรช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองด้วยซ้ำ
6: ค่ะเท่าแก่
8: ขอบใจนะ
9: คุณภูมิ

0: ดูจะเอ็นดูดาวกว่าทุกพิเศษเลยนะคะนัทเคยเห็นคุณภูมิให้เงินเขาบ่อย
1: ๆก็แค่สร้างภาพเป็นคนดีไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วใจดำเห็นแก่ตัวนี่ถ้าไม่มีผมนะบริษัทมันไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้หรอก
0: แล้วคุณจะอยากให้คุณภูมิไล่ทำไมล่ะคะคุณเองก็เป็นลูกของเถ้าแก่ทรงภูมิคนหนึ่งถ้าคุณยอมอีกไม่นานเขาก็จะหยุดกิจการคนเดียวแน่
1: ไม่มีทางผมไม่ยอมให้เขาเขียนได้ง่าย
2: เถ้าแก่คะยาความดันค่ะ
3: ขอบใจเออนี่ไม่กลับต่างจังหวัดกันบ้างเลยเหรอเห็นไม่ลาหยุดกันเลย
2: ยังหยุดไม่ได้หรอกค่ะเท่าแก่ดาวหวันกับพี่โทษอะยังต้องส่งลูกเรียนค่ะนี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องใช้เงินอีกเยอะเลยค่ะ

0: ฉันช่วยค่าเ
1: ธอไม่เป็นไรค่ะ
0: นายโทษกระดาหวานนะทำงานดีถือว่าฉันให้เป็นโบนัสแล้วกัน
1: ขอบคุณค่ะ

0: อ๋อเปิดโทรมาอย่างนี
1: ้ฮัลโหลเอื้อยว่าจังไหน
2: ดาราเอื้อยเห็นน้องให้สัมภาษณ์นักข่าวนั่นน้องกำลังเข้าใจผิดเด
1: ้หือเข้าใจผิดอีหยังเอื้อย
2: กันเรื่องที่ดินที่คุณพูดตะวันเพิ่นสิไปสร้างโรงงานขัดแยกขยะอยู่บ้านเฮานั่นเพิ่นบ่ได้สร้างบ่อขยะเด้แล้วเพิ่นก็บ่ได้สร้างโรงไฟฟ้าขยะอย่างที่เข้าใจกันเอื้อยเฮ็ดงานน้ำเพิ่นเอื้อยฮู้ดี
3: แล้วโรงงานขยะของเพิ่นอยู่กรุงเทพฯน่ะก็อยู่ใกล้บ้านคนเด
2: ้แล้วขยะที่เพิ่นเอามารีไซเคิลนั่นก็แพงกว่าเข้าบ้านเฮาอีกเด้น้องล่ะ

0: นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: เก่าเหรอ
10: ไม่เก่าซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ
13: ่
14: ะเข้มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
17: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
18: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
19: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
20: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
17: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
20: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
17: ไม่มีปัญหาค่ะ
21: คุณแม่
20: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
17: เราทำ

0: รียมมาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขไปกับปอนภูวินจากงานปอนภูวินรันเดอวูแฟนคอนในรายการพิเศษ GMM TV Star Show
1: เธอเป็นดาวบนฟ้าที่ฉันจะไม่ละสายตาคือดาวบนฟ้าที่พาใจฉันนั้นไม่ยอม
0: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์

0: มากอีหยังอีกคะเนี่ย
1: ผมมาเพราะว่าผมอยากจะอธิบายให้คุณแล้วก็พวกชาวบ้านเข้าใจไงครับว่าสิ่งที่ผมกําลังจะทําเนี่ยผมทําโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลนะครับผมไม่ได้มาทําบ่อกําจัดขยะหรือว่าไม่ได้มาทําโรงไฟฟ้าขยะอย่างที่คุณเข้าใจกันนะครับ
0: เอาเป็นว่าคอยเนี่ยเข้าใจคุณพูดแต่วันเด้อค่ะ
1: ผมฮะ
0: ตามนั่นล่ะค่ะคอยเข้าใจคุณพูดแต่วันแต่คุณพูดแต่วันคันคิดว่าคุณพูดแต่วันสิสร้างโรงงานคัดแยกขยะอีหลีต้องไปคุยและอธิบายกับชาวบ้านให้เข้าใจเองค่ะคอยบ่อยากหยุ่งนํา
1: อ้าวดาราเดี๋ยวสิครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะช่วยผมพูดกับพวกชาวบ้านนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณก็มีส่วนทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะ
0: ฮะหยุ่งอีหยังคุณพูดแต่วัน
1: ก็คุณไงครับที่เป็นตัวแทนชาวบ้านไปให้สัมภาษณ์นักข่าวจะไม่ได้หรอครับ
0: เอ้าเจ้าวงให้ข่อยมันบ่เนี่ย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือ
2: นาดาลาคุยกับเพื่อนดีๆก็ได้จ้าน่าสงสารเพื่อนอยู่เด
0: ้ชมพูเรื่องขยะน่ะเรื่องสำคัญเด้นาน่ะบ่ไว้ใจเขาอาจสิหมกเม็ดสร้างโรงงานเพื่อผ่าขยะก็ได้คนรวยๆไว้ใจบ่ได้ดอกเขาต้องให้ทางอำเภอมาตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าใจบ่นี
1: ่ผมได้ยินทุกคำพูดเลยนะครับ
2: ถ้าคุณมั่นใจว่าโรงงานของคุณจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านน่ะเดี๋ยวนะดาราก็ช่วยค่ะ
0: พูด
1: จริงเหรอครับ
2: จริงค่ะ
1: ขอบใจมากนะหนู
2: หนูชื่อชมพูนุชเรียกชมพูก็ได้ค่ะ
1: จ้ะหนูชมพู
2: หนูไม่ได้
3: โทษนะครับพอดีเปลี่ยนแต่มาใหม่นะครับจะเลยลองบีบแต่บ้างนึกว่าผู้ใดคุณพูดแต่วันเอง
4: ฟิวขอโทษแทนอาผมนั่นเลยครับพอดีวันนี้มาท่านโตครับ
5: มาดูแต่นมเสียงนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับ
4: ผมซื้อน่านฟ้าครับ
1: น่านฟ้า
4: น่านฟ้าครับ
1: สวัสดีครับ
5: นั่นครับน่านฟ้าร้านไส้ผมเองครับว่าแต่คุณพูดแต่วันมาอย่างน้อยครับมื้อนี้ผมว่าคุณพูดแต่วันบ่เหมาะกับบ้านนอกแบบนี้มั้งครับตากแดดแบบนี้มันสีดําได้ครับผมว่า
1: ก็ที่ผมมาวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ทิวให้ดาราแล้วก็ให้ชาวบ้านทุกคนที่นี่เข้าใจครับว่าสิ่งที่ผมกําลังจะทําเนี่ยมันคืออะไร
6: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเ
5: อาเอาเอาเอาเอา
4: เอาเอาเอ
6: าเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาออกไป
1: สวัสดีครับทุกคน
6: ว้าวจังไหนบ่ฮอกว้าวแม่นเอาว้าวว้าวว้าวว้าวออกไปออกไปเอาบ่ลงไปว้าวลงไปว้าว
0: เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนใหญ่เดี๋ยวก่อนจ้าฟังเหตุผลพิศกรค่ะเพื่อนอาจสิมาดีก็ได้
6: บอกจังไรพวกเฮาบ่เชื่อดอกพวกเฮาไปมึงโรงงานขยะมาจากหม้องอื่นแล้วทั้งเน่าทั้งเหม็นทั้งสกปรกเป็นหยังคือสิเอาขยะมาไว้ในหมู่บ้านพวกเฮาแม่นพวกเฮาบ่แม่นบ่แม่นบ่พวกเฮาบ่เอาบ่เอาไปก็บ่เอาแม่นจังไรก็บ่เอา
5: ไปเดี๋ยวก่อนคุณศิลป์ใจเย็นก่อนได้บ่ฟังเราอธิบายก่อน
6: คิว

0: ปเข่าขากมันในอย่างอ่ะฮะเมนบอกว่ามันเมนมันเมามาทางไหนออกไปทางนั้น
1: ไอ้ยา
0: เสพติดมันมาได้บอกไอ้ข้าไปไอ้เข้า
1: ไปไอ้กูไปไ
0: อ้กูไปไอ้กูไปไอ้กูไปไอ้กู
2: ไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปโอ้มันรุนแรงกันแท
3: ้ตาหลาขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณช่วยพูดกับชาวบ้านให้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฟังก็ตาม
2: ค่ะเอาเป็นว่าข่อยเข้าใจทุกอย่างเด้อค่ะคุณผู้ตะวันที่ตอนนี้คุณผู้ตะวันอยากสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพื่อเอาขยะที่คัดแยกอ่ะไปรีไซเคิลเพื่อเอาส่งไปให้กับโรงงานพลาสติกโรงงานเหล็กแล้วก็กลับมาใส่ใหม่แม่นบ่คะ
3: แมนใช่ครับอย่างนั้นเลยครับดาราผมขอสาบานเลยนะผมจะไม่มีวันสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะที่นี่เด็ดขาด
2: บ่สร้างตอนนี้คุณพูดตะวันอาจสิสร้างตอนหนาก็ได้มันบ่คะ
3: ไม่มีทางครับผมขอรับรองด้วยเกียรติของผมเลยผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดดาราดาราเป็นคนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าดาราช่วยพูดกับพวกชาวบ้านเขาอาจจะยอมอ่อนลงบ้างดาราพอจะช่วยผมได้ไหม

0: บ่ต้องจับไม้จับมือก็ได้ดอกครับคุยกันดีๆก็ได้ผมบ่มา
1: แต่ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมแค่อยากแสดงให้ดาราเห็นว่าผมจริงใจไม่ได้มาหลอกเขา
0: แม่นสิบ่ได้มาลงมาหลอกก็ตามผมว่าคุยกันซื่อๆดีกว่าบ่ต้องจับไม้จับมือก็ได้แม่ธรณีเพิ่นบ่มักครับ
1: แล้วแม่ธรณีเกี่ยวอะไรด้วยครับ
0: คุณพุทธวันบ่ฮู้บ่ครับแม่ธรณีทําหน้าที่ปกปักรักษาทุกคนหมู่นี้ที่สําคัญเด้อครับดาราเป็นลูกสาวเพิ่นถ้าเกิดคุณพุทธวันจับมือลูกสาวเพิ่นโดยบ่ได้รับอนุญาตเพิ่นก็สิเครียดให้คุณพุทธวันแล้วครับ
2: โอ้ยไอ้ทิวเว้าอีหยังเนี่ยไปทั่วไปทีไปกันใหญ่แล้วเอาจังซี่เด้อค่ะคุณพุทธวันเรื่องชาวบ้านข่อยสิซอยเว้ากับชาวบ้านให้เข้าใจเองแต่ที่ดินผืนนี้จังได๋ข่อยก็บ่ขายเด็ดขาดคุณพุทธวันกลับไปเถอะ
1: ครับ
2: สั้นข่อยขอตัวเด้อค่ะ
1: ครับ
2: รีบ
3: ไปนะครับ
1: ครับ
3: ไปละไปเด้อ

0: คุณนอนทำหนังสือปลดคุณธีริศออกจากตำแหน่งด้วย
1: จะดีเหรอคะคุณธีริศไม่น่าจะยอมง่ายๆนะคะ
0: ถ้าไม่ปลดบริษัทเดินหน้าต่อไม่ได
2: ้บริษัทมันก็เดินหน้าของมันได้อยู่แล้วเฮียฮะเฮียพูดไปเลยดีกว่าว่าเฮียต้องการให้ลูกชายเฮียขึ้นเป็น CEO แทนผมถึงได้หาเรื่องเกลียดผมทิ้งใช่ไหมเฮีย
0: แกก็รู้อยู่แล้วว่าแกทำอะไรกับบริษัทไว้อย่าเฮียต้องพูดเลยถึงยังไงแกขึ้นชื่อว่าเป็นน้องเฮีย
2: อย่ามาพูดเลยถ้าเห็นผมเป็นน้องจริงเนี่ยเฮียคงไม่ไล่ผมออกหรอก
0: ถ้าแกไม่ผิดเนี่ยเฮียจะไล่แกออกทำไมวะเอาเป็นว่าอย่าวุ่นวายนะเฮียตัดสินใจแล้วแต่แกยังมีหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นผู้บริหารอยู่นะ
2: ถ้าเฮียทำแบบนี้ผมจะฟ้องเฮีย
0: แกฟ้องเลยแต่เฮียแนะนำนะว่าอย่าเพราะหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าแกไม่ใช่น้องเฮียเฮียแจ้งจับไปแล้ว
3: แล้วเฮียจะเสียใจที่ทำกับผม
0: เฮียให้เวลาแก3 วันเก็บข้าวของซะ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ลุคใหม่ปะเนี่ย
9: เหมือนเดิม
10: เขาหมายถึงนี่ปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกอาบน้ำใหม่ดาวนี
12: ้เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
14: ์มิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
14: ไม่มี
16: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
17: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไ
18: หนจะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
19: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
20: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
21: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
22: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
21: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
17: ้ได้สิ
23: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
24: ครึ่ง
23: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
24: พิเศษลูกค้า AAS
23: เท่านั้น
24: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
23: เพียง99บาทต่อเดือน
24: กดดอกจัน559ซีเรีย
23: ลโทรออก
25: ที่มันมีฟันนี่หว่า
26: ทีเล็กมึงพาใครมาก
27: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
25: เงา
26: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงหมา
28: จะคุย
29: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
30: พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
31: สารคุณพี่ลิดเนาะไอ้เป็นผู้บริหารไงอยู่ดีๆก็สิถูกไล่ออก
32: ไอ้ก็สงสารมันคือกันแต่ว่าเพิ่นเป็นพี่น้องกันเฮาบ่ฮู้ตื่นลึกแนวปากเพิ่นดอกไอ้ว่านี่เฮาตั้งใจเฮ็ดงานของเฮาเฝ้าเก็บเงินส่งลูกเรียนให้จบเฮาสิได้ฝากกลับบ้านเด้อดาวัง
31: จ้ะไอ้ชมพูโทรมา

0: าจากไหนลูก
1: ชมพู่คิดฮอดพ่อกับแม่จ้ะก็เลยโทรมาหา
0: พ่อกับแม่ก็คือทอดคือกันจ้าน่านฟ้าไปใส่ลูก
2: อยู่น้ำกันนี่แหละครับแม่ย้ำไหนพ่อแม่สิกลับมาบ้านครับมาเยี่ยมน่านกับน้อง
3: พ่อก็คือทอดลูกคือกันอดทนอีกบ่โดนเด้อลูกพ่อสิเฝ้าหาเงินไว้ให้ลูกใช้ตอนเปิดเทอม
2: ครับพ่อแม่น่านสิสอบเข้าโรงเรียนแน่ลอยตำรวจให้ได้อีพ่ออีแม่ก็บ่ต้องเมื่อย
4: แล้วทุกคนก็สิได้สบาย
2: อีพ่ออีแม่สิได้เฝ้ากลับมาอยู่บ้านเฮาเร็วๆเด
3: ้อดีลูกพ่อสิเฝ้ารอเบิ่งความสำเร็จของลูกชายพ่อเด้อ
2: ครับ
1: ฮัสซันพ่อกับแม่กินข้าวเถอะจ้ากินหลายๆเด้อแล้วก็ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆนําเด้อจ้า
0: จ้าลูกคือฮอดเด
1: ้อคิดฮอดพ่อกับแม่เนาะอ้าย
2: อ้ายคิดฮอดด้วยกัน
5: กินข้าวจ้าน
6: ี่แหละโอ้
7: อีกละ
1: แต่ยังกินนะ
7: แนวเก่าอีกละปุ๊มีแต่แนวเก่าๆซ้ำๆซักๆไปกินก๋วยเตี๋ยวหลานยายศรีนะเว้ยแม่ของกันนะ
5: ว่าจะไปกินเฮ็ดหยังให้มันเปลืองเงินบักหันกับข้าวกับน้ำก็มีอยู่เต็มอยู่นี
7: ่โอ้ยก๋วยเตี๋ยว30บาทนึงยังขี้ที่ไรเถอะเอ้ยเอ้ยกับข้าวก็คือกันทุกมื้อซ้ำๆซักๆว้ากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
8: เออมึงนี่มากเป้าให้น้องอีหยังภาษาเงินดํา30 40มันอยากกินหยังก็ให้มันกินตัวหรือมึงน่ะอิจฉาน้องซั่นบ่จังเว้าให้มันอยู่บ่เซาจังซี
1: ่กินๆกินข้าวต่อน่ะ
2: หน้าตาลาครับเดี๋ยวใกล้สิปิดเทอมแล้วน่านขอไปเฮ็ดจังละพอได้บ่สิได้มีเงินใส่ตอนเปิดเทอมใหม่ได้แบ่งเบาภาระของหน้าตาลานํา
5: เฮ้ยบ่ได้เด้น่านจังได๋ก็บ่ได้เด็ดขาดพ่อกับแม่เตรียมเงินไว้ให้แล้วน่านตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีๆได้ยินบ
1: ่แต่ว่าชมพู่ก็สงสารพ่อกับแม่เด้อจ้าหน้าดาราทําแต่งานน่ะบ่มีเวลากลับมาหาชมพู่กับไอ้น่านฟ้าจักเทื่อวันพ่อวันแม่น่ะก็มีแต่หน้าดาราไปนั่งแทนจนคนอื่นน่ะคิดว่าชมพู่กลายเป็นลูกของหน้าดาราแล้วเด
5: ้ก็ย้อนความลําบากยากจนนี่ล่ะชมพู่เฮาจังต่อสู้ดิ้นรนกันอยู่นี่ชมพู่กับน่านน่ะต้องรักพ่อกับแม่ให้หลายๆยินบ่สอบให้ได้คณะดีๆเรียนจบไปสิได้มีงานดีๆคือคนอื่นเขาเข้าใจ
1: บ่จ้าน่ะ
8: โอ้ยคันบ่มีเงินหั่นน่ะจบม.6ก็เซาบ่ต้องเรียนดอกสู่2คนหั่นน่ะพ่อแม่สุก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพก็บ่พ่อกุมปากกุมท้องมีทางเดียวคันสู่อยากเรียนหั่นน่ะต้องขายหน้าอย่างเดียว
5: บ่ได้เด้แม่จังได๋ข้อยก็บ่ยอมให้ขายเด็ดขาดมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่อีพ่อทิ้งไปให้พวกเฮาได้นี่นี่นะอย่างน้อยเฮาก็มีข้าวกินปลาก็มีอยู่ในหนองผักอีหยังก็มีให้เฮาเก็บบ่อึดบ่อยาก
8: แล้วมึงบ่ขายหน้าสิเอาเงินใส่ไปส่งเขาเรียนคันมันยากมันซ่าหลายหั่นน่ะจบม.6ทั้ง2คนสูน่ะเซาบ่ต้องเรียนพุ่นไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงานนําพ่อนําแม่ตุ้มพุ่นหัว
1: น่าดาราชมพู่บ่เรียนต่อก็ได้จ้ะนะชมพู่อยากออกไปหาเฮ็ดงานหาเงินมาซอยหน้าดาราจ้ะ
5: บ่ได้เด้ชมพู
9: ่ชมพู่น่านฟ้าฟังงาดีๆเด้อการเฮียนเนี่ยมันสําคัญต่ออนาคตของพวกเจ้า2คนอีหลีเด้ไม่ใหญ่บ่ได้เฮียนหนังสือเพิ่นก็เป็นได้แค่ชาวไห้ชาวนาเห็นบ่พ่อกับแม่ก็ยังลำบากหน้าเรียนนัตสินบ่จบเป็นได้แค่นักห้องงานเลี้ยงคันชมพู่น่านฟ้าบ่อยากลำบากก็ต้องตั้งใจเฮียนยากดีมีจนซ้ำใดหน้าก็ต้องหาเงินมาส่งให้พวกเจ้า2คนให้เฮียนหนังสือสูงๆให้ได้เข้าใจอยู่บ่
2: ครับ
1: จ้าน่าข้าสั่งชมพู่เรียนต่อก็ได้จ้ะแต่ว่าชมพู่ขอเอาขนมปี๊บใส่ถุงไปขายหน้าโรงเรียนนําเด้อจ้ะสิได้มีเงินมาแบ่งเบาภาระหน้าดาราเด้อจ้ะ
2: อื้ออายสิไปซอยนํา
5: ขยันแท้หลานๆของแม่นี่แหละแต่อีหยังก็ตามต้องตั้งใจเฮียนยิ่งบ่
10: ครับ
1: ขนมจ้าทุ่ม บจ้ามาเด้อมาเด้อขนมเด้อจ้า
2: ขนมนะครับราคาถูกสุดครับผมขนมครับ
1: ถุงละ25เด้อจ้า
6: คนน่ากินเลยครับอันนี้ห่อเท่าไหร่เนี่ย
1: 25จ้ะ
6: เอ้ยเอา100นึงครับผม
1: ได้จ้า
6: คะเลยครับผม
1: โอเคได้จ้า
2: ขอบคุณครับครับ
1: พี่รัน
2: เอาว่าไงใบบัวลิลลี่
1: เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นกลับมาเยี่ยมกันที่โรงเรียนเลยอ่ะสบายดีไหมคะ
2: สบายดี
10: เอ้ารัน
11: สวัสดีครับคุณตา
12: อ๋อสวัสดีค
10: ่
12: ะ
10: เอกสารแนะแนวการเรียนต่อที่อังกฤษเอาไปอ่านซะจะได้เตรียมตัวให้ถูก
11: ขอบคุณครับคุณตา

0: ที่ลานเป็นหลานของพอ.เป็นศิษย์เก่าที่นี่เพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่แล้วกำลังจะเรียนต่อต่างประเทศทั้งหล่อทั้งรวยเลยอ่ะ
1: แกไปเรียนกันเถอะ
2: ร้องเพลงเพราะจังหญิงซะด้วยคนเขาสาชวนคุยก็ไม่ยอมคุย
1: ไม่ได้หญิงแต่ไม่ชอบมีอะไรไหมคะ
2: เปล่าเชิญครับ
3: เฮ้ยน่ารักนะเว้ย
1: ขอบคุณจ้ะ
3: เอาขนม3ถุงครับ
1: ได้จ้ะนี่จ้ะเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ
3: ไม่ต้องทอนซื้อขนมแล้วเนี่ยแถมเบอร์โทรด้วยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะพอดีว่าพ่อสั่งไว้ว่าห้ามให้เบอร์คนแปลกหน้าน
3: ี่เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวในเมืองพาไปกินไอติมด้วยโอเคไหม
1: ไม่ปล่อยฉันอยู่นี่นะปล่อยฉันนะปล่อยฉันอยู่นี่
4: ฉันบอกว่าไม่ปล่อย
1: ปล่อยฉันอยู่นี่นะ
4: เฮ้ย
1: ปล่อยฉัน
4: อย่ามาอยู่กับสาวกู
3: เกินไปหรือเปล่าวะไอ้นั่นฉันก็แค่แซวน้องสาวแกเล่นๆก็แค่อยากชวนคุยอย่างน้องสาวแกเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกเว้ย
1: ไอ
4: ้รัน
3: มึง
4: พี่ไปก่อนกูเห็นไป
3: ก่อนเว้ย
4: ไป
5: มีอะไรกันอ่ะ
0: ไม่มีอะไรค่ะคุณครู
6: น้องละเป็นยังบ่
1: เป็นยังจ้าไอ้

ก่อน

0: จะมาเยี่ยมพวกกูกูไม่อยากมีเรื่อง
1: มึงกลัวอะไรยุงเน่าเลยมึงเจ๋งไม่ใช่หรอ
2: Right!

0: ีที่ศีรษะอย่างแรงค่ะ
1: รีบทำความสะอาดแผลแล้วส่งทีซีสแกนหน่วยนึง
0: ค่ะ
2: ใช่โบเป็นอย่างเด้อ
3: ดารา
0: เฮ้ยไอ้คิว
3: ดาราตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้ว
2: อีหยังเรื่องอีหยังเนี่ย
3: มูข่อยโทรมาบอกว่าน่านฟ้าทำลายร้านพออาทอนตอนนี้อาการสาหัสเลย
2: เฮ้ยเป็นไปบ่ได้น่านฟ้าก็เป็นเด็กหน่อยแข็งแรงแบบนั้นได
3: ้มันเป็นไปแล้วดาราตอนนี้เขาจะถ่ายอยู่โรงพยาบาลกันมาเลย
4: น่าผมไม่ได้ตั้งใจทำลายเขาผมพากน้องกลับบ้านพวกมันมาดักทำลายเขาระหว่างทาง
2: เป็นยังบ่เป็นยังน่าอยู่นี่แล้วเดี๋ยวน่าปกป้องงานเองจะยินดีแล้วล่ะ
3: ชมพู่เป็นยังไงนี่ลูก
5: ชมพู่เป็นยังจ้าทิวพวกมันยังมาทันในเหตุอย่างชมพู่ยังดีที่ไอ้นานฝ่ามาซอยไว้ได้ทันจ้ะถ้าไอ้นานฝ่าบ่มาซอยนี่ชมพู่ต้องแย่แท้ๆเลยจ้ะ
3: ลูกคนที่มาดักทำลายชมพู่เนี่ยมันอยู่ใส่
5: อยู่ในห้องฉุกเฉินจ้ะแต่ว่าคนอื่นพันหนีไปเบิดแล้วจ้ะ

0: เด็กนี่เป็นญาติเธอเหรอ
1: แม่นค่ะหลานพ่อเอง
0: หลานชายของเธอทำร้ายลูกฉันและตอนนี้เขาก็ยังสลบอยู่เลยอ่ะถ้าลูกของฉันตายเธอมีปัญญารับผิดชอบไหม
2: นี่คุณจะลองแสดงไหนลูกเจ้ามาทำลายหลานหน่อยก่อนหลานผมแค่ป้องกันตัวคุณเป็นนักข่าวนี่เองอย่าตู้ไผมั่วๆแบบนี้นะครับ
3: แต่หลานฉันเป็นคนนี้ตั้งใจเรียนไม่ใช่นักเลงหัวไม้แบบนี้ไม่รังแกใครแน
2: ่ก็รังแกไผ่ป่ะครับเราซุ่มไหนล่ะครับมาดักทำลายหลานผมก่อนน่ะถ้าหลานเจ้าชุดหลานสาวเขาไปข่มขืนเนี่ยไผ่รับผิดชอบครับ
0: นี่อย่ามากล่าวหากันนะยังไงลูกชายของฉันก็ไม่มาสนใจหลานของเธอหรอก
4: จะยิ่งเห็นก็เด้อค่ะขอโทษหลายๆนะคะคอยว่าล่องให้ลูกไส้ของคุณฟื้นก่อนดีกว่าบ่คะ
5: คุณแม่ครับ
0: ค่ะคุณหมอลูกชายฉันเป็นไงบ้างคะ
5: คนไข้ถูกตีที่ศีรษะอย่างรุนแรงทำให้สมองบวมครับ CT สแกน

0: สมองแล้วมีเลือดออกเล็กน้อยผมให้ยาละลายลิ่มเลือดไปแล้วแต่ก็ต้องนอนเฝ้าดูอาการอีก2วันครับ
1: หมอรัน
2: พวกแกต้องรับผิดชอบหลานฉันอาการหนักขนาดนี้แหละฉันไม่ยอมแม่ฉันจะเอามันเข้าคุก

0: นางเศร้าไห้ได้แล้วลูกจำคำสอนพ่อทศได้บ่
1: จำได้ครับพ่อเคยบอกว่าเพราะว่าสิเกิดเอียงขึ้นให้นางเข้มแข็งดูแลน้องสาวแต่น่ะเสียงนานปล่อยมันรังแกน้องสาวได้ยังไง
0: จะเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาย้อนกลับไปแก้ไขอีกอย่างบ่ได้เลยนานตอนนี้เฮ็ดได้แค่ยอมรับแล้วก็แก้ไขกันไปน่าอยากให้นานน่ะจำไว้เป็นบทเรียนไม่มีเรื่องกับใครน่าอยากให้นานอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดคันมันบ่ได้อีหลีก็สร้างหัวเขาน
1: านอย่ามันตายน่ะน่ะนานขอโทษขอโทษแค่นาต้องเดือดร้อนแต่น่านานไม่ได้ตั้งใจอีหลีน่ะ
0: เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเฮาบ่ต้องย้าน
2: กลับบ้านเถอะป่ะนานมองคิดหลายเดี๋ยวเรื่องนี้ให้อาทิวกับนานดาราจัดการให้

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเมื่อวานนี้ก็ถามเหมือนกันว่าเป็นเหมือนกันไหมฝนตกปุ๊บวันไหวทันทีอ่อนไหวทันที
5: ตายแล้วตื่นเต้นไปหมด
4: วันนี้เจอไหมวันนี้ออนเจอป่ะคะ
6: และแป๊บเดียวเท่านั้นพัฒนาการท่วมนะคะ
4: นี่
6: เห็นตกระยะสั้นเนี่ยท่วมนะคะ
5: แต่ว่าแต่เมื่อวานเลยพี
4: ่
5: เมื่อกี้แอบดูลาดพร้าวน่านนิวาสก็ท่วมถนนเหมือนกันนะ
4: ลาดพร้าว71เรียบด่วนตอนพี่มาช่วงเย็นๆน่ะโอ้โหหนักมากนะคะอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยชาวกรุงเทพก็กลับมาระทึกใจกันอีกรอบเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไล่เรียงดูภาพไปด้วยกันอันนี้เขาบอกแถวบางกะปิ
5: ค่ะ
4: ช่วง

0: บ่ายๆเย็นๆเนี่ยล่ะค่ะฝนตกหนักแบบนี้เลยนะคะมองไปท้องฟ้าเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยแล้วฟ้าแรงเนา
1: ะ
0: รอบเนี้ยที่ตกอ่ะตึมเดี๋ยวตึมตลอดเวลาเลย
2: แล้วบางพื้นที่ต่อให้ไม่ตกอยู่ดีๆก็มืดไปเลย
0: ใช่
2: ค่ะ
0: มีเหมือนกันมันจะเหมือนแบบอยู่ๆก็กลางคืน
1: อากาศแปรปรวนมาก
0: สักเหมือนหน้าตาเหมือน6โมงเย็น
2: ใช่แต่มองนาฬิกาเอ้าเพิ่งบ่ายโมงกว่าอย่างเงี้ย
0: จริงค่ะเนี่ยใครอยู่พื้นที่ไหนเจออะไรแบบนี้คุณผู้ชมคุยกันได้นะ
1: คะ
0: อันนี้คือบางกะปิเขาบอกนอกจากฝนตกหนักแล้วลมพัดแรงด้วยนะคะใกล้ๆไปอีกนิดนึงลาดพร้าว101นี่ก็หนักลาดพร้าววันนี้หนักจริงๆนะคะอุ้ย
2: ลมแรง
0: ลมสิ
2: แรงมาก
0: จะเอาไม่อยู่นะคะเนี่ยรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์บางคนรีบเข้าไปหลบเลยเห็นไหมคะ
1: พี่ดู
0: นี่นี่อ๋อไม่น่าขับรถมาตลอดทางคุณผู้ชมเรียบด่วนเนี่ยเต็มไปด้วยพวกเศษกิ่งไม้หัก
1: มันปลิวใช่ไหมคะ
0: แรงลมไงลมมันแรงนะคะแล้วก็พัดกระโชกแรงทำให้พวกกิ่งไม้มันหักแล้วนี่แป๊บเดียวเหมือนที่น้องออนบอกดูส
1: ิ
0: น้ำมาท่วมทันทีเลยนะคะประมาณสักแถวๆฟุตปาดได้เพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังส่วนพัฒนาการก็เหมือนกัน
1: น
0: ี่ค่ะ
1: นี่ไงที่บอก
0: ใช่ไหมเส้นทางของน้องออนใครเป็นผู้ร่วมชะตากรรมบ้าง
1: ยศไง
2: โอ้ใช่ใช่ใ
0: ช่ทางนี้เหมือนกัน
1: ทางนี้เหมือนกัน
0: พัฒนาการเนี่ยเขาบอกฝนตกหนักน้ำก็เริ่มท่วมแต่ว่ารถยังพอวิ่งได้นะคะส่วนสะพานสูงเนี่ยจริงๆน่าเห็นใจนะเขาเพิ่งเหมือนจะเพิ่งแห้งอ่ะบางบ้านยังไม่แห้งดีด้วยซ้ำนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่ามาถูกน้ำเติมซ้ำเข้าไปอีกรอบนี้พอฝนตกซ้ำเข้าไปอีกก็เลยทำให้น้ำท่วมสูงประมาณสัก 5-10 เซนชาวบ้านบางคนบอกออกไปหน้าบ้านเนี่ยมันยังไม่ท่วมเลยออกไปปากซอยแป๊บเดียวฝนตกหนักเดินขากลับมาต้องลุยน้ำเข้าซอยละค่ะ
3: ไม่รู้จะตกมาทำไมค่ะจะน้ำลงแล้วนะคะลงแค่ตะตุ่มลงแค่ตะตุ่มแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ตกลงมาอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกเช่นเคยชีวิต
0: โอ้อันนี้ออกแนวท้อเนาะ
2: โอ้โหตัวยังโตเลยค่ะเฮ
0: ้อไม่รู้จะตก
1: เออจริงจริง
0: เนี่ยหลายคนอาจจะหัวอกเดียวกับพี่ท่านนี้นะคะส่วนกรุงเทพกรีฑาโอ้กรุงเทพกรีฑาก่อนหน้านี้น้ำท่วมอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: ทีนี้พอวันนี้ฝนซ้ำลงมาก็จะเห็นว่านี่อุ๊ยบ้านหลังนี้สูงนะเนี่ยนี่เข้ามาถึงเห็นระดับน้ำป่ะ
1: คะ
0: ตรงรั้วน่าจะเป็นโรงรถเนาะน่าจะเป็นระดับน้ำเก่า
2: โอ้รอยน้ำ
0: เห็นไหมรอยน้ำอ่ะ
2: หน่อยน
0: ั
2: ่นน่ะโอ้โหสูงเชียว
0: ซึ่งเขาลดไปแล้วนะเช
1: ีย
0: วแล้วพอวันนี้ฝนมาซ้ำอีกอ่ะ
1: เติมอีก
0: โอ้โหน่าเห็นใจมากจริงๆนะคะสายไหมนอกจากฝนตกลมแรงแล้วเอ้าลูกเห็บมาอีกแล้ว
2: เอ้าเหรอจริงๆนี่สายไหมนี่เขตบ้านเชียวเอ้ยหมู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ย
0: ใช่ไหมใช่
1: บ้านหนูตกไหม
2: ใช่พอดีไม่ได้มาจากบ้านค่ะ
0: นี่ลูกเห็บเลยนะ
2: ดิฉันว่าใช่ประตูคุณมาก
1: เอ้าเหรอ
2: ดิฉันว่าใช่เลยเพื่อนบ้านแน่นอนค่ะ
0: เดี๋ยวกลับไปสอบถามหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่านี่ค่ะถ่ายมาแล้วจะเห็นว่าลูกเห็บตกด้วยแปลกนะกรุงเทพช่วงนี
1: ้
0: เจอลูกเห็บบ่อยเน
1: า
0: ะ
1: ที่เราลาดพร้าว
0: ใช่นี่อุ้ยนี่หนักเลย
2: อุ้ยนี่ชัดเลย
0: เนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้บางคนบอกอุ้ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพค่ะ
1: ท่านผู้ว่ากทมผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ประเมินว่าฝนรอบใหม่หลายคนกังวลใช่ไหมคะในมุมของผู้ว่ากทมบอกว่าไม่หนักเท่าครั้งก่อนเพราะว่าเหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังหลอนกันอยู่เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องกัน3วันคือตกแช่เลยอะค่ะแล้วบางพื้นที่มีประมาณฝนสูงถึงประมาณ300มิลลิเมตรฝนรอบใหม
2: ่เดี๋ยวพี่อันนี้ไปเองเลยเหรอ
1: ไปเอง
0: น้องเดินทางเอง
1: คือทั้งลมแล้วฝนเอาจริงนะรอบนี้มันน่ากลัวจริงน
2: ะ
1: มอเตอร์ไซค์ทรงตัวไม่ดีล้มได้
2: นั่นสิน
1: ะคะแล้วก็ฝนรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปริมาณเยอะ300มิลลิเมตรแต่ว่าฝนรอบใหม่เนี่ยจะไม่ใช่ฝนที่ตกแช่แต่ก็เตรียมการรับมือไว
0: ้
1: อ๋อเถอะค่ะเตรียมไว้เถอะพร่องน้ำตอนนี้ได้ก็พร่องไปเถอะนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักจากนั้นทยอยระบายน้ำจากคลองย่อยสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เดินหน้าทำความสะอาดหลังจากที่บางพื้นที่น้ำลดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะผู้ว่าชัชชาติยอมรับว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยมันยังมีรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มก็ขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะก็บ่นกันเยอะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็สั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นการสื่อสารใช่ไหมที
2: ่
1: เป็นข่าวที่ผ่านมาผู้ว่าก็บอกว่าขอโทษนะ
0: คะ
1: กรมอุตุประกาศเตือนอากาศแปรปรวนพื้นที่กรุงเทพค่ะเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่7ตุลาคมหลายพื้นที่โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วกลัวจังเลย
0: โอ้ยดู
2: ใจไม่ดี
0: ไว้คุณผู้ชม
1: ดูสิโอ้บ้านคุณแม่เนี่ยคลองสามวากฤษฎานคร25ตอนนี้ยังเข้า

0: เลยค่ะเรียนเชิญบึงกลุ่มต้อนรับค่ะ
1: สวนหลวงก็คือรอยต่อพัฒนาการโดนอีกแล้วนะคะ
2: เช็คอินกันใหญ่เลย
0: ฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่แล้ว
0: ค่อนข้างเยอะ
1: ประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางลาดพร้าวบึงกลุ่มคลองสามวาบางเขนมีนบุรีของเดิมยังไม่ลดเลยของใหม่จะมาเติมอีกแล้ว
2: นะคะต้องส่งกำลังใจค่ะรวมถึงอย่างที่เมื่อกี้บอกของเดิมยังไม่ลดของใหม่มาอีกแล้วเคหาร่มเกล้าคุณผู้ชมคือยังวิกฤตนะคะคือหลายจุดเนี่ยลดลงไปแล้วแต่หลายจุดก็ยังอยู่กับน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็เน่าเหม็นกันแบบนี้ค่ะดูนะคุณผู้ชมคือแม้จะเริ่มคลี่คลายก็จริงค่ะแต่หลายจุดเนี่ยนะคือลดลงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะหลังจากที่ติดตั้งท่อซิ่งพญานาคไป8ตัวสูบต่อเนื่องกันไป24ชั่วโมงแต่หลายจุดหลายชุมชนยังต้องอยู่กับน้ำสีดำๆเน่าๆเหม็นๆแบบนี้ขยะนี่ต้องบอกว่าลอยเกลื่อน
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยเน
2: า
0: ะ
2: นะคะเพราะว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรก็ยังมีนะคุณผู้ชมนะประชาชนบางส่วนก็ยังกลับเข้าอยู่อาศัยตามปกติไม่ได้กว่า1สัปดาห์แล้วนะคะการเดินทางเนี่ยยังต้องอาศัยเรือและรถทหารรับส่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ยังจำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่ส่วนในจุดที่ระดับเนี่ยเริ่มจะแห้งลงชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขนขยะกันมานะคือเอามาให้กทม.เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้เก็บไปทิ้งนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ยังบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเลยหลายหลายคน
1: โอ้นี่เก่งจังเลยบ้านหลังนี้
2: ใช่
0: เอาแม่แรงยกเนาะใช่ไหม
1: คือทำได้ไหมอยากทำเป็นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือไม่มีที่จะให้ยกสูงได้อ่ะอ
2: ุ้ยแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีเอามาเตือนกันนะยกแม่แรงแล้วมันไม่มั่นคงแล้วมีลม
0: ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
2: นะคะแต่ชาวบ้านตอนนี้นะคะในที่เคหะร่มเกล้าก็บอกว่าที่ลำบากเนี่ยคนแก่บางคนอุ้ยน้อง
1: โอ้โหลูก
2: เนาะออกมาเอาอาหารไม่ได้แต่น้องก็ยัง
1: ตกลงไปมิดหัวเลยนะเนี่ย
2: อิจฉาจังเลยลูกมีเรือส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะอ่ะลองฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยแล้วกันค่ะ
3: เป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะก็กลัวว่ามันจะติดเชื้อใช่ไหมอีกอย่างคือเรื่องอาหารอาหารที่คนที่ไม่ได้ออกมาที่เป็นคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเอาไปส่งก็คือมันไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาไปส่งตรงไหนได้ก็จะได้แต่ตรงนั้นตรงไหนไม่ได้เขาก็ทำกับข้าวกินเองเขาก็ยอมบางคนเขายอมลุยน้ำฝากคนลุยน้ำออกมาซื้ออาหารแล้วก็ไปทาน
2: ค่ะรวมถึงค่ะโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะนำน้ำใจนำความช่วยเหลือจากน้ำใจประชาชนนะคะไปลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่เขตสะพานสูงและลาดกระบังค่ะไปมอบถุงยางชีพอาหารพร้อมรับประทานสิ่งของจำเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยที่เน้นไปที่พื้นที่ความช่วยเหลือที่เข้าไม่ทั่วถึงโอ้ดีมากเลยนะคะภารกิจนี้นำโดยคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมพิธีกรข่าวสำนักข่าววันนิวส
0: ์ค่ะ
2: รวมถึงพี่ๆดารานักแสดงศิลปินทั้งหลายค่ะนักร้องจากแกมมี่โกก็ไปร่วมกันปรุงอาหารที่โรงครัววันสร้างสุขกันค่ะแล้วก็นำไปแจกจ่ายประชาชนนี่แหละในพื้นที่ย่านร่มเกล้าสะพานสูงพร้อมกับทีมแพทย์จิตอาสาก็ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยค่ะ
0: เนี่ยค่ะน้องๆเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือหิ้วกันไปนี่คือทำใหม่ๆนะคะอาหารน่ะจากโรงครัวปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆเลยแล้วก็เอาไปส่งนี่พี่เดียวของเรานะคะลงพื้นที่ไปด้วยโอ้ย
2: ดูสิชาวบ้านร้องไห้เลย
1: ร้องไห้
0: ทุกคนเลยนะเขาบอกว่าพอเห็นนะแค่เห็นเราใส่เสื้อวันสร้างสุขเข้ามาไกลๆอ่ะมันคือมีความดีใจมันเป็นกำลังใจเนาะรู้ว่าความช่วยเหลือกำลังจะเข้ามาถึงแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทางสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะคะโดยวันสร้างสุขนำทั้งถุงยังชีพแล้วก็อาหารไปแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่เชียร์บอกเมื่อกี
2: ้
0: มีแพทย์จิตอาสาไปดูแลเรื่องสุขภาพเพราะสำคัญเนาะเวลาลุยน้ำบางคนเนี่ยเขาบอกเป็นโรคอะไรอะ
2: น้ำกัดเท้าน
0: ะคะบางท่านก็ไม่สบายเจ็บป่วยยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่นะคะที่เขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย 2,569 โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ตามหน้าจอนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือง่ายๆเลยสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอยอดบริจาคเราอัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 16:00 น.วันนี้อยู่ที่ 1,639,850 บาทค่ะ
1: สลับมาสรุปรวมกีฬากันหน่อยนะคะที่สุดแล้วทัพไทยก็ปิดฉากมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แล้วจบที่อันดับ7ของการแข่งขันและต้องภูมิใจนะคะเราเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ติด10อันดับแรกค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S

0: ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโกยเหรียญรางวัลจนอันดับที่เราได้อันดับ7ของตารางนะคะผลงาน18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันอันดับ1ยังคงเป็นพี่ใหญ่อย่างจีนค่ะอันดับ2ตกเป็นของเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนะคะอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้ค่ะ
1: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันนะคะและขอขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยในการไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะและพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูไล่แต่ละพื้นที่ความเดือดร้อนแต่ละที่ต่างกันและจุดนี้มันเป็นภาพนาทีระทึกนะคะเก๋งสีขาวคันนึงพยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปให้ได้แต่ปรากฏว่าแรงพัดของกระแสน้ำมันแรงมากจนกระทั่งไหลออกไปรอดหรือไม่รอดหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: ใจไม่ยอมนะ
9: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
10: วันอังคาร
9: ไปไหน
11: ไป KFC
12: ดิวผู้พันวันอังคาร
11: กลับมาคุ้ม
12: ตามคำเรียกร้อง
11: 10ชิ้น199บาท
12: ถึง22ธันวาคมนี้
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
16: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
17: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนี่ยจากสสส
19: ของคุณป้าครับ
0: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: ไปเล่นงานกูเหรอ

0: ไอ้หมอนวด
1: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
3: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
9: พิเศษลูกค้า AAS
8: เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน594เหลี่ยม
8: โทรออก
10: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมด
13: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
17: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
19: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
18: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
19: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: อ่ะกลับมาดูเรื่องของน้ำกันต่อนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าจริงๆเจอกันทั่วไทยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพจุดอื่นๆก็เจอเหมือนกันเวลาฝนตกลงมาหนักๆแล้วมันก็มีน้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีเขาบอกหนักมากรถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเกือบจะถูกน้ำซัดตกถนนค่ะ
21: เชิญขึ้นมาเชิญขึ้นมาไป
22: ต้องถึงผู้ชาย
21: เชิญขึ้นมา
22: ลงเลย
21: เอารถไปขวางนู่นเอารถไปขวางนู่น
20: โอ้ยดูไปลุ้นไปเห็นไหมคะรถเก๋งสีขาวคือเขาจะฝ่ากระแสน้ำแต่จริงมันลึกมากนะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งคืออะไรไหมคะมองไปแล้วมันมองไม่เห็น
23: ค่ะ
20: เรากะไม่ได้เหมือนกันเนาะว่ามันลึกแค่ไหนอะค่ะคือมันดูเหมือนอาจจะไปได้อะอันนี้ต้องเตือนเอาไว้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยพยายามจะฝ่าไปถูกแรงน้ำพัดจนกระทั่งเสียหลักแล้วถลายออกไปข้างทางเกือบตกถนนนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแถวๆแยกบายพาสปราจีนบุรีเคราะห์ดีมากที่เนี่ยคันนี้เขาขับผ่านมาแล้วก็เห็นพอดีเห็นไหมคือเกยอยู่อีกนิดนึงจะตกมาอยู่แล้วก็เลยรีบจอดแล้วก็ลงไปช่วยกันนี่ค่ะคนละไม้คนละมือดันรถกันกลับขึ้นมาบนถนนท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก่อนเจ้าของรถจะขับออกจากจุดนั้นไปได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกจุดนึงนะคะสีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีจุดนี้ก็เหมือนกันหูยนี่ถนนเหนือเนี่ย
23: มองไม่รู้เลย
20: มองไม่ออกเลยเห็นไหมคะกระแสน้ำมันกัดเซาะจนกระทั่งพังเสียหายทีนี้เห็นไหมคะรถบรรทุกอะรถใหญ่ขนาดเนี้ยยังไม่ได้อะ
23: ไปแล้ว
20: ไปเลยค่ะเอียงกระเทเล่เลย
23: ค
20: ือถนนมันพังค่ะถนนมันขาดมันพังเสียหายรถบรรทุกที่วิ่งมาก็ฝากกระแสน้ำนึกว่าไปได
23: ้
20: สุดท้ายกลายเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะเสียหลักลงข้างทางอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เราเอามาเตือนเนาะเพราะว่าหลายๆคนขับรถไปอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ออกว่ามันไปได้หรือไม่ได้นะคะตรวจสอบเส้นทางดีๆขยับเข้ามาที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจุดนี้ก็ยังสูงนี่ที่เราเห็นตาเปล่านี่เมตรนึงนะคะคือต้องกระบะใหญ่ๆเท่านั้นน่ะนะคะรถเล็กไปไม่ได้เลยบางจุดพอมันไม่ได้จริงๆเขาปิดถนนปิดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีแค่รถบรรทุกหรือว่ารถใหญ่ผ่านเท่านั้นชาวบ้านเดินทางเข้าออกก็ใช้วิธีใช้ลุยไม่ก็ใช้เรือส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นเรือนะคะส่วนบ้านชาวบ้านที่ท่วมน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ได้นะคะมันจะมีแบบเนี่ยค่ะพี่ทหารเขาเข้าไปช่วยส่วนใหญ่แล้ว

0: าย
1: โอ้ต้องขี่คอกันเลยอ่ะ
0: คือต้องขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะออกไปยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยให้ขี่คอขึ้นมาบ้างอุ้มบ้างนะคะแล้วก็พาไปยังศูนย์พักพิงซึ่งทางอบจปราจีนบุรีเขาจัดศูนย์พักพิงเอาไว้2จุดนะคะอยู่ที่บขสใหม่กับที่วัดแหลมหินจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะมาอยู่ก่อนส่วนเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปอำเภอบ้านสร้างจุดนี้ก็สูงนี่ต้องเรือละค่ะจุดนี้แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะน้ำสูงมากขนอาหารเข้าไปไม่ได
1: ้
0: พวกอาหารน้ำดื่มเนี่ยไม่รู้จะเอาเข้าไปยังไงเขาก็เลยปรับแผนใช้ก็ฉลาดจริงๆกันนะวิธีนี้ใช้รถไฟด้วยนะ
1: ยังไง
0: ใส่รถไฟ จากสถานีปราจีนบุรีแล้วก็ไปส่งที่สถานีบ้านจ้างต่อหลายทอดอ่ะหลังจากนั้นจุดไหนที่รถไปได้ก็ไปต่อจุดไหนไม่ได้จริงๆเรือไปอีกต่อนึงอ่ะโหนับถือจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือส่งอาหารส่งน้ำดื่มเข้าไปยังพื้นที่ของผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์พร้อมกับทีมกู้ภัยบึงโขงหลงคูลังกาฮับเราลงพื้นที่แล้วเราได้ภาพหนึ่งมาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะบ้านหลังนี้เขาอยู่สุดซอยของชุมชนท้ายวัดหลวงตำบลหน้าเมืองที่ปราจีนบุรีตอนเราไปถึงเห็นไหมคะเนี่ยเราเอาถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขไปแจกเราไปเจอคุณตาท่านนี้ค่ะดาบตำรวจอัศวิน79แล้วบ้านคุณตาเนี่ยแกอยู่สุดซอยเลยท้ายซอยแล้วมันติดแม่น้ำปราจีนที่ยืนเนี่ยเอานี่คือจุดตื้นสุดแล้วนะคะลึกที่สุดของบ้านคุณตาคือ2เมตร
2: ก็คือมิดหัวเลยอ่ะ
0: เขาบอกไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวเองก็ไม่ค่อยสบาย คุณตาเป็นเบาหวานหัวหน้าห่วงมากนะ
1: ค่ะ
0: ภรรยาอายุ70อยู่ ICU นี่ในบ้านคุณตามีห่านมั้งเนี่ยแล้วดูห่านก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนลังพลาสติกอะค่
1: ะ
0: มันอยู่ไม่ได้ตอนนี้อ๋อนี่เราเอาอาหารเข้าไปช่วยห่านเนี่ยมันหิวกันใหญ่เลยเห็นไหมสงสารมาก
1: ไม่ทอดทิ้งทั้งคนทั้งสัตว์นะ
0: จริงคุณตาตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะยกของหนีน้ำไม่ทันตั้งแต่น้ำท่วมถูกตัดไฟไปแล้วไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วนะคุณตาบอกไม่รู้รัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดูแล้ว 30,000 ก็ไม่พอจริงๆลองฟังเสียงคุณตากันนะคะ
3: มันก็ไม่ลำบากแล้วมันเหนื่อย
4: แล้วเงินเยียวยาของรัฐบาลพอไหมตาถ้าเขาไม่เยียวยาเรา
3: เขาต้องมาเยียวยาหรือเขาจะสนใจหรือเปล่าเนี่ยพวกเรามันเดือดร้อนขนาดนี้เขาจะทั่วถึงไหมล่ะรัฐบาลก็คงจะไม่ทำให้ทั่วถึงหรอกดูแล้วมันไม่น้อยใจหรอกชีวิตมันเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทนเนี่ยก็ป่วยไปอยู่ไม่ได้เมียก็อยู่ไอซียูโรงพยาบาลไผ่ผู้แบนรักษาไม่ได้ส่งไปพนันนิคมผมก็ไปไม่ได้ก็คงจะปล่อยให้ตาย
0: คือมันเป็นความเขาเรียกอะไร
2: อัดอั้น
0: ห้องอัดอั้นในใจ
2: เน
0: าะที่อยากจะระบายออกมาห่วงก็ห่วงเมียอยู่ไอซียูนะแล้วก็แก่ด้วยกันทั้งคู่70กับ79เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เวลาทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงไปกับโครงการวันสร้างสุขแล้วเราก็จะเจอหลากหลายประสบการณ์หลากหลายชีวิตของผู้คนที่ประสบภัยจริงๆ
1: เนี่ยถึงบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ
2: สำคัญมาก
1: เพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนให้รับฟังระบายและให้กำลังใจกันในช่วงเวลายากลำบากนี้เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะคะส่งให้กันเยอะๆนะคุณผู้ชมนะ
2: แล้วหวังว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปให้ถึงด้วยนะคะก็เป็นสื่อกระบอกกลางให้แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนจริงๆคือเลิกบ่นเลยอ่ะเห็นว่าบ้านเราหนักแล้วพอเห็นชีวิตของตาแล้วโอ้โหหนักกว่าส่งกำลังใจให้นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะวัดก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะคะอย่างวัดหลวงปีชากูลอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่ก็สูงกว่าเมตรครึ่งอะค่ะเมตรครึ่งเลยนะคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ทีมข่าวเราไปตามวัดอ่ะก็จะต้องพายเรือเข้าไปแล้วก็สิ่งสำคัญคือก็จะมีหมาแมวที่ส่วนนึงมีคนมาปล่อยไว้จริงท่านเลี้ยงไว้เกือบ30ตัวนะคะ
1: โ
2: อ้เนี่ยดูสิต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกันอย่างเงี้ยค่ะกระดิกหาง
1: ไงไม่รู้สิ
2: มันช่วยเร็วขึ้นนะ
0: น
2: ้
0: องเหมือนรอเน
1: าะดีใจเหมือนกันได้เจอผู้เจอคนอย่างเงี้ย
2: สงสารกว่า30ตัวนะคะเราก็เอาถุงยังชีพอาหารสัตว์ที่เตรียมมามอบให้ด้วยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เอาไปแบ่งให้หมาแมวนะคะในช่วงน้ำท่วมท่านบอกเลยว่าเดือดร้อนกันหมดพระก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ

0: ที่วัดตอนนี้ขาดแคลนคือออกไปไม่ได้อ่
1: ะ
0: เมตรครึ่งอ่ะจะไปซื้ออาหารยังไงร้านค้าก็ปิดหมดแล้วส่วนหมาแมวที่เลี้ยงไว้30ตัวเนี่ยบางทีมันเพิ่มขึ้นด้วยน
1: ะ
0: เพราะเวลาน้ำท่วมมันจะมีหมากับแมวบางส่วนที่มันลอยมากับน้ำแล้วพระท่านเห็นน่ะ

0: ้ะก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าข้าสาธุ
1: เอาย้ำนะคะเพราะว่ามีพระสงฆ์อาพาธอยู่ด้วยวัดหลวงปรีชากูลเพื่อความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะทีนี้นอกจากชาวบ้านวัดเดือดร้อนเราเห็นแล้วเกษตรกรก็ทุกข์หนักเหมือนกันค่ะที่อำเภอกบินบุรีคุณผู้ชมดูสิที่เห็นเนี่ยไร่มันสำปะหลังนะคะสิ่งที่ทำได้คือเอาขุดหัวมันขึ้นมาแล้วมันยังไม่โตยังไม่ได้ขนาดแต่ว่าดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปตากแห้งส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้านะคะถึงจะขายไม่ได้ราคาเหมือนเดิมแต่ดีกว่าถอนหมดแล้วก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดขยับไปที่ระยองกันหน่อยค่ะระยองเนี่ยฝนตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะที่ปลวกแดงนี่คือสภาพ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แป๊บเดียวอะค่ะน้ำมหาศาลไหลข้ามถนนที่ซอยปั๊มเหลืองที่ป่ายางเนินกระบกระดับน้ำสูงประมาณ60เซนนะคะรถเล็กกับมอเตอร์ไซค์หลายคันก็คือตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำปรากฏไปไม่ได้
2: ค่ะ
1: เครื่องดับก็หลายคันนะคะนี่คือความเดือดร้อนจริงๆค่ะ
2: ต่อที่ฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงถึงหลังคาไปดูที่ตำบลหัวไซกับอำเภอบางคล้านะคะขออภัยนะในอำเภอบางคล้านะคะ
3: ค่ะ
2: ทีมกู้ภัยเนี่ยกำลังลอยเรือเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชม
3: มืดเลยเนาะ
2: มืดตึ๊บเลยแต่ไปพบกับคุณยายที่บ้านหลังนี้แล้วคุณยายวัย78อยู่คนเดียวค่ะ
4: อะไรนะแต่ว่ามือไม้ยังได้อยู่ไหมอะไรนะ
5: เขาไม่มีไฟเลย
4: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
6: จับคอผมไว้สองมือเออ
5: ระวังหัวนะระวังหัวนะ
2: โถคุณยายปลอดภัยแล้วนะคือทีมก็ไปช่วยอุ้มคุณยายมาแล้วดูสินี่คือไม่มีไฟใช่ไหมนี่
3: แล้วแกอยู่คนเดียวนะ
2: ใช่78ปีแล้วอะค่ะก็ไปเก็บสัมภาระนะคะช่วยเก็บของจำเป็นต่างๆแล้วก็อพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงก่อนนะคะคุณยายจ๋ามาต่อกันที่ภาคกลางบ้างไปดูจังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านที่อำเภอสัพพยาเล่นขนข้อไก่มาไว้ชั่วคราวที่ริมถนนนะคะคุณผู้ชม
3: เจอน้ำเหรอ
2: ใช่เจอน้ำค่ะแล้วเจ้าของฟาร์มบอกแบบนี้ตอนนี้ครั้งนี้คือหนักมากเลยนะแย่มากจริง
3: ๆ
2: เพราะไม่ได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าเท่าที่ควรเลยคือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมาตูมเดียวนะท่วมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะก็ต้องย้ายมาอยู่ชั่วคราวแบบนี้ค่ะคือเขาเล่าว่าตอนแรกเนี่ยกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายนะก็ยกเล้าไก่เนี่ยสูงไว้ขึ้นชั่วคราวละแต่จู่ๆมีการปรับระบายเพิ่มอีกครั้งละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครั้งนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะสิคือมันท่วมทะลักไวมากอันนี้เสียงสะท้อนนะเจ้าของฟาร์มไก่เนี่ยฝากบอกว่าเรื่องข่าวสารเนี่ยขอให้ชัดเจนได้ไหมคือจะระบายเท่าไหร่เนี่ยก็บอกมาเลย
3: เอาให้มันชัวร์
2: เอาให้มันชัวร
3: ์เลขเดียวกัน
2: เหมือนตอนแรกบอกเท่านี้แป๊บเดียวเพิ่มมาอีกเขาก็รับมือกันไม่ถูกแบบนี้นะคะ
1: แล้วไก่เขาแพงด้วยนะเป็นไก่ชน
2: นั่นน่ะสิ
1: บางทีตัวเป็นแสน
2: ใช่ใช่ไก่ชนนะคะ
1: ค่ะ
3: ทีนี้อย่างที่เราเห็นนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยเจอความเดือดร้อนแตกต่างกันไปเนา
2: ะ
3: ก็มาจากฝนที่ตกหนักทั่วไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าสำคัญมากๆเลยก็คือการรับมือคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องฟังดีๆเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขามาประกาศเตือนอะไรเนี่ยซึ่งแต่ละข้อมูลมีความสำคัญมากๆกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วค่ะตุลาคมนี้ทั่วไทยจะต้องเจอฝนหนัก2ระลอกเราจะเจออีก2นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจุดไหนเสี่ยงบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงนะคะหลังจากเจอฝนตกหนักน้ำท่วมไปช่วงปลายกันยาล่าสุดกรมอุตุก็เตือนแล้วว่าตุลาคมนี้ไทยจะยังเจอฝนอีก2ระลอกหลายคนก็มีความกังวล นะคะว่าเอ้ามันจะมีคำนี้ถามบ่อยเนาะจะเอาอยู่มั้ยอ่ะใช่ไหม
2: แม่คำนี้มันติดอยู่ในใจอะเนาะ
3: ใช่ไหม
1: ยังก้องอยู่ในหูเลยค่ะว่าเอาอยู
3: ่นี่ไง
1: แต่สภาพที่เห็นเนี่ยไม่เหลือแล้วค่ะ
3: เรายังไม่ทันระบายของเก่าเลยอะไม่คะน้ำใหม่จะมาอีกแล้วหรือเปล่าทางคุณสมควรต้นจานนะคะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลองฟังดูนะคะสองเรื่องสรุปง่ายๆเขาบอกว่าฝน2ระลอกเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่าช่วง 24-26 กันยายนที่ผ่านมาอ่ะคือมันมีแน่ๆแต่มันไม่ได้แรงเท่ารอบที่แล้ว
2: ค่ะ
3: ฝนระลอกแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง5ตุลาคมนะคะวันนี้ฝนจะเริ่มทางเหนืออีสานก่อนน่านเชียงรายพะเยาอุตรดิตถ์แพร่รวมไปถึงหนองคายบึงกาฬนครพนมและสกลนครหลังจากนั้น5ตุลาฝนจะกระจายลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกใต้ตอนบนโดยเฉพาะเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์แต่สำคัญที่สุดคือฝนระลอกแรกไม่ได้หมายความว่ามันจะตกหนักทั้งประเทศคือส่วนใหญ่เนี่ยตกก็จริงแต่ประมาณแบบระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: ค่ะ

0: และจะเคลื่อนตัวเร็วก็แปลว่ามันมาไม่นานแล้วมันก็ไปนะคะแต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือจุดเดิมที่มันยังไม่แห้งอันนี้แหละค่ะท่านบอกเลยว่าสมมุติว่าตกลงมานะเอาแค่20 30มิลก็สามารถทำให้มันท่วมหนักได้เพราะว่ามันยังมีน้ำเก่าอยู่นะคะส่วนระลอก2อ่ะระลอกแรกผ่านไปแล้วนะระลอก2คาดว่าจะเป็น10ถึง13ตุลาคมซึ่งอันเนี้ยน่ากังวลกว่ารอบแรกมีโอกาสที่จะเป็นฝนหนักและปริมาณฝนมากกว่าที่ต้องจับตาก็คือภาคกลางตอนล่างนี่ค่ะตามแผนที่เลยกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออกอีสานตอนล่างและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ตะวันตกของประเทศตั้งแต่กาญราชบุรีต่อเนื่องอุทัยนครปฐมต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าหลากได้ค่ะซึ่งง่ายๆเลยนะคะตุลาคมนี้ถ้าเอาแบบสรุปนะ
1: ค่ะ
0: เราจะเจอฝนใหญ่2รอบคุณผู้ชมนี่หน้าจอเมื่อคู่นะ 4-5 ตุลารอบแรกนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่ง 10-13 ตุลาคมต้องจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างค่ะ
2: แล้วโลกแรกมันจะตกตามลมอ่ะพอลมผ่านไปปั๊บเนี่ยทางเหนืออีสานนะ6-7-8ไปเนี่ยฝนก็จะลดลงเลยอ่ะครับแล้วโลก2เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันอาจจะมีฝนตกหนักเนาะอย่างเช่นทางเมืองกาญราชบุรีตามแนวที่ลาดเชิงเขาต่างๆเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ส่วนกรุงเทพอ่ะระวังน้ำท่วมขังอยู่ครับพื้นที่ที่จะตกหนักก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีอาจจะมีนครปฐมกรุงเทพมหานครแนวนี้มีโอกาสเจอฝนหนักอยู่ครับ
3: คุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะติดตามข่าวสารนะก็ติดตามกันอย่างมีสติละกันแต่เราบางทีก็สติแตกเหมือนกันก็กลัวนะคะกรมอุตุยืนยันว่าสถานการณ์ฝนตกในตุลาคมนี้ภาพรวมมันจะไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือว่าปี60คือมันต่างกันเนา
0: ะ
3: อย่างปี54อ่ะคนกลางเมืองไม่ค่อยโดนแต่ครั้งนี้เราโดนกันหนักเพราะว่ามันเป็นฝนที่ตกแช่ตกสะสมไม่ได้เป็นน้ำเหนือมาใช่ไหม
1: คะ
3: ฝนรอบนี้ลักษณะจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวคือลมหนาวเริ่มลงมาฝนก็จะมีลักษณะมาเร็วไปเร็วค่ะตกเป็นช่วงๆจะไม่ได้ตกแช่ข้ามวันข้ามคืนหรือว่าตกสะสมยาวนานเหมือนรอบก่อนอาจจะมีแดดให้เห็นระหว่างวันบ้างแล้วฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางไม่เกิน35มิลลิเมตรนะคะแต่ก็ฝากย้ำทิ้งท้ายว่าคำว่ายังเอาอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงแต่หมายถึงภาพรวมของฝนรอบใหม่เนี่ยมันยังไม่หนักเท่ากับปลายเดือนกันยายนยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นมหาอุทกภัยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนตกหนักทั่วประเทศแต่คือฝนตกซ้ำในพื้นที่ที่น้ำมันยังไม่แห้งซึ่งแน่นอนแป๊บเดียวน้ำมันก็จะกลับมาสูงขึ้นได้อีกขณะที่หลังวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปกรมอุตุบอกว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มเข้ามาและฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงประเทศไทยเราก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวสักที
1: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็หนาวๆกันแล้วนะเนี่ยขนาดยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวจริง
0: ๆค่ะ
1: นายกว่ายังไงล่ะเรื่องนี้นายกอนุทินบอกว่ายืนยันค่ะช่วง 4-10 ตุลาคมรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่นะคะไปกับการเร่งระบายน้ำในกรุงเทพเพราะมันยังมีน้ำตกค้างอยู่บางจุดจะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังซ้ำเติมประชาชนอีกขอให้เป็นตามนั้นนะท่านนายกนะแต่การระบายน้ำเนี่ยมันก็จะต้องดูสถานการณ์โดยรอบประกอบกันด้วยทั้งระดับน้ำในพื้นที่ปลายทางและน้ำในทะเลนะคะที่จะหนุนขึ้นมาเพราะถ้าหากเร่งระบายในช่วงที่ปลายทางเนี่ยรับน้ำไม่ได้น้ำอาจจะไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เดิมนะโอ้อันนี้น่ากลัวนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทางด้านกรมชลประทานเองก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับการระบายน้ำแบบต่อเนื่องและบอกว่าจะมีการประชุมนะติดตามสถานการณ์ร่วมกันเนี่ยทุกเช้าเลยเพ
0: ื
1: ่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำค่ะ
4: เราก็ต้องระบายเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: ท่านนายกช่วงนี้ก็ลงพื้นที่ยาวๆ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวยังมีอีกหลายแง่มุมเรื่องของน้ำค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมช่วงหน้าเราให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยดูภาพนี้แล้วตื่น

เต้นระทึกรถเก๋งพุ่งชนวินมอเตอร์ไซค์อุ้ยเขาจอดเรียงกันอยู่อ่ะเห็นไหมคะเรียงหน้ากระดานแบบนี้จนสุดท้ายลอยกระเด็นเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยเสือใหญ่นี่เองเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ

0: สเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
1: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอแก
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
14: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
15: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
17: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
18: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวย

0: ฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
0: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้อง
0: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช่เ
3: นี่
2: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีด
4: เธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
0: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
13: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
14: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
15: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
16: ว้าวเสร็จแล้ว
15: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
0: คุณผู้ชมเมื่อกี้บอกเอาไว้อุบัติเหตุนี้ดูแล้วหวาดเสียวจริงๆเลยนะคือมันเสี้ยววินาทีจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรถเก๋งไม่รู้มายังไงอีท่าไหนแต่พุ่งชนวินมอเตอร์ไซค์รูดไปเลยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะคือคนแถวนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอยู่ๆรถเก๋งคันนี้ก็มาแล้ว
2: โอ้ย
0: กวาดไปเลยอ่ะ
2: ต้องหยุดภาพเลยเนาะ
0: วินมอเตอร์ไซค์อ่ะเว้ยเขาจอดเขาก็จอดเรียงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมตามหน้ากระดานมาปรากฏว่าเก๋งคันนี้ก็พุ่งชนเข้าไปนะคะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้หญิงยืนรอข้ามถนนอยู่ในซอยเสือใหญ่ตัวกระเด็นเลยนะคะแล้วรถก็พุ่งชนกวาดรถยนต์หน้าอพาร์ตเมนต์ล้มระเนระนาดเบ็ดเสร็จไปทั้งหมด7คันด้วยกันแรงชนเนี่ยส่งผลทำให้วินมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บนะคะขาข้างซ้ายหักแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถเก๋งคันที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายค่ะนี่อายุประมาณ 40-50 ปีอยู่ในอาการง่วงซึมแต่เขาบอกไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะแต่ดูง่วงหลังเกิดเหตุก็มาสอบถามอาการผู้บาดเจ็บช่วยประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็รับปากค่ะบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดหนึ่งในเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่พังเสียหายเล่าบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงดังมากเสียงชนมันดังมากวิ่งออกมาดูถึงเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดหมดเลยเขาบอกมันพังขนาดแบตเตอรี่บางคันหลุดออกมาได้อะบางโคลนแตกที่พักเท้าก็หักความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ขับรถไปทำงานไม่ได้และน่าจะต้องหยุดงานไปอีกพักหนึ่งเลยค่ะ
19: ตอนนั้นลงมาเห็นสภาพรถแล้วรู้สึกยังไงพี่ตอนนั้น
1: ถอนหายใจแล้วเพราะมีงานเนี่ยต้องไปเปิดเพลงไม่ได้ไปเลย
19: นี่ทำไมว่าวันนี้ไปทำงานไม่ได
1: ้ลางานเรียบร้อยน่าจะลายาวด้วย
19: ครับแล้วเราได้คุยกับตัวคนเหยียบไหมพี่
3: เรียบร้อยแล้วครับไปตกลงกันที่สน.แล้วเขาจะชดใช้ให
0: ้นี่รายนี้ก็บอกไปแจ้งความแล้วนะคะลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวรอตำรวจแจ้งความคืบหน้าอีกทีนึงส่วนเรื่องนี้อันนี้ฝากเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะน้ำท่วมไงบางที่อ่ะมีคนนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นรถกระบะบีบแต่ไล่รถคันหน้าแล้วโอ้โหอย่างซิ่งอ่ะเหยียบไปอย่างซิ่งทีนี้ถนนมันน้ำท่วมมันก็ไปกระเด็นใส่คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะลองดูคลิปก่อนค่ะพี่เขาพูดถูก
16: พูดแทนใจเราแล้ว
0: เป็นอะไรอ่ะ
16: น
0: ั
16: ่นสิคะอันนี้ตั้งใจเลยแหละ
0: ใช่ไหมแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะคว่ำได้ง่ายๆเลย
20: สิ
0: ทำไม
20: พอน้ำมันสูงอย่างเงี้ยบางทีพอมอเตอร์ไซค์เขาไม่เห็นแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขับออกล้มไปชนอะไรได้
0: แต่เชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยดูคลิปนี้บอกเคยเจอเหมือนกันนะใช่ไหมขับอยู่แล้วแบบ
16: รถสูง
0: ตัวเองรถสูงอ่ะคงรำคาญรถเตี้ยไปช้าอย่างเงี้ยก็แซงแล้วก็เหยียบน้ำไปแบบนี้อย่าไปทำนะคะมันอันตรายมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตลาดแห่งหนึ่งที่เขตมีนบุรีค่ะหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตวิจารณ์กันใหญ่เลยวิคนขับกระบะทำไมไม่นึกถึงคนอื่นเขาบ้างไม่เห็นใจเพื่อนร่วมทางการขับรถเหยียบน้ำจนกระเด็นใส่คนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีโทษตามกฎหมายนะคะบอกเอาไว้เลยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและถ้าไปทำน้ำกระเด็นจนกระทั่งเขาทรัพย์สินเสียหายอันนี้หนักไปกว่าเก่านะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้นะคะ
20: จริงๆเมื่อกี้ก็เห็นทะเบียนชัดอยู่นะ
16: หลักฐานมีนะ
20: ค่ะ
16: นะคะคุณผู้ชมพาไปลงใต้ที่พัทลุงกันหน่อยเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านตกใจเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆมีมือปืนปริศนาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วสาดกระสุนปืนใส่ไม่ยั้งนี่คือความเสียหายบ้านเขาอ่ะขายน้ำกะทิกำลังคั้นกะทิอยู่แล้วก็ในมุมของเธอบอกว่าก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครพยายามคิดย้อนอยู่นะคะตอนนี้ว่ามีคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องสงสัยใครบ้างช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังตำรวจได้รับแจ้งก็คือสภ.ทะเลน้อยค่ะแล้วก็ชุดสืบภาค9ก็ลงไปนะคะเอาชุด EOD ไปด้วยไปตรวจสอบที่บ้านจุดนี้อยู่ที่เลขที่190หมู่9ตำบลทะเลน้อยอยู่ที่ควนขนุนค่ะเปิดเป็นร้านขายน้ำกะทิของคุณกัญญารัตน์อายุ29ปีก็ไปเจอปลอกกระสุนเนี่ย9มม.เต็มไปหมดเลย อยู่ที่พื้นเนี่ย4ปลอกหัวกระสุนอีก2หัวแล้วเศษตะกั่วอีก3ชิ้นตรวจสอบบ้านก็เจอรอยกระสุนปืนนะคะไปเจาะฝ้าผนังปูนร้านขายกะทิเนี่ย2จุดแล้วไปยิงทะลุกระบะรถยนต์ฝั่งคนขับด้วยนะที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายยับเยินยังดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บทีนี้ต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านกันหน่อยแหมยิงแบบนี้กราดยิงเนี่ยมันต้องมีความแค้นอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าคุณกัญญารัตน์เล่าให้ฟังว่าคือตอนเกิดเหตุน่ะ 3:30 ค่ะตื่นแล้วนะคนทำอาหารกินนะมาคั้นกะทิตอนเช้าเตรียมขายให้ลูกค้าอยู่หลังร้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนตอนแรกดังขึ้น1นัดตกใจละหันไปมองเห็นผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านไปแล้วไม่หยุดเท่านั้นหันกลับมาจากนั้นยิงซ้ำอีก 3-4 นัดยิงรัวเลยค่ะเธอบอกตกใจมากกลัวตายต้องก้มหัววิ่งหนีตายไปหลบด้านหลังร้านยืนยันว่าครอบครัวเนี่ยทำมาหากินสุจริตนะคะขายน้ำกะทิขายปลาส้มไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครคิดไปคิดมาบอกเอ๊แต่ยกเว้นเรื่องเดียว
20: ยังไงคะ
16: คือเมื่อเดือนก่อนเนี่ยค่ะเพื่อนของสามีมายืมเงินไป 3,000 แล้วพอสามีไปทวงเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงกันอย่างหนักถึงขั้นด่าทอกันคือไปด่ากันที่แชทเวลาคุยแชทเนี่ยบางทีมันแรงกว่าคำพูดที่ต่อหน้าต่อตากันอีกนะแล้วสามีบอกโอ้ทะเลาะกันตามแชทแบบนี้ปวดหัวตัดสินใจจะยกหนี้ให้ละไม่อยากมีปัญหาจบไป 3,000 ถือว่าจบกันไปแต่ปรากฏคนเราอะบางทีดวงมันจะมีเรื่องกันอะเมื่อวานก่อนเกิดเหตุสามีขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วดันไปสวนทางกับไอ้คนที่ยืมเงินพอดีคนที่มีหนี้พอดีแล้วมีจังหวะหันมามองหน้ากันก็ไม่รู้นะคะณตอนนี้เธอบอกคิดได้แค่นี้ไม่รู้แล้วพอตอนกลางคืนมันดันมีเหตุที่บ้านถูกยิงถล่มก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้หรือเปล่าคะ
21: ดีกันนี่ถ้ายิงเบียร์ไปตั้ม
22: พันตั้มพัน
21: ตั้มพันว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตั้มพันทุเรศว่าก่อนเกิดเหตุเจอนายกันลบ
22: เจ้าว่าตานานกับเพื่อนพ่วง
21: อ
22: ืมแต่ว่าก็เป็นบอกแล้วว่าเรื่องกับเพื่อนพ่วงกันแต่ว่าเนี่ยบอกว่าลุงก็คือแบบเกิดแต่คืออะไรแบบเขาไม่ได้รอดไปนะแต่พูดถึงก็คือเพราะว่าเราทำงานแบบใกล้ก้องใกล้ได้ก็คือไม่มีอยู่นี่ได้ ก็ทำงานไม่ได้
21: เรียกว่าขับรถก็ไม่ได้หลบอะไรก็ได้ขับรถโซนได้
22: มันคือแบบเนี้ยคนไม่ตัวคือแบบนี้อันน้ำอันน้าเลยเดี๋ยวว่า

0: ครับเป็นอันคือไม่ได้อันหน้าเลยแต่ว่าคือมันอันหน้ามาเลยที่กับเพื่อนบัวเนี่ยเรือมันเลนต่ำหน้าเยี่ยมๆจังไงวะนั่นน่ะ
1: เป็นว่าในมุมของเจ้าของบ้านก็ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครถ้าจะมีกระทบกระทั่งก็มีเคสนี้เคสเดียวแต่เบื้องต้นตำรวจเชิญผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มเติมละนะคะก็ต้องหาปมชนวนเหตุให้แน่ชัดจากนั้นหลักฐานสำคัญก็คือว่าวงจรปิดนี่แหละค่ะมันจะตอบได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ตำรวจด้วยเนาะ
2: นะคะมาดูที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยนนทบุรี
1: ค่ะ
2: เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ร้านสะดวกซักแห่งนี้เนี่ยเจอวัตถุปริศนาผงะกันแบบสะท้านทั้งจังหวัดนนทบุรีเลย
1: เป็นอย่าง
2: น
1: ั้นเลย
2: ใช่คือเหมือนแบบพนักงานร้านสะดวกซักเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมซักจีวรพระแต่เจอวัตถุปริศนาที่แบบพอหยิบขึ้นมาตกกระจายกันแบบนี้
1: ค
2: ่ะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะอุ้ยตกใจเลยนะเห็นไหมวาง
1: เฉลยสิ
2: วางวัตถุปริศนา
1: พี่ออนไม่เห็นว่าคืออะไร
2: มันไม่เห็นใช่ไหมพี
1: ่ใช่
2: คือคุณดารุณีเนี่ยนะคะเป็นพนักงานร้านสะดวกซักที่เนี่ยกำลังนำผ้าที่ลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งนำมาซักมาเข้าเครื่องท
1: ี
2: นี้ก็ตรวจเช็คจีวรอะไรในถุงปกติแต่เมื่อคลี่จีวรเอ๊ะเจอลักษณะวัตถุนุ่มๆซ่อนอยู่ตอนแรกเนี่ยคุณดารุณีบอกว่าสกุชชี่หรือเปล่า
3: เออเหรอ
2: เอ้ยนุ่ม
3: ๆบีบเหรอ
1: ที่เขาฮีทบีบๆคลายเครียดกัน
2: ของเล่นเด็กของเล่นเด็กบีบไปบีบมาอ้าวไม่ใช่ของเล่นเด็กของเล่นผู้ใหญ
3: ่เอ้า
2: ตกใจเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วมาอยู่กับจีวรพระแบบนี้คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังการเล่าของพนักงานคนนี้กันหน่อยค่ะ
4: เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนึกว่าเป็นสกุชชี
5: ่แล้วทีนี้เรา
4: ก็แต่ว่าพอจับออกมาแล้วมันแปลกๆมันเหมือนมันมีนู่นมีนั่นมีรูปมีร่าง
5: แล้วหลังจากนั้นเราก็พักปกติ
4: ก็ซักของเขาไปแล้วก็เอาตัวนี้คือลูกศิษย์เขาไปเพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าวันหน้าบอกพระหน่อยถ้าเกิดไม่อยู่ในนั่นก็ให้สึกไปเลยเอาเมียไปเลยอย่างนั้น
2: เฮ้ยคือสกุชชี่เนี่ยนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
3: แกดูหน้าเขาเขินเหมือนกันนะ
2: เขินเขิน
3: เอาคุณป้ายังเขินเลย
2: ไม่แกก็คงไม่คิดว่าจะเจอในแบบตรงเนี้ยเออนะคะคือสกุชชี่มันจะนุ่มๆ มีหลายรูปลักษณ์เนอะเป็นขนม
1: เชียร์ป้า
2: อะไร
1: หร
2: ือ
1: เปล่าของเล่นเด็กกับของเล่นผู้ใหญ
2: ่ใช่ตกกระจาย
1: เลยมันต่างกัน
2: ไม่ใช่ของเด็กซะแล้วนะคะแล้วจริงๆคุณหนุ่มเสื้อขาวเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเนา
1: ะ
2: ทีนี้อ้าวเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมาอยู่กับจีวรพระได้ไงสรุปแล้วเป็นของเล่นผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมเป็นเซ็กส์ทอย
1: อ
2: ันเนี้ยผู้สื่อข่าวเราไปยังพื้นที่วัดเลยสอบถามข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องราวมันคืออะไรกันแน่เจ้าของวัดเจ้าอาวาสค่ะขออภัยชี้แจงยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ของพระนะคะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระลูกวัดด้วยทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยคือเครื่องซักผ้าเนี่ยในวัดใช้งานไม่ได้มันเสียเลยให้ลูกศิษย์วัดเนี่ยเอาผ้าไปซักข้างนอก
1: ช่วงนี้ฝนตก
2: ใช่ใช่ใช่แต่ตะกร้าเนี้ยไม่ได้มีแค่จีวรพระมีผ้าเช็ดตัวมีเสื้อผ้าของลูกศิษย์รวมอยู่ด้วยลูกศิษย์ก็ยอมรับตรงๆเลยว่าของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นของตัวเอง
3: ของผมเองครับ
2: ของผมครับผมไม่เกี่ยวกับพระนะคะติดไปโดยที่ไม่ตรวจสอบนะคะเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าค่ะตักเตือนตำหนิเลยนะคะนี่มักง่ายแบบนี้ได้ยังไงและไม่ควรนำของส่วนตัวแบบเนี้ยมารวมกับผ้าของพระค่ะ
6: มันเป็นของลูกศิษย์ทั้งหมดคือว่าของผ้าจะมีแค่จีวรแต่พระเชตตัวกับไอ้อันนั้นน่ะลูกศิษย์เขาพอดีอ่ะเนี่ยไปพักไว้ในห้องเขาก่อนในห้องที่เขานอนก่อนแล้วเขาก็ยกไปซักโดยที่ไม่ได้เช็คก่อนนะไม่เช็คก่อนว่าอะไรมันอยู่อย่างนั้นผมเรียกพระกับลูกศิษย์มาคุยแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าของผมเองบอกหลวงพี่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้ว
3: นี่ตอนนี้ไงรู้ไหม
2: ทำไมคะ
3: ซ่อมแล้วเครื่องซักผ้าในวัด
1: ใช่ใช่ถ้ามีของแบบนี้นะปะปนก็ซ่อมเถอะค่ะ
2: ยังไง
1: ส่วนตัว
3: ร
1: ี
3: บซ่อมเงินดีกว่าเดี๋ยวงานเข้าอ
2: ี
3: ก
2: นะคะแล้วก็มีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเอาผิดลูกศิษย์ไม่แบบนี้จะเอาว่าก็บอกไม่รู้จะเอาผิดยังไงอ่ะ
1: มันไม่ได้มีความผิดไง
2: มันเป็นของคารวะเป็นของส่วนตัวเขานะคะก็ได้แต่ตักเตือนเพราะว่าก็ไม่ควรเอามารวมแบบนี้แล้วไปข้างนอกด้วยไง
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวเสื่อมเสียหมด
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องน้ำกันอันนี้คือเห็นแล้วเจ็บปวดมากนะที่เฮลเห็นเนี่ยแม้จะมีน้องหมาวิ่งเล่นพาไปดูสวนส้มโอ
1: ค่ะ
3: แล้วทั้งสวนเนี่ย 1,700 ต้นดูสภาพสิคะนี่สมุทรสงครามนะเขาบอกเลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะยืนต้นตายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ

0: ันต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

0: ียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
9: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
11: ่ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสส
12: ปากเหม็นแน่ๆ
13: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: มองเฟลอร์โอมิรัล
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
18: ้ New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
19: Is that good?

0: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่ง
10: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
11: พิเศษลูกค้า AAS
10: เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99 บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
10: โทรออก
12: อยากผมยาวสวยทำไงดี
13: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์อย่างลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10 เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
14: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
18: รายการต่อไป GMM TV Star Show ปอนทูนลอนเดวูแฟนคอน
19: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
20: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
21: อ
20: ่
21: ะคุณผู้ชมกลับมาเราไปดูเรื่องของน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมของเกษตรกร
22: คือ
21: เห็นแล้วเห็นใจมากๆนะคะมีเกษตรกรเขาทำสวนส้มโอค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามที่อัมพวา
22: ค่ะ
21: นี่ดูสวนส้มโอเขาสินี่มีไกด์พาเที่ยวด้วยนะ
22: อ๋อสนุก
21: พาไปดูสวนส้มโอหลังผ่านน้ำท่วมมาเขาบอกเขาปลูกเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย 1,700 ต้นนะคะแล้วมีลิ้นจี่ด้วยนะเป็น100ต้นเลยทุเรียนอีก30ต้นแต่ทั้งหมดที่พูดมาสภาพเป็นแบบนี้ค่ะจมน้ำทั้งหมดเลยเจ้าของสวนบอกถ้ามันยังท่วมแบบนี้ต่อเนื่องแล้วระบายไม่ทันนะคะถึงขั้นรากเน่าถึงขั้นยืนต้นตายได้
22: โอ้
21: สงสารเธอมากนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยระบายน้ำออกหน่อยส่วนอีกที่หนึ่งนนทบุรีอันนี้น่าสงสัยมากคุณผู้ชมไปดูเคสนี้ด้วยกันคือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ปรากฏเมื่อคืนมันแปลกมากนะเหมือนมีผู้ไม่หวังดีอะค่ะ
22: ค่ะ
21: เข้าไปเจาะถังเก็บน้ำมันของเครื่องสูบน้ำเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่น้ำมันเห็นไหมพุ่งปุ๊ดเลยเห็นไหมคะตรงที่เราวงกลมไว้อะ
22: ค่ะ
21: ตรงใจเปล่าอะ
22: น
21: ั่
22: นน่ะสิ
21: ดูจะว่ามาเจาะน้ำมันขโมยมันก็
22: ไม่ใช่
21: แปลกอะ
22: เจาะทิ้งทำให้เสียหาย
21: ใช่ใช่และรู้ไหมนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่โดนแบบนี
22: ้อย่าง
21: น
22: ี้ไม่ปกติแล้ว
21: ใช่ไหมมันแปลกๆเนี่ยค่ะอยู่ที่วัดคลองปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เขาก็พอเจอว่ามันรั่วก็กลับไปซ่อมแซมจนเป็นปกติแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครทำอย่าทำนะคะเพราะว่ามันเดือดร้อนกันทั้งหมดทั้งอำเภอเลยด้วยซ้ำส่วนที่ปทุมธานีค่ะเทศบาลเมืองคูคตเอาแนวกระสอบทรายไปวางเอาไว้ยาวเลยนะคะตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดลาดสนุนไปจนถึง อีกจุดนึงก็คือท้ายวัดเลยป้องกันไม่ให้น้ำมาเนี่ยค่ะเอาถุงทรายแบบนี้มาส่วนที่วัดเมตารางอำเภอสามโคกอันนี้อยู่ติดริมแม่น้ำคณะลูกศิษย์ก็เอา แนวกระสอบทรายมาสร้างเป็นแนวคันดินแล้วก็เสริมกระสอบทรายเอาไว้นะคะป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลทะลักเข้ามาท่วมส่วนทางอีสานค่ะมุกดาหารพายุพัดกระหน่ำไปในพื้นที่อำเภอเมืองดูพายุนะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมที่หงายๆอยู่นี่คือเต็นท์นะ
0: อะไรนะคะ
21: เต็นท์คือลมมันแรงมากอะค่ะเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ตอนที่มันเกิดพายุพอดีนะคะเต็นท์ร้านค้าในงานกีฬาฟุตบอลประเพณีของโรงงานแห่งหนึ่งถูกแรงลมพัดปลิวแล้วก็ข้ามรั้วมาเสียหายไป2หลังเพราะดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนความเสียหายทั้งหมดก็เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเวลามามันหนักมาก
0: ค่ะยังอยู่ที่อีสานนะคะคุณผู้ชมจังหวัดขอนแก่นค่ะตกหนักหลายพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ลมแรงเนี่ยนานกว่า1ชั่วโมงเลยนะคะจนทำให้ดูค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่หักหลายต้นเลยนะคะทั้งจุดที่อยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ปากซอยราชการถนนเจ้าเงาะตำบลในเมืองเนี่ยค่ะรถที่สัญจรไปมานี่ลำบากเลยค่ะต้องเบี่ยงหลบกันแบบนี้ในขณะเดียวกันถนนเหล่านาดีที่ติดกับถนนมิตรภาพกับถนนแก่นตูมประชาราษฎร์
21: ค
0: ่
21: ะ
0: น้ำนี่ท่วมขังนะสูงราวๆ20ถึง30เซนเลยค่ะ
21: โอ้
0: ตอนนี้รถเล็ก

0: านไม่ได้แล้วต้องระวังให้ดีด้วยนะตอนนี้ทั่วทุกภาคจริงๆนะที่ต้องเฝ้าระวังขยับมาดูกันที่ภาคใต้คุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของที่จังหวัดสตูลค่ะน้ำจากพื้นที่ภูเขานั้นไหลลงสู่พื้นราบพัดพาเอาดินโคลนโอ้โหดูสีคุณผู้ชมมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอควนกาหลงนะคะพบดินโคลนเนี่ยทับถนนเนี่ยไหลเข้าชาวบ้านนะบ้านเบิ้ลอะไรนี่เสียหายกันไปหมดส่วนน้ำบริเวณที่น้ำตกดาวกระจายก็สีขุ่นเปลี่ยนไปกันแบบนี้เพราะดินโคลนมาปะปนกันมาเต็มที่เลยค่ะคือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยกังวลกันไปหมดแล้วนะคะทางจังหวัดก็บอกว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลย
1: นี่ถนนนะดูสิ
0: ค่ะเมื่อกี้ดำดำอะไรน่าตกใจเหมือนก
1: ัน แล้วอ่ะ
0: ใช่
1: สภาพมันอ่ะ
0: นะคะฉะนั้นเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนต้องเฝ้าติดตามให้ดีค่ะขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6นะคะช่วง 4-7 ตุลาคมนี
2: ้
0: ไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้4ตุลาคมที่ต้องเฝ้าระวังคือภาคเหนือนะคะเป็นช่วงตอนบนกับฝั่งตะวันออกกับภาคอีสานค่ะส่วนวันที่5-6ดูตามหน้าจอนะคุณผู้ชมนะจับเป็นพิเศษเพราะฝนจะขยับมาหลายพื้นที่ทั้งเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงค่ะตะวันออกและภาคใต้ตอนบนฝนก็มาตกหนักถึงหนักมากในบางจุดค่ะส่วนภาคอีสานฝนจะเริ่มลดลงแล้วจากนั้นต่อมานะคะในกรอบต่อมาที่7ตุลาคม
2: ค่ะ
0: ฝนในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกกับภาคกลางและ8-13ตุลาคมภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่องค่ะหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะ
3: ตอนนี้เรากลัว3น้ำนะคะน้ำฝนน้ำหนุนแล้วก็น้ำเหนือตั้งคำถามว่าน้ำเหนือจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะหลังจากที่ฝนระลอกใหม่กำลังเข้ามาสิ่งที่คนกรุงเทพกังวลก็คือน้ำเหนือกำลังจะเดินทางลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วล่าสุดมวลน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมันก็จะไหลต่อเนื่องมาปทุมธานีนนทบุรีและเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากนั้นไปสมุทรปราการแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังไม่ใช่ภาพของที่เราจะเห็นว่าเป็นน้ำทะลักเข้าท่วมปริมณฑลทางพื้นที่เพราะว่าณตอนนี้นะย้ำว่าตอนนี้แนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไม่ประมาทและระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพวกชุมชนริมแม่น้ำหรือพื้นที่ที่นอกคันกั้นน้ำไปคุยกับรองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างบอกว่าเส้นทางน้ำที่เราจะต้องจับตาก็คืออยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องดูต่อเนื่องไปถึงวันที่7ตุลาคมวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่แล้วระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรก็มากขึ้นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรนะคะปีที่แล้วกรุงเทพปริมณฑลไม่ได้เจอผลกระทบอะไรนะแต่ปีนี้มันมีฝนผสมมาด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.บอกว่ามวลน้ำเหนือของปีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าจุดที่กระทบหนักก็คือพื้นที่นอกแนวขันกั้นน้ำชุมชนที่อยู่นอกเช่นติดแม่น้ำปทุมธานี
1: ติดแม่น้ำเน
3: า
1: ะ
3: นนทบุรีเราอ่านกันนะคะหรือพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากรังสิตอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: ทีนี้น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะท่วมทั้งจังหวัดเพราะว่าแนวป้องกันมันยังมีระดับที่สูงอยู่เหนือน้ำพอสมควรแต่ว่ามันจะท่วมเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเท่านั้นค่ะ
4: ภาพรวมนะครับขอยืนยันว่าน้ำในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลที่เกิดจากน้ำเหนือที่มาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปีนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยระบายที่2009ก็ไม่ได้เกิดอะไรที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ยังมีขีดความสามารถนะครับในการที่จะควบคุมได้ทั้งปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับแต่พื้นที่ที่ประสบปัญหาที่อยู่ในบริเวณนอกคันกั้นน้ำหรือชันแม่น้ำหรือบ้านที่อยู่แนวฟันหลอนะครับผมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่น้ำอาจจะสูงขึ้นประมาณ10-15เซนติเมตรนะครับจากการที่ปล่อยน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจากเขื่อนพระราม6
3: นั้นย้ำกันให้ชัดๆเพื่อความสบายใจนะคะสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้มันไม่ใช่ภาพน้ำที่ทะลักเข้าท่วมกรุงเทพปริมณฑลทั้งพื้นที่เพราะว่าแนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้ดีไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดน้ำท่วมวงกว้างจากน้ำเหนือแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำชายแม่น้ำแต่พื้นที่นอกคันกั้นน้ำอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะ
1: ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำเหนือเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เองก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของเฝ้าระวังโอ้เมื่อคืนนี้ตกอกตกใจน
0: ะ
1: หลายคนตกจะเอาเนี่ยดูสิคุณผู้ชมดู
0: อะไรขึ้น
1: แอปทางรัฐแจ้งเตือนน้ำท่วมแล้วมาแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมดูดิเอาเป็นเราเก็บของนะไปแล้วอ่ะไป
0: แล้วดูซ้ำๆเนาะ
1: ใช่ไหม
3: ไม่รู้จะต้องไปกี่รอบ
1: ใช่ไหมคือก็ตกใจอ่ะเอ้ยมันเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย

0: ที่สุดแล้วทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA นะคะออกคำชี้แจงจากกรณีแอปทางรัฐเตือนซ้ำหลายครั้งข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของปอพ
1: ค่ะ
0: คือเขาเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะทีนี้เบื้องต้นระงับการส่งข้อความชั่วคราวแล้วตั้งแต่16:15 นเมื่อคืนนี้นะคะ3 ตุลาคมประสานไปปอพแล้วเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุเร่งแก้ไขการส่งข้อความซ้ำเมื่อกี้น้องเชียร์เปิดไปเขามีไหมอ่ะ
2: เปิดเข้ามาปุ๊บเป็นอันแรกเลยค่ะ
0: ว่า
2: ขออภัยกรณีได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำนี่ DGA อยู่ระหว่างแก้ปัญหาดีเป็นรูปแรกเลยคุณผู้ชม
0: เนี่ยค่ะก็แสดงว่า
2: อยู่ในแอป
0: ซ้ำจริงๆคือไม่แน่ใจว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนเนาะ
2: นั่นน่ะสิ
0: แต่เนี่ยพอเปิดเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าขออภัย
2: เขาบอกว่าอยู่ระหว่างแก้ไขโดยอาจยังมีข้อความนะคะในระบบทยอยส่งถึงผู้ใช้งานบางส่วนในระยะนี้
0: อ๋อเหรอ
2: ก็คือแสดงว่าจะซ้ำอีกสิ
0: เอาแล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมมาเนี่ย
2: ก็แสดงว่าแก้แล้วแต่ว่าอาจจะมีซ้ำไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: แต่ว่ามีเรื่องนึงเขายืนยันเหมือนกันบางคนบอกเอ้าแล้วข้อมูลส่วนบุคคลฉันโอเคหรือเปล่าเขายืนยันไม่มีนะคะมันเป็นปัญหาเรื่องของการส่งข้อความซ้ําไม่ได้ถูกส่งไปหาบุคคลอื
2: ่
0: นก็ขออภัยมาสำหรับประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูเพราะน้ำยังไม่หมดเท่านี้อันนี้น่ากลัวดูดิรถอะลอยแล้วไปซ้อนกันแบบนี้
2: ค่ะ
0: นี่คือน้ำท่วมทะลักคือมันไม่ได้เป็นแค่ไทยนะ
2: ค่ะ
0: สเปนก็เป็นออสเตรเลียก็มีเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกจริงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแต่ว่าช่วงนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำกันนะคะวันนี้พบกับคุณอู๋คุณอู๋สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
5: สวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะฮะมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวนะฮะหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยม
4: ัน
5: เกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยครับทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือนะฮะเจอทั้งแดดแรงๆและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับโดยจะพบมากในผู้สูงอายุครับพี่นอนหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะครับแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะครับถ้าปล่อยไว้ต่อไปไม่ดูแลนะครับมันอาจจะมีผลเสียตามมาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับผมเองเป็นเจ้าของโรงงานครับเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะนะฮะผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดเลยลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบนะฮะการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศเลยฮะผมลงดูแลเองทุกขั้นตอนนะและทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณอ่อน
4: ตรงนี้สำคัญมากๆทดลองกับตัวเองด้วย
5: ได้มาเป็นตัวนี้ครับวิตามิน A ตราดีฟเนเจอร์นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมนะฮะผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าเนี่ยได้ลองทาน
4: ค่ะนะฮะเป็นยังไงคะ
5: สุขภาพดวงตาของท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายครับไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะเห็นหน้าลูกหลานโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาเลยนะฮะขับรถตอนกลางคืนท่านก็ยังขับได้นะฮะผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักเนี่ยได้ทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะครับเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้ครับคุณออนเป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะและย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์เนี่ย2กล่องนะฮะปกติเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันผมจะขอแถมเพิ่มนะฮะ1กล่องครับคุณออน
4: ค่ะ
5: 2กล่องครับ
4: โอ
5: ้3ครับ
4: ว้าว
5: 4ครับ
4: โอ
5: ้2แถม4ครับแต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีเวลาจะซื้ออะไรต้องเลือกที่คุ้มๆและเอาให้ดีที่สุดงั้นเอาแบบนี้ผมให้เฉพาะวันนี้นะครับรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยและช่วยแก้ไขให้ผมทีนะฮะเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทนะครับคุณจ่ายเองเพียง999บาทนะครับจ่ายเองเพียง999บาทและยังไม่พอผมจะขอแถมเพิ่มให้อีกนะครับรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมให้ผมทีผมจะแถมให้กันสดๆในรายการนี้เลยครับคุณออนแถมพิเศษให้เป็นกล่องที่5ครับ กล่องที่6อ่ะไม่มีที่ไหนแน่นอน2แถม6ครับ
4: ค่ะเป็น8
5: ยังไม่พอครับ
4: ไม่พออีก
5: ผมจะแถมให้เป็นพิเศษสุดๆเลยวันนี้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี
4: ้
5: ตรงขาแว่นสังเกตดีๆนะยืดหยุ่นสูงมากงอได้ไม่หักแน่นอนฮะยืดหยุ่นสูงงอได้ไม่หักแน่นอนเผลอนั่งทับหรือทำร่วงไม่พังฮะให้อีก1ชิ้นครับตัวนี้2แถม7ไปเลยทั้งหมดวันนี้2แถม7นะฮะ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829นะฮะ LINE @ SKU88 นะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮะถูกและดีมีแค่ที่นี่ทีเดียวเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม7นะวันนี้9ชิ้นเลยวันเนี้ยวิตามิน A เนี่ยตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะมันมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะปกติ2กล่องราคาเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทฮะ999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับคุณออนรีบโทรให้ทันนะครับถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องและพิเศษแถมเพิ่มให้ก็คือแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะครับตรงขาแว่นสังเกตดีๆว่ายืดหยุ่นสูงมากครับเห็นไหมครับยืดหยุ่นสูงมากงอได้แน่นอนไม่หักนะฮะไม่หักหรือนั่งทับหรือทำร่วงไม่พังแน่นอนให้อีก1ชิ้นนะครับวันนี้2แถม7 9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาทนะฮะ02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 นะฮะให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮะ
4: ค่ะพิเศษมากๆเลย
5: ใช่ครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะฮะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตานะฮะมองไม่ชัดหรือกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปนะฮะอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะครับวันนี้เอ้าสายหมดแล้ว
4: สายหมดแล้วค่ะสายหมดแล้ว
5: เอาอย่างงี้ผมขอต่อเวลาพิเศษ ผมขอต่อเวลาพิเศษ ให้เนื่องจากรายการยังไม่หมดเวลา ผมขอต่อให้จนกว่าจะหมดเวลานี้นะครับคุณต้องโทรให้ทันผมไม่จำกัด
4: รับโปรนี้ด้วยนะ
5: รับโปรนี้เท่านั้นนะครับคุณรีบโทรมาในเวลา2แถม7 9ชิ้น999บาท2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรตอนนี้เลยที่02-1130829ครับ02-1130829นะฮะ LINE @SKU88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาท2นาทีสุดท้ายนะครับไม่จำกัดจำนวนสายแล้วตอนนี้โทรให้ทันเท่านั้นคุณได้สิทธิ์แน่นอนนะฮะ9ชิ้น999บาท02-1130829นะฮะไลน์อย่าลืมตัวแอดนำหน้า SKU88 นะฮะวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะฮะใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตานะฮะมองไม่ชัดกลัวว่าจะเป็นต้อนะฮะกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้2แถม7นะฮะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษไม่จำกัดจำนวนสายแล้วโทรให้ทันเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะ2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 นะฮะให้แค่รายการนี้รายการเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท02-1130829ครับ02-1130829 LINE @SKU88 นะฮะผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเองโรงงานผมมีมาตรฐานมั่นใจได้ผมให้คุณพ่อคุณแม่ผมทานผมให้คนที่ผมรักที่สุดทานมั่นใจได้นะผมจึงมาแนะนำบอกต่อให้นะฮะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย2แถม7 9ชิ้น999บาท02-1130829นะ02-1130829นะฮะ LINE @SKU88 2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ02-1130829ครับ02-1130829ผมให้แค่รายการนี้รายการเดียวหมดแล้วหมดเลยนะฮะ 2แถม7 9ชิ้น999บาท02113082ครับ02113082 LINE @SKU88 นะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาท02113082 LINE @SKU88 ครับคุณออนครับ
4: โปรวันนี้พิเศษจริงๆรีบโทรกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
0: โอ
5: ้
0: โหคุ้มสุดๆนะคะแถมเรียงเป็นรถไฟเลยนะคะ

0: ู้ชมคะเหมือนที่เราบอกเอาไว้เมื่อกี้น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่บ้านเราต่างประเทศโอ้โหภาพน่ากลัวมากให้ไปดูหน่อยนะคะนี่คือทางตอนใต้ของสเปนรถนะคะรถยนต์น่ะถูกน้ำพัดแล้วก็ไปกองกันอยู่อย่างนั้น
1: แสดงว่าแรงมาก
0: แรงมากนี่เมืองมาดิเกรานะคะอยู่ทางตอนใต้ของสเปนหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงจนกระทั่งมันซัดเอามวลน้ำกับดินโคลนเข้าไปท่วมตามบ้านเรือนค่ะ
1: เสียหายนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมสเปน1รายเป็นหญิงสูงวัยอายุ102ปีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ90รายนะคะอุตุของสเปนประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วมนะคะอันตรายมากๆอีกที่หนึ่งค่ะก็อยู่ที่เมืองอันดาลาวอยู่ห่างจากนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียไปทางตอนใต้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นลมพายุนะคะแล้วพัดมาเห็นไหมฝนตกหนักมากนะคะแล้วข้าวของเนี่ยปลิวกระจายเนี่ยขับรถที่ปัดน้ำฝนแทบจะเอาไม่อยู่นะคะอุตุของออสเตรเลียบอกว่าทอร์นาโดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ได้บ่อยมากนักที่จะเกิดในพื้นที่ชุมชนออสเตรเลียมีรายงานเกิดทอร์นาโดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ลูกต่อปีนะคะส่วนที่นครซิดนีย์เจอฝนตกหนักน้ำท่วมและมีรายงานคล้ายๆบ้านเรา
2: อู้นี่ซิดนีย์หรอ
1: เออลูกเห็บตกด้วย
0: ตกใจเนาะ
1: ลูกเห็บตกด้วย
0: เนาะ
1: แล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยนี่ลมแรงเลย
2: อู้แรงมาก
1: แรงมากน่ากลัวมากนะคะแล้วแน่นอนพอเกิดฝนแรงๆแบบนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำที่เห็นมวลน้ำก็ไหลไปท่วมตามท้องถนนท้วงถนนไม่พอสถานีรถไฟใต้ดินก็โดนไปด้วยมันก็เลยกระทบต่อการเดินทางสัญจรนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงเกิดน้ำท่วมร้อยสายกระหน่ำโทรกันเลยเนี่ยมีรถไฟใต้ดินแล้วออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียควีนส์แลนด์แล้วก็เวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วนะคะว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องแล้วอาจจะเจอกับน้ำท่วมในช่วงนี้ได้ค่ะ
3: กำลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราม
0: ันแบบว่าน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมอย่าเครียดนะคะพาไปดูความสนุกสนานดีกว่าใครที่กำลังอินกับความสัมพันธ์ของโตเกียวกับบลูบอกเลยว่าต้องย้อนกลับไปดูจูเลียตแอนด์จูเลียตแบบอันคัทที่วันดีนะคะตั้งแต่ EP 1ที่ทั้งคู่ได้เจอกันจากความผูกพันค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกที่เกินคำว่าเพื่อนเพราะว่าทั้งคู่มาจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความรักครั้งนี้ต้องเก็บเป็นความลับยิ่งมาถึง EP 2ถึง4ความสัมพันธ์ก็ยิ่งชัดขึ้นค่ะขณะที่เรื่องของ2ครอบครัวก็เริ่มเข้ามาใกล้ความลับของทั้งคู่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครอยากย้อนเก็บทั้งโมเมนต์ความรู้สึกและรายละเอียดเรื่องแบบเต็มๆดู Uncut Version EP 1ถึง4ได้เลย Juliet and Juliet Uncut Version ดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวและพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำเลยสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้ววันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

่าวในพระราชสำนักนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:00 น.

แข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number One สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROV FC ออนไลน์เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Hard Skill ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number One Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ Free Fire โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC Online โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Arena of Valor จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand Esport Premier League 2027 Wildcardขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็ววันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครอบคลุม19เขตรวม 10,000 ชุดได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมินบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม 2,000 ชุดกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่อง

ดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพอสพลิงจำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิศาลารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GMM TV Star Show รายการที่รวบรวมโชว์สุดพิเศษจากเหล่าศิลปิน GMM TV ในวันนี้เราได้นำโชว์จากงานปอนภูวิน Run The Woo Fan Con มาให้ได้ชมกันอย่ารอช้ามาขึ้นขบวนรถไฟแห่งความสุขและความสนุกไปพร้อมๆกับพวกเขาได้เลยครับ

0: สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แฟนคอนของเรานะครับขอเสียงได้อีกสักรอบนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีของเรานะครับผมและขอต้อนรับทุกคนขึ้นสู่ขบวนรถไฟของเรานะครับผมรอนเดวูแฟนคอนของเราเนี่ยแปลว่าจุดนัดพบรอนเดวูเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคำที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางขอให้ทุกคนเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยคาดเข็มขัดนิรภัยและออกเดินทางเดี๋ยวพวกเรานะครับ Let's go

Nerd into the mobs, we cut the show. Nerd into the mobs, we cut the show. มีเท่าไหร่เทมาให้หมดนะครับ

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย

0: อาหารแมวคุณภาพ
1: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: MN TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
9: ์
8: ง่ายเลย
9: เลือกเมกะแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
10: Canon delighting you always

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: sexy nut
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: Nantan Film Glamorous FanCon
4: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
5: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
6: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
7: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
8: ขอกินด้วยนี
9: ่ไม
10: ่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
1: Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
11: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
13: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
14: เดินระวังหน่อยดิวะ
15: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
14: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
16: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
15: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
14: ้อะไรนะ
17: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอร์ไรเซน
18: ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรคเรหัสสุบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: ในประเทศไทยอาจมีนวันกันแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรอยากให้กรุงเทพรถไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไป
1: อยากให้ได้คุยนะ

0: ันต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: MN TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
3: Like the sun
4: 300 milliliters
5: Be your original
6: Like the soy original
7: number one brand Thailand 300 ml
8: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
9: It's real

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: something nut
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: Namtan film glamorous fancon
4: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
5: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
6: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
7: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
4: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
7: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
4: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
6: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
4: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะฮะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
11: Canon delighting you always

ในคืนที่เราต้องมองตาสบกันมันฉันนั้นรู้สึกส่วนลึกข้างในหัวใจของฉัน

0: หรือรวยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคม

0: ิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
1: ์ Oh my fourth concert tickets sold out live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
2: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
3: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
4: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
5: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่ายๆ

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
1: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
3: ทีเล็กมึงพาใครมาก
4: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
2: เงา
3: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
5: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
6: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

สีสวยๆพวกเราดูหน่อยได้ไหมขอทุกคนเลย

เป็นยังไงกันบ้างครับกับความประทับใจจากงานปอนภูวินวันเดอร์วูลแฟนคอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครั้งต่อไปจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรติดตามได้ในรายการพิเศษ GMM TV Star Show แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขอโทษนะจ๊ะพี่ชีต้าคือเอาตูดถูโซฟาไปๆมาๆแบบนี้พยาธิใช้ตูดเหรอจ๊ะ
1: ใช้หน้าแกสีนิ่ม
0: ๆเวลาฉันเห็นหมาโดนพยาธิใช้ตูดเนี่ยมันจะเอาตูดถูกับพื้นถนนไปๆมาๆแบบนี้แหละจ๊ะ
1: นิ่มๆนี่กูขอถามมึงจริงๆนะว่าในชีวิตมึงเนี่ยเกิดมาเพื่อจะกวนตีนกูอย่างเดียวเลยใช่มั้ยฮะถ้ามึงอยากรู้มากเนี่ยกลับไปถามพ่อกับแม่มึงที่บ้านนอกนู่นเต้าขึ้นหนักหนาเนี่ย
2: โอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีเดือดร้อนบุปการีต้องโดนด่าไม่พูดไปบ้างก็จะดี
3: เป็นอะไรมาเหรอครับคุณชิต้าถึงได้หงุดหงิดขนาดนี
1: ้ก็ไอ้ตั้มกับไอ้เจ้ดิมันบอกให้ตำรวจมาจับฉันขังคุกอ่ะ
3: แค่ไหนล่ะครับ
1: ก็แค่ฉันไปขโมยโรเล็กของไอ้เจ้เนี่ยไปจำนำมาแค่นั้นเองแต่ว่าฉันไม่ได้ขโมยนะฉันแค่ขอยืมมาเฉยๆอ่ะ
3: ก็บอกเขาหรือยัง
1: ไม่ได้บอกไง
3: ก็สมควรแล้ว
2: หน้าขนาดนี้ด่าบุปการีเราอยู่แน่แน่แต่แหมเพื่อนกันนะเนอะมีอะไรบอกกันดีๆก็ได้ไม่น่าต้องทำขนาดนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิคิดๆแล้วแค้นสุดขีดเลยอ่ะไม่รู้จะเอาคืนมาสองตัวยังไงดี
2: พระท่านสอนเลยว่าเวรย่อมระงับด้วยการได้จองเวรคงใส่ยังจองเวรอยู่แต่ก็นะพระท่านสอนเอาไว้อ่ะนะแท้จะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่
1: ไปไป
4: พี่ตาชี
1: น้องดาวรถขยะคันไหนมาส่งอะคะถึงได้หอบถึงที่นี่ได้อะ
4: ไม่ใช่รถขยะคันไหนค่ะแต่เป็นความรักความคิดถึงไงล่ะคะพี่ตาชีสบายดีไหมคะ
1: อยากให้เรียกว่าพี่ชีต้ามากกว่าค่ะ
4: โอ้ยขอโทษค่ะพี่ไม่เจอกันตั้งนานนะคะเป็นตุ๊ดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยพี่ว่าหายแล้ว
1: น้องดาวนี่จะชอบอังนี่ตลอดเลยนะคะพี่เป็นตุ๊ดเนี่ยน้องดาวไม่ได้เป็นฝุ่น PM 2.5 ที่จะมาหายมาไปปลายย่าว่าแต่น้องดาวมาที่เนี่ยมาทำไรอ่ะ
4: นี่นั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่นะคะดาวเอาดอกไม้ให้พี่ตั้มแล้วพี่ตั้มก็ส่งดอกไม้กลับมาให้ดาวดาวก็เลยตั้งใจทำคุกกี้เนี่ยค่ะเป็นการขอบคุณให้กับพี่ตั้มนะคะ
1: โอ้ย
4: ไป
1: เล
4: ยยังไม่หมดแค่นี้อ่ะ
1: มาเนี่ย
4: ใช่นะสิยังมีปากนะคะ

0: ค่ะพี่ขา
1: ของเก่าไอ้ตั้มมันยังใช้ทุกวันอยู่เลยนะเนี่ย
0: โอ้ไม่ก็มาเนี่ยดูสิคะที่เนี่ยพี่ตั้มอ่ะจะได้หอมดาวได้ทุกส่วนเลยจ้า
1: จ้ามันตั้มสั่นดีนะ
0: ใช่นะสิอย่างนั้นดาวขอฝากของทั้งหมดนี้ให้พี่ตั้มด้วยนะคะดาวไปก่อนนะคะ
1: จ้าเดี๋ยวน้องดาวพี่น้องดาวนี่แหละที่องค์แม่ส่งมาเป็นอาวุธให้กูใช้แก้แค้นไอ้ตั้ม
0: พี่ตาหัวล้อเลยคะเนี่ย
1: พี่ไม่พี่ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าไหนๆน้องดาวก็มาถึงที่นี่แล้วว่าจะไม่ขึ้นไปเจอหน้าไอ้ตั้มหน่อยหรอ
0: ฮะก็พี่ตั้มเขาเขียนการ์ดไว้ว่าไปเชียงราย2สัปดาห์ไงคะ
1: เชียงรงเชียงรายอะไรนี่มันยังนั่งดูทีวีอยู่ข้างบนห้องอยู่เลยเนี่ยในคอนโดเนี้ย
0: พี่ดำโกหกดาวน้อเสียใจเสียใจเสียใจไม่อะไรดาวไม่อยากเจอหน้าดาวได้ไม่เป็นไรเป็นไรดาวจะกลับเดี๋ยวนี้เลย
1: ดาวดาวใจเย็นใจเย็นนะดาวดาวใจเย็นก่อนไอ้ตั้มจะไม่อยากเจอหน้าน้องดาวได้อย่างไรก็ในเมื่อวันก่อนน่ะมันยังบ่นว่าคิดถึงน้องดาวอยู่เลย
0: จริงเหรอคะ
1: จริงๆไม่คิดจะไปเจอหน้ามันหน่อยหรอไอ้ตั้มคืนนี้มึงสนุกแน่กูบอกเลยนะว่ากูจะทำทุกวิถีทางให้มึงตกเป็นหัวเป็นน้องดาวเฮ

0: นี่คุณผมถามคุณจริงๆเหรอเรากลับมาทำงานด้วยกันมาอยู่ใกล้กันแบบนี้คุณไม่รู้สึกแบบวูบวาบผมจะกลับมาชอบผมเลยเหรออ
1: ย่าให้ฉันพูดเลยเดี๋ยวนายเจ็บ
0: หมดแรงทำงานหมดแรงถ่ายเลยคุณ
2: ตามไอ้ตามเพื่อนรักเฮ้ยเพื่อนถ่ายงานเหนื่อยแบบนี้กูว่านะเว้ยมึงต้องการกำลังใจว่ะแล้วกูนี่เป็นเพื่อนที่แสนดีของมึงนะเว้ยกูก็เลยพากำลังใจมาให้มึงด้วยเว้ยเชิญค่ะน้องดาว
3: พี่ตั้มพี่ตั้มค่ะพี่ถึงดาวไหมคะไกลว่าใจเต้นแรงแล้ว
2: ตึงตึงเตาะ
3: ยิ่งใกล้ไม่แคล้วเต้นแรงกว่า
2: ตึงตึงเตาะ
3: ใจร้อนร้อนรุ่มในกระ
2: ต
3: ึ
2: งตึงเตาะ
3: อยากแก้หน้าต่อหน้าพี่ตรงนี้เลย
0: เร็วเร็วเร็วเร็ว
3: ดาวไม่แก้หรอกค่ะดาวแก้ผ้าไปก็อายสิคะตูดเป็นสิวอยู
0: ่นี่ต้องบอกละเอียดขนาดก็ได้จ้าเอาแล้วนี่น้องดาวมาได้ไงครับเนี่ย
2: เออคืออย่างนี้น้องดาวเขาบอกว่ามึงเนี่ยส่งดอกไม้ไปให้เขาในวันวาเลนไทน์เว้ยเขาก็เลยทำคุกกี้กับปลอกหมอนอันใหม่มาให้มึงเพื่อเป็นการขอบคุณน่ะน้องดาวน่ารักเนาะเพื่อนเนาะน่ารักเนาะ
4: ไหนบอกว่าส่งไม้กลับไปแล้วตัวจะไม่มาไงครับ
0: กูพลาด
3: คือตอนแรกเนี่ยก็คือว่าดาวจะกลับแล้วนะคะแต่ว่าพี่ชีตั้มก็บอกว่าพี่ตั้มคิดถึงดาวดาวก็เลยขึ้นมาให้หายคิดถึงนะคะ
2: จริงๆน้องดาววันก่อนยังบอกคิดถึงเลย
0: คิดถึงน้องดาวอยู่ที่แรกสุดดวงใจของพี่เนี่ยพวกนี้แบบนี้จะน้องดาว
3: จะตอบด้วยตะกี
0: ้มึงแกล้งกูอ่ะ
2: กูไม่ได้แกล้งนะแต่มันเป็นการแก้แค้นเว้ยที่มึงให้ตำรวจมาจับกูเข้าคุกไงแล้วกูจะบอกไว้เลยนะเว้ยว่าคืนนี้เนี่ยกูจะทำทุกวิถีทางให้มึงตกเป็นผัวของอีน้องดาวให้ได
5: ้มาทางนี้พ
2: ่อคือไหนๆน้องดาวก็มาที่นี่แล้วว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะนอนค้างที่นี่จะหนึ่งคืนได้ไหม
6: ไม่เกรงใจเธอเลยค่ะ
2: ดาวอย่าปฏิเสธพี่พี่ขอร้อง
3: มากินเนื้อแบบฮัลโหลคุณแม่เหรอคะวันนี้ดาขอนอนบ้านเพื่อนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพรุ่งนี้กลับค่ะโอเคค่ะรับยูค่ะจุ๊บ
2: ๆน้องดาวเลิศ
5: น่ารักมาก
2: น้องดาวไหนๆน้องดาวก็เอาคุกกี้กับปลอกหมอนอันใหม่มาให้ไอ้ตั้มอ่ะให้มันดูเลยไหม
3: ได้ค่ะคืนนี้นะคะดาวทำคุกกี้มาให้พี่ตั้มด้วยนะคะทำเองกับมือเลยตั้งใจมาให้นี่ค่ะนี่ถึงค่ะนี่อันนี้คือแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนี่คือดาวตั้งใจทำแล้วก็เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะพี่ขานี่ค่ะปอกหมอนใบใหม่ตั้มต่อไปนี้นะพี่ตั้มอ่ะไม่ได้แค่หอมแก้มดาวแล้วนะคะตั้มสามารถหอมดาวได้ทั้งตัว
0: ตอนนอนนะเฮียอย่าไม่ทำขวาเด็ดขาดนะไม่งั้นได้ดมเป้าน้องดาวแน
2: ่น้องดาวพี่ว่าน่ะน้องดาวเนี่ยเอาปลอกหมอนไม้ไปเปลี่ยนให้ตั้มดีกว่าเผื่อว่าคืนนี้ตั้มจะได้นอนหนุนไปเลยทีเดียว
3: สุดยอดเลยได้เลยโ
2: ดนย้ายตัวเลย
5: เสร็จแน่ไอ้ออด
0: คุณต้องช่วยผมแล้วแหละ
1: คือฉันเข้าไปยุ่งนะพี่ชิตาได้เล่นงานฉันแน่เรื่องเนี้ยฉันไม่ยุ่งดีกว่า
4: แกแต่เป็ดว่านะมีอยู่แค่คนเดียวแล้วแหละที่จะช่วยเฮียเรื่องนี้ได้
0: มึงช่วยคิดหน่อยได้ป่าวว่ากูต้องทำอะไรกับมันดีเนี่ย
6: กูว่านะเว้ยมันเปิดศึกกับมึงขนาดนี้แปลว่ามันมั่นใจในแผนมันมากเลยมันจับมึงทำผัวมึงดาวอะไรให้ได้คืนนี้อ่ะ
1: นี่ฉันว่านะนายไปขอโทษพี่ชิต้าเขาเถอะพี่ชิต้าเขาจะได้ไม่จับนายเป็นสามีคุณดาวเขาอ่ะ
0: พี่กูไม่อยากให้ผมเป็นสามีน้องดาวเนี่ยเพราะว่าคุณยังห่วงผมอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: เปล่าฉันกลัวงานฉันไม่เสร็จ
0: ห่วงอยู่ก็บอกเ
6: ลยไอ้ตั้มเลิกเพ้อเจ้อเลิกห่วงแล้วห่วงตั้มน้อยของมึงก่อนไหมฮะโหเดี๋ยวคืนนี้ได้ตกเป็นของน้องดาวเขาแล้วเนี่ย
0: มึงคิดออกยังช่วยกูหน่อยดิ
6: แป๊บขอกูเล็กสมองกูก่อนสมองเฮ้ยกูคิดออกแล้วสมองกูมาแล้ว
0: หัว
6: เดี๋ยวกูเนี่ยจะช่วยมึงเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซูสีไทยเฮลประจำคอนโดช่วยลูกบ้านอย่างมึงเอง
7: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
8: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดีพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานขนมปังเบเกอรี
0: ่
1: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
0: โอ้ใช่แล้ว
1: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
0: โอ้โห
1: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
0: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
1: ถูกต้อง
0: อุ้ย
1: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
0: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
1: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
0: ดูเด่นมากเลยอ่ะ
1: ดูดิดูเนื้อครับสุกสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
0: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
1: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอ้น้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอ้น้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: โอ้ยสายเข้าเยอะมาก
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขโมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบพะมงพะม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปร เตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี้
1: ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติก็ต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะอ่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตัวนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: แอปวันนี้คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้องดาวนี่เอาขนมไปให้พี่ตั้มทานสิคะ
3: อุ๊ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวยมั้ยคะ
2: สวยแล้ว
3: คือว่าดาวไม่ได้อยากรบกวนการทำงานของพี่ตั้มนะคะแต่ว่าดาวอยากให้พี่ตั้มกินขนม
4: ขอบใจจ้ะ
5: ไอชาตรีมันใส่ยานอนหลับไม่ได้ขนมปุ๋ยอะไอเป็ดมึงกินก่อนดิ
6: โอ้ยเรื่องอะไรเฮียถ้าพี่ชีต้าใส่ยานอนหลับลงไปเนี่ยเป็ดก็สลบดิ
5: ไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ใช่เป้าหมายของมัน
6: เอาดีแล้ว
5: เฮ้ยว้าน
2: ี่มึงจะกลัวอะไรฮะไอ้ตั้มยานอนหลับมันเป็นแบบน้ำกูอยู่ลงไปบนคุกกี้เนี่ยมึงก็รู้สิควาย
5: เออก็จริงเฮียควายนะเนี่ยโอ้โห
2: กินได
5: ้ครับ
3: อะไรอ
2: ่
3: ะ
2: ดีไหมไม่หวานมาก
5: อือทอง
2: โอ้โห

0: กูไม่ได้หยอดลงไปนะแต่กูเอาเป็นผงเนี่ยโรยลงไปเลยขวบขีดคราวที่มึงรอดไปได้นะเว้ยแต่กูบอกไว้เลยนะโอ้นี่จะไม่ละความพยายามหรอกมึงต้องได้เป็นผัวน้องดาวแน่แ
1: น่น้องดาว
2: เจ๊ให้เจ๊บอกว่าจะมาช่วยกูอยู่ไหนของมันวะเนี่ย
1: อีตันมีคนมาหามึงอ่ะผีบ้านผีเรือนเปล่าโอ้โหไม่เจอนานเลยนะคะยังมีชีวิตอยู่เหรอคะหรือว่าโลกกับตาเราตัดเชียงใหม่ไปแล้วซะอีก
3: ยังอยู่จ้ะเรามะนาวนี่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันเหรอจ๊ะ
1: คุณน้องเอ๋ยนี่ถามโง่ๆปะคะมะนาวไม่มีชีวิตอยู่แล้วใครยังอยู่ตรงนี้ล่ะคะ
3: ทำไมเรามาถามโง่ๆก่อนเองดิจ๊ะไม่โกรธไม่โกรธไม่กินนะจ๊ะ

เจ๋งนี่มึงเลือกที่จะช่วยตั้มเหรอการที่มึงเอามะนาวมาเนี่ยมึงคิดว่ามันจะหยุดกูได้ว่างั้นเดี๋ยวมึงเจอกู

0: มึงบ้าป่ะเนี่ยเจ๊แค่ไก่ชาตีกับน้องดาวเลยนะกูต้องปวดหัวตายอยู่แล้วมึงเอามะนาวอีกทำไมฮะ
1: มึงไม่ปวดหัวหรอกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องมะนาวเนี่ยเขาจะมาเป็นเทพธิดาพิทักษ์เป็นแม่ดีตามหมายของมึง
0: พิทักษ์ไงวะ
1: ก็วันนี้กูตั้งใจให้น้องมะนาวเนี่ยเขามาป่วนน้องดาวไงมึงเพื่อที่จะไม่ให้อิชิต้าเนี่ยจับมึงทำผัวยายน้องดาวในสำเร็จคืนนี้ไง
0: กูว่านะมันยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมมากกว่า
1: ไม่มีทางวุ่นวายค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโกนี่จะเป็นกุนซือคอยบัญชาการรบให้น้องมะนาวเขาเอง
0: เออให้มันจริงเหอะ
1: นี่มึงคุยอยู่กับใครเนี่ยมึงรู้ไหมกูเป็นไทยโกนี่ซูสีไทยฮาวกูปกป้องทุกคนได้เว้ยเข้าใจส่วนมึงกับพี่เราเนี่ยลองไปจิบกาแฟที่ร้านกูก่อนเดี๋ยวทางนี้เนี่ย leave it to me กูจัดการเองมึงทำตามแผนกูก็พอเข้าใจ
0: เออ
2: แล้วขอรังคายที่นี่คืนได้ไหมคะ
1: Of course ได้เลยสิคะน้องมะนาวใช่ไหมอีตาม
3: ตอบไปสิว่าใช
0: ่ใช่ได้ครับ
2: ตอบพี่ดาวหลับเลยนะคะ
4: พี่เห็นไหมมันทั้งหอมทั้งกอดพี่ตามเป็นใครอ่ะเป็นใครอ
5: ีเดียเหรอมันเป็นกิ๊กเก่าของไอ้ตั้มมันนี่แต่ว่าตั้มมันเขียดทิ้งไปแล้วนะแต่อีนี่มันก็ยังตามตื้ออยู่อย่าไปสนใจมันเลยค่ะ
4: จะไม่สนใจได้อย่างไรล่ะคะแต่ตั้มเขาบอกว่าให้นอนที่นี่ได้แล้วดาวจะไปนอนที่ไหนล่ะ
0: มะนาวจ๊ะมะนาวจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอตัวลงไปคุยงานข้างล่างแป๊บนึงนะ
2: ให้เธอมะนาวไปด้วยค่ะ
1: ไม่ต้องจ้ะมะนาวอยู่บนนี้จะติดอ้อยเดี๋ยวพี่ตั้มขึ้นมาจ้ะ
0: เดี๋ยวจ้ะไปคุณแป๊บเดียวนะ
2: รีบมานะคะ
0: จ้าร
5: ีบมานะน้องดาวรออยู
1: ่อุ๊ยต่อยแล้วน้องดาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยอ่ะน้องดาวคะอันนี้น้องดาวนะคะเป็นผู้หญิงคนที่ตามเตยตั้มมันอยู่อะค่ะ
2: ไม่กล้าหูหน้าไม่ตาย
5: หลอกกันแหละอีมะนาวต่างดุดหล่อนก็โดนตั้มมันเขียดที่เหมือนกันแหละค่ะแล้วหล่อนก็ยังตามตีอีกตั้มมาด่าคนอื่นเขาเนาะ
2: พี่สีตาค่ะไม่เจอหนานี่โง่เหมือนเดิมเลยนะคะ
6: ถ้าเกิดว่าพี่ตั้มเขาไม่สนใจมะนาวพี่ตั้มเขาจะบอกให้คุณเพื่อนออนมาบอกมะนาวว่าให้มะนาวมาขัดที่นี่หรอคะ
5: หล่อนก็โง่เหมือนกันนะนี่ไม่รู้ตัวหรือไงยาวว่าโดนอีเจ๊มันหลอกใช้ให้เรามาขัดขวางไม่ให้อีตั้มกับน้องดาวของฉันเนี่ยอยู่ด้วยกันง้อ
2: จริงหรือเปล่าพี่น้อย
1: ไม่จริงเลยค่ะไม่เป็นความจริงเลย
2: เจ๊เห็นไหมคะเพื่อนอ่อยกว่าไม่จริง
5: เล่นหลอกมาบอกว่าฉันง้อหลอกนั่นแหละที่ง
1: ้อเฮ้น้องดาวคะมะนาวเนี่ยเขาไม่ได้แค่รู้จักกับอีตั้มธรรมดานะคะเขาเคยไปดูหินตาหินยายมาด้วยกันแล้วค่ะ
2: ใช่พี่ตั้มยังไม่เคยพามันเอาไปดูหินตาหินยายที่สมุยนะคะ
1: หินตาหินยายเนี่ยหมายถึงว่าเล่นจุ๊บจี้มาแบบปะแปะกันอะไรเงี้ย
2: โอ้ยจุ๊บจี้มาแบบปะแปะมันน่ากับพี่ตั้มก็ไม่เคยเล่นค่ะ
1: ฉันหมายถึงว่าหล่อนกับอีตั้มมาเคยได้เสียกันแล้ว
2: จริงดิ้ง
4: ขอบคุณมะนาวกับพี่ตั้มเคย
1: ก็แล้ว
4: ฉันจะไม่เคยกลับค่ะเพราะดาวนั้นไม่อยากเป็นมือที่สามคุณแม่ห้ามทำผิดศีลจ้ะ

0: นี่จะทุบไหนกูล่ะกับปั้นนารักษาใจให้ตัวเอง
1: นี่มันก็เผลอเจ้อเหมือนกันนะคะคุณบ้านอ้อย
0: สีดำของกับเ
2: ดี๋ยวดาวหยุดฝั่งที่ก่อนฝั่งที่ก่อนนะถึงแม้ว่าอีนางมะนาวกับไอ้ตั้มเนี่ยมันเคยดูหินตาหินยายกันแล้วอะแต่ว่ามันเป็นก็เพียงแค่อดีตเท่านั้นนะ
0: ถึงจะเป็นเพียงอดีตแต่เขาก็เคยสนิทแนบเนื้อยิ่งกว่าดาว
3: พร้อมวันเธอและเขาผ่านไฟเก่ายังร้อนรอวัน
0: สัตว์ไอ้ค่ะ
3: ลืมฝันและคนมาที่รังบางคนต้องฝืนอย่างฉันจะไม่ฝืน
2: ดาวดาวตั้งสติตั้งสตินะเรื่องนี้ดาต้องอยู่นิ่งๆทำใจให้มันสงบเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่เจ๊ขอพูดคุยด้วยหน่อยกูมีเรื่องนึงอยากจะบอกถ้ามึงไม่พาอิมนาวกลับไปกูพูดตรงนี้เลยนะว่ากูจะหาทางแก้แค้นทุกวิธีทางมาแก้แค้นมึงจนกว่ากูจะตายแต่ถ้าเกิดว่ามึงพาอิมนาวกลับไปเนี่ยกูบอกกับมึงตรงนี้เลยว่ากูจะแก้แค้นแค่อีตั้มคนเดียว
1: มึงพูดจริงนะ
2: จริง
1: แน่นะ
2: แน่
1: จำได้นะ
2: จำได้
1: กูสอนแผนมึงเพื่อสิ่งนี้แหละ
4: มะนาว my sis ค่ะคุณพี่ว่าเดี๋ยววันนี้น้องมะนาวกลับบ้านไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยค่อยมานอนห้องอีตั้มใหม่
1: กูบอกน้องเขาแล้วนะแต่มึงคงเข้าใจสิปะว่าคนอีมะนาวเนี่ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมึงจัดการเองนะคะกูไปละบาย
2: ทิ้งพี่ไว้แล้วก็เดินไปทำยังไงกับอีมะนาวนี่ดีวะคืนนี้ยังอยู่เนี่ยแผนกูไม่สำเร็จแน
5: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย

0: ที่มันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงหมา
3: จะคุย
4: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
5: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: สดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
14: โทรออก
15: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
16: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
17: เดินระวังหน่อยดิวะ
18: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
17: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
19: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
18: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
17: อะไรนะ
20: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
23: เนี่ยอย่าลูกสุนทรภู่วางตาปิ้งน้ำให้สิ
24: ได้ค่ะ
25: ว้าวนี่เราจะไปรินน้ำให้มันทำไมฮะมันเป็นคู่แข่งของหล่อนนะ
23: นี่เป็นจีต้าคะเกิดเป็นคนที่แรงน้ำใจอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรไปยุ่งส่งเสริมให้คนอื่นเขาแรงน้ำใจตามนะคะรินน้ำให้หน่อย
24: ได้ค่ะ
25: น้อยนี่ก็หัวอ่อนจังเลยอะไรนักหนาเนี่ยแม่คุณฮะให้มันรินเอง
24: คุณแม่สอนเราว่าถ้าสมมติมีแขกมาที่บ้านนะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเอารับขับสู้เป็นอย่างดีนะคะ
25: ดาวจ๊ะฟังพี่นะที่นี่ไม่ใช่บ้านของดาวนะจ๊ะที่นี่มันเป็นห้องของไอ้ตั้มแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปต้อนรับมันด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แขกของเราเข้าใจนะคะแล้วก็หลบพี่นี่หล่อนจะยังไม่กลับจริงๆใช่ไหม
23: พี่ชิตานี่โง่แล้วโง่เลยนะคะนี่เกิดมาขนาดรอยหยักในสมองพี่ชิตานี่มันไม่เพิ่มขึ้นเลยเหรอคะก็มานาบอกเลยค่ะว่าคืนนี้มันเราจะค้างแค่นี้มันเราจะกลับทำไมล่ะคะ
25: ได้ยังไงหล่อนก็จะยังไม่กลับใช่ไหม
23: ใช
25: ่
23: ค่ะ
25: น้องดาวร่มตบมัน
23: เดี๋ยว
24: จะไปตบเขาทำไมคะเขายังไม่ทันทำอะไรให้เราเลยนะคะ
25: นี่แล้วเมื่อกี้มึงไปยักหน้ากูทำไมฮะไม่ได้ทำอะไรมันกำลังจะแย่งไอ้ตั้มไปจากเธอนะ
24: แต่ว่าก็ยังไม่ได้แย่งนี่คะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพี่ตั้มว่าพี่ตั้มจะเลือกใครนะคะ
23: เด็กเขาไม่คิดได้เลยเห็นไหมคะพี่ซิต้านี่แก่แล้วแก่เลยนะคะไม่รู้จักเคน
25: เออว่ะทำไมเราถึงไม่รู้จักคิดนะก็นี่เมื่ออีมันน้ำมันอยากจะกินน้ำเนี่ยเราก็ใส่ยานอนหลับไปในน้ำให้มันกินสิน
23: ิ่งไปแบบนี้คิดได้แล้วใช่ไหมคะ
25: ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่อ่ะจะรินน้ำให้มะนาวกินเองถือว่าเป็นการขอโทษโอเคไหม
23: ดีมากค่ะพี่ชิต้าผิดแล้วก็สำนึกผิดเด็กเขาจะได้เอาเป็นตัวอย่างนะคะสมองจะเลื่อย
25: น้องดาว
23: คะ
25: พี่ขอน้ำแก้วนึงดีคะ

0: เหร
1: อพอดีเรียงขวดน้ำอะค่ะ
2: น้องมะนาวคะ
3: น้ำเอามาให้แล้วค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ดีแบบนี้มันผิดปกตินะคะแต่ก็ยังว่าละค่ะโดนมะนาวสั่งสอนไปซะเยอะแบบนั้นอ่ะก็ต้องสำนึกบ้างเนาะคนเนาะไม่สิควายขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอีโง่ให้มาเจอกับฉันคราวนี้ล่ะตาของมึงแล้วอีตั้ม
4: นี่ครับคุณอ้อย
5: มะนาวพี่บอกนะว่าอีชิตามันทุบหัวมะนาวแล้วก็อุ้มมาวางไว้ตรงเนี้ย
4: ไม่น่าทุบนะครับเพราะว่าเลือดไม่มีทางโทษให้ผมแจ้งตำรวจไหมครับ
2: จะแจ้งทำไมไม่ต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวอุ้มยายมะนาวเนี่ยคือเป็นทองสละกัน
4: โอ้แขนผมไม่ค่อยดีอะครับไปเรียกคุณชีต้ามาช่วยอุ้มดีกว่าไหมครับ
2: ก็อีชีต้านั่นแหละที่มันวางยาสลบมะนาวแล้วก็อุ้มมาทิ้งไว้ตรงเนี้ย
5: แล้วว่าคนนี้มีแต่คนโง่วะ
2: so annoying บอกให้อุ้มก็อุ้ม
5: ไปอุ้มเอ้ยระวังฉันด้วยอุ้มถ้าเราจะบอกเรื่องนี้กับอีตั้มดีไหมเนี่ยไม่ได้สิคนฉลาดเขาไม่ทำแบบนั้นคนฉลาดเนี่ยเขาจะดูว่าฝ่ายไหนได้เปรียบแล้วก็ให้เข้าข้างฝ่ายนั้นแบบนี้คือฉลาดหน่อยสมกับเป็นซูสีไทยฮาของคอนโด

0: โอ้โหแอปนี้เปลี่ยนรองเท้าได้ขนาดนี้เลยเหรอครับหนูเอิงสอนนะเล่นหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้สิคะนี่ค่ะนะเต็มก็เข้าแอปนี้นะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดบวกนะคะพอมันเป็นรูปกล้องนะคะนะเต็มก็ถึงนิ่งๆนะคะแล้วก็กดอัดค่ะพออัดเสร็จนะเต็มก็สามารถเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดได้หมดเลยค่ะ
0: โอ้โหเจ๋งเหมือนกันนะครับแอปนี
2: ้คุณจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณเปลี่ยนได้หมดเลยนะคุณขออย่างเดียวอ่ะอย่าเปลี่ยนใจไปจากผมก็พอ
1: ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบอย่างนั้นแหละ
3: ไม
1: ่นายนี่นายไม่คิดจะโทรไปถามคุณเพื่อนออยหน่อยหรอว่าข้างบนเขาเป็นยังไงกันบ้าง
2: อะไม่ได้หรอกคุณเดี๋ยวเจ๊นะมันก็ลงมาส่งข่าวเองแหละ
1: ดูนายไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะนายชอบอ่ะที่ให้ผู้หญิงมารุมแย่งกันแบบนี
2: ้โอ้คุณถ้าผมชอบเนี่ยผมคงไม่หนีออกมาแบบนี้หรอกอย่างเดียวที่ผมชอบที่สุดในวันนี้เลยนะคือการได้มานั่งจิบกาแฟคุณตรงนี
1: ้กลิ่นกาแฟอย่างนี้

0: นั่งนิ่งแกแน่ใจแล้วนะว่าแกใส่ยานอนหลับไปในกาแฟของไอ้ตั้มมาแล้วอะ
1: แน่ใจสิจ๊ะใครจะกล้าไม่ทำหรอกก็เล่นขู่ฉันว่าจะบอกความจริงกับพี่เป็ดเรื่องที่ฉันกับพี่เป็ดไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยถึงพี่เป็ดรู้เข้านะเกลียดฉันตายเลย
0: ดีมากที่แกรู้จักคิด
2: ตาม
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องตกใจอะไรขนาดนั้นวะ
3: กูกลัวกระโปรยาสลบกลัวดิ
0: ตามมึงไม่ต้องกลัวกระโปรยาสลบใส่มึงหรอกเพราะว่ามึงโดนไปแล้วไง
3: โดนยังไงวะ
0: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งใส่ตาไว้ด้วยจ้าอ้าเล่ไง
3: ไอชาตี
0: เอาหยุดจับมันเดี๋ยวน
4: ี้เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
17: โทรออก
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
23: แบงค์มาสครับ
3: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
23: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
24: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: คนแก่แม่ต้องฉีบยากเงี้ยผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
25: ไม่ชอบ
23: บึกอ่ะ
3: รู้จักคนนี้ปะ
24: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรุชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา20:30
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมั่นใจฝนรอบใหม่ไม่หนักเท่าสัปดาห์ก่อนเผยสถานการณ์น้ำท่วมกทม.หลายจุดเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูต่อพร้อมเร่งระบายน้ำขังที่เหลือและไม่กังวลน้ำเหนือทะเลหนุน

0: ็นฮะเสร็จงานแล้วทำไมไม่ไปอะคะยืนรออะไรคะเนี่ยให้น้องดาวไปตั้มมันได้เข้าเรือนหอได้แล้ว
1: น้าว่า
0: น้าคะถ้าน้าอยากจะสอนหนูมากเนี่ยหนูไม่อยากจะฟังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะอยากจะสอนทนไม่ไหวเนี่ยกลับไปสอนหมาสอนแมวหลังร้านได้เลยค่ะหนูไม่มีอารมณ์ฟังตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สอนหมาสอนแมวมันยังฟังแต่สอนควายควายไม่ฟัง
0: โอ้โหด่ากูทิ้งท้ายแล้วก็ไปน้องดาวค่ะหลังจากนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของน้องดาวแล้วนะคะ
2: พี่ชีต้าจะให้ดาวตั้มพี่ตั้มหรอคะ
0: น้องดาวนี่อย่าไปเรียกว่าเป็นการปล้ำสิคะเรียกว่าเป็นการให้น้องของเราทั้งคู่เนี่ยได้ทำความรู้จักกันไงจ้า
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทำความรู้จักกันภายนอกก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ยังไงอ่ะ
2: แบบสวัสดีจ้าสบายดีไหมนะสบายดี
0: ดาวไม่ตลกสิคะนี่สมองเนี่ยอย่าใช้แต่แต่งกลอนอย่างเดียวได้ไหมคะหัดใช้สมองคิดด้วยว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่ยอมดูหินตาหินยายกับมันเนี่ยมันจะยอมเอาเธอเป็นเมียไหมคะ
2: แต่ถ้าดาวดูหินตาหินยายโดยที่พี่ตั้มเขาไม่รู้สึกตัวก็เหมือนว่าดาวจะยัดความเป็นเมียให้กับเขาดาวจะทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วน้องอายด้วยค
0: ่
2: ะ
0: น้องดาวฟังพี่นะทำไมไอ้ตั้มมันถึงจะไม่อยากได้เธอเป็นเมียฮะมันแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมันเคยบอกกับพี่นะเว้ยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันสลบไปเนี่ยมันอยากให้ตื่นขึ้นมาแล้วว่าได้น้องดาวเป็นเมียเลยเว้ยจริงจริงจริง
2: โอ้พี่ตั้มอยากจะไม่บอกก่อนมาเลยค่ะ
0: เออก่อนไม่ต้องจ้ะถอดเสื้อผ้าเลยดีกว่า
2: แล้วคะ
0: อ
2: ื
0: ม
2: แล้วรออะไรคะออกไปสิคะ
0: ได้แต่ถ้าเกิดว่าถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่แต่งกลอนเพลินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตั้มมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอเนี่ยจะอดเป็นเมียมันนะแล้วเธอจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะจ๊ะ
2: คือเดี๋ยวว่ารบตึงภายใน5 นาทีเสร็จจบปึ้งเลยค่ะ
0: โอเคพี่นะที่สุดลงสุด

0: อนเรามีได้ไงวะเนี่ยเรากินคุกกี้ที่พี่ชีต้าใส่ยานอนหลับไว้นี่หว่าแสบจริงกระเทยตัวนี้โอ้โหเฮ้ยพี่ชีต้าทำไมมึงวางยาเป็นอย่างเงี้ย
1: กูไม่ได้จะวางยามึงไหมกูจะวางยาไอ้ตั้มแต่มึงสาระแน่จะเป็นหนูทดลองแทนมันเองนี
0: ่ปวดคุกกี้เลยครับ
1: ก็ใช่นะสิอิฉลาด
2: แต่ว่ามารู้ตัวตอนนี้มันก็สายไปแล้วป่ะเพราะว่าตอนนี้น้องดาวกับไอ้ตั้มอ่ะกำลังฟรีเจลลิ่งกันอยู่ในห้องไง
3: จริงเหรอ
1: จริงพูดต่อหน้าเลยว่าจริง
3: ตอนนี้น้องดาวกำลังยัดเยียดคนเป็นไงไอ้ตั้มอยู่เหรออ
1: ่ะฮะ
3: มึงว่ามันไม่แรงไปไหนเหรอวะ
1: ตอนที่พวกมึงเอากูเข้าคุกเนี่ยมึงยังคิดว่าไม่แรงไปเลยการที่ไอ้ตั้มมันได้เมียเพิ่มมาอีกคนนึงเนี่ยมันแรงตรงไหนพี่จ้าถ้ามึงเข้าไปนะกูตบมึงจริงๆนะ
3: พี่ชีต้าจะตบกับมะนาวใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: ได้ค่ะช่วยพี่จับมะนาวโตค่ะ
1: มาไปเลย
0: ไอ้ชาตีไอ้ชั่วนี่มึงวางยากูแล้วให้น้องดาวป้อมกูเหรอวะ
1: ก็ใช่นะสิ
3: พี่ตั้มมึงอย่าบอกนะว่าน้องดาวเขายัดเยียดความเป็นเมียให้มึงเรียบร้อยแล้วว่า
1: จะเหลือเหรอแม่
0: เออดิ
3: โอ้ยไม่จริงมันเอาไปเชื่อมันเอาหดหู
0: เลยโอ้ยมันเอาไม่ต้องดูหรอกจ้ะ

0: เป็นของดาวเขาแล้วจริง
1: น่า
0: จะเย็นก่อนนะจ๊ะพี่ว่าป้านาวกลับไปก่อนนะจ๊ะแล้วต่อจากเนี้ยพี่ว่าป้านาวคงมาหาพี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะไม่ว่ายังไงเนี่ยพี่ก็ต้องรับผิดชอบน้องดาวเขาอะ
2: มันน่าจะไม่ยอมกลับค่ะมันน่าบอกพี่ตั้มแล้วไงคะว่ามันน่าจะยอมเป็นเมียน้อยพี่ตั้มพี่ตั้มจะมีเขามันน่าก็จะเป็นเมียน้อยพี่ตั้มค่ะ
3: ไอ้ตาค่ะเน่จะเป็นเมียน้อยวันไหนก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้หล่อนกลับไปก่อนเถอะ
4: กระเป๋าอยู่นี่เดี๋ยวหาไม่เจอ
2: ไม่ถูก
5: เฮียเฮียตกเป็นของน้องดาวแล้วจริงเหรอ
4: สะบักสะบอมมาเชียทำดีมากจ้าน้องดาว
0: ทำดีกับป้ามึงดินี่ชาตีมึงใช้น้องเขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นของมึงเนี่ยมึงไม่สงสารน้องเขาบ้างหรอวะ
4: สงสารทำไมน้องมันก็อยากได้มึงอยู่แล้วปะ
0: กูรู้ว่าน้องเขาอยากได้กูอะแต่มึงก็รู้ไม่ใช่หรอกูคิดกับน้องเขายังไงอะ
4: ก็เพราะว่ากูรู้ไงว่ามึงคิดกับน้องเขายังไงกูก็เลยใช้น้องดาวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นของกูกูเคยบอกมึงแล้วใช่หรอว่าอย่าทำให้ตุดแขนเพราะว่าตุดจะเอาคืน
0: มึงจะเอาคืนกูไงก็ได้นะเว้ยแต่มึงไม่ควรเอาความรู้สึกคนอื่นมาเล่นแบบนี
4: ้เอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามึงกลัวน้องดาวเขาเสียใจอ่ะมึงก็ให้พ่อให้แม่มึงมาสู่ขอน้องแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันไปเลยไหมจะได้จบๆแล้วนะคะบาย
6: บีบอะไรตัวนั้นวะพี่ตั้มมึงยิ้มอะไรอ่ะ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
6: นี่มันเสือจริงๆนะพี่ตั้มกูต้องยอมรับว่ามึงฉลาดมากที่แก้กินยานอนหลับแล้วก็เล่นไปตามแผนอิชิตะมัน
0: ก็ไอ้นี่มาสิมาบอกกูก่อนเว้ยว่ามันนะโดยชาตรีบังคับให้วางยากูเลยคิดว่ากูเล่นตามแผนมันไปก่อนดีกว่าเรื่องมันจะได้จบ
6: แล้วมึงมั่นใจได้ไงว่าน้องดาวเขาจะเล่นตามแผนมึงอ่ะ
0: ก็กูรู้ว่าน้องดาวเป็นคนดีถ้าไม่อย่างนั้นนะเว้ยกูคงเสร็จน้องเขาตั้งแต่ตอนที่ไอ้ชาตรีวางยากูครั้งที่แล้วแล้ว
7: พี่ตั้มเห็นดาวเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: ก่อนมาเลยค่ะ
6: ก่อนหยุดก่อนค่ะนี่นะคะแล้วมึงฉลาดมากเนาะที่แกล้งตามแผนอิชิตะทำให้มันคิดว่ามันอะชนะมึงเรื่องมันถึงได้จบป่านนี้อีควายนั่งคงนั่งดีใจเนาะว่าแก้แค้นมึงได้สำเร็จโอ้โห Buffalo is still Buffalo ควายเป็นควายฉันใดก็เป็นควายฉันนั้นเน
8: า
6: ะ
8: มาได้หรือยังคะ
7: รักนะคะคนดีของฉันจากวันไหนก็รักเพียงเธอแล้วจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจของฉันดวงนี้หยุดที่เธอ
6: เดี๋ยวนะคะอีกนิดนึงต้อง I need somebody นี่เพลงพี่บีค่ะ
7: อันนี้ละกรค่ะ
0: ไม่ใช่จ้ะ
7: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่างนั้นดาวลาก่อนนะคะ
0: จ้ะไอเป็ด
9: ครับ
0: ส่งดาวให้ถึงบ้านเอาไว
9: ้ได้เลยเฮีย
0: เข้าไป
9: โอ้โหเอาแล้ว
6: ร้อนกันอยู่ได
10: ้ค่ะเป็นไงบ้างนายเป็นไปตามแผนไหม
6: เดี๋ยวนะคุณพี่ดองนี่รู้เรื่องแผนอีตั้มมาด้วยเหรอเนี่ย
9: คุณมันไม่เป็นไปตามแผนอ่ะผมอ่ะเป็นของดาวของจริงแล้วอ่ะ
10: สลบนายไม่ได้สลบจริง
9: รีบมาถามแบบนี้แสดงว่าเป็นห่วงเขาดิ
10: เปล่าฉันจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจบเรื่องทุกอย่างแล้วเนี่ยช่วยไปถ่ายรองเท้าฉันต่อด้วยค่ะ
0: เฮ้ยไอ้เจ๊เรื่องนี้นะเว้ยอย่าให้ถึงหูไอ้ชาตรีเด็ดขาดโอเคป่ะให้มันเข้าใจไปว่ามันแก้แค้นกูสำเร็จเรื่องมันจะได้จบโอเค
6: Don't worry ไม่ต้องห่วงห่วง

0: นรักเก่าของมึงดีกว่า
1: โนค่ะเออไม่ชอบพี่มึงชาวบ้านเลยค่ะ
2: จริงจริงหรอคะเราเนี่ยนะคะ
0: รู้เรื่องคนในคอนโดเลยค่ะ
3: เฮ้ยเจ๊มึงก็ว่าคนเอิร์นเขาเกินไปอ่ะคุณเราขึ้นไปถ่ายรองเท้ากันต่อจากที่รักเฮ้ยเฮ้ยมึงเขาไม่ปฏิเสธด้วยว่า
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: พี่ชีต้ามันกลับมาจากงานเพื่อมาย่อยๆมึงว่ามึงเป็นผัวน้องดาวเนี่ยนะ
4: เออดีวะนี่กูไม่อยากคิดเลยนะเว้ยว่าถ้ามันรู้ว่ากูหลอกมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันโง่แค่ไหนวะ
2: นี่ดีวะนี่เป็นกูนะเว้ยกูต้องรู้สึกว่ามองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
5: ชีต้าคะดาวขอโทษด้วยนะคะที่ดาวไม่ได้ทำตามที่พี่ชีต้าสั่งเพราะดาวรักพี่ตั้มด้วยใจจริงๆค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ุณสามีอยู่พักผ่อนต่อก่อนก็ได้นะครับ
1: ถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็อย่าเก็บไว้ในใจนะคุณรู้อยู่แล้วว่าควรที่จะต้องทำอะไร
0: ครับ
2: ไอ้สามอ่ะมันได้ให้น้องแจมดูกล่องอะไรหรือเปล่าครับ
3: กล่อง
4: รู้นะรู้นะรู้นะ
0: คุณสามจะขอแจมแต่งงาน
4: น้อง
0: ตกลงพี่สามรับแจมไหมครับ

0: หมดเวลาเบรกแล้วทำไมยังมานั่งอีกล่ะครับถ้างั้นพี่ขอนั่งด้วยนะครับ
1: โรงอาหารฝั่งวิศวกรข้าวไม่อร่อยหรอครับทำไมพี่วสินชอบมากินที่ฝั่ง QC
0: พอดีโรงอาหารฝั่งวิศวกรไม่มีถั่ว
1: อ๋อครับทำไมพี่วสินถึงไม่ฟีดแบ็กบอกหัวหน้าแม่ครัวให้ทำเมนูถั่วเยอะ
0: ๆพอดีถั่วที่พี่วสินชอบคือถั่วลันเต้าอ่ะทำไงอ่ะทีนี
2: ้ไม่เขินหรอกนะ
0: ไม่ต้องเขินครับแค่อยากให้รู้ว่าชอบจีบอยู่นะ
1: พูดเก่งจังครับสรุปแล้วพี่วสินเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นสุนทรภู
0: ่พี่ก็ต้องเป็นวิศวกรอยู่แล้วครับวิศวกรสาขาซ่อมแซมหัวใจเธอ

0: พี่วศินแก้มแดงไม่รู้มะเขือเทศเล่า
1: ถ้าไม่อยากฟุ้งซ่านวันเสาร์ไปวังน้ำเขียวกันไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปดูพระอาทิตย์ตก

0: ทำไมพี่วสินต้องใจดีด้วย
1: เพราะแมวอกหักต้องพาออกไปเจอวิวสวยๆจะได้เลิกมองแต่คนเดิม
0: ก็ได้ครับแต่ยังไม่หายเขินนะ
1: ไม่ต้องหายครับพี่ชอบตอนน้องเขินทานข้าวสิเดี๋ยวพี่เฝ้า
0: ก็ได้ครับ

0: ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้ทุ่มเทเรื่องเรียนกับงาน
1: ยังไงผมฝากจัดการงานตรงนี้กับตรงนี้ต่อนะครับ
2: ได้เลยคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ไม่เคยนึกภาพตัวเองแต่งงานออกเลย

0: ไปเป็นคุณสามีเต็มตัวแล้วนะเราอ่ะ
1: แต่ถ้าคนคนนั้นคือพี่สามผมไม่มีคำถามอะไรเลยถึงจะใจตรงกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลย
2: หิวก็หิวคนก็หาไม่เจอเอาวะอย่างน้อยก็ถือว่ามาพักร้อนแล้วกัน
3: ไอ้อาชีพผู้ช่วยเนี่ยมันจะไปสุดตรงไหนวะเนี่ย

0: มันค่อยๆสะสมทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นความผูกพันครั้งแรกที่ผมมาดีสวนผมมาทำงานแต่ครั้งนี้มันเหมือนกลับบ้าน
1: พร้อมหรือยังครับที่เราจะแต่งงานกัน
2: ถอนตัวไม่ทันแล้วล่ะครับ

0: แล้วขอนะมีแค่นี้ใช่ไหม
1: เขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมถูกรักคนที่ผมมองตาแล้วเห็นคำว่าตลอดไป
0: ไปครับ

0: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
1: ไปไ
2: หมนี่แล้วเราล่ะเมื่อไหร่จะมีกับเขาบ้าง
0: แล้วรู้ได้ยังไงครับว่าผมไม่มี
3: เดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับ

0: งั้นส่งขอตัวก่อนนะครับ
1: เออนะพ่อจะขอตัว
2: เย้ครับสวัสดีครับคุณพ
1: ่อจ้ะ
2: สามสามอุ้ยคุณพ่อเห็นหมดแล้ว
3: ประดุจจังมากเลยขยี้ขยี้
2: โอ้ยพี่สามวางแจมเบาๆหน่อยแจมตกใจหมด
1: โหโหยขวัญอ่อนจังนะเมียพี
4: ่ย้ำจังเลยนะครับ
1: อ้าวพี่ก็ต้องการให้โลกรู้ไงว่าพี่อ่ะมีเมียแล้ว
2: เอ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ตื่นกันหมดหรอกเขานอนกันอยู
1: ่ไหน
2: โอ้ยอะไรเนี่ย
1: ก็อยากเจอคนที่จริงใจอ่ะแบบว่าหอมมาหอมกลับไม่โกงอ่ะ
2: อยู่ตรงนู้นป่ะ
1: โอ้ยน่ารักแบบนี้แล้วพี่จะไปไหนรอดล่ะไม่เป็นแล้วนะเสือ
4: จะเป็นเหยื่อให้แจมขย้ำเหรอครับ
1: เป็นลูกไก่ตัวจิ๋วในกำมือน้องแจม
4: จิ๋วมากจิ๋วเดียวนิดเดียวตัวนิดเดียว
1: พรุ่งนี้แล้วสินะไม่ให้เปลี่ยนใจเราเลย
4: ถ้าไม่ใช่พี่สามอ่ะไม่ใช่ใครแล้ว

0: New New Second Concert Born to Be New New
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
4: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
3: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เอาอย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาถุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
14: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
15: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
16: มือมันดี
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
13: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
3: โทรออก

0: ที่มันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ที่เล็กเงา
1: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงหมา
3: จะคุยกู
4: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
5: พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: ผมกำลังจะแต่งงานจริงๆสินะ
1: เจ็บจริงนี่นะ
2: แจม
3: โอ้โหของแจมวันนี้น่ารักมากเลยอ่ะของแจมของพี่น่ารักที่สุดเลยน่ารักทุกที่เลยตัวนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยครับว้า
1: ลองบอกว่าไม่น่ารักดูสิครับ
3: โอ้น้องแจมรู้ไหมว่าคำนั้นน่ะเป็นคำที่พี่พูดยากที่สุดในชีวิตพี่เลยนะเพราะว่าน้องแจมอ่ะน่ารักทุกวันเลยไม่ว่าจะโกรธก็น่ารักโมโหก็น่ารักใจหงอนก็น่ารักน่ารักมากมากน่ารักแบบไม่มีวันหยุดเลยครับน่ารักแบบน่าจุ๊บอ่ะนั่งก่อนไหมเดี๋ยวรอเขามาเรียกนะ

0: คือน้องแจมนะ
1: น้องก็รักพี่สาวเหมือนกันครับ
2: ใกล้ถึงเลิกแล้วค่ะ
0: ใกล้ถึงเวลาแล้วพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ

0: ขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะน้องแจมด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แฮปปี้อยู่แล้วป่ะนะ
0: ยิ่งขึ้นไปจ้า
3: ตั้งใจหน่อยสามตั้งใจหน่อย
1: เห็นไหม
2: ตั้งใจตลอดอะ
3: ตั้งใจเลย

0: อีกครั้ง
1: เย็นเย็นในสาม
0: จบแล้วตำนานเสือปากช่อง

0: น้องแชมป์ไม่ต้องหรอก
1: ใส่เลย

0: ขอให้ชีวิตมีความสุขนะขอให้ชีวิตราบรื่นพ่อดีใจนะที่ได้ลูกเนี่ยมาเป็นลูกพ่ออีกคนนะหนูแจม
1: ขอบคุณนะครับคุณพ่อหันหน้าคุยกันทุกครั้งที่มีปัญหา
2: ซึ้งแป๊บ
0: เบื
2: ่อขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับคุณสิบ
3: อะไรดีใจจะต้องร้องไห้เลยเหรอ
4: ก็เขาทิ้งให้สองโสดอยู่คนเดียวเลยครับพ
3: ่
4: ออ
3: ๋อนั่นก็ควรจะดีใจ
2: เสียใจสิครับพ
3: ่อโอ้เล่นผู้เล่น
5: ยินดีด้วยนะครับพี่สามคุณแจม
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ทุกคน
3: จะจัดเลยไหมล่ะฮะให้ออกแบงค์นอกไปพวกเราไปดีกว่าเขาจะได้ขยี้กันเต็มที่นะโอเคมาลูกพ่อ
2: ไปบ๊ายบายทุกคน
3: ครับขอให้สนุกนะขยี้เต็มที่เลย
1: สวัสดีครับทุกคน

0: ขอบคุณนะครับที่เลือกพี
1: ่ผมไม่ได้เลือกพี่ผมแค่เจอแล้วตั้งหาก
0: ขอบคุณเชฟไอ้จะขยี้อยู่ให้แหลกเลย
1: พี่สามก็ติดเล่นอยู่ตลอดเวลา
0: พูดจริงขอบคุณนะที่ย้ายมาอยู่กับพี่เต็มตัวนี่อย่าทำงานหนักนะถ้าเหนื่อยก็โทรหาพี่

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย

0: New New Second Concert Born to Be New New
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดีวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงฮอไรซอน
6: ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรคเรหัสสุบอดีนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่ง
16: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
15: ลโทรออก
17: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: ไอ้กิ๊กสาม
1: กิ๊กสาม
0: กิ๊กสามกิ๊ก
1: สาม
2: หอมได้ทั้งวันเลย
1: กิ๊กสามน้องต้องไม่ทำงานนะครับ
3: คุณแจมวันนี้วันเสาร์นะ
1: น้องจะแวะไปที่ร้านครับวันนี้ของสต็อกลง
2: ก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงไปกินข้าวด้วย
3: จะได้เปลี่ยนสถานที่จัด
1: เปลี่ยนสถานที่กินข้าว
3: ไม่เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียละฮะ
1: มาโอ๊ยมาเราทานข้าวก่อนดีกว่าครับพี่สามนั่งก่อน
3: โอเค
0: ได้เลย
1: ขอบคุณครับ

0: เที่ยงนี้น้องมีนัดคุยงานกับคุณวิภาวดีอะครับ
1: น้องแจมไม่มีเวลาให้พี่สามเลย
2: โอ้ยพี่สามไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยนี่พี่สามทานพะโล้ก่อนสิครับอันนี้น้องทำเองเลยนะครับ
1: โหพะโล้หมูตุ๋นจริงเหรอทำเองเลยเหรออุ๊ยแล้วมีนมเปรี้ยวไหมมีนมเปรี้ยวไหม
0: วันนี้งดครับน้ำตาลเยอะแล้ว
1: ก็ได้เมียว่าไงก็ว่าไงนะ
0: เก่งมากครับ
1: หอมแก้มเมียหวานก็ตั้งเยอะอีกสักชิ้น
0: แต่ว่ามังเอกของเมียก็น้ำหนักไม่เบานะครับ
1: เอ้ย
0: เอาไหม
1: อย่างนี้ดีกว่าไม่เจ็บด้วยไม่ต้องกินละมั้งข้าวอีกหน่อยละกัน
0: ที่นี่โต๊ะอาหารนะครับไม่ใช่สนามนก
3: แต่ว่าเมียอยู่ที่ไหน
1: ที่นั่นก็คือสนามรัก
3: ว้า
0: ประโยคนี้นี่คิดเองหรือว่าเอามาจากซีรีส์ครับ
1: คิดเองสิเพราะว่า
3: ได้เมียเป็นแรงบันดาลใจไง
1: อีกสักทีนะคร
0: ับโอ๊ยไม่ได้ทานแล้วมังข้าวอ่ะ
1: ฮะ
0: ไม่ได้ทาน
1: แล้วพี่อย่าทำงานหนักนะถ้าเหนื่อยก็โทรหาพี่ใช่ไหม
0: ครับก็น้องมีที่ปรึกษาส่วนตัวอยู่แล้วนี่ครับ
1: แน่นอนก็นี่ไงสามีดีเด่นแห่งปีใช่ไหม
0: ชิงตำแหน่งเองเลยนะครับ

0: ขอบคุณนะที่ย้ายมาอยู่กับพี่เต็มตัว
1: บ้านนี้ก็คือบ้านของน้องนั่นเองครับแล้วนะครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายคุณแจมรักนะ
1: รักครับ
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: อย่าลืมคิดถึงด้วยนะ
1: ตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: จุ๊บนะจุ๊บจุ๊บ
1: มาจุ๊บจุ๊บครับ
0: รักนะมา

0: จุกหมาจุกแมวจุกปันดาวจุก
1: จุกจุกจุกจุกจุกจุกจุก

0: เมื่อยจังอุ๊บส์โอ้ย
1: มามามามา
0: แจมนั่งก่อนเลยครับ
1: เดี๋ยวนวดให
0: ้ไอส
1: ์ไหน
2: เมื่อยตรงไหน
1: ตรงนี้เหรอ

0: โอ้ยดีจังเลยครับจริงๆอ่ะแค่กอดพี่สาวก็หายเหนื่อยแล้ว
1: เอ๊ะสรุปว่าเหนื่อยหรือว่าเมื่อยกันแน่พี่ก็อยากให้เมียพี่อยู่อย่างสบายๆไงนี่จริงๆก็อยากให้เผาๆเรื่องงานลงบ้างนะ
0: แต่เจไม่ชอบอยู่ว่างๆนี่นะ
1: ให้ไงนะเราต้องมาจับเข่าคุยกันหน่อยแล้วนะ
0: งั้นเปลี่ยนเป็นจับไหล่คุยกันก่อนได้ไหมครับ
1: โอ้โหเอาสบายเลยนะ
0: โอ้ยสบายสิพี่สาวนวดให้
1: แต่นี่พูดจริงๆนะทำงานเยอะเกินไปละมั้ง
0: แต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังไปได้ดีเลยนี่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมวันธรรมดาแชมป์ก็ไปทำงานให้เต็มที่เลยส่วนวันหยุดอะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างสิ
0: จะดีเหรอครับ
1: ดีสิรู้ไหมว่าสามีที่สุดแสนจะน่ารักหล่อเพอร์เฟคขนาดนี้เราทำกิจกรรมด้วยอยู่นะ
0: กิจกรรมอะไรครับเครื่องเล่นที่อดิศวรแจมเล่นหมดแล้วนี่นา
1: โอ้พี่มีเกมให้เล่นอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกปลาช่อนรีดนมบัวหรือว่านวดสาลาเปาให้เด้งไงมีเยอะแยะเลย
0: พี่สาวหมกมุ่นอ
1: ่
0: ะ
1: เอาก็พี่อยากจะฟัดเมียนี่หว่าแบบว่าเช้าสายบ่ายเย็น
0: เมื่อคืนก็เพิ่งนอนกอดกันไปเองครับ
1: เมื่อคืนก็ส่วนเมื่อคืนคืนนี้ก็ส่วนคืนนี้สิ
0: ไว้เรากอดกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าไหมครับกอดกันก่อนไปทำงานคือเต้นเดี่ยว
1: ถ้างั้นตอนนี้ขอจุ๊บก่อนได้ไหมสักหนึ่งกรุ๊ปนะ
0: พี่สารจะอาบก่อนหรือว่าให้แจ้งอาบก่อนดีครับ
2: ความจริงน้องแจงต้องถามว่าเราจะอาบน้ำกันใต้เรนชาวเวอร์หรือว่าจะแช่น้ำอุ่นๆดีกว่าแบบนี้นะครับ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ
5: ่
6: ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็น

0: นในวันนี
1: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: ครึ่ง
6: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
7: โทรออก
8: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูบันดีได้ทุกช่องทาง

0: คนแก่แม่ห้ามจีบยากเงี้ย
1: คู่รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: เกียร์อยู่ที่ใจใจที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
6: นะแบมมัสครับ
7: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
6: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
4: ้ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
9: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
10: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
11: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
8: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
11: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
8: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
11: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
8: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: ไปอาบน้ำกันไหม
12: พี่สารจะอาบก่อนหรือว่าให้แจมอาบก่อนดีครับ
2: ความจริงน้องแจมต้องถามว่าเราจะอาบน้ำกันใต้เรนชาวเวอร์หรือว่าจะแช่น้ำอุ่นๆดีกว่าแบบนี้นะครับ
12: ใครบอกว่าแจมจะอาบด้วยครับ
2: โอ้น้องแจม
12: พี่สามมามั่วนิ่ม
2: ก็บอกอยู่นี่ไงครับ
12: พี่สาม
2: วันนี้ให้พี่สามคนนี้ดูแลน้องแจมเองนะโอเค
12: อืม

0: มองทำไมเยอะแยะครับ
1: อ้าวแล้วจะน่ารักทำไมเยอะแยะล่ะครับ
0: แล้วรักไหมครับ
1: รักสิน้องแจมเป็นมากกว่าเราอีกนะแล้วน้องแจมล่ะรักพี่ไหม

0: น้องก็รักพี่สาว
1: อะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไรนะครับ
0: น้องบอกว่ารักพี่สาวไงครับ
1: โอ้โหน่ารักมากคนดี

0: ดูยูทูบเบอร์คนนี้กินทุเรียนสิน่าอร่อยมากเลยอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: ต
0: ัง
1: แจมอยากกินเหรออ
0: ืมน้องอยากกิน
1: ถ้าอยากกินต้องทำยังไงก่อนว้าวสดชื่น
2: ได้ พี่สามจัดให้
3: นิวจิ๋วดูเรียน
2: นิวจิ๋ว
0: โอ้ย
2: ขอบคุณครับนิวจิ๋ว
0: โอ้โหพี่สามสุดยอดมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนไม่มีอะไรที่สามีของน้องแจมทำไม่ได้อยู่แล้วบอกเลยว่าทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยนะ
0: เหมือนสวยจริงๆแล้วพี่สามแกะเป็นไหมครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนิวจิ๋วแป๊บเดียวเท่านั
0: ้
2: นอ
0: ยากกินอยากกินอยากกิน
2: นิวจิ๋วขอบคุณมากถูก
0: น่ากินเหมือนในคลิปเลยครับ
1: แม่ตอบว่าทุเรียนเนี่ยทรงดีสีสวยรูปทรงดี
2: ป้อน
1: มีคำไหมอันนี้ดีกว่าหวานไหม
0: อร่อยมากเลยครับอยากกินแบบนี้บ่อยๆเลยอ่ะ
2: กินได้แต่ว่าต้องออกกำลังกายด้วยนะ
0: ไว้ก่อนไม่ได้หรอไว้ก่อนละกัน
2: ก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าพี่สามต้องได้รางวัลอะไรแล้วล่ะ
0: รางวัลอะไรดีนะ
2: รางวัลอะไรก็ได้จัดมาให้ได้หมดเลย
0: ถ้าพี่สามทำตัวน่ารักเดี๋ยวน้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
1: ว้าร
2: อบนี้ขอทั้งคืนเลยนะ
0: แล้วอย่าบ่นว่าเหนื่อยก่อนแล้วกันครับ
2: โอ้โหไม่เหนื่อยหรอกเลย
1: ดุย
0: ดุยวันหยุดที่ได้อยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ต้องพิเศษอะไรแค่มีทุเรียนมีเสียงหัวเราะและมีคนข้างๆก็พอแล้วสบายจังเลยครับ
2: ก็แง่ละสิปึ๊บ
0: ปวดหลังด้วยครับ
2: เห็นไหมล่ะทำแต่งานน่ะไม่ยอมออกกำลังกายแล้วปวดมากไหมอ่ะ
0: ไม่มากครับแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวครับตรงเนี้ยครับ
2: ถ้างั้นพรุ่งนี้พี่จะพาไปหาหมอห้ามเบี้ยวด้วย
0: ไม่เบี้ยวครับ
2: น่ารักมากเสร็จแล้วนะพี่จะพาไปต่อด้วยโยคะแล้วก็พิลาทิสดีต่อตัวน้องแจมนะห้ามบ่น
0: นาทีเนี้ยแจมยอมหมดแล้วครับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาวอร์มอัพกันก่อนไหม
0: วอร์มอัพวอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: ก็ให้เลือดลมมันสูบฉีดไงให้กล้ามเนื้อมันได้ผ่อนคลายให้มันได้ปึ๋งปังปึ๋งกัง
0: พี่สามเนี่ยคุยเรื่องไหนก็แวะเข้าเรื่องนี้ได้ตลอดเลยนะครับ
2: ก็อยากดูแลเมียพี่

0: ออกกำลังกายแบบนี้ทุกคืนรับรองหายปวดหลังแน่นอน
1: พี่สาวถึงจะหื่นแต่ก็ดูแลดีนะครับ
0: เมียพี่ต้องแข็งแรงสิจะได้อยู่ด้วยกันนาน

0: ันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: พี่ไม่อยู่อ่ะอย่าไปบู้บี้ที่ไหนคนเดียวนะ
3: คิดถึงเขาอ่ะสิ
4: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
5: อย่างแจมรู้ไหม
6: ว่าเมียที่ดี
7: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปได้แล้วครับ

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันนุ่มมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยาก

0: ให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
1: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
0: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ตะเข็บเหมือนเดิม
0: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไหมแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
1: ใช่
0: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
1: ่
0: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
1: หมดเลย
0: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
1: ใช
0: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83 บาท
1: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83.25 บาท
0: จากตัวละ390
1: ใช่
0: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบ

0: ท่องเที่ยวมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่แม่390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199 แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า9

0: ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต

0: และเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมาอร่อย
1: ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกป๊อกแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
0: ซ
2: ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ผ่านไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะ
4: ที่นี่เนื้อเยอะมาก
5: หวานแบบกลางๆ
4: ไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
6: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
7: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
6: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
8: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
9: ่
8: ะ
9: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
10: อร่อยค่ะชอบค่ะ
8: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
11: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริงๆ
1: ใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบ บโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณ

0: ทำแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบทเท่านั้นเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
3: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
3: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
3: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
3: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จำได้เลยเขาว่าดวงมึงอะเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์บิวเคยถ่ายเสื้อผ้าสูงสุดวันละ200ชุดตีห้าไปตลาดบางบอนไปซื้อของมาทำน้ำยาปูไปหาบูธเปิดที่เมืองทองแม่อันนี้คือวิกฤตและบิวกับแม่จุงมือกันเดินเข้าไปที่ตึกแล้วก็ไปขอกู้เงินเราต้องพึ่งพาตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปพึ่งพาคนอื่นอะแล้ววันนั้นมันไม่มีเขาขึ้นมาแล้วอะเราจะตายกันหมดเราไม่เคยรู้สึกว่าแม่กับน้องคือภาระนะแต่เรารู้สึกว่าเราเอาเขามาอยู่เองอะแล้วเราก็ให้คำมั่นสัญญาเขาแล้วว่าเราจะเลี้ยงดูเขาเมื่อไหร่ที่เราเลือกไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาแล้วก็ต้องสู้ในทุกๆวันลืมตามาปุ๊บทำทันทีต่อให้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทำไปเถอะแต่ทุกวันมันต้องดีกว่าเมื่อวาน
1: การที่บิวได้มาออกรายการเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนที่ติดตามคุณและหนึ่งในนั้นคือลูกชายของคุณที่เขาอาจจะได้ดูอยู่มีอะไรที่อยากจะบอกเขาในวันที่เขาเติบโต

0: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะไปคุยกับคุณบิววราพรยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามล้านซับทุกช่องทางซึ่งต้องบอกว่าทำได้ยากมากๆในยุคนี้นะครับกว่าจะมาเป็นบิววราพรที่แฟนๆในโลกออนไลน์เรียกว่าแจ้บิวนั้นเธอมีบทเรียนชีวิตมากมายที่ผ่านมาและวันนี้เธอจะมาแชร์ให้กับพวกเราไปติดตามกันเลยครับ
1: สวัสดีครับบิววราพรต้อนรับบิวจากช่องบิววราพร
2: ใช่
1: แล้วก็บาร์บิวโบมาปกติต้องมา3คนไม่ใช่หรอ
2: ถ้าเป็นรายการสนุกสนานก็มา3คนแต่ถ้าจริงจังก็บิวคนเดียวก็ได้บิวคนเดียวก็ได้
1: คือจะบอกว่าถ้าเป็นความจริงจังต้องมาที่บิว
2: ไม่พี่อาจจะลอยขึ้นไปทะลุพี่ดานได
3: ้เขาบอกให้โบลองชิม
4: ไม่ต้องให้เฮียก่อนเฮียเป็นพี่ไม่กินเฮียเป็นพี
3: ่ไอโบไม่เฮียไม่ทำอะไร
2: นี่คือการไปกินข้าวของครอบครัวแล้วค่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะ
3: เฮ้ยชุ่มหูนี่ไม่ปิ้งเลย
1: เราทราบมาว่าตอนวัยรุ่นอ่ะคุณอยากเป็นดาราคุณอยากเข้าวงการคุณชอบการประกวดเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าที่บ้านของเราตอนวัยเด็กมันเป็นยังไงคุณอ่ะเล่าหลายรายการแล้วว่าคุณอยู่โรงไม้เราก็นิยามว่า
2: ก็ดูมีเงินนี่นาใช่ไห
1: ม
2: คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนพ่อเราอยู่แหละคือบิวอ่ะพ่อเสียแล้วมาประมาณ20ปีตอนเด็กๆอะค่ะพี่เคยดูหนังจักรวงไหมเออพ่อเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาอะทำหนังแบบจักรวงแล้วเขาก็เห็นคงเห็นหน้าตาเรามันอาจจะเหมาะกับหนังแบบนี้แบบคือบิวจำไม่ได้แต่แม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่ายังไงหัวเด็ดตินขาดก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเพราะว่าบิวตอนเด็กเป็นคนขี้อายมากเราก็เคยโดนคนในบ้านอะพูดนะว่าแบบอายแบบเนี้ยจะไปทำอะไรกินตอนเด็กๆอ่ะโดนอะไรแบบนี้เยอะแต่เป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เลยพอพ่อเราเสียเนาะเราก็มีปัญหาทางการเงินด้วยเราก็ต้องเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยปริยายเพื่อนเคยพูดละกันเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะเหมือนเขาพอรู้ว่าพ่อเราเสียจำได้เลยว่าแบบเขาว่าดวงมึงอ่ะเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์จำได้เลยวินาทีนั้นคือแบบคุณครูที่โรงเรียนเขาก็ประกาศเด็กหญิงวราพรกับเด็กชายวรวุฒิเรียนโรงเรียนเดียวกับพี
1: ่มาผู้ปกครองมารับ
2: แล้วก็เขาก็มารับให้ไปโรงพยาบาลคือพ่อเสียคือต้องบอกก่อนว่าพ่อเนี่ยทำงานเก่งแล้วเขาก็กินเหล้าเก่งด้วยเพราะว่าสังคมเยอะคอนเน็กชันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นมะเร็งตับแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยคือเขาทำงานเก่งมากสร้างโรงงานมาจนแบบก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงณเวลานั้น
1: เราก็เป็นลูกคุณหนูเลยสิ
2: ถ้าพ่ออยู่อย่างเงี้ยชีวิตเราก็คือสุขสบายแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตแบบพอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นกงสีเนาะโรงงานก็แม่เราก็บริหารไม่เป็นนะคะแม่เราเป็นแม่บ้านแล้วก็มีลูก3คนก็กลายเป็นว่าโรงงานก็ไปอยู่กับพี่น้องพ่อต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องช่วยงานเขาอาศัยเขามันเหมือนกับเราไปเป็นพนักงานของเขาอีกทีนึงอะบิวได้เงินเดือน 3,000 บาทอะใช่แม่ได้ประมาณ 6,000 เป็นเด็กที่ขัดไม้บางทีถ้าออเดอร์ส่งไม่ทันตอนดึกๆ ก็ต้องไปช่วยเขาพ่นสีคือมือเราจับไม้ตลอดเวลากระดาษทรายก็ต้องขัดส่วนแม่ก็นั่งทาสีทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยไหมนางฟ้าตกสวรรค
2: ์ตอนนั้นไม่รู้สึกแต่ถ้าตอนเนี้ยไปคุยกับตัวเองตอนนั้นได้ก็เออใช่
1: การที่ครอบครัวหนึ่งสูญเสียผู้นำครอบครัวไปแบบกระทันหันมันให้บทเรียนอะไรกับเรา
2: อย่างแรกเลยนะวิวคิดเลยว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปพึ่งพาคนอื่นอะแล้ววันนั้นมันไม่มีเขาขึ้นมาแล้วอะเราจะตายกันหมดทีนี้ปี54เนาะเป็นช่วงน้ำท่วมคือน้ำท่วมโรงงานทั้งหมดเลยค่ะแบบท่วมมาชั้น1หมดเลยมี2ชั้นเนาะบิวทำไงรู้ไหมปีนมาจากชั้น2เก็บกระเป๋าใส่รองเท้าบูทออกจากบ้านไปเลย
1: ไปไงอะพายเรือเหรอ
2: ใส่รองเท้าบูทแล้วเดินออกไปแล้วก็ทิ้งเหมือนในหนังนะ
1: ออกจากบ้านตอนนั้นคิดอะไร
2: คิดถึงตอนที่พ่อเนี่ยเคยจะผลักดันเราเข้าสู่วงการแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอยากประกวดอยากแคสงานคือคนอื่นอะอาจจะประกวดเพราะว่าอยากได้รางวัลหรือว่าอยากเข้ารอบอยากมีตำแหน่งแต่ของบิวอะอยากประกวดเพื่อให้มีแมวมองแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเวทีแรกที่บิวไปคือมิสทีนไทยแลนด์แต่โคตรอายเลยพี่เพราะบิวเป็นคนขี้อายการประกวดเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วเราไม่มีคือแบบคนอื่นเล่นไวโอลินค่ะบางคนแบบเป็นพิธีกรบางคนเล่นกีฬาของบิวเจ้านกน้อยคอยบินสู่เวฮา
1: เท่านี้เลย
2: คือเต้นเองคิดเองเราเต้นไม่เป็นด้วยแล้วเราก็ไปเต้นแล้วอายมากคือบิวจำได้เลยว่าพี่เชียร์ที่ทำพรอ่ะมองเราอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: อ๋อเชียร์เป็นกรรมการ
2: ใช่ใช่เพราะว่าพี่เชียร์เป็น
1: มิสทีนรุ่นก่อน
2: ใช่แล้วก็แบบโคตรอายแบบอายมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอ

0: เข้ารอบก็คือดีใจมากแล้วเดินออกมาปุ๊บอะโอ้โหแมวมองเต็มเลยแจกนามบัตรก็เลยได้เข้าสู่วงการโฆษณาละกันอีกอย่างนึงนอกจากเบื้องหลังการประกวดอะคือบิวไม่ได้แค่ไปประกวดอย่างเดียวนะพี่คือบิวไปเรียนพัฒนาตัวเองด้วยคือเหมือนขอเงินญาติเลยว่าแบบขอไปเรียนเดินแบบได้ไหมเรียนพัฒนาบุคลิกภาพก็จำได้ว่าขอเขา 5,000 บาทแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนแถวสาทรไปเรียนประมาณ 2-3 เดือนเลยปรากฏว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีงานพิธีกรติดต่อมานะเขาอยากให้เด็กของเราอะไปแคสพี่ส่งบิวไปนะอะไรเงี้ยแล้วบิวก็เลยบอกว่าโอเคส่งไปได้เลยค่ะแล้วปรากฏว่าได้เป็นพิธีกรเป็นเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตของบิวแล้วกันอยู่ประมาณปี2ปีเลยตอนนั้นพูดตรงๆว่าเป็นพิธีกรไม่เป็น
1: ทำตั้งปี2ปีมันทำมายังไงฮะ
0: บิวเป็นคนชอบถามอ่ะพี่ที่เขาเป็นพิธีกรบิวก็จะดูจังหวะเขาคอยสังเกตอ๋อเขาพูดแบบนี้นะเหล่ตาดูแบบนี้นะคือพูดตรงๆไม่มีประสบการณ์การเป็นพิธีกรเลยแล้วไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะเป็นพิธีกรแต่เมื่อไหร่ที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วอ่ะก็ทำแม้ว่าจะทำไม่ได้เหมือนกับตอนที่บิวมีโอกาสได้ไปประกวดมิสซีนไทยแลนด์แล้วบิวก็ไม่มีความสามารถพิเศษเลยวะอ่ะกูเต้นกูเต้นเจ้านกน้อยโผบินนั่นแหละสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้แล้วก็เป็นพิธีกร
1: ที่ทราบมาว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่สาวน้อยร้อยอาชีพได้ไหม
0: ได
1: ้หาเงินครั้งแรกตอนอายุกี่ขวบ
0: 18 19
1: 18ช่วงที่ประกวด
0: ก็เริ่มแบบแคสงานได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ค่ะพอที่เราออกมาจากบ้านตรงนั้นแล้วในช่วงน้ำท่วมอ่ะเราก็ออกมาแบบประกวดออกมาทำนั่นทำนี่โดยที่แม่เราอ่ะยังอยู่ที่เดิมก็คือโรงงานเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะคือเราอยากจะเอาแม่กับน้องอ่ะมาอยู่กับเรา
1: ทำไมถึงรู้สึกว่าต้องเอาแม่กับเอาน้องมาอยู่กับเราด้วยทั้งที่จริงๆแม่กับน้องอยู่โรงไม้ก็อาจจะดีแล้วก็ได้มั้ง
0: ในชีวิตเราไม่เคยแยกกับแม่เลยคือบิวจะนอนกับแม่กับน้อง3คนเนี้ยนอนตั้งแต่เกิดเลยพี่ชายก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่ค่ะพอเราออกมาพูดตรงๆว่าบิวเลยเข้าใจคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องมาทำงานที่กรุงเทพต่อให้บิวไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่บิวรู้สึกเหมือนกันคือบิวต้องเช่าคอนโดอยู่แล้วมันเหงาแล้วมันแบบแต่มันต้องไปต่อมันต้องอดทนมันต้องสู้เราจะทำอย่างนี้ไปจนแก่เลยหรือว่าจะขัดไม้กันไปจนแก่เลยหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่เราจะไม่พัฒนาตัวเองกันเลยหรือว่าแบบบิวก็เลยคิดว่าวันนึงถ้าเราทำงานได้เราจะเอาแม่เอาน้องมาอยู่ด้วยตอนนั้นเช่าโหก็แพงนะคะบ้านเดียวอะประมาณ 17,000 ต่อเดือนเช่าอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ดึงเขามาอยู่ด้วยเวลานั้นเนี่ยเราทำพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทำอาชีพเสริมแล้วก็ขายพวกสกินแคร์ขายอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะให้แบบว่ามันมีรายได้อีกทางนึงจนเรามีออเดอร์แพ็คส่งไปสนีเองแพ็คแล้วเราก็เฮ้ยให้แม่มาเห็นว่าแบบเฮ้ยเราแพ็คของเองนะเราทำเองนะคือเราพูดตรงๆว่าแม่เขาก็ต้องการความมั่นคงเนาะต้องการแบบคำมั่นสัญญาว่าเขาออกมาแล้วนะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำให้เขามั่นใจว่าแบบเฮ้ยเรามีอาชีพอีกอันนึงนะเนี่ยขายของโอเคนะแล้วก็ทำออนไลน์ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: เล่ามานี่เหมือนจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะ
0: ไม่ได้อยากจะเป็นนะพี่มันเป็นเองอะเข้าใจว่าตำแหน่งเนี้ยอยากเอาทุกคนมาอยู่ด้วยกันอยากเลี้ยงทุกคนมันก็คืออ่ะความเป็นผู้นำแหละมั้งเพราะฉะนั้นบิวก็เลยทำอาชีพนี้ประกอบกับทำวงการบันเทิงด้วยแม่ก็มั่นใจแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันช่วงนั้นไปซื้อบ้าน
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นประมาณ22ค่ะ
1: วัยรุ่นอายุ22อะไม่น่าจะรู้สึกว่าอยากจะต้องรีบซื้อบ้าน
0: คิดเหมือนทุกคนเลยค่าเช่า 17,000 เอาเงินไปผ่อนบ้านดีกว่า
1: เป็นของเรานะซื้อบ้านเป็นของเรา
0: คิดว่าจะกู้ผ่านวะเพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์อะธนาคารเขายังไม่รู้จักอาชีพขายของออนไลน์เลยไม่เป็นยุคแรกๆเลยนะคือแบบว่าเขายังไม่รู้จักเลยว่าขายของออนไลน์คืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็ให้เรารวบรวมนะให้เรารวบรวมบินเราเชื่อไหมว่าเราอะไม่มีบินเงินสดเพราะว่าออเดอร์ทุกออเดอร์เราจดใส่หนังสือสมุดอะค่ะจดเขียนกระดาษอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเราก็เอาให้เขาอยู่ดีก็ผ่านนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแบบการซื้อบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนเป็นโรงเรียนที่สอนความอดทนแล้วโคตรเลยคือบ้านหลังเนี้ยทำให้บิวเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพอะคือทำทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านหลังเนี้ยเช่นขายอาหารออนไลน
1: ์
0: ขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นพนักงานประจำก็ทำมาแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เพราะว่าเข้าสู่ปีที่2กับ3เนี่ยเราเอาเงินน่ะไปลงทุนกับแพ็คเกจจิ้งแล้วเอาเงินไปดาวบ้านหมดแล้วเราเหลือเงินใช้เดือนชนเดือนเลยแล้วเรายังมีแม่กับน้องที่เราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าเราจะเลี้ยงดูเขากลายเป็นว่าเหลือเงินแบบหลักหมื่นกลายเป็นเหลือหลักพัน
1: หมายถึงว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนะ
0: ใช่ไม่มีเงินแล้ว
1: สิ้นเดือนก็จะมีค่าบ้านมารออยู
0: ่ถูกต้องประกอบกับว่าตอนนั้นน่ะสกินแคร์เราก็ยังขายอยู่เนาะทีนี้เนี่ยเราก็โปรโมทอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ขายใน Facebook ส่วนตัวเราอะค่ะกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้สึกว่าลูกค้าเราอะมันเริ่มน้อยลงแล้ว

0: จนกระทั่งมันเกิดอาการช็อตขึ้นมาบิวจำได้ว่าเหลือประมาณแบบ 5,000 บาทอะ
1: ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ 5,000 บาท
0: ใช่แล้วบิวไม่บอกแม่ด้วยต้องผ่อนบ้านเดือนละ 25,000 นะแบบทำไงดีวะ
1: เครียดไหมตอนนั้น
0: เครียดก็เลยเข้าสู่วงการยืมเงินอายมากเลยแบบโหยอันนี้น่าจะอายที่สุดในชีวิตจนสุดท้ายอะบิวต้องบอกแม่ว่าแม่อันนี้คือวิกฤตแล้วไม่ได้แล้วบิวกับแม่จุงมือกันเข้าตึกประกันชีวิตเพราะว่าแม่บอกว่ามีสิทธิ์ให้กู้เงินนะเดินเข้าไปที่ตึกแล้วก็ไปขอกู้เงินเขาให้กู้ประมาณ10,000
1: ฮะ
0: เพราะว่าแม่ทำประกันกับเขามานะใช
1: ่พี่โซละผมก็นึกว่าคุณจะได้เงินมาเป็นหลายแสน
0: หมื่นเดียวได้เรียนรู้ว่าอายมากการยืมเงินคนคือสิ่งที่อายที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าประกวดอีกคืออายสุดๆเลยที่จะต้องแบบคุณวราพรคะสินเชื่อแบบมาดูสินเชื่อว่าได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจำได้ว่าคือบิวต้องบอกก่อนว่าพ่อบิวเสียบิวไม่เคยร้องไห้นะเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากแบบไม่ร้องไห้อะมาร้องไห้วันนั้นอะ
1: ร้องเพราะ
0: ทำไมพ่อต้องมาทิ้งไปด้วยเนี่ยลำบากมากเลยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้จะทำไงแล้วแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆอะจนกระทั่งไม่ได้แล้วอะมองหางานประจำแล้วคือซึ่งตอนนั้นนะแคสโฆษณาแล้วนะก็คือแคสไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยแต่ว่าหน้าเรามันไม่ได้ตรงไทของเขาเรียกว่าอะไรอะโฆษณาในเวลานั้นเพราะว่าหน้ามันต้องแบบยิ้มหวานแบบเราปากคว่ำไงแล้วเราหน้าดุถามเพื่อนมีงานให้ทำปะบริษัทแกแล้วเพื่อนก็แบบเหมือนจะมีนะลองไปสมัครดูเขาก็ไม่เอาเราเป็นเซลล์ไหมเป็นเซลล์มันดูแบบได้เปอร์เซ็นต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูพวกโครงการบ้านหูยให้หลังละ 5,000 เองเหรอวะแบบอยู่ไม่ได้อะแบบสุดท้ายก็เลยมีบริษัทนึงเขาเรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทำงานก็คือแบบขายโปรแกรมบัญชีอะ
1: เงินเดือนโอเค
0: ใช่ก็เงินเดือนสามารถผ่อนบ้านได้นอกจากได้เงินเดือนในแบบที่เราอยากได้แล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนคือเราได้เจอกับธนินด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่ แต่ในระหว่างที่ทำงานประจำมาหัวบูคิดตลอดเลยนะจะเอาตัวรอดยังไงดีวะจะเอาทำยังไงดีวะชีวิตซึ่งตอนนั้นน่ะคือทำงานอยู่แล้วมันมี2งานเข้ามา1รายการ Take Me
1: Out
0: ติดต่อมาบอกว่ามาร่วมรายการไหมได้เทปแล้วเท่านี้นะเท่านี้นะแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจเว้ยกับมีอีก1 MV เข้ามาให้เราเล่นแล้วเราบวกกันได้เท่ากับเงินเดือนหน้าออกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปออกรายการไปเล่น MV ต่างๆแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เราอ่ะได้มาถ่ายเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าขายส่งแพทตินัมอ่ะเขาต้องการนางแบบไปถ่ายซึ่งเขาอ่ะจะมีเสื้อผ้ามีแบบใหม่ทุกสัปดาห์มันจะไม่เหมือนแบรนด์ที่แบบไทยดีไซเนอร์อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่า3เดือนออกคอลเลกชันนึง1เดือนออกคอลเลกชันนึงแต่อันเนี้ยคือเหมือนเขาคงจะบินไปที่จีนอ่ะแล้วเขาก็ต้องการให้คนอ่ะมาใส่เสื้อผ้าเขาแล้วก็ส่งให้แม่ค้าดูแล้วเราอ่ะได้งานจากตรงนั้นมีคนติดต่อมาพี่ที่เขาเป็นแบบเจ้าของร้านต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นเราจากการที่เราไปออกรายการตามนี่แหละหรือเล่น MV ต่างๆหรือเห็นจากเราใน Facebook เงี้ยค่ะบิวเคยถ่ายเสื้อผ้าสูงสุดวันละ200ชุดอ่ะ
1: ฮะ
0: จ
1: ุดเปลี่ยนอีกนะ
0: เป็นหุ่นอันนี้คือจุดเปลี่ยน
1: เหมือนเราไปเป็นหุ่นให้กับเสื้อผ้าของเขา200ชุด
0: สูงสุดนะ
1: สูงสุด
0: ว่าต่ำสุดต่อวันอ่ะ100ชุด
1: ฮะ
0: 100ชุดจริง
1: ๆได้เงินเท่าไหร่บอกได้ไหมอยากรู
0: ้ตัวละ100บาทซึ่งตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเยอะบางร้านก็ตัวละ80บาทซึ่งต้องบอกกันว่าตอนนั้นอ่ะบิวราพรอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้แหละทำให้เราตั้งตัวได้แบบขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่เขาแบบว่าติดต่อเราเพราะเราถ่ายร้านนึงแล้วเฮ้ยอีกร้านนึงอยากได้เราไปถ่าย
1: ผมเนี่ยเริ่มคุ้นหน้าคุณบิวว่าลาพอแล้วเพราะว่าสมัยก่อนผมเดินแพตตินัมเยอะเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอจนกระทั่งคือพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บถ่ายมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่คือในหัวบิวชอบคิดคอนเทนต์ตอนนั้นรู้จัก YouTube แล้วแล้วก็ดูบางช่องบ้างแต่ตอนนั้นอะ YouTube ยังไม่ได้บูมขนาดนั้นอยู่ดีก็รู้สึกว่าอยากทำใจมันอยากทำอะแล้วเราก็เอาเงินเก็บก้อนนั้นนะคะไปซื้อคอมกับกล้องมาตัดต่อเอง
1: ตัดต่อเองด้วย
0: ทำเองเรียนรู้เองหมดผ่าน YouTube นั่นแหละเชื่อไหมพี่คืนแรกบิวตัดต่อตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอีกวันแล้วรู้สึกว่าชอบมากแบบเฮ้ยชอบอะแบบนี่คือสิ่งที่ชอบเลยอะ
1: ทำคอนเทนต์อะไร
0: แต่งหน้าใส่ฟอมันง่ายมากเลยพี่คือวันนั้นอะเฮ้ยแต่งหน้าดีกว่าใส่คอนแทคเลนส์หยิบเครื่องสำอางมา 4-5 ชิ้นวางตั้งกล้องในห้องนอนปุ๊บแต่งนั่งตัดต่อโพสต์ปึ้งเฮ้ยมันขึ้นวันละแสนวิวเว้ยเฮ้ยอีกวันนึงมันไปแล้ว 200,000 เฮ้ยยอดซับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนหลักล้านซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิป1ล้านวิวคลิปแรกในชีวิตของวิวแล้วดีใจมากอันนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยมันทำให้แบบแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆหรือแบรนด์บิวตี้อ่ะเริ่มแบบรู้จักเรามากขึ้นแล้วดีใจมากความฝันของการทำยูทูบของวิวคือการไปอีเวนต์ชอบไปอีเวนต์มากแบบเวลาเราไปห้างเนี่ยเราจะเห็นแบบเฮ้ยมีอีเวนต์แบบเฮ้ยดารามา
1: ป่ะ
0: เออแล้วก็แบบ อยากเป็นคน

0: ที่อยู่ในอีเวนต์อะแต่ถ้าถามว่าย้อนกลับไปอะมีอาชีพยุบยิบยุบยิบอีกมากมายไหมมีในระหว่างที่ถ่ายแบบเสื้อผ้าตีห้าไปตลาดบางบอนไปซื้อของมาทำน้ำยาปูไปหาบูธเปิดที่เมืองทองทำน้ำยาปูไปขายแล้วพอไปวางร้านเสร็จปุ๊บให้จนินช่วยบิวกลับไปถ่ายแบบแล้วตอนเย็นไปขายเสื้อผ้ามือสองอีกที่ร้านคือแบบทำหลายอย่างมากคือมันซ้อนคือใน1วันบูททำหลายอาชีพมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เพื่อ
0: หาเงิน
1: มาผ่อนบ้าน
0: ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนชีวิตบิวมันอยู่ในจุดที่มันกลัวมากๆมาแล้วพี่แล้วเราไม่อยากกลับไปแบบความรู้สึกแบบนั้นอีกไม่อยากเจอความรู้สึกที่แบบจะมีคนมายึดบ้านแล้วเพราะว่าแบบคือกลัวความรู้สึกนั้นมากๆก็เลยแบบหาเงินสำรองไว้เยอะเพื่อที่เป้าหมายอันนั้นก็คืออยากโปะบ้าน
2: เนี่ยบ้านที่บิวอยู่มาหลังนี้นะเป็นของเราแล้วนะ
1: ได้เงินจากไหนมาโปะบ้าน
0: การทำ YouTube พอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมีลูกค้านะรู้ว่าอ๋อได้ยอดวิวจาก YouTube นะก็เลยเริ่มตั้งใจทำมากขึ้นเป้าหมายใหม่ของเราก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์แหละ
1: มันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับใครหลายๆคนแต่ว่าผมว่ามันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าวิววราพรเล่าดีเทลต่างๆที่คุณทำงานหาเงินมาทุกอย่างมันไม่ใช่แค่คุณโปะบ้านได้อะแต่มันคือสัญญาที่คุณให้กับแม่กับน้องคุณทำได้แล้วอะ
0: จะไม่กลับไปอยู่แบบนั้นอีกแล้ว
1: ถ้าย้อนกลับไปได้จะซื้อไหม
0: ก็ซื้ออยู่ดีก็ซื้ออยู่ดี
1: เพราะในทางกลับกันบ้านหลังนี้มันก็เป็น motivation ให้คุณอะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันผ่อนได้หมด
0: ใช
1: ่บิววราพรในฐานะเจ้บิวที่มีประสบการณ์ในการโปะบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กำลังใจกับมนุษย์งานที่ยังทำงานหนักเพื่ออยากจะคือเขาอาจจะยังอยู่ในลูปเดียวกับคุณตอน 4-5 ปีนั้นอยู่อะผมว่าคุณน่าจะเข้าใจความรู้สึกพวกเขาได้ดี
0: สุดๆเข้าใจมากเหมือนกับบางคนอาจจะแบบมีพ่อแม่ที่แบบซัพพอร์ตแบบว่าไม่มีใครหันหลังมาก็ยังมีพ่อแม่แต่ช่วงเวลานั้นอะบิวหันหลังไปบิวไม่มีใครเลยบิวมีอย่างเดียวคือแบบญาติอาจจะให้ยืมแต่เราก็ไม่ได้อยากจะไปยืมเขาเนาะหรือแบบต้องไปกู้ยืมประกันชีวิตอะไรเงี้ยถ้าไม่พร้อมอะอย่าเป็นหนี้เราจะดีใจตอนที่เราได้มันมาแต่พอเราได้มันมาแล้วอะมันอาจจะเป็นความทุกข์ไปตลอดชีวิตของเราเลยก็ได้กับอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่ถอยหลังไม่ได้แหละเหมือนบิวอะใช้เงินเดือนชนเดือนคือก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันบิวเข้าใจมากๆว่ามันรู้สึกยังไงมันรู้สึกยากมากมันรู้สึกว่าแบบแต่ละวันที่จะผ่านไปได้อะมันเป็นยังไงรู้สึกแบบรสชาติมาม่ามันอร่อยมากเลย รู้สึกแบบเหมือนโลกทั้งโลกมันจะพังลงอะออกไปข้างนอกแบบทุกอย่างมันเป็นสีเทาๆอะคือผ่านอารมณ์นั้นมาหมดแล้วแต่บิวขอให้รู้สึกว่าทุกวันที่ลืมตามาต้องมีความหวังทุกวันที่ลืมตามาต้องรู้สึกว่าต้องไม่หยุดทำอะไรสักอย่างนึงอะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าให้ย้อนนะถอดบทเรียนจากสิ่งที่บิวทำมานะทุกๆวันที่บิวตื่นมาต่อให้มันจะมีวันที่บิวร้องไห้บ้างครั้งนึงอะหรือต่อให้มันจะมีวันที่แบบโอ๊ยไม่อยากไปทำเลยแต่บิวก็ทำหรือมันจะมีวันที่เนี่ยอันเนี้ยไม่อยากไปเลยแต่บิวก็ไปคือต้องเรียนรู้ที่จะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่มันให้อะไรกับชีวิตเมื่อไหร่ที่เราเลือกไปแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาแล้วก็ต้องสู้ในทุกๆวันลืมตามาปุ๊บทำทันทีต่อให้พรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทำไปเถอะทำไปเถอะแต่ทุกวันมันต้องดีกว่าเมื่อวาน
1: เยี่ยมมากน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนที
0: ่
1: ทำงานหนักอยู่สู้อยู่นะครับ
0: นั่งอยู่อย่างนี้เหมือนฝันนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเหมือนกับเวลานั้นอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นเดือนที่แล้วเองอ่ะเวลาที่บิวนั่งอยู่ในบ้านแล้วบิวไม่มีเงินผ่อนบ้านแล้วมันกับความฝันคือมีพิธีกรมานั่งสัมภาษณ์วันนี้คุณประสบความสำเร็จแล้วนะครับเหมือนในหนังอ่ะมันเหนื่อยเลยนะแบบมันมีเดจาวูแวบขึ้นมานิดนึงแบบกูฝันอยู่ปะวะเนี่ยมันยังจำความรู้สึกที่เรานั่งขัดไม้ได้อยู่เลยอ่ะมันยังจำความรู้สึกที่เราเดินลุยน้ำท่วมได้อยู่เลยอ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเจอมันแบบมันโหดๆทั้งนั้นเลยนะฝันแบบตื่นมาต้องผ่อนบ้านวะ
1: ฝันที่เป็นจริง
0: เออมันนั่น
1: แหละขอเชิญรถเข็นนะครับให้คุณดูนะฮะผมก็
0: เออ
1: โอเคหวังว่าจะเป็นฝันที่เป็นจริงนะที่บิวได้มาแชร์
0: บิวอดทนเก่งอดทนกับความเจ็บปวดบางอย่างเราก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวเราบอกใครไม่ได้คนบางคนอาจจะแบบพูดแบบเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอกเราทำอะไรหรือว่าทุกวันนี้วิวมีความชัดเจนในตัวเองอะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามาตลอดก็คือคนรักและครอบครัว
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรัก ปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดบ้านไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเ
6: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจันห้าห้าเก้าสี่เหลี่ยม
14: โทรออก

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งเหรอ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มองชีวิตตัวเอง35ปีที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้บิววราพรมาถึงจุดนี้จุดที่เราทำฝันของเราสำเร็จ
6: รู้สึกตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกแบบว่ามันยากกว่าจะมาวันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าดีใจกับทุกๆอย่างที่มันเข้ามาตลอดเวลาบิวอดทนเก่งใช่บิวไม่ได้แบบทำอะไรรวยเร็วสำเร็จเร็วคือไม่ได้ตั้งเป้าอะไรกดดันตัวเองนะจะต้องประสบความสำเร็จภายในอายุ25อายุเท่านี้จะต้องมีบ้านหลังแรกแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเลยมันเป็นจังหวะชีวิตแล้วมันเป็นความเพียรพยายามของบิวมากกว่าแต่ถ้าถามสกิลของบิวอะบิวรู้สึกบิวอดทนเก่งอดทนที่จะรอมาถึงวันเนี้ยที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่มานั่งเล่าให้พี่ฟังอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็พูดให้ทุกคนฟังอยู่ตรงเนี้ยคือถ้ามันไม่มีความอดทนอะเราก็คงทำอะไรแล้วเราก็ท้อทำอะไรแล้วเราก็ไม่จริงจังกับมันอะแต่ทุกอย่างที่บิวทำหลายๆอาชีพอะมันไม่ได้ว่าบิวแบบทำแล้วทิ้งทำแล้วไม่เอานะเพราะว่าบางอาชีพบิวก็ทำแค่นิดเดียวแล้วบิวก็ปล่อยที่บิวปล่อยไม่ใช่ว่าบิวทำไม่ได้แต่บิวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราที่บิวทำหลาย10อาชีพเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการค้นหาตัวเองในทุกๆวันว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้วเราแบบไปกับมันได้จนสุดท้ายเห็นไหมบิวหาตัวเองมาเรื่อยๆจนบิวมาเจอ YouTube บิวมาเจออาชีพที่แบบเฮ้ยมันมีอาชีพแบบยูทูบเบอร์ด้วยเหรอวะมันมีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเหรอวะคือทุกอย่างมันเลยเป็นความที่บิวอดทนมาตั้งแต่วันแรกที่บิวเริ่มคิดที่บิวจะไม่อยากอายอีกต่อไปแล้วมันเริ่มคิดที่บิวจะออกจากบ้านทุกอย่างมันคือมาจากตรงนั้นแล้วบิวก็อดทนมาตลอดว่าอดทนกับความเจ็บปวดที่บางอย่างเราก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวเราบอกใครไม่ได้อดทนกับการเป็นหนี้อดทนกับการคนบางคนอาจจะแบบพูดแบบเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอกเราทำอะไรอยู่วะทุกวันนี้บิวมีความชัดเจนในตัวเองอะหมายถึงว่าถ้าบิวไม่ชอบอะไรบิวจะไม่เสียเวลากับสิ่งนั้นเลยแม้กระทั่งเพื่อนที่บิวไม่ได้อยากจะคบไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีแต่บิวรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้ววันเนี้ยพอมันมาถึงจุดนี้แล้วอะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามาตลอดก็คือคนรักและครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ทนเก่งจังวะ
7: ผมไม่อยากพูดว่าถ้าบิววราพรทำได้คุณก็ต้องทำได้เพราะแต่ละคนนั้นมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันแต่ผมอยากจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้จากไลฟ์เลสเซ่นของบิววราพรได้ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจดีอดทนจนวันที่ความสำเร็จมาถึงคุณจะมีเรื่องเล่าความสำเร็จให้คุณได้ภาคภูมิใจอย่าง

0: างแน่นอนและไม่แน่นะครับวันหนึ่งคุณอาจจะได้มานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้และบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณให้ผมและแฟนๆรายการได้รับฟังเหมือนอย่างบิววราพรก็ได
1: ้นั่งๆอยู่งี้เหมือนฝันนะความฝันคือมีพิธีกรมานั่งสัมภาษณ์วันนี้คุณประสบความสำเร็จแล้วนะครับเหมือนในหนังอะ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าหากว่ายังไม่จุใจคุณสามารถเข้าไปรับชมเวอร์ชั่นพิเศษได้ทาง YouTube Lesson B นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห

0: แล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไปสิทั้งวัดได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั้
0: งหมดนี้1390บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตลดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่น
0: หรือ
1: บ
0: าง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆเอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโนนู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะ

0: น้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากมาก
2: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
2: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
2: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
2: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
2: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
2: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
2: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
4: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
5: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
6: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
4: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
5: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
4: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
6: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
2: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
2: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
2: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
2: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เช้าเช้าได้เลยเช้าได้เลย
2: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
2: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
2: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
2: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-992502-817-9925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
2: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
3: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ็ดูเด็กลงไปนิดนึงนิดนึงมีคนรักมาจะไม่ทำหน้าตาบึ้งตึงบึ้งตึงคนมีคนรักมาจะชอบทำหน้าตาซึ้งอย่างที่ฉันเป็นคนนี้อยากที่จะอยากจะขอนิด
1: โอ้ยเฉียวหน้าไปนิดเดียวแล้วอะไรเนี่ยมาเอาลมดีอะไรกันนักกันหนาเนี่ยพี่ฮะ
0: นิดนึงค่ะคุณเอิร์ธพอดีว่าเพิ่งไปเจอกับแฟนมานะคะเอ้าแล้วพี่ตื่นไม่ได้ไปเกณฑ์อาหารหรอคะก็ติดช่วงโควิดนี่ไงเขาเลยเลื่อนการเกณฑ์ออกไปก่อนนะตื่นนี่บ่นอุบเลยนะอุตส่าห์แบบฟิตร่างกายอยู่ที่บ้านเตรียมพร้อมไปทหาร
1: อ
0: ่ะ
1: ดีแล้วพี่เจอกันบ้างก็ดีนี่ผมนี่รำคาญพี่มากเลยนะตอนรับโทรศัพท์กับแฟนเนี่ย
0: ยังไงคะ
2: ฮัลโหลแฟนทำอะไรอยู่ล่ะ
1: วันนี้กินข้าวหรือยังอย่าลืมคิดถึงเขาให้มวกๆนะภาษาอะไร
0: แหมใครจะไปเหมือนคุณเอิร์ธล่ะคะวิดีโอคอลชวนแฟนออกกำลังกายดูแต่ละท่าท่านี้นะเธอท่านี้นะท่านี
1: ้ท่าอะไรอ่ะ
3: พี่เอิร์ธคะเดี๋ยวหนูขอสั่งตำแหน่งถุงนึงนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาเองค่ะ
1: อ๋อโทษทีครับคือวันนี้พี่ไม่ได้ขายเพราะว่าอยากหยุดทำความสะอาดบ้านน่ะคือก่อนหน้านี้ทำส้มตำขายในเศษอาหารเต็มบ้านไปหมดเลยเมื่อวานก็เจอแมงสาบเฮ้ยตะกี้เดียดคนขี้ลุกงับ
0: เรื่องแมลงสาบไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวพอลล่าเนี่ยจะจัดการเองเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ไม่ปานีตะสันโลกนะจ๊ะ
3: เพราะพี่จับกินเอง
0: เด็ดปีกจิ้มน้ำจิ้มจะบ้า
1: เลยเอาไปได้รับถือดีๆถือดีๆอย่าทำหก
0: ไม่หกแล้ว
1: โอ้โหดูช้ำมาเนี่ย
4: เฮ้ยเอิร์ธโอนค่าบ้านแล้วเด้อ 25,000 นะเรียบร้อย
5: เอิร์ธส่วนนี้ค่าเน็ต 1,000 ค่าไฟ 3,000 เรียบร้อย
0: ส่วนพี่ไม่มีค่าอะไรจะให้นะคะนอกจากเพลงค่าน้ำนมที่พี่จะร้องให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้พี่อยู่บ้านนี้ฟรีๆนะคะบ้านนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
1: เศร้าเถาะเศร้าเถาะ
0: ไม่
1: เพราะอะไรถึงกล้าร้องเฮ้ย3เดือนให้หลังมานี่ฮ
4: ะ
1: ค่าใช้จ่ายในบ้านพวกแกรับผิดชอบเยอะเลยนะเว้ย
4: เอ้ยบ่ต้องคิดหลายคอยจดไปเมื่อแล้วจดทุกบาททุกสตางค์นี่คิดดอกเบี้ยพร้อมเหลือละสัก10บาทเป็นเท่าไหร
1: ่คิดเพื่อนเ
4: ถอะเฮ้ยคิดเองเ
5: ฮ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยเดือนๆเราเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเรา 30,000 กว่าเลยนะพี
4: ่
5: เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ไรไม่ต้องเครียดพี่ผมคิดแผนหมดแล้วต่อให้เดือนนี้เนี่ยผมยังไม่มีทัวร์เข้ามาให้ทำเนี่ยผมก็คิดไว้หมดแล้วว่าจะหารายได้ยังไง
0: ยังไงคะน้องซัน
5: ผมจะใช้ความสามารถที่ใครทำก็ได้แค่อยู่กับน้ำอยู่กับฟองขัดขัดถูถูจนกว่าลูกค้าจะพอใจ
0: เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องซันอย่าบอกนะคะว่าจะเปิดอาบอบนวดอ่ะ
5: ถอดหมดเสร็จเบิ้ลล้อเล่นคือผมเนี่ยจะรับล้างรถตามบ้านไปบริการถึงที่เลย
4: ไอ้เดี๋ยวซามันจะเวิร์กเหรอวะแล้วแกคิดยังไงเดี๋ยวที่ทำเนี่ย
5: เฮ้ยมันเวิร์กดิพี่เห็นร้านเรารถตรงหน้าหมู่บ้านแล้วไห
4: ม
5: รถจอดต่อคิวเป็น10คันเลยนะ
0: มาล้างรถ
5: มาทวงหนี้เฮ้ยไม่ได้มุกพี่พูดจริงผมได้ข่าวมาว่าไอ้ร้านเนี้ยมันจะปิดหนีหนี้ไปแล้ว
4: อ๋อเหรอ
5: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนย่านนี้เนี่ยจะไม่มีที่ล้างรถอีกต่อไปซันนี่พรีเมียมคาร์วอชเนี่ยแหละจะเข้าไปบริการคนย่านนี้ทั้งหมด
1: เฮ้ยแต่แกจะไหวเลยว่าแกทำคนเดียวนะเว้ยมันต้องขนของไปขนของมา
6: ช่วยช่วยอิงค่ะ
0: อุ้ยสึงเลยน้องตัวเล็กๆจะช่วยพี่ๆทำงาน

0: วันสงกรานต์พี่เล่นดิ
1: วันที่จะเล่นเนี่ยไม่ต้องไปเลยเชอคราวนี้พี่ไปทำงานจริงๆถ้าเชอจะไปนะเชอก็ต้องช่วยพี
0: ่ได้อยู่แล้วค่ะแค่นี้สบายมาก
1: สุดยอดไปเลยน้องพี่จะปึ๊
2: ทุกกลิ่นสวยก็สวยซักผ้าก็เก่งใครได้ไปเป็นเมียนะโชคดีตายเลยพอพูดถึงสื่อก็โทรมาพอดีเหนือคู่ชัดๆฮัลโหลตัวเองเดี๋ยวเจอกันนะอ้าวตัวเองจะไปทำบุญก่อนเนาะมันเป็นคนดีอย่างเงี้ยนี่จริงๆนะเขาอยากให้ตัวเองเป็นคนร้ายๆเอ้าก็ร้ายสุดทักรักสุดท้ายคิดถึงกินอะไรกันดีอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวเจอแล้วค่อยว่ากัน
3: โอ้โหขยันตื่นมาซักผ้าแต่เช้าเลยนะครับ
2: ธรรมดาแล้วค่ะยุคนี้ทิ้งเสื้อผ้าหมักหมูมันไม่ดี
3: เอาความจริง
2: รีบซักรีบออกไปหาจืด
4: โอ้เงินลูกค้า
3: แม่นอีลีบอเงินลูกค้าหรือว่าเงินมึงออกให้ลูกค้าม
4: ันเลิกแซวเนี่ยเดี๋ยวถือไปส่งเองเลย
3: โอ
4: ้เงินลูกค้าของแท้ว่าแม่เงินกู
3: แม่นบ่แม่นบ่
4: เฮ้ย
1: เดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ที่ซอย6มีให้ล้างทั้ง2หลัง
4: เฮ้ยแล้วผู้ช่วยแกไปไหนแล้ววะฮะไหนว่าจะไปช่วยล้างไงหายหัวไปไหนแล้วเนี่ยฮะ
0: อยู่นี่ค่ะ
3: โอ้น้องเชอแต่งเต็มยศขนาดนี้เนี่ยกะจะไปเล่นน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ช่วยพี่สันเขาล้างแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ช่วยสิคะก็เผื่อเวลาที่เชอต้องล้างที่สูงๆไงคะแล้วเชอล้างไม่ถึงก็ใช้ปืนฉีดคะ
4: อย่าเห็นเล่นแต่ปืนล่ะเชอ
1: ไปได้แล้วเชอเดี๋ยวลูกค้ารอนานให้ปากด้วยมา
3: ดี
1: ได้ได้อ่ะเชอ
3: แม่ค่ะ
4: โอ้สีรอไปเนาะเชอเนี่ย
3: ปวดท้อขึ้นหลายแท้นี่มันเกินค่าส้มตำอีกนะ
4: เขาจะว่าคนขายเนี่ยหน้าตาพอดีแต่คนทรงเนี่ยรอไม่ติดพิเศษ
3: เป็น
4: สี
3: ผ้าเป็นเส้นตำบัก
4: ห
3: ุ้ง
4: นะมาเสร็จแล้วป่ะ
3: เออเสร็จแล้ว
4: มา
3: เจ้าหนึ่งเน
4: า
3: ะ
4: จะขบวนกันดีเด้คนขายหน้าตาซ้ำ
1: เฮ้ย
4: อะไรไ
3: หมโอ้โหน้องเชอร์เป็นไงคะล้างรถเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยนิดนึงค่ะแต่สนุกมากมากเลยค่ะพี่ซันคะเมื่อไหร่ลูกค้าจะโทรมาให้เราไปล้างรถให้เขาอีกค่ะ
1: นี่ไงโอ้โหได้ลาบไหมเนี่ยปากได้ลาบปะล่ะมาพอดีสวัสดีครับซันนี่พรีเมียมคาร์วอชให้บริการครับ
5: โอ้โหสุดหล่อเลย
1: ครับอ๋อที่ซอย3นะครับได้เลยครับหลังแรกใช่ไหมครับครับไปเชิญมาอีกแล้ว
0: เย้
1: มาพี่
0: บ๊ายบายนะคะพี่
1: ท่านปากจะยัง
3: สภาพเป็นอย่างนี้กำลังลุกฮะ
0: นึกว่าให้ล้างแค่คันเดียวที่ไหนได้มีรถตั้ง4คัน
1: พอดีแล้วไงเชอร์จะได้เงินเยอะๆไง
0: พี่คันคะเดี๋ยวเชอร์ขอไปพักสักชั่วโมงนึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไป
1: ได้เลยเชอร์นี่ไม่มีลูกค้าโทรมาเลยเนี่ย
5: พักก่อนลูกพักก่อนนะ
1: สวัสดีครับซันนี่พรีเมียมคาร์วอชยินดีให้บริการครับเอาได้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยครับครับสวัสดีครับเชอร์ลูกค้าโทรมาแล้วเชอร์
0: ไม่ทันได้นั่งเลย
1: ไปเร็วเดี๋ยวเขารอไปเอาหน้าเอาหน้าอีกหลังเดียวเองมา
3: เอาหน้าลูกมาไปแล้ว
1: สวัสดีครับซันนี่พรีเมียมคาร์วอชยินดีให้บริการครับครับผมที่ซอย8เหรอครับเอาได้เลยครับไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับเชอร
0: ์พี่ชายไม่อยากพักบ้างเหรอคะ
1: พี่ก็อยากเหมือนหนูแต่ลูกค้ามาแล้วไปคราวนี้4คัน
0: 4คันเลยเหรอเป็นลมแผล
1: แป๊บเดียวมานี่ไปล้างก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็น

0: ป็นจังไดฮะระเบิดครกสมชื่อวะโอ้โหเดอมากรั่วๆเลย
1: สุดยอดสุดยอด
0: ไอ้ระเบิดสั้นกับเชื่อยังมังกรมาจากลากรถบ
1: ่บ่ทันมาอยู
0: ่บ่โตเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหปาติโตมาโตกิจการดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
2: สาธุ
1: เฮ้ยไอ้สันแล้วทำไมกลับมาคนเดียวเนี่ยเชื่ออ
3: ยู่นี่ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมหนูคานมาอย่างนี้ล่ะคะลูกฮะ
0: โอ้คานเป็นทหารลาบเลย
1: เดินไปเลยโ
3: อ้เชื่อเบิร์ดแห้งเลย

0: ต่จริงคือฉันไม่คิดว่าสำคัญอะไรรักไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่ใจเธอต้องการความมาดูให้รู้ไปเลยได้ไหมขอขอที่เอาแต่ใจไม่ใช่เวลาน้องแล้วไป
1: นี่สบายจริงๆเลยนะแม่ครัวมานั่งดูคอนเสิร์ตปล่อยให้เจ้าของร้านเช็ดโต๊ะเนี่ย
2: เดี๋ยวก็ลาออกให้ยืนผัดข้าวเองซะเลยดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหขอโทษครับดูตามสบายเลยครับดูให้แบตหมดเลยก็ได้ครับ
3: จ้าพ่อก็หมอดูเขาทักมาให้พ่อปล่อยปลาไหลไงล่ะจ้าพ่อจะได้สะเดาะเคราะห์ไงล่ะจ้าไปหาซื้อมานะจ้าแล้วก็ไปปล่อยซะจ้าคิดถึงเหมือนกัน
2: นางก็เชื่อไปเรื่อยหมอดูก็คู่กับหมอเดานั่นแหละ
3: เดาอะไรพูดแบบนี้ไม่ถูกนะจำได้ไหมครั้งก่อนน่ะที่เขาบอกว่าจะได้ราบจากคนที่คาดไม่ถึงเห็นไหมเป๊ะเลยมาเป็นหม้อใหญ่ๆเลย
2: จะไม่เชื่อก็ตรงราบนี่แหละนะ
3: วันนี้หมอดูเขาเตือนมาน่ะก็ฟังหน่อยก็ไม่เห็นเสียหายเลยพอล่านะ
1: เฮ้ยนี่เดี๋ยวนะแล้วหมอดูเขาทักแกว่าอะไรพอล่าม
2: าทักฉันว่าฉันมีเกณฑ์จะโดนแฟนนอกใจ
4: แล้วแกเชื่อไหมล่ะพอล่า
2: จะเชื่ออะไรฮะจืดเนี่ยนะเขาไม่มีทางนอกใจฉันหรอกได้แฟนสวยดีเพอร์เฟคขนาดเนี้ยจะหาที่ไหนได้อีกฮะ
3: โอ้มั่นใจ
2: แน่นอน
4: น้าพูดสิ
1: แกน่ะพูด
4: น้าน่ะพูด
1: แกน่ะต้องพูด
2: อะไรสองคนเนี้ยฮะจะพูดอะไร
1: คือเมื่อคืนน่ะฉันกำลังรีนะลืมว่าไม่ได้ล็อกร้านพอฉันกลับมาถึงรู้ไหมว่าฉันเห็นอะไร
2: ก็เห็นร้านไม่ได้ล็อกไง
1: ไอ้นั่นก็ใช่แต่ที่ฉันตกใจนี่คือฉันเห็นไอ้จืดเนี่ยนะมายืนคุยกับผู้หญิงคนนึงทำท่าทางลับๆล่อ
2: คิดมากหรือเปล่าฮะเขาอาจจะเป็นคนรู้จักกันก็ได
4: ้แต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแต่งตัวสวยมากๆเลยนะแล้วสองคนนั้นก็จับมือกันด้วยอ่ะ
3: เดี๋ยวแล้วเขาร้องแบบนี้กันด้วยเหรอ
4: เปล่าลีโดนยุงกัดอ่ะ
2: กัดร้องอะไรขนาดนี้ล่ะนี่สองคนเนี้ยฮะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่ออำฉันป่ะเนี่ย
1: ฉันเห็นจริง
3: ๆมาแล้วคนล่ะที่หมอดูทักว่ามีเกณฑ์คนรักจะนอกใจสงสัยจะเป็นจริงแล้วน้องเอ้ยใช่แน่ๆ
5: เงินกูมีอยู่แค่นั้นนับอยู่หละ 7-8 รอบ
6: คุณภูมิใจนี่พี่ใครจะคิดว่ากิจการล้างรถ Sunny Premium Car Wash ของผมเนี่ยจะทำรายได้ดีขนาดนี้นี่เปิดมาวันแรกนี่เกือบ 2,000 แล้วนะ
7: เอ้ย
5: ยัง
7: เงินอยู่พี
5: ่บุกวินไปส่งหมู่บ้านข้างๆไม่ใช่เหรอวะทำไมเป็นนานจังอ่ะ
7: อ๋อพอดีไปส่งแล้วลูกค้าชวนกินส้มตำด้วย
5: แกก็หน้าด้านนั่งกินกับเขาเนี่ยนะ
7: ก็ลูกค้าน่ากินอ่ะกินส้มตำด้วยเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยนั่นน่ะก็เขาทั้งน่ารักทั้งนิสัยดีก็คุยนิดๆหน่อย
5: แมนบอโน่ทำเคี้ยวยังมึงหนิมึงกินอย่างอื่นเขาเป็นบอ
7: ไม่ได้กิน
5: เขาเป็นบอ
7: ไม่ได้กิน
6: สวัสดีครับซันนี่พรีเมียมคาร์วอชยินดีให้บริการครับครับผมอ๋อซอย5ใช่ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเจอกันครับใกล้ๆเองครับครับผมครับสวัสดีครับลูกค้ามาอีกแล้ว
7: ทักจังวะ
5: ทัก
6: เชอร์เชอร์เข้าน้ำเสร็จหรือยังครับ
7: เฮ้ย
6: เบอร์มีหลายคนเชอร์เข้าน้ำเสร็จยัง
8: เสร็จแล้วค่ะ
6: เชอร
5: ์ขี้เดียดเสียงสองไรเชอร์มันเชอร์เป็นอะไรครับลูกทำไมเดินมาแบบนี้ครับ
8: คือเมื่อกี้เชอร์ขาพิงในห้องน้ำอะค่ะ
5: เอ้าแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนไหมไปหาหมอไหมคะลูก
8: อ๋อไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็หายแต่เชอร์คงไปล้างรถกับพี่ฉันไม่ไหวแล้วค่ะ
6: โอเคเชอร์ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องล้างรถเดี๋ยวพี่ไปล้างเองโอเคพี่งั้นผมไปก่อนนะไปเจอกันนะครับ
5: ไปนะไม่เหนื่อยนะ
6: ได้พี่จะไปช่วยไหมล่ะ
5: ไม่ขับรถพุ่งที่บนท่านเร็วอยู
6: ่ไปแล้ว
7: โอ้ยร้องเหมือนหมูโดนเชือดเลยเว้ย
5: ไอ้จับปีบ้านน้องทำไมน้องมันเจ็บอยู่นะ
7: ก็สุ่มซ่าเองไงสุ่มคนโดนว่าไปล่ะ
5: ไปน้องเชิญปะไม่ต้องมาอยู่กับไอวินไปลูกปะ
7: ไปนี่ไง
5: ดีกว่าปะเดี๋ยวพี่เอายามาทาให้นะลูกนะ
7: โอ้ยสุ่มซ่าเอ้ย
5: รอแป๊บนะครับลูก
7: มึงไปขี่มันปะเฮ้ย เงียวซิ
8: ชอขอโทษที่โกหกพี่ซันนะคะแต่ชอไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะ
5: น้องเชอร์ไม่เชื่อหรอฮะยามาแล้วลูกหมาตรงไหนตรงข้อเท้าไม่ใช่ไหมเอาแป๊บนึงนะคะสงสัยลูกค้าออเดอร์ส้มตำมาอีกแล้ว
9: บักเวียน
7: ยัง
5: มาทายาให้น้องหน่อยเด้อน้องเชอร์รอพี่วินมาทาให้นะคะลูก
7: เอาทำไมอ่ะ
5: ตำบักฮุ้งกัน
7: โอเคโอเคโอเคอ่ะมาเบิ้งกันนะหายเจ็บตรงไหนหืม
8: ตรงเนี้ย
7: ค่ะโอ้โหบวมจังเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้บวมอ้วนนี่หว่า
5: บักวิน
7: โอ้ยเสี้ยวน้องซื้อบ่ได้บ่ได้ในห้วย
5: บ่แม่น
7: นะ
5: มาเบิ้งอันนี
7: ้เบิ้งหยัง
5: เร็ว
7: หยังหืม
5: มีลูกค้าส่งรูปมาว่ามีแมงสาบในส้มตำเราเว้ย
7: แม่นอยู่บ่
5: เฮ้ย

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง GMM 25
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
8: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
9: เดินระวังหน่อยดิวะ
10: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
9: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
11: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
10: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
9: ้อะไรนะ
12: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
6: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ทุกคนเลิกมองฉันได้แล้วยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าจืดนอกใจฉันอะ
1: ไม่เชื่อหรอ
0: เออ
1: และไอ้ที่ไลน์ตามยิกยิกยิกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคืออะไร
0: ก็อยากเจอหน้าแฟนไงไลน์ตามไม่ได้หรือไงล่ะ
2: ล่ะ
0: จืดเขาไม่มีกิ๊กหรอกนะก็คงลูกค้าเท่านั้นแหละ
3: ถ้าแกคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นจริงๆนะเอาอย่างนี้สิถ้าจืดมาเนี่ยแกก็ถามเขาไปเลยว่าเขามาทำไมที่นี่กันถ้าไม่ใช่กิ๊กนะเขาก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังแกใช้แบบนี้เลย
4: ตัวเองให้เขารีบมาหามีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็เขาคิดถึงแฟนอะไลน์ตามไม่ได้ไงล่ะ
4: ถ้าจะอยากเจอมากนะเนี่ยไลน์ตามเนี่ยจนขึ้นเขาแฮงแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย
0: ก็เองช้าแวะไปไหนมา
4: พอดีเขาไปเจอโบอันนึงอะมันน่ารักมากเขาก็เลยแวะซื้อมาฝากตัวเองนั่นแหละ
5: จริงเหรอ
6: พี่ชัดเลยทำผิดแง่เลยเนี่ยซื้อของมากรบเกือน
7: จะรู้ได้ไง
6: โอ้ยฉันทำกับเมียเป็นประจำ
0: ทำไมเมื่อคืนตัวเองไม่โทรหาเขาเลยอะ
4: พอดีเขาไปคุยธุระข้างนอกนะ
0: นี่ไงมาคุยธุระแล้วไปคุยที่ไหนหรอ
4: ก็ที่ร้านนี่แหละ
0: เห็นไหมไม่มีอะไรปิดบังมาคุยกับผู้หญิงใช่ปะ
4: เปล่าคุยกับผู้ชายน่ะ
6: กระโปรงสั้นนะขุ่นวิววิวขนาดนี้ยังจะกล้าบอกผู้ชายได้ไง
0: เจิดมาคุยกับผู้ชายจริงเหรอแน่ใจนะว่าผู้ชายแล้วทำไมคนอื่นเห็นว่าตื่นมาคุยกับผู้หญิงอ่ะ
4: มีคนเห็นด้วยเหรอ
0: ยอมรับแล้วเขาไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะเป็นคนแบบเนี้ย
3: พอละพอละใจเย็นๆล็อก
4: พอละ
3: ล็อก
4: พอละ
3: พอละ
4: พอละ
3: ขับแรงนะมอไซคันนี
8: ้เดี๋ยวข้อซอยไปเลย
3: ไปที่ออกไปไปช่วยล้างจาน
9: คือฉันทักไปถามลูกค้าทุกคนที่สั่งส้มตำวันนี้แล้วนุ้ย
4: เป็นไง
9: เขาบอกว่าปกติ
4: เดียวอะไรวะไปเดี๋ยวไปได้ไงวะ
10: พี่เอิร์ทพี่มีเขาโทรมาบอกว่ามีลูกค้าเจอแมงสาบในถุงส้มตำพี่จริงเหรอ
9: จริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดู
10: งั้นเราปิดบ้านเลยไหมเขาจะได้เอาเรื่องเราไม่ได้นะ
4: โอ้ยนี่ปิดบ้านนะเขาจะเอาเรื่องเรื่องนี้ขึ้นเก่ากว่าละบักซัน
10: ผมมารอเล่นนะพี
4: ่มันรอเล่นอะไรตอนนี
10: ้เฮ้ยแต่จริงมันจะเป็นไปได้ไงอะแมงสาบทั้งตัวอยู่ในถุงเนี่ยนะพี่เอิร์ทก็รักสะอาดจะตายทุกเนี่ยจะเอามะละกอล้างด้วยแอลกอฮอล์อยู่แล
9: ้
10: ว
9: แต่ว่าพูด
11: จริงค่ะมะละกอของพี่เอิร์ธอะสะอาดกว่าห้องพี่วินอีกนะคะ
4: เดี๋ยว
10: เอาหายเจ็บขาแล้วเหรอทำไมเดินคล่องขนาดเนี้ยล้างรถต่อไหมเนี่ย
11: อ๋อแต่มันยังเจ็บแป๊บๆอยู่เลยค่ะดูนะคะ
4: ยังไงเนี่ยแล้วเขาจะมาหาเราเขาจะมาทำอะไรวะ
9: ถ้าอย่างน้อยก็ตักเตือน
10: แล้วถ้าอย่างมากพี่
9: แจ้งความเอาเรื่องเขาอยู่หน้าบ้านเลยเว้ย
4: ฮะ

0: คือทางเราต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับคือเราไม่รู้จริงๆครับว่ามันผิดพลาดยังไงนะครับ
1: คือมะนาวไม่อยากจะเยอะหรอกนะคะแต่มะนาวแค่อยากให้เห็นนะคะว่าแมลงสาบมันตีกันเชียงอยู่ในนั้นจริงๆอะค่ะ
2: โทษทีนะครับผมว่าแบบนี้มันไม่เรียกว่าตีกันเชียงนะครับคือมันนอนคว่ำอยู่อะครับแบบนี้น่าจะฟรีสไตล์มากกว่าหยอกเล่นเดี๋ยวเขาจะอารมณ์ดีขึ้น
1: คือมะนาวก็ไม่อยากจะเยอะหรอกนะคะแต่คือมะนาวแพ้แมลงสาบอะค่ะคือเคยโดนมันนะคะแล้วผื่นขึ้นทั้งตัวเลยค่ะยุบยิบไปหมดเลยค่ะ
3: นั่นก็แสดงว่าคุณมะนาวเนี่ยยังไม่ได้ทานส้มตำในกล่องนี้ใช่ไหมครับ
1: มะนาวก็ไม่อยากจะเยอะหรอกนะคะแต่ถ้ามะนาวทานไปแล้วเนี่ยคงไม่มายืนพูดอยู่ตรงนี้มั้งคะโง่หรือเปล่าคะ
3: โอ้นี่ขนาดไม่เยอะนะด่ากูว่าโง่เลยถ้าเยอะเนี่ยไม่ด่ากูเอ็กควายหรอวะ
1: มะนาวก็ไม่ได้อยากจะเยอะนะคะแต่พอมะนาวเปิดถุงเข้ามาแล้วเจอแมลงสาบมันดุกดิกดุกดิกอยู่ในนั้นนะคะคือมะนาวตกใจมากเลยอะค่ะคือทางร้านจะมีค่าทำขวัญให้มะนาวไหมคะ
0: ได้ครับทางเรายินดีนะครับว่าแต่คุณมะนาวจะเรียกเท่าไหร่ครับ
1: ขอแค่2ก็พอค่ะ
2: 200อ่ะครับ
1: 20,000 ค่ะ
0: คุณมะนาวครับแต่ผมว่า 20,000 นี่มันน่าจะแพงเกินไปนะครับ
1: คือมะนาวไม่ได้อยากจะเยอะนะคะแต่ลองคิดดูนะคะถ้ามะนาวโพสต์รูปนี้ลงไปในเฟซแล้วคนอื่นมาเห็นเนี่ยทางร้านคุณจะเสียหายแค่ไหนคุณลองคิดดูสิค่ะ
3: แต่เงินที่คุณมะนาวอยากได้เนี่ยพวกเราไม่มีให้ครับ
1: มะนาวไม่ได้อยากจะเยอะนะคะแต่มะนาวเนี่ยให้เวลาถึงแค่6โมงเย็นเท่านั้นค่ะถ้ามะนาวยังไม่ได้เงินนะคะรอดูโพสต์ได้เลยค่ะไปนะคะ
2: โอ้โหปากบอกไม่อยากจะเยอะไม่อยากจะเยอะนะคะนี่เรียกเงินซะเยอะเลย
4: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเลีย
13: โทรออก
14: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้นน
15: ่ะแบงค์มาสครับ
16: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
15: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
17: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูอ่อ
2: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
3: คิดว่าแฟนเขาเด้นเนาะคน
1: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนค

ความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: พอล่าไม่รับสายผมเลยครับใครก็ได้ช่วยโทรหาพอล่าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: เป็นฉันก็ไม่รับเพอๆนี่เธอโดนตบหน้าหงายไปแล้วด้วยพูดแล้วขึ้นสักที
2: นี่ก็ขึ้นเร็วจริงนางเชอรี่นี่ถามจริงตกลงแกหรือนางพอล่าที่เป็นแฟนไอ้จืดเนี่ยฮะ
1: ตกตัวโอ้คนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะนะ
0: อย่าเพิ่งใช้ลมตอนนี้ได้ไหมครับผมเป็นห่วงพอล่าไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นไงบ้างอ่ะ
3: คงเดินกินดักแด้ทอดอยู่ละมั้ง
0: ตัวเองกลับมาแบบนี้ตัวเองหายงอนเขาแล้วใช่ไหม
1: เปล่าแค่จะเข้าบ้านอันนี้ก็ทางผ่านอยากเป็นดักแด้จริงเลยจะได้มุดตัวอยู่ในรังไหมไม่ต้องเจอหน้าใครบางคน
2: โอ้ยช่างคิดนะช่างเปรียบเทียบทุกวันนี้ตัวแกก็เหมือนดักแด้อยู่แล้ว
0: ตัวเองกำลังเข้าใจเขาผิดนะฟังเขาอธิบายก่อนนะ
1: ไม่ต้องมาพูดจะอธิบายอะไรคะแค่เนี้ยยังโกหกไม่พอหรือไง
0: เขาโกหกตัวเองก็จริงแต่เขาอธิบายให้ตัวเองฟังได้นะ
1: เขาไม่ฟัง
3: นี่จะคุยกันก็หยุดคุยกันดีๆก็ได้เวียนหัวหมุนกันจะเป็นหนังอินเดียอยู่แล้วเนี่ย
0: ตัวเองเขาไม่ได้นอกใจตัวเองจริงๆนะ
1: แล้วทำไมต้องโกหกว่าคนที่มาคุยด้วยเป็นผู้ชาย
0: ก็เขากลัวตัวเองคิดมากแต่มันไม่มีอะไรจริงๆผู้หญิงคนนั้นก็คือป้าเขาเองอ่ะ
2: ใช่เหรอโอ้ยสาวขนาดนั้นน่ะไม่น่าจะใช่ป้า
3: ไม่ต้องหมุนจะหมุนทำไมให้เวียนหัวเนี่ย
0: เขาเป็นป้าผมจริงๆครับป้านิดไงตัวเองก็รู้จักนี
1: ่เขาไม่อยากจะฟังคำโกหกของตัวเองแล้วโอ้ยโกหกหมดแล้วเนี่ย
2: ยังจะห่วงกินอีก
3: ฉันนึกออกแล้ว
1: มีอะไรนะ
3: ถ้าหมอดูทายเรื่องพอล่าแม่นไอเรื่องตัวเลขที่ให้ฉันมาเนี่ยมันต้องแม่นแน่ๆ
2: เขาทะเลาะกันจะเป็นจะตายยังมันจะมาห่วงตัวเลขอีก
3: เดี๋ยวมันลืมอ่ะ
2: จดไว้สิ
4: ถ้าเราเงิน 20,000 บาทให้เขาเนี่ยเงินเก็บเราแทบไม่เหลือเลยนะเว้ย
5: พี่เอิร์ทถ้าพี่จะเอาเงินให้เขาอะนะพี่เอาเงินให้ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่า
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ผมพูดจริงๆคือถ้าพี่มั่นใจว่าพี่ไม่มีทางปล่อยแมงสาลงไปในถุงส้มตำนะพี่จะเอาเงินไปจ่ายเขาทำไม
4: คือไอ้มั่นใจฉันก็มั่นใจเว้ยมั่นใจมากด้วยแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานไปยืนยันอะไรกับเขาไงเข้าใจไหมฮะแกจะปล่อยให้เขาโพสด่าร้านเราเหรอร้านเราเสียหายร้านเราเจ๊งนะเว้ย
6: แล้วแกจะเอายังไงวะหกโมงเขาก็มาแล้วเว้ย
7: อะไรมาเหรอคะเพลงชาติเหรอ
8: แทนได้เนี่ยค่ะหายเจ็บด้วยเราอ่ะ
7: ยังเลยค่ะ
6: ฉันว่านะเว้ยแจ้งตำรวจจับเลยนะขู่มันกลับเลย
1: ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่จริงเลย
5: นี่ก็เป็นอะไรมาอีกคนเนี่ยที่นี่เขาก็เครียดกันอยู่เนี่ย
1: ไม่มีใครเครียดทั้งพอลล่าแล้วล่ะค่ะโดนแฟนโกหกหลอกลวง
5: แต่ที่เนี่ยมีลูกค้ามาโวยวายว่ามีแมงสาบอยู่ในถุงส้มตำลูกค้า
1: เครียดกว่าเยอะเลยอะแมงสาบในบ้านเราเนี่ยนะคะจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานนะพอลล่าฉีดยาฆ่าแมลงสาบเยอะมากอ่ะอย่าว่าแต่แมลงสาบเลยพอลล่าเองเกือบเมาตาย
4: แต่ว่าลูกค้าเนี่ยเอาถุงส้มตำที่มีแมลงสาบให้ผมดูจริงๆนะพี่ผมนี่แทบไม่อยากจะเชื่อเลย
6: ฉันว่าเรื่องนี้มันทั้งแม่งแล้วเว้ยฉันว่าแจ้งตำรวจดีกว่าป่ะให้เป็นหน้าที่ตำรวจไป
5: แจ้งตำรวจเลยพี
6: ่
1: ใช่ค่ะคุณบินพูดถูกเดี๋ยวพอลล่าไปด้วย
6: ไป
1: ไม่ไปแล้วอะค่ะก็ไม่อยากเจอใครบางคนที่อยู่หน้าบ้าน
4: พูดเลย
6: ตัวเองออกมาคุยกับเขาก่อนได้ไหมเขาไม่ได้นอกใจตัวเองจริงๆนะเขามีหลักฐานมาให้ตัวเองดูด้วยอะตัวเองออกมาคุยกับเขาก่อนนะ
1: โอ้ยไม่เอาไอ้ค่ะน้องสันพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะสนใจผู้ชายคนนี้อีกแล้วว่ะน้องสัน
5: โอ้ยนี่พี่พล่าไม่อยากเห็นจริงเหรอ
1: ไม
5: ่พี่จือเขาอุตส่าห์พากิ๊กมาด้วยเนี่ย
1: ไหนจือไหนไหนเอ้าก็ไม่เ ็นจะมีเลยน้องสันโกหกพี่ทำไมเนี่ย
5: ไม่ได้โกหกก็อยากให้ปรับความเข้าใจไงจะได้ดีกันเร็วๆอ่ะเฮ้ยว่าแต่นัดเด่นกับนัดไลมาด้วยทำไมครับเนี่ย
2: คือเมียใช้มาสืบไงมันจะได้มีเรื่องไปเมาส์ไม่ต้องเมาส์อะไรขนาดนั้นครับผมมีหลักฐานว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือป้าผมจริง
1: ๆหลักฐานอะไรฮะจะเอาฟันปลอมเอาผมงอกป้าเขามาโชว์เหรอ
9: เจ๊ก็อย่าไปกลัวเขามากสิฟังเขาก่อนใจเย็น
0: เขาไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากหมู่บ้านมาแล้วตัวเองจะได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าความจริงเป็นยังไงดูคลิปนั่นดีๆนะ
9: ดูด้วยดูด้วยดูด้วยดูด้วยไ
2: หนเฮ้ยนี่ไงผู้หญิงคนนี้แหละฉันจำชุดได้ดูดิไทยซองอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยสงสัยจะเป็นจดหมายรักแน่ๆเลยอะ
1: กอดกันด้วยนี่ตัวเองยังกล้าภาพแบบนี้มาให้เขาดูอีกเหรอฮะผู้หญิงคนนี้ก็เหลือเกินไม่รู้หรือไงว่าผู้ชายเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงแบบนี้นะมันน่าไม่น่าปนิจชัดอ่ะ
9: ทำไมเนี่ยสรุปรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วย
1: ก็รู้จักอ่ะคือพอดีเคยเจอกันที่วัดครั้งนึงเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะ
2: โอ้โถเข้าวัดมันก็ต้องสำรวมหรือเปล่าฮะหรือจะให้เกาะอกนุ่งสั้นโอ้ยหรือแต่งแบบนั้นไปนะโอ้ยจิ๋วเฉ่งกันทั้งวัด
0: ผมผิดเองแล้วครับที่ไม่ได้บอกความจริงพอล่างแต่แรกที่เขาต้องโกหกอ่ะเพราะว่าป้านี่เขาขอไว้อ่ะเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขามาขอยืมเงินอ่ะ
1: เขาเองก็ต้องขอโทษตัวเองด้วยอ่ะที่ไม่ไว้ใจตัวเองอ่ะมัวหูเบาไปเชื่อใครก็ไม่รู
9: ้เอ้ยนานๆไม่รู้เรื่องนะหมอดูเขาบิ้วมาน
1: านเราจะได้เจอกันนะเนาะก็ไม่น่าต้องมาทะเลาะกันเลยอ่ะไปไหน
2: ไปจากตรงนี้ไงฮะก็ดีกันแล้วฉันก็เป็นหมา
9: ใช่
2: บ
9: ้
2: า
1: ไม่ไป
9: ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
5: เดี๋ยวนะครับพี่จืดนี่ไงชัดเลยไม่อยากจะเยอะเหรอ

0: ที่มันมีฟันนี่หว่า
1: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
0: ทีเล็กเงา
1: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาหมา
3: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
2: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมอย่าเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
6: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
7: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
6: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
3: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
2: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
4: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
7: มือมันดี
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: โอ้โห6โมงเป๊ะมาปั๊บมาตรงเวลาใช่ครับรถเก็บขยะไม่มาตรงเวลาขนาดนี้เลย
5: พี่ชมใช่ไหมคะ
4: ชมครับ
6: ครับ
5: มะนาวก็ไม่ได้อยากจะเยอะนะคะแต่เรื่องค่าเสียหาย 20,000 เนี่ยยังไงคะ
6: พวกเราก็ไม่อยากจะเยอะนะครับแต่พวกเราไม่ให้
5: ไม่ให้จริงๆหรอคะ
6: ครับ
5: คือถ้าไม่ให้เนี่ยมะนาวก็ไม่ได้อยากจะเยอะนะคะแต่มะนาวคงต้องโพสต์แล้วล่ะค่ะว่าส้มตำร้านเนี้ยมีแมลงสาบอยู่แล้วดูสิคะใครจะมาซื้อกิน
6: โอเคครับแต่ก่อนที่คุณมะนาวจะโพสต์เนี่ยผมมีอะไรให้คุณมะนาวดูก่อนนะครับ

0: ฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะเยอะนะคะได้ข่าวว่าคุณมะนาวเนี่ยกลัวมันสาบไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงไปไล่จับแบบนั้นล่ะคะ
1: พวกเราก็ไม่อยากจะเยอะนะครับ
2: ไปไล่จับมันสาบทำไม
3: และพวกเราก็ไม่อยากจะเยอะนะครับว่าถ้าเกิดตำรวจเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยตำรวจจะคิดว่าคุณมะนาวเนี่ยขู่กันโชคทรัพย์เราหรือเปล่า
4: คือมะนาวก็ไม่อยากจะเยอะนะคะ
1: ครับ
4: แค่อยากจะบอกว่าขอโทษตอนนี้ทันไหมคะ
1: ไม่ทัน
0: โทษนะครับคือกว่าพวกเราจะทำร้านไม่ได้ขนาดนี้มันใช้เวลานะครับถ้าทำไมถึงมาเอาเปรียบหารายได้จากพวกเราแบบนี้ครับ
4: ใช่คือมะนาวขอโทษจริงๆนะคะคือคนเรามันผิดพลาดกันได้อะคิดซะว่ามะนาวรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
1: ผมก็ไม่อยากจะเยอะนะครับแต่พอดีผมไปเซิร์ชชื่อคุณมะนาวแต่ผมก็เห็นคุณมะนาวเนี่ยทำแบบนี้กับอีกหลายๆร้านนะครับ
4: อุ๊ยคือมะนาวขอโทษจริงๆค่ะคือมะนาวสำนึกผิดแล้วจริงๆนะคะอย่าเอาโทษมะนาวเลยนะคะ
3: ผมก็ไม่อยากจะเยอะนะครับถ้าเกิดคุณสำนึกผิดคุณคงสำนึกไปนานแล้วครับและคนบางคนแค่ให้โอกาสนี่คงไม่พอ

0: โดนลงโทษให้หลาบจำนะครับไอวินโทรหาตำรวจ
1: มะนาวไม่อยากจะเยอะนะคะแต่

0: แล้วกินนี่แป๊บเดียวรับรองดีขึ้นแน่นอน
1: มันคือยาอะไรอะคะ
0: มันคล้ายๆกับไอยาเขียวที่เชอเคยกินตอนเป็นอิสุกอิสัยตอนนั้นอะแต่ต่างกันนิดเดียว
1: ต่างกันยังไงหรอคะ
0: มันแค่ขมกว่า10เท่า
1: 10เท่า
0: แล้วก็ต้องกินวันละ3แก้ว
1: ฮะ3แก้ว
0: แล้วก็กินต่อกัน30วัน
1: ฮะ30ว
0: ัน
1: ค่ะเป
0: ็
1: นลมแพ
0: ้เออไม่เชื่ออย่าเพิ่งเป็นลมสิยาเนี่ยมีประโยชน์กินเข้าไปเลยมะจะได้หายเธอต้องกินจะได้หายไงพี่ชงมาให้แล้วเชอ
1: โอ๊ยไม่เอาค่ะพอแล้วฉันความจริงแล้วเชอไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นละค่ะเชอโกหกดูนะคะ
0: โอ้โหวิ่งเป็นม้าเลยนี่แล้วเชอจะโกหกพี่ทำไมเนี่ย
1: คือเชอไม่อยากล้างรถอะค่ะเชอเหนื่อย
0: เชอมานั่งนี่มาพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเชอโกหกพี่พี่ก็เคยทำเหมือนเชอนี่แหละตอนเด็กๆอ่ะเวลาพี่ไม่อยากไปโรงเรียนพี่ก็โกหกแม่แบบนี้แต่ต่างกันนิดเดียวพี่เนียนกว่าเชอ นี้นะ
2: แม่แอบจันเตะโต๊ะแม่เตะโต๊ะเดินไม่ไหวอ่ะรองเท้าโรงเรียนมันคับด้วยแม่ไปไม่ได้จริง
0: เป็นไง
1: แม่พี่ซันไม่ตกใจพาไปหาหมอเหรอคะ
0: ไม่อ่ะแม่พี่จับไปตั้งแต่วิแรกแล้วที่เชอแกล้งเจ็บขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเชอเหนื่อยแล้วไม่อยากไปล้างรถแล้วใช่ไหมแต่นี่มันชีวิตการทำงานนะเชอมันไม่ใช่แค่ว่าพอเราหมดสนุกแล้วเราก็จะไม่ทำแล้วอ่ะเวลาเราจะทำงานอะไรอ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบเราต้องจริงจังกับมันแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เข้าใจไหม
1: เชอก็ต้องขอโทษพี่ชันด้วยนะคะที่โกหกอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เชอจะไปช่วยพี่ชันล้างรถนะคะแต่มันจะไม่ต้องล้างเยอะเหมือนวันนี้อีกใช่ไหมคะเชอกลัวเชอไม่ไหวแล้วเชอก็จะไม่สบาย
0: ไม่ต้องกลัวหรอกเชอวันนี้เราก็ล้างไปเยอะแล้วยกเว้นวันนี้ฝนจะตกเพราะพี่ไปทำโปรโมชั่นไว้ถ้าฝนตกล้างให้ใหม่ฟรี
1: เป็นลมแพ้
3: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉิงจอมปวดชวนสมาร์ท
1: พี่พอล่าคะ
4: ค่ะ
1: สระว่ายน้ำในหมู่บ้านเขาเปิดให้ใช้แล้วนะคะจะไปว่ายน้ำกันไหมคะ
4: พี่ไม่พร้อมอ่ะ
1: โอ้พี่วันล่างมีชุดว่ายน้ำ
4: เปล่าค่ะ
1: ไม่มีครีมกันแดด
4: เปล่าค่ะ
1: น้องไม่พร้อมอะไรคะ
4: น้าพี่ไม่พร้อมจะเจอใครอะค่ะ
1: แล้วทำไมพี่พลัดแต่งเป็นหมีแพนด้าอะนะคะ
4: แต่งที่ไหนกันนะคะมันช้ำ
1: แล้วพี่พลัดไปโดนอะไรมาคะเนี่ย
4: ก็พอดีว่าพี่ไปซักไม้ถูพื้นใช่ไหมคะแล้วก็วางพิงผนังไว้จู่ๆนะมันก็หล่นลงมาตีเบ้าตาพี่เต็มๆเลยอะค่ะ
1: แล้วอีกข้างนึงนะคะ
4: ก็พี่โมโหไงคะแล้วโยนไม้ถูพื้นไปโดนไม้กวาดค่ะไม้กวาดนะก็หล่นมาตีเบ้าตาพี่อีกอะ
1: จะสงสารดีมั้ยเนี่ยแล้วทำไมพี่พลาไม่ทำที่แขวนดีๆล่ะคะจะได้ไม่ตกมาใส่พี่พลาอีก
4: ทำยังไงอะคะน้องเชอมันต้องเจาะผนังอะเดี๋ยวผนังก็เสียคุณเอิร์ธก็ได้
1: พี่พอล่าคะเชอคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำที่เก็บไม้กวาดกับไม้ถูพื้นยังไงเดี๋ยวพี่พอล่านะคะก็ใช้คัตเตอร์ตัดตามรอยปะนี้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะ

0: ติดเทพกาวสองหน้าบนหลังโฟมแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บนะคะ
1: เอาใส่เข้าไปสิคะ
0: แบบนี้เลยค่ะ

0: ไปเลยค่ะน้องเชอยึดติดแน่นแล้วก็ผนังไม่เสียด้วยค่ะ
1: มันไม่ล่ะคะ
0: เจ๋งเป้งเลย
1: พี่พอลล่าคะเชอช่วยพี่พอลล่าแล้วพี่พอลล่าก็ต้องไปว่ายน้ำกับเชอด้วยนะคะ
0: ใจพี่ไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่พอลล่าใส่แว่นกันแดดพี่วินไปก็ได้ค่ะ
2: โอวัลตินสมาร์ทไวท์มอลล์วานิลา
3: ฮะป้าเคจะมาหาเชอที่นี่เหรอถ้าตอนนี้ป้าเคเขารู้ว่าพี่ก็ตกงานพี่วินก็งานน้อยป้าเคก็ไม่ยังยอมให้เชออยู่นี่แน
4: ่เอางี้เว้ยไม่ว่ายังไงเนี่ยจะให้ป้าเครู้สถานการณ์บ้านเราไม่ได้เด็ดขาด
5: พวกแกน่ะคิดมาก
1: ใช่พรุ่งนี้ป้าเราจะมาหาเขาจะชวนเราไปอยู่อเมริกาด้วยนะ
5: พวกแกไม่ได้คิดมากเว้ยเอาไงดีวะ
4: ต้องสร้างภาพดีวะ
5: จังไ
4: งแกบอกป้าเค้กไปเลยว่าแกเนี่ยขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วส่วนฉันเนี่ยก็กำลังจะโกอินเตอร์ส่วนไอ้ซังก็เป็นหัวหน้าไกด์ไปเลย
3: โอ้ได้ดีกันหมดเลย

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้ม

0: ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่ถึงช่วงท้องแขนตรงนี้ค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่แล้วพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: แล้วมีใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่า
0: จ้ะ
1: ไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะ
0: uh-huh.
1: เขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
1: สี
0: คร
1: ี
0: มแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วน้อยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วนุ้ยอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วอ่ะซื้อเตาตัวเดียวอ่ะเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่มั้ยคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: โอ้ยแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: นี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เคยคิดเล่นๆป่ะว่าคนเราจะชอบอะไรได้นานที่สุดแค่ไหน
1: อ๋อยากจังถ้าลืมเมื่อไหร่ก็นานเท่านั้นมั้ง

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐาน

0: การันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซิลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริง
1: ๆ
2: เห็นมาก
1: ยังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
0: าใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกตเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: ไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำ

0: มชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
0: บอลแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที
2: ่
1: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน
1: ่
0: าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี
0: ้
1: ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซ
0: ื้
1: อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอ
1: ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่าย

0: จ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้า1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตุ๊กเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: เลยให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2X
1: ไปไ
0: กลมากไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าละใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาท่อทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3

0: มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
1: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
0: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
1: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู
0: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
1: โอ้โห
0: แม่
1: ผ้าดูนุ่มเนียน
0: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคาแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
0: เล
1: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
0: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้อง
0: เก็บ 6,000
1: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
0: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนะ
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเต็มเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
0: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
0: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นุ้ยไซส์อะไร
1: ไซส์ S ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้น
1: เนื้อผ้ายัง
0: มาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีคีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหรอ
1: 3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
4: ั้
3: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
4: ี
3: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
4: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร
1: ์
0: ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้า

0: ด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
1: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
0: ไหนลองสิคะ
1: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
0: ดูสิ
1: เห็นเลขไหมพี่แอม
0: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 จาก 1,500 มาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้เป็นแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
1: ู้
0: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงคุณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
0: ั
1: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบเนี้ยน้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําและเค้ากล้ารับประกันแล้วเค้าบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ํากันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลําบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทําไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่อยู่อาศัยของคุณที่จําเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางทีอาจจะมีสัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

ชมความงดงามของมณฑปน้อยที่รัชกาลที่5ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างขึ้นในมณฑปพระพุทธบาทที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

0: มทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระมหาวรวุฒิวรวินยูวัดจักรวัติราชาวาสวรมหาวิหาร
1: เรามีพลังที่จะมีความอดทนมากกว่านั้นคืออดทนต่อความดุด่าอดทนต่อคำติฉินนินทาอดทนต่อความพลาดพลาดจากกันนี่คือความอดทนของความเป็นมนุษย์ที่สูงสุด
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรม ช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรกัมมโนกัตถาโนกัมมะปัจเจกพุทโธพุทธังทั่วจักวาลังธรรมังทั่วจักวาลังสังฆังทั่วจักวาลังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญการกรวดน้ำควรเริ่มรินน้ำพร้อมกับตั้งใจอุทิศในขณะที่พระผู้นำเริ่มสวดว่ายะถาวาริวหาปูราและรินให้หมดเมื่อท่านว่ามาถึงมณิโชติระโสยะถาพอพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่าสัพพีติโยวิวัตชันตุเราก็พนมมือรับพรท่านไปจนจบจึงจะถือว่าถูกต้องรู้ธรรมคำบาลี

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
6: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
7: เดินระวังหน่อยดิวะ
8: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
7: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
9: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
8: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
7: ้อะไรนะ
10: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
12: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
13: คิดหอดแฟนเขาเด้
11: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25
14: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

ัดจักรวรรดิราชาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่225ถนนจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร

เดิมเป็นวัดราชวัดนี้เป็นวัดเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเรียกว่าวัดนางปลื้มสันนิษฐานว่ามีนางสามคนร่วมทุนกันสร้างวัดโดยศรัทธาสามัคคีด้วยความปราบปลื้มใจชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าวัดนางสามปลื้มแล้วค่อยๆเรียกชื่อวัดให้สั้นลงไปตามกาลเวลาเป็นวัดสามปลื้มในหนังสืออานามสยามยุทธว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับลาวเขมรยวนเขียนโดยนายกสรกุลาบเมื่อรัตนโกสินทร์ศก122หรือพุทธศักราช2466ได้กล่าวถึงประวัติที่มาของวัดสามปลื้มเอาไว้ว่าวัดสามปลื้มนี้ก็เป็นวัดของท่านเจ้าพระยาอภัยราชาหรือปิ่นอัครมหาเสนาบดีที่ทรงปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่1กรุงเทพท่านเป็นอธิบดีใหญ่กว่าเจ้าพระยาสมุหานายกและสมุหพระกลาโหมเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นเป็นบิดาเจ้าพระยาบดินเดชาหรือสิงห์เจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นเป็นผู้สถาปนาวัดสามปลื้มท่านเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นได้สร้างวัดเป็นการมหาปฏิสังขรณ์คือวัดสามปลื้มแล้วถวายเป็นวัดหลวงพระราชทานนามว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสหมายถึงวัดของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่หนึ่งนี้มีที่มาจากหนังสือประวัติวัดจักรวรรดิราชาวาสบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ส่งเข้าพระราชพิธีจักรพรรดิราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อสถาปนาล้นเกล้ารัชกาลที่1ให้ทรงดำรงพระสถานะเป็นพระจักรพรรดิหมายถึงทรงเป็นพระราชาของราชาพระราชพิธีนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในสมัยรัชกาลที่1และไม่มีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลอื่นเลยประจวบเหมาะกับโอกาสที่รัชกาลที่1เพิ่งจะทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทำให้รัชกาลที่1พระราชทานนามให้แก่วัดที่ท่านเจ้าพระยาอภัยราชาปิ่นน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสหลังนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากเมื่อรัชกาลที่3เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานภาพพระกฐินได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิหารสูงกว่าพระอุโบสถจึงมีพระราชกระแสท้วงว่าโบสถ์เตี้ยกว่าวิหารทำให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีในสมัยนั้นซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีผู้บูรณะวัดจึงจัดการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาทันทีจนสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2372เป็นพระอุโบสถแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยผสมจีนตามพระราชนิยมในรัชกาลที่3ตั้งบนฐานยาว30เมตร50เซนติเมตรกว้าง17เมตร35เซนติเมตรมีมุขโถงหน้าหลังระเบียงล้อมรอบเสารับชายคาระเบียงมีถึง28ต้นพนักระเบียงประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวลายดอกไม้แบบจีนเชิงบันไดสองข้างประดับสิงโตหินขนาดใหญ่หลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเกล็ดเคลือบสีมีมุกลด2ชั้นตกแต่งแบบจีนประดับยอดปั้นลมด้วยปูนปั้นช่อดอกไม้หน้าปันประดับลายปูนปั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบลายครามเป็นรูปเทพพนม
กระหนบด้วยลายก้านโขดดอกในเทพนมถัดลงมาเจาะเป็นซุ้มจรนำ5ซุ้มภายในแต่ละซุ้มประดับรูปสัญลักษณ์พระพุทธเจ้า5องค์ในพัทรกัพหรือ5ยุคสมัยซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นปิดทองเถาดอกพุทธาลตามคติจีนถือว่าดอกพุทธาลเป็นราชินีแห่งดอกไม้เป็นเครื่องหมายแห่งวาสนาความยิ่งใหญ่บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำรูปมังกรเพื่อเฝ้าศาสนสถานตามคติจีน

ที่โถงด้านนอกหน้าพระอุโบสถตรงกึ่งกลางตกแต่งผนังเป็นซุ้มคูหาภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางรำพึงยกพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายที่พระอุระเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดสูง1เมตร64เซนติเมตรเป็นพระสมัยสุโขทัยพื้นลานรอบพระอุโบสถมีรูปปั้นหัวสัตว์มีหัวช้างหัวม้าหัววัวหัวสิงห์ใบเสมาตั้งอยู่บนระเบียงเป็นเสมาหินอ่อนชนิดมีบ่าเป็นเศียรพญานาคข้างละสองเศียรตั้งบนฐานกลีบบัวหงายภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทองปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร80เซนติเมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรพุทธลักษณะประยุกต์ตามแบบสุโขทัยคือมีพระรัศมีเป็นเปลวขมวดพระเกศาไม่เล็กพระขนงโกงพระกันยาวฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานเป็นฐานสิงห์ปิดทองประดับกระจกเพดานภายในพระอุโบสถเป็นพื้นแดงเขียนทองดาวฉลุลายเสาภายในพระอุโบสถเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สองแถวแถวละห้าต้นเขียนสีผูกลายดอกพุทานเป็นลายพุ่มเข้าบินก้านแยกมีทั้งลายหัวเสาและลายเชิงกรวยหลากสีงดงามภาพจิตรกรรมด้านหลังพระประธานเป็นภาพเทพชุมนุมประกอบซุ้มเรือนแก้วพร้อมองค์พระประธานบานประตูด้านในพระอุโบสถเขียนภาพเสี้ยวกลาง

ระวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเดิมเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อนเป็นอาคารทรงไทยกว้าง11เมตร80เซนติเมตรยาว22เมตร70เซนติเมตรมีมุขรถ2ชั้นมีพาไหลหน้าหลังประดับช่อฟ้าไประกาหางหงภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง2เมตร46เซนติเมตรสูง3เมตร40เซนติเมตรพุทธลักษณะตามแบบสุโขทัยแต่พระพักไม่เหมือนพระประธานในพระอุโบสถด้านหลังพระประธานประดับด้วยซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้สักจำหลักลายปิดทองประดับกระจกด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาภาพจิตรกรรมในพระวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสที่โดดเด่นคือภาพจิตรกรรมเหนือระดับหน้าต่างเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นภาพซ้ำพระพุทธเจ้าในเรือนบุษบกกระหนาบด้วยพระอัครสาวกมีฉัตรเป็นเส้นแบ่งภาพเป็นภาพจิตรกรรมอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาวัดจักรวรรดิราชาวาสมีพระพุทธปรางที่สูงที่สุดในฝั่งพระนครคือสูงถึง43เมตร45เซนติเมตรพระพุทธปรางองค์นี้เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเมื่อพุทธศักราช 2370ในสมัยรัชกาลที่3ตอนกลับจากปราบกบฏเวียงจันทร์ครั้งที่1ด้านข้างพระพุทธปรางเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นศาลาทรงตรีมุขภายในประดิษฐานรูปหล่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงสิงหาเสนีสมุหนายกสมัยรัชกาลที่3ในท่านั่งชันเข่าขวามือเท้าบนเข่านุ่งผ้าลอยชายวัดจักรวรรดิราชาวาสมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารจตุรมุขมียอดเป็นพระปรางมณฑปแห่งนี้งามเด่นด้วยลายพื้นซึ่งเป็นปูนปั้นกระแหน่โดยไม่ปิดทองจึงเป็นสีขาวนวลตัดกับพื้นสีแดงซึ่งทาบนพื้นปูนเสริมด้วยลวดลายทองตามซุ้มหลังคามณฑปมุงกระเบื้องเกล็ดดินเผาเคลือบสีเขียวขอบสีอิฐหน้าบันประดับลายปูนปั้นปิดทองกึ่งกลางเป็นตราพระราชรัญจกรล้นเกล้ารัชกาลที่5รูปจุลมงกุฎหรือตราพระเกี้ยวอยู่บนผ่านแว่นฟ้าภายในกรอบทรงพุ่มเข้าบินเพราะมณฑปพระพุทธบาทสร้างในสมัยรัชกาลที่5ยอดพระปางทาสีขาวแต่งลายปูนปั้นปิดทองที่ชั้นบัวคว่ำบัวหงายหัวเสาส่วนย่อมุมและชั้นครุฑแบกตัวสีแดงสลับกับยักษ์ถือตะบองตัวสีเขียวภายในตรงกึ่งกลางมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองปิดทองล้อมด้วยขอบฐานบัวลงรักปิดทองประดับกระจกมีมณฑปน้อยครอบพระพุทธบาทจำลองเป็นไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ทุกส่วนถึงยอดมณฑปมณฑปน้อยองค์นี้หล่นเกล้ารัชกาลที่5ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างขึ้นภายในมณฑปพระพุทธบาทด้านตะวันตกมีซุ้มเรือนแก้วประดับลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลไลปิดทองสูง1เมตร75เซนติเมตร
พระพุทธรูปปางป่าเลไลประทับนั่งวางพระหัตถ์ทั้งสองข้างบนพระเพลาบันไดทางขึ้นมนดบพระพุทธบาทมีประดับเสียรนาคสำริดเจ็ดเสียรที่หัวบันไดด้านล่างด้านข้างมนดบพระพุทธบาทเป็นที่ตั้งของสระจระเข้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันมีจระเข้เลี้ยงไว้และสตาฟจระเข้ที่ไม่มีชีวิตแล้วไว้เพื่อการศึกษาอีก1ตัว

ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องยึดหลักธรรมนำ 4.0 จากพระมหาวรวุฒิวรวินยูวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

0: อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้นั้นให้คิดเสียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันคือกำไรชีวิตแล้วอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันผ่านไปอะไรมากนักจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่นำพาเรามาถึงปัจจุบันนี
1: ้เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
2: ทีเล็กมึงพาใครมาก
3: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือนเงา
2: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าเอาไงกับหมา
4: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
5: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: พูดเลยโ
7: อ้คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
3: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
8: ไม่ชอบอึดอัด
9: รู้จักคนนี้ปะ
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
11: แบงค์มาสครับ
12: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
11: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
5: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: 14:45 ที่ GMM25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

เจริญพรท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการพบพระพบธรรมในวันนี้อาตมาภาพพระมหาวรวุฒิวรวินยูวัดจักรดีราชาวาสจะได้บรรยายในหัวข้อธรรมขันธธรรมนำ 4.0 ในสังคมไทยในวันนี้เพื่อจะให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาของท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านให้มีความสุขกับการทำงานและนำธรรมะที่จะได้กล่าวดังต่อไปนี้ได้ประกอบในชีวิตประจำวันเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้เป็นเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดในการประกอบกิจในชีวิตประจำวันขอให้ทุกคนทุกท่านได้ติดตามหัวข้อธรรมะเป็นระดับต่อไปท่านทั้งหลายในท่ามกลางของสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องกันมากนั่นก็คือ Human Rights Watch นั่นหมายถึงว่าเราต้องการสิทธิมนุษยชนอย่างมากเพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมกันวันนี้ทางรายการพบพระพบธรรมจะเสนอธรรมะซึ่งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไป

ะที่ใกล้เคียงกับสิทธิมนุษยชนมากที่สุดก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี้ประกอบไปด้วยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาถ้าหากว่า

คือมีความเมตตาโอบอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันชีวิตของคนเรานั้นที่เกิดมาในท่ามกลางนี้เปรียบเสมือนการเดินทางความผิดหวังความสมหวังที่เราอยู่ในโลกธรรมนี้มันเปรียบเสมือนเราพักผ่อนไปในระยะทางระยะทางผิดหวังก็พักผ่อนไปอีกในระยะหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปสมหวังก็เป็นการพักผ่อนในระยะทางอีกแบบหนึ่งถ้าหากว่าความผิดหวังสมหวังความพลาดพลาดจากการไปตามรูปแบบของโลกธรรมนั้นให้ถือเสียว่ามันคือการพักผ่อนเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันคือการเดินทางมันคือการดูแลซึ่งกันและกันอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้นั้นให้คิดเสียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันคือกำไรชีวิตแล้วอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันผ่านไปอะไรมากนักจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่นำพาเรามาถึงปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าชีวิตเดินทางมาถึงช่วงเปราะบางหิวก็กินอิ่มก็พอท้อก็พักหนักก็วางมันง่ายที่ปากมันยากที่ทำขอให้พี่น้องที่ติดตามรายการได้แผ่เมตตาออกมาได้แผ่กรุณาออกมาได้แผ่มุทิตาออกมาได้เสริมสร้างอุเบกขาให้มั่นคงแล้วความเป็นสิทธิมนุษยชนที่เราต้องการหาโหยหามันจะมาพร้อมๆกับความเมตตากับความกรุณากับความมุทิตาและอุเบกขาทำเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราทั้งหลายสามารถอยู่ในสังคมแบบอบอ้อมอารีมองไปข้างหน้าก็มีแต่พี่แต่น้องมองไปข้างๆสองข้างก็มีแต่พ่อแต่แม่มองไปข้างหลังก็มีแต่เพื่อนที่มีกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเพราะอิทธิพลของพรหมวิหาร4นี้ทำให้พ่อแม่นั้นได้เกิดความอบอ้อมอารีดูแลรักษาปกป้องบุตรของท่านให้อยู่ในครอบครัวที่ล้อมรั้วด้วยพรหมวิหารทั้ง4พ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีน้ำใจอย่างมากท่านทั้งหลายเราเกิดขึ้นมานั้นดังที่อาตมากล่าวแล้วเบื้องต้นว่าเราเกิดขึ้นมาไม่มีเขี้ยวเหมือนเสือเหมือนสิงโตไม่มีเล็บเหมือนน้องแมวไม่มีงวงเหมือนช้างไม่มีนอเหมือนแรดถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลเราเราคงจะตายในที่สุดหรือไม่สามารถจะรอดพ้นมาถึงปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้แต่ถ้าหากว่าได้รับการดูแลรักษามีเมตตาอบอ้อมอารีจากผู้ที่ท่านดูแลก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่แสดงน้ำใจออกมานั้นท่านส่งเสียให้เราเรียนให้เราเรียนหนังสือให้นับถือศาสนาให้เจอเพื่อนที่มีกัลยาณมิตรดีๆสุดท้ายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสริมสร้างสติปัญญาขึ้นมาเราก็มีสติมีปัญญาสามารถจัดการบริหารตัวเองได้มีพลังมีอนุภาพมากกว่าเขี้ยวกว่าเล็บกว่านอกว่าแรดดังที่อาตมากล่าวมาแล้วเพราะว่าในโลกนี้มีมิติที่หลากหลายที่เราไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามันเป็นเขตมิติอย่างเช่นว่ามุดนั้นที่เขาดำรงชีพอยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของความเป็นมนุษย์ได้ว่าเราได้สร้างอะไรขึ้นมาเพราะเป็นมิติของน้องมุดอีกทีนึงเพราะเป็นมิติของสัตว์จำพวกอีกทีหนึ่งพอขยับขึ้นมาเป็นมิติอีกทีหนึ่งเราสามารถมองเห็นมดที่อยู่ในมิติทำมาหากินดำรงชีพของเขาเนื้อมนุษย์คนเราขึ้นไปนั้นน่าจะมีอีกมิติหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านได้ดูแลมิติของคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่ดูแลบุตรก็ดังที่ผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นพระก็ต้องเทศเป็นเปรตก็ต้องขอเป็นหมอก็ต้องดูแลเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงบุตรเป็นตุ๊ดก็ต้องนะฮะนะฮะไอ้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราทำหน้าที่ที่แตกต่างกันมีผู้รู้ท่านหนึ่งท่านกล่าวเอาไว้ว่าหน้านอกนั้นบอกความงามหน้าในนั้นบอกความดีหน้าที่นั้นบอกความสามารถหน้านอกนั้นแต่งให้พอดีส่วนหน้าในและหน้าที่นั้นแต่งให้มากๆมิติตรงนี้เป็นมิติของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลบุตรส่งเสริมเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสังเกตเป็นรูปแบบให้กับบุตร

หลานพ่อแม่ถือว่าเป็นพรหมที่ดีเป็นโมเดลเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ดีให้แก่บุตรหลานเพราะฉะนั้นแล้วมิติแต่ละอย่างมันจะแตกต่างกันไปทุกขอให้ทุกคนทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วหยุดที่หน้าที่อยู่ให้ได้ทำให้ได้แล้วก็ตายในที่สุดจึงสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราได้สติปัญญาของประชาชนที่อยู่บ้านไหนเมืองใดยังมีการกราบไหว้ยังมีการขอพรยังมีการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ประสงค์สติปัญญาของประชาชนที่อยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นยังอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านทั้งหลายสติปัญญาของประชาชนที่อยู่บ้านไหนเมืองใดที่พึ่งพาอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เทคโนโลยีสติปัญญาของประชาชนที่อยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ท่านทั้งหลายสติปัญญาของประชาชนที่ไม่พึ่งพาอาศัยเลยเชื่อมั่นในมันสมองและก็สองมือของตนได้เรียนหนังสือได้นับถือพระพุทธศาสนาสติปัญญาของประชาชนที่อยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นอยู่ในยุคพุทธศาสตร์จะเห็นว่าหลักธรรมที่จะนำมาอัปเดตในสังคมไทยนี้ท่านทั้งหลายสังคมไทยนี้ได้อัปเกรดตัวเองมาถึง 4.0 แล้วได้ผ่าน 1.0 2.0 3.0 มาถึง 4.0 ในขณะเดียวกันนั้นโครงสร้างของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยเหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์วัฒนธรรมในการกินวัฒนธรรมในการแต่งตัววัฒนธรรมในการสื่อสารประเทศไทยเรานั้นได้ให้ความสำคัญและก็หลุดมาถึง 4.0 ได้อย่างสบายนี่คือเราให้ความสำคัญเรื่องฮาร์ดแวร์อย่างมากๆแต่สำหรับเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็คือศีลธรรมศีลธรรมในวันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องความอดทนแล้วนำสติสัมปชัญญะขัดหางเสือเอาไว้ตลอดถึงนำอปริหานิจธรรมเจ็ดประการลงเรือไปด้วยท่านผู้ชมทุกท่านเรือเดินมหาสมุทรยังต้องมีเข็มทิศเราเดินมาชีวิตจะไม่คิดวางแผนได้อย่างไรถ้าสังคมไทยของเราเปรียบเสมือนกัปตันที่จะต้องออกเรือไปในมหาสมุทรกัปตันนั้นก็ต้องมี3วิชาจึงจะสามารถที่จะนำเรือไปสู่จุดหมายได้1มีวิชาการคือรู้จักบังคับเรือรู้จักควบคุมเรือ 2. มีวิชาชีพเมื่อหากว่าเรือของกัปตันนั้นได้มีการชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุในท่ามกลางของมหาสมุทรกัปตันต้องใช้วิชาชีพของตนเองในการซ่อมแซมหรือจัดการบริหารเรือและสุดท้ายกัปตันต้องมีวิชาชีพถ้าหากว่าเรือของกัปตันเกิดอับปางลงกัปตันต้องสามารถว่ายน้ำเป็นรู้จักเอาตัวรอดในท่ามกลางของมหาสมุทรนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นลักษณะที่ยึดหลักธรรมหลักธรรมที่จะพูดถึงในวันนี้นั้นคือขันตินำหน้าขันติคือความอดทนอดกลั้นถ้าหากว่าเราอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหิวโหยเท่านี้ยังไม่พอท่านทั้งหลายเพราะว่าสัตว์บางจำพวกก็สามารถอดทนได้ขันตินี้คือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุจิตใจต่อสิ่งที่มารบกวนจิตใจทำให้เรามีความอดทนยิ่งกว่าสัตว์เหล่านั้นท่านทั้งหลายความอดทนเกิดจากการฝึกความลุ่มลึกเกิดจากสติปัญญาท่านทั้งหลายเราเกิดขึ้นมาไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บเหมือนสัตว์ทั่วๆไปแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีแล้วสิ่งนั้นจะเจิดจรัสรุ่งโรจน์โชติช่วงมากกว่าเขี้ยวกว่าเล็บที่สัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่นั่นก็คือสติปัญญาท่านทั้งหลายความอดทนนี้เป็นตบะอย่างยิ่งเป็นธรรมที่เป็นเพื่อนสองของบุคคลที่ต้องการเจริญรุ่งเรืองท่านทั้งหลายความอดทนอดกลั้นนั้น

้าเราอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหิวโหยเป็นเพียงแค่อดทนในระดับหนึ่งที่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็สามารถจะอดทนได้แต่ความเป็นมนุษย์นั้นเรามีพลังที่จะมีความอดทนมากกว่านั้นคืออดทนต่อความดุด่าอดทนต่อคำติฉินนินทาอดทนต่อความพลาดพลาดจากกันนี่คือความอดทนของความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดจึงเรียกว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจอันสูงสุดท่านทั้งหลายเมื่อเรามีความอดทนมีขันติแล้วจะสามารถที่จะนำชีวิตของท่านนั้นอยู่ในสังคมในยุค 4.0 ได้หากว่าเราไม่จัดการบริหารตนเองไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองให้ชัดจัดแจงตัวเองให้ถูกให้ต้องให้ควรนั้นสารที่อยู่ในร่างกายของท่านก็จะหลั่งออกมาศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่าแอดรีนาลีนคือสารที่จะทำให้ท่านนั้นตาแดงปากสั่นหน้าแดงหรือเป็นสารที่จะทำน้ำย่อยที่ออกมาจากลำไส้นั้นมาสู่กระเพาะของท่านไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อันนี้ท่านทั้งหลายพึงระมัดระวังให้ดีถ้าหากว่าท่านมีความอดทนแล้วท่านก็จะสามารถจัดการตัวเองได้มีความรู้มีความสามารถมีความรู้ยังไม่พอต้องมีอาจาระในการจัดการบริหารความรู้ของท่านด้วยภาษาอังกฤษศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่า intelligent quotient คือท่านมีความรู้แล้วท่านต้องจัดการกับความรู้ของท่านให้ดีบางคนนำความรู้ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเรียกว่าทำงานดีแต่ไม่มีวินัยทำงานได้แต่ไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ก็นำความรู้ไปในทางที่ไม่ดีเมื่อท่านมีความรู้แล้วท่านก็สามารถจัดการอารมณ์ของท่านเขาเรียกว่ามีวิชาและจรณะศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่า emotional quotient นะฮะจัดการกับอารมณ์ของท่านท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านไม่มีความอดทนจะเป็นด็อกเตอร์หรือป.4ถ้ามีความโกรธก็เหมือนกันถ้าท่านจัดการอารมณ์ของท่านได้เรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้เรียกศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่า social quotientสามารถจัดการกับสังคมของท่านได้ท่านสามารถใช้ความอดทนในการจัดการบริหารอย่างเช่นว่าบางคนนั้นพอขับรถไปในท้องถนนพอเจอวิกฤตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็ชอบที่จะฟาดงวงฟาดงาใส่กันแสดงความเป็นอีโก้ออกมาตลอดถึงแสดงอิดออกมาบางคนมีความรู้ไม่สามารถที่จะจัดการความรู้ของตัวเองได้ก็แสดงซูเปอร์อีโก้ออกมาบ่อยครั้งมากที่เราเห็นบนหน้าจอโทรทัศน์หน้าปัดวิทยุพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อประหัตประหารทำสงครามกันทางวาจาเรียกว่าฉันจะหมดความอดทนแล้วนะนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้นั้นกำลังขาดสติอยู่เมื่อท่านขาดสติแล้วท่านต้องจัดการบริหารปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของท่านให้ได้แล้วท่านจะมีคุณธรรมที่อยู่ในสังคมได้เขาเรียกว่า moral quotient นี่คือลักษณะของการอัปเกรดชีวิตของท่านซึ่งธรรมะของพระพุทธองค์นั้นได้ถูกอัปเกรดให้แก่ท่านทั้งหลายศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่าอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดการวันนี้ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารถ้าจะให้เลือกระหว่างดื่มน้ำโค้กแทนน้ำท่านทั้งหลายคงตอบเป็นเสียงเดียวว่าท่านคงจะดื่มน้ำไม่สามารถที่จะดื่มน้ำโค้กหรือเป๊ปซี่แทนน้ำได้เพราะมันไม่อิ่มท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าเรามีความอดทนจิตใจของท่านก็จะเยือกเย็นเปรียบเสมือนแก้วน้ำสองแก้วแก้วหนึ่งที่บรรจุน้ำเย็นเอาไว้แก้วหนึ่งบรรจุน้ำร้อนเอาไว้แก้วที่บรรจุน้ำเย็นนั้นทิ้งไว้ประมาณ1นาทีหรือ2นาทีก็จะมีสะเก็ดน้ำหรืออากาศธาตุที่เกาะรอบๆอยู่แก้วนั่นเปรียบเสมือนคนที่มีความอดทนจะมีผู้คนมากมายเข้ามาหาได้ง่ายศึกษาได้ง่ายเปรียบเสมือนอากาศธาตุหรือสะเก็ดน้ำ
ที่เกาะรอบๆอยู่แก้วน้ำเย็นในขณะเดียวกันนั้นถ้ามีน้ำร้อนที่วางอยู่ข้างๆผู้คนก็ไม่สามารถจะเข้ามาหาได้เพราะมันเป็นของร้อนน้ำที่บรรจุน้ำร้อนเอาไว้ก็จะไม่มีสะเก็ดน้ำเข้ามาอยู่เพราะเหตุที่ว่าเป็นคนก้าวร้าวมีความอดทนน้อยเปรียบเสมือนพระอาทิตย์น้อยคนนักที่จะจดจ้องพระอาทิตย์ได้เป็นเวลานานๆถ้าจะเปรียบเทียบกับดวงจันทร์แล้วมีคนมากมายที่ชื่นชมดวงจันทร์เพราะมองแล้วรู้สึกเย็นตาสบายตาดีเย็นใจเกิดความเยือกเย็นนั่นเปรียบเสมือนคนที่มีความอดทนคือบรรจุน้ำเย็นเอาไว้เอาล่ะท่านทั้งหลายวันนี้ทางรายการพบพระพบธรรมได้เสนอหลักธรรมขันติธรรมนำ 4.0 ให้ท่านทั้งหลายได้รับชมได้รับฟังกรุณาได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนทุกท่านได้น้อมนำธรรมะที่เป็นอากาลิโกที่พระพุทธองค์นั้นได้อัปเกรดเวอร์ชั่นแรกและก็เวอร์ชั่นสุดท้ายให้เป็นประหนึ่งซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพที่อยู่ในจิตใจของท่านขอให้ทุกคนทุกท่านได้นำธรรมะเรียกว่าขันติเป็นเพื่อนสองให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนดำรงตนอยู่ในท่ามกลางของสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันสิ่งไหนที่ตัวเองทำไปแล้วไม่ผิดวัตถบทกฎหมายสิ่งนั้นเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่ตัวเองทำไปแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนนอนทุกข์ภายหลังสิ่งนั้นเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับวันนี้ทางรายการพบพระพบธรรมอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมุ่งมั่นมีความอดทนยิ่งถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาขันตินั้นเป็นตบะอย่างยิ่งขันตินั้นเป็นเพื่อนสองขอให้ทุกคนทุกท่านได้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีขันติธรรมนำตนเป็นเพื่อนสองตลอดไปแล้วชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นได้ถูกอัปเกรดให้กับท่านทั้งหลายศัพท์เทคนิคท่านเรียกว่าอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดการเวลาธรรมะของพระพุทธองค์ได้ล่วงเลยเวลามา 2,500 กว่าปีแล้วไม่มีการอัปเกรดแสดงว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ตกรุ่นไม่ตกยุคไม่ตกสมัยไม่ล้ำหน้าไม่ล้าหลังนี่คือธรรมะ

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์ถ้าเราอยู่ในสำนักงานเดียวกันไม่ชอบเพื่อนร่วมงานแต่ต้องทำงานอยู่ในเครือข่ายหรือว่าการติดต่อร่วมอยู่ในขบวนการหรือว่าอยู่ในสำนักงานที่ปฏิบัติงานเดียวกันนั้นนี่ในกรณีนี้นี่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าจิตใจของเราที่ไม่ชอบเขานั้นนี่เป็นเพราะอะไรคือเราต้องมาเน้นที่ตัวเราเป็นหลักเพราะบางครั้งนี่อาจจะเป็นที่ตัวเราที่เป็นคนที่มีกิเลสมากก็ได้นะที่ไปไม่ชอบเขาแต่ถ้าหากว่าเราจะไปแก้ปัญหาโดยปลายเหตุมันก็ไม่จบสิ้นเช่นว่าเราทำงานกับเขาแบบเป็นไปไม่ถูกใจ

0: กันก็จะไม่สามารถที่จะปองดองหรือว่าให้ความสำคัญกับการงานกันได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาธรรมะคือความเป็นกลางแล้วก็การปรับจิตใจของเราวางจิตใจของเราให้เป็นว่าใจของเรานั้นนี่ต้องมีความเมตตามีความกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระโพธิสัตว์เราก็จะอยู่กับเขาแบบเป็นกลางๆได้ก็คือว่าไม่มีความอิจฉาไม่มีความชิงชังนี่คือถ้าเอาธรรมะจริงๆแล้วคือต้องมาแก้ที่ใจของเรานะใจของเรานี่อาจจะมีอคติด้วยการชังหรือว่าด้วยการชอบด้วยการหลงนะด้วยการที่รู้ไม่เท่าทันเรียกว่าด้วยความโง่ประการหนึ่งนะดังนั้นเราก็ต้องมาแก้ที่จิตใจของเราว่าเราจะต้องพยายามปรับใจของเราให้เย็นให้มีความเป็นเพื่อนให้มีความเป็นมิตรกับทุกคนทั่วไปให้มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ที่ใดเราสร้างมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรูให้มีความรู้สึกเวลาทำงานนั้นนี่เหมือนกับทำงานร่วมกับญาติเราพี่น้องเราหรือว่าเพื่อนเราแล้วเราก็จะรู้สึกสบายกว่าที่จะคิดว่าเขาเป็นศัตรูถึงแม้เขาเป็นศัตรูก็ตามนะเช่นประเทศไทยของเรานี่เคยมีปัญหากับพม่าถูกพม่าเผาเมืองประเทศไทยถ้าเราถือสาหาหรือเขาแล้วนี่ก็จะไม่ช่วยเหลือหรือว่าไม่มีการเกื้อกูลเกื้อหนุนกันและกันแต่ว่าเพราะประเทศไทยของเรามีธรรมะมีธรรมะที่จะให้รู้จักอภัยคิดว่าศัตรูก็เหมือนกับญาติมิตรของเราเพียงแต่ว่าเรานั้นนี่อาจจะไม่สามารถที่จะย้อนหลังดีเพย์ไปถึงอดีตชาติได้อดีตชาติเขาอาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของเราก็ได้ดังนั้นเราทั้งหลายก็จงพยายามปรับเอาธรรมะความเมตตาความกรุณาอยู่ร่วมกันแล้วนี่ให้มีความสุขให้มีสามัญฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างฉันพี่น้องนี่คือแก้ทางจิตใจโดยตรงแต่ถ้าแก้ทางอื่นนี่มันไม่จบหรอกเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำงานกับศัตรูของเรานี่เราไม่มีธรรมะแล้วนี่มันมีอคติก็คือว่าเป็นไปเพื่อความชิงชังมันก็จะพยายามที่จะให้ร้ายพยายามที่จะเอาดีเข้าตัวเองให้ร้ายกับบุคคลผู้เป็นศัตรูของเราปัญหาโรคก็ไม่จบสิ้นเหมือนกับปัญหาพรรคการเมืองระหว่างพรรคนั้นพรรคนี้ก็ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะว่าไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแก้ที่ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นปัญหาในการทำงานร่วมกับศัตรูหรือว่าทำงานร่วมกับบุคคลผู้ที่เราไม่ชอบนั้นนี่เอาธรรมะก็คือความเป็นกลางความเมตตาความมีฉันทะที่พอใจว่าเขาก็คือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เหมือนญาติพี่น้องของเราอยู่ในโลกในสังสารวัฏการเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้นนี้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้เรียกว่าทำศัตรูให้เป็นมิตรได้นี่คือทางธรรมะนะแต่ถ้าว่าไม่เอาทางนี้ไปแก้ไปปฏิบัติแล้วนี่จิตของมนุษย์เรานี่ก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์หรือว่าสิ่งที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์อีกดังนั้นเราทั้งหลายนี่ต้องปรับเอาธรรมะก็คือความดีความถูกต้องความเป็นผู้มีมิตรไมตรีมีเมตตามีความกรุณาและมีอุเบกขาคือปัญญาวางใจเฉยๆเป็นกลางๆไปบ้างบางครั้งบางคราวกิจการงานต่างๆมันก็จะเป็นไปได้ด้วยใจของเราเนี่ยเย็นได้เฉยได้แล้วก็มีความปกติได้นั่นเอง
1: จิตบริสุทธิ์

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหวาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่รอเธอพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ว วันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีจันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายของบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาทพิเศษ

0: 02-817-9925 ค่ะ
1: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยลดจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพวทาโบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรดหัวอินฟลเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000

เลยทั้งหัวเทอร์โบแปดลูกโป่งและหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแถม 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนี้ใครที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโปอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อ
0: ทำต่ออันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแขนถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปให้อยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลย

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอน

0: ติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารให้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกไหมส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
0: ม
1: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆ
1: ได้แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลย

0: เขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไปถึงว้าวไทยแลนด์เรื่องถึงวันนี้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่มีเพียง3องค์เท่านั้นในประเทศไทยสุดจะน่ารักความผูกพันระหว่างคนกับช้างของชาวล้านนาที่หาชมได้ยาก
1: ตรงนี้ก็ไม่ใช่กระดูกไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นกระดูกของช้างช้างทั้งตัวเลยนะฮะ
0: ทำขี้ให้มีค่ากระดาษทำจากขี้ช้างไม่เชื่อก็ต้องเชื่อประติมากรรมงานปั้นนี้ฝีมือจากคนตาบอดวัดใจสายเด็กเรียนเรียนไปเต้นไปกับคุณครูขาร้องสุดทึ่งจะน่ากินหรือน่ากลัวขนหัวลุกขนมปังหน้าศพ
1: อันนี้มันคืออะไรพี่อวยอวย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในฉากของละครไทยชื่อดังครับนั่นก็คือเรื่องกลิ่นกาสลองนั่นเองครับที่เห็นดูเก่าแก่ดูโบราณแบบนี้นะฮะไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งใดๆครับแต่เป็นของดั้งเดิมครับคุณผู้ชมครับยิ่งเก่ายิ่งสวยเพราะว่าที่นี่ก็คือวัดต้นเกวียนครับ
1: วัดต้นเกวียนหรือวัดอินทราวาสวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ต้นฉบับแบบล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์เจ้าหลวงผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่6เอกลักษณ์คือพระวิหารเก่าแก่รวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆที่สวยงามและทรงคุณค่าถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรและยังได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2532อีกด้วยครับ
0: แล้ววันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาฉลันครับเจ้าอาวาสวัดอินทราวาสหรือว่าวัดต้นเกวียนนั่นเองครับจะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพร
0: ที่มาของชื่อกับพระอาจารย์คือมาจากไหนฮะวัดต้นเกวียนเนี่ยครับ
2: คือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนแถบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็มีต้นเกวียนเยอะต้นเกวียนคือต้นอะไรก็คือต้นตะขบป่านั่นเอง
0: ครับ
2: แล้วพอสร้างบ้านขึ้นมาก็ใช้ชื่อว่าบ้านต้นเกวียนพอสร้างวัดก็ใช้ชื่อว่าวัดต้นเกวียน
0: ครับ
2: พอทีหลังมาไม่กี่สิบปีได้เองก็มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับทางราชการ
0: ครับ
2: ก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวัดอินทราวาส

0: ็คือที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดอินทราวาสหรือว่าวัดต้นเกวียนนี่เรียกว่าศาลาจตุรมุข
1: ครับ
0: ศาลาจตุรมุขหรือว่าเป็นศาลามณฑปหรืออีกชื่อนึงก็คือศาลาครูบาเจ้าศรีวิชัย
1: ครับผม
0: ซึ่งได้ประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัยไว้ข้างหลัง
1: ครับ
0: ตรงศาลาตรงนี้มีความสำคัญก็คือเป็นที่พักของขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุสมัยก่อนยุคเจ้าเมืองนั้นก็มีการแห่องค์พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุสีจอมทองผ่านมาที่วัดอินทราวาสหรือว่าวัดต้นเกวียนพอมาถึงตรงนี้แล้วสมัยก่อนไม่มีรถก็ใช้เป็นขบวนทัพช้างทัพม้าหรือว่าพลคนเดินเท้าเวลาผ่านมาทางนี้ก็จะมาแวะพักก็เพื่อปลดให้ช้างให้ม้าได้ดื่มน้ำได้กินหญ้าคนก็หุงหาข้าวปลาอาหารหลับนอนพักผ่อนรุ่งเช้าก็แห่หรือว่าอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะให้เจ้าเมืองและก็ประชาชนส่งน้ำต่อไป

0: องค์ประกอบของพระวิหารนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณที่จะมีทรงแบบนี้องค์พระประธานองค์นี้ก็สร้างคู่มากับสมัยวัดที่สร้างมาเริ่มแรกเดิมทีเลย
1: ครับ
0: เป็นองค์ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิพระนามของท่านนะฮะชื่อพระชัยมงคลพุทธรังสีแล้วก็ที่ยมเห็นฐานชุกชีเนี่ยก็ยังเป็นแบบ
1: โบราณ
0: แบบโบราณสมัยเก่านะฮะ
1: ก็มีลักษณะที่แปลกตาเพราะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นศิลปะล้านนาโบราณเลย
0: ก็วัดอินทราวาสหรือว่าวัดต้นเกวียนนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นสถาปัตยกรรมโบราณแห่งชาติ
1: ครับ
0: ปี2527
1: ครับวัดต้นเกวียนแห่งนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะคงไว้ซึ่งความสวยงามนะฮะยิ่งเก่ายิ่งสวยจริงๆสำหรับวันนี้ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายกับเราครับ
2: นมัสการครับ
0: เจริญพร
1: สำหรับตอนนี้ครับมาชมกันกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งนะครับวันนี้พี่ณจะพาเราไปชิมขนมปังกันครับแต่หน้าตาขนมปังที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่นี้ครับหลายๆคนที่จิตอ่อนหรือว่าขวัญอ่อนเนี่ยอย่าว่าแต่จะกินเลยนะฮะแค่มองเนี่ยยังไม่กล้ามองเลยนะครับคุณผู้ชมหน้าตาของขนมปังที่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้พี่ณจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
3: มีบ้านที่มีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ข้างใน
4: มีค่ะ
5: มีหัว
6: มีมือ
3: มือด้วย
6: มีเท้า
4: ตับไตหรืออะไรตัวมีทุกอย่างมีเยอะมากเลยนะคะ
3: เยอะมากเลย
4: เข้าไปต้องระวังหน่อยนะคะ

0: อนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่แห่งนี้มีข่าวลือว่ามีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่นะครับ
1: เฮ้ยอุ้ยพี่
2: พี่ครับ
1: พี่ไม่สบายป่ะพี่เป็นอะไรครับไม่เลือดเยอะขนาดนี้
2: อ๋อสีผสมอาหารครับสีผสมอาหารครับไม่ใช่เลือดครับไม่ใช่เลือด
1: อ๋อไม่ใช่เลือด
2: ทำงานอยู
1: ่อ๋ออ๋อมาที่นี่อ๋องั้นที่พี่เอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้สวัสดีพี่เอก
2: สวัสดีครับ
1: ทำงานอยู่เลย
2: ทำงานอยู่เลยนะคร
1: ับได้ครับงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูทั้งผลงานแล้วก็กระบวนการทำงานเลยนะครับ
2: ยินดีครับ
3: แค่ก้าวเท้าก็มาในบ้านก็เจอศีรษะที่เหมือนคนถูกตัดหัวนำมาวางเรียงกันไว้แถมยังมีชิ้นส่วนทั้งแขนทั้งขาอวัยวะต่างๆวางเกลื่อนอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ที่นี่ครับไม่ใช่ที่เกิดเหตุคดีอาชญากรรมฆาตกรโรคจิตนะครับเพราะทั้งหมดนี้ทำมาจากขนมปังแม่ขนมปังอะไรทำไมมันถึงได้เหมือนชิ้นส่วนมนุษย์ขนาดนั้นและถึงรู้ว่าเป็นขนมปังใครจะไปกล้าทานล่ะครับพี่ก็มันน่ากลัวขนาดนี้
1: อยู่ข้างในนี่คือขนมปังเหรอครับพี่
2: ใช่ครับจริงๆทานได้ครับ
1: ไอ้ข้างในใช่ไหมฮะ
2: ใช่เลยครับ
1: แล้วไอ้ตรงข้างนอกนี่นะครับที่เป็นใสๆนี่
2: อันนี้ก็เป็นเลซินงานชุดนี้คือพยายามจะรักษาให้คงสภาพ
1: ครับ
2: คอนเซ็ปต์ก็คือแบบเรารู้ว่าร่างกายเราก็เสื่อมสลายอีกใจเองก็อยากจะเหนียวรั้งไว้ก็เลยเอามาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานชุดนี
1: ้ครับ
2: ไปได้ไอเดียจากจุฬาวิชาการนะ
1: ครับ
2: ก็จะมีแบบซอฟต์คาร์ดิเวอร์คือการรักษาศพนุ่มลองเอาไอเดียที่ได้มาลองทำอันนี้ก็คือเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ายังนุ่มอยู่แต่ทานไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่เสียก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปงานภาพรวมทั้งหมดคืองานที่ผมเคยได้ทุนจากมหาลัยศิลปากรให้ทุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะครับชุดที่ทำที่ได้ทุนนะครับก็คือว่าผมไปสะเทือนใจกับเรื่องของความอาลัยอวรมากกว่าพิจารณาซากศพชุดที่สองคือเหมือนความอาลัยอวรที่ทำให้คนยังติดอยู่ไปเห็นมัมมี่ของทางอินคาอะไรเงี้ยรู้สึกถึงแบบเขาบางทีสวยงามด้วยก็เลยเอาความรู้สึกนั้นมาทำเป็นงานเขาจะห่อด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับอันนี้เริ่มเป็นขนมปังกับวัสดุอื่นแล้ว
1: ครับ
2: จะมีกาบปาล์มมีกิ่งไม้มีอะไรมาผสมผสานในงานด้วยแล้วก็มีเกลืออะไรเงี้ยนะเพื่อรักษาสภาพทดลองนะครับ
1: ดูทั้งความชื้นด้วยแล้วก็รักษาสภาพให้ดี
2: ขึ้นเก็บรักษาสภาพได้ในระดับนึงด้วย
1: ครับผมนี่อีกนิดเดียวพี่เอกจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นหน่อยผมว่าพี่เอกหั่นศพแน่นอนครับผมอันนี้มันคืออะไรพี่เว้ย
2: แก้วมังกรนะเอามาลองผสมระหว่าง2วัสดุเข้าด้วยกันเลยครับมันก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจต่อไป
1: ใช่มันน่าสนใจต่อไปตกใจมากครับ
2: เมื่อก่อนพ่อเพื่อนเสียนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เหมือนมีคนเขาไปดึงตู้เย็นตู้แช่ออกแล้วเปิดขึ้นมาปิดเราก็กลิ่นก็เหมือนกับนะครับไม่ต่างกันเลยอะไรเงี้ยก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นในการทำงานที่จริงขนมปังถ้าปล่อยให้เน่าเหมือนกันเหมือนคนมีนอนขึ้นมีอะไรเหมือนกันหมดเลยครับ
3: ที่แท้ขนมปังหน้าศพชิ้นส่วนมนุษย์เหล่านี้ครับไม่ได้ทำขึ้นไว้ทานนะครับแต่เป็นผลงานศิลปะที่คุณเอกทำขึ้นเพื่อจัดแสดงและก็ส่งออกต่างประเทศซึ่งนอกจากจะทำยากแล้วการเก็บก็ต้องเก็บอย่างดีเพื่อรักษาสภาพโดยสตาร์ฟด้วยเรซินนะครับแล้วก็ใส่กล่องกระจกป้องกันฝุ่นรักษาอุณหภูมิไม่ให้มีเชื้อราแต่ถ้านายนะอยากลองชิมคุณเอกก็จัดให้ครับแต่ก่อนจะกินต้องแต่งหน้าขนมปังให้เหมือนศพซะก่อนเพื่อให้มันได้อรรถรสขนมปังหน้าศพ
1: พี่เขากล้าทำเราต้องกล้าทานครับ
4: เอาละครับดึงแล้วนะครับ
1: ปื๊ดปึ๊บเรียบร้อยขนมปังอะขนมปังที่ผมว่าถ้าเกิดร้อนๆออกมาเนาะ
2: ใช่ฮะใช่อ
1: ร่อยมากเลยมีไส้ด้วย
2: ทางวันมานิดนึง
1: อะไรคือแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ทำให้พี่อะมาทำผลงานศิลปะจากขนมปังครับ
2: ผมเรียนทางด้านศิลปะมาโดยตรงนะฮะปี4ก็คือทำวิทยานิพนธ์ก็อยากใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในการทำงานศิลปะโดยทั่วไป
1: คือทำร้านขนมปังมาก่อนหรือว่าเพิ่งมาทำครับพี
2: ่ที่บ้านทำขนมปังมาน่าจะราวๆ30ปีได
1: ้เอาสิ่งที่ที่บ้านเราเป็นอยู่เราเติบโตขึ้นมาบวกกับความชอบในสิ่งที่เป็นเรามารวมกัน
2: ใช่ครับใช่ครับคือผมก็ยังมุ่งเน้นในการทดลองเป็นเชิงงานศิลปะในเชิงของการแบบคิดค้นสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายในเชิงการค้า
1: เรียบร้อย
4: นี่ฮะเดี๋ยวเอาไปฝากแชมป์นะฮะหน้าเหมือนแชมป์เป๊ะเลยครับคุณผู้ชม
1: ว้าวๆๆๆมากับแชมป์อีกแล้วนะครับผม
3: ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาดูผลงานน่าสยดสยองแบบนี้ก็ติดต่อไปได้ที่ Eat Bakery นะครับที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่ขนมปังหน้าศพไว้โชว์อย่างเดียวนะครับแต่ยังทำขนมปังทั่วไปหลากหลายรสชาติอร่อยอร่อยทั้งนั้นแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าไม่มีขนมปังหน้าศพขายหรือให้ชิมนะครับแม่แต่ผมว่าไม่ต้องบอกหรอกครับพวกก็ไม่มีใครกล้าชิมอยู่แล้วครับพี่
1: ที่นี่ไม่ได้มีแค่ขนมปังหน้าผีแต่มีของดีโพธารามอยู่ด้วยครับแม่มาเป็นกอนเลย วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอพี่เอกนะฮะ เห็นแง่มุมของศิลปินนะครับแล้วก็การนำเสนอที่ไม่เหมือนใครคุณพี่เอกนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ช่วงหน้าสุดจะน่ารักความผูกพันระหว่างคนกับช้างของชาวล้านนาที่หาชมได้ยาก
5: ตรงนี้ก็ไม่ใช่กระดูกไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นกระดูกของช้างช้างทั้งตัวเลยนะฮะ
3: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อประติมากรรมงานปั้นนี้ฝีมือจากคนตาบอดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าสับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับ
1: แบรนด์ยังอยู่ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้

0: โทนสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเท่าไหร
1: ่
0: ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะ
2: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
3: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
4: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: โอ้ยมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
4: เลิศมากคุณนา
3: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอนเจ็บเลยตัวนี้
3: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส
1: ่
0: ได้ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL
0: 2XL
1: แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหน
1: ึ่งได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อ่านอีกทั้งช้างเผือกยังเป็นสัตว์พาหนะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพชาวเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญกับช้างโดยเฉพาะที่ปางช้างแม่สาแห่งนี้เป็นสถานที่ดูแลและฝึกฝนความสามารถของช้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราและที่สำคัญคือบรรยากาศที่นี่เสมือนช้างได้ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติจริงๆครับ
1: แล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับพี่สรัญญาและพี่สนธิครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่หญิงและพี่ติ๊กแล้วกันนะครับพี่ทั้งสองท่านนี้นะฮะจะพาเรามาชมความน่าทึ่งเกี่ยวกับช้างกันในวันนี้

0: หยุดนะฮะคำสั่งหยุดแม่มูลหาวเฮ้ยเฮ้ยหยุดชะงักเลยอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นควันช้างขึ้นมา 10% แล้วนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่าน้องน้ำเพชรนะฮะคือเน็ตไอดอลของที่นี่เลยเป็นนางเอกของที่นี่เลยนะฮะสวัสดี
1: เนาะสวัสดีครับ
2: เอ้ยปกติแล้วนะคะช้างเนี่ยเขาจะมีวิธีการสื่อสารกับคนด้วยการส่งเสียงปกติถ้าช้างคุยกันเนี่ยเขาจะเอางวงสัมผัสกัน
0: ครับอันนี้ไงอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่อันนี้คือวิธีการสื่อสารกับคนค่ะส่งเสียง
0: ไล่หรือว่า
2: ถ้ามีเสียงน่ากลัวคือช้างอารมณ์ไม่แฮปปี้แล้ว
0: ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นนะฮะที่เป็นฝึกให้ช้างเนี่ยเขาวาดรูปนะฮะโดยที่มีควานช้างอยู่ข้างๆแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขาวาดรูป1เชือกต่อ1ภาพนะครับผมแต่วันนี้ครับที่นี่เขาสามารถให้ช้าง2เชือกนะฮะวาดรูปรูปเดียวกันได้
2: มือช้าง
0: บ้าไปแล้วนั่นฝีมือช้างเหรอครับเนี่ย
3: ครับนี่นี่ฮะนี่
0: จริงไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ช้างเคยเห็นแพนด้าด้วยเหรอฮะ
3: แพนด้าอันนี้ท้องสาวาดครับ
2: เมื่อปี2548เรามีการบันทึก Guinness World Record ค่ะ The Most Expensive Painting by the Group of Elephant มีช้างทั้งหมด8เชือกวาดใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็จะเป็นภาพสายหมอกต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นคือได้รับรางวัลกินเนสบุ๊กเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ระดับโลกเลย
2: ใช่ค่ะค่ะมูลค่าที่เราได้ขายไปภาพนั้นคือ1,500,000 บาท
0: โอ้

0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของปางช้างแม่สาเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสุสานช้างครับคุณผู้ชม
1: ถึงแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: บริเวณนี้ละค่ะ
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ป้ายหลุมฝังศพ
1: ใช่ค่ะ
0: ของช้างนั่นเองนะฮะชื่อว่า
1: ปูบุญส่ง
0: ปูบุญส่งเป็นตัว
1: ผู้ใช่ค่ะ
0: นะฮะเฮ้ยบนนู้นก็มีนี
1: ่มีค่ะ
0: อุ้ย
1: ทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด17หลุม
0: 17หลุม
1: ค่ะและนี่คือหลุมฝังศพของปูเอกค่ะ
0: ปูเอกอุ้ย19ปีที่แล้วเลยนะฮะโหแต่ที่น่าทึ่งเนี่ยคืออายุครับคุณผู้ชม94ปีอายุยืนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช้างตัวผู้ที่อายุยืนมากจริง
1: ๆแล้วก็อันนี้ล้มโดยธรรมชาติค่ะเพราะว่าตามอายุไขของเขาปกติช้างล้มที่ไหนเราก็จะฝังที่นั่นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เราจะมีพิธีกรรมก็คือเรานิมนต์พระเข้ามาทำพิธีเหมือนกับของคนเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันขุดแล้วก็ฝังเขาไว้ในบริเวณนั้นโดยที่เราจะไม่บอกให้ใครรู้เพราะป้องกันการโจรกรรมกระดูกค่ะ

0: ไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นกระดูกของช้างช้างทั้งตัวเลยนะฮะ
1: อันนี้เป็นกระดูกของช้างเพศเมียนะครับ
0: เพศเมีย
1: หรือว่าช้างพังที่เรารู้จักกันหลายๆท่านจะคิดว่าในงวงเนี่ยจะต้องมีกระดูกอยู
0: ่ครับผม
1: แต่จริงๆแล้วในงวงเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อครับไม่มีกระดูกเลย
0: ไม่มีกระดูก
1: ครับคือเป็นกล้ามเนื้อล้วนๆเลยครับ
0: กระดูกเขาเนี่ยจะสุดอยู่แค่ตรงนี้ละ
1: ครับ
0: ต้องไหมฮะ
1: จะสุดอยู่ตรงประมาณดั้งอะครับ
0: ประมาณดั้งนี่คือดั้งช้าง
1: ประมาณนี้ครับ
0: อ๋อแล้วงวงของเขาคือเลยตรงนี้มาก็จะฟรีละ
1: ครับผม
0: เป็นกล้ามเนื้อละ
1: ตรงนี้จะเป็นขากรรไกรครับในส่วนของเล็บเท้านะครับเล็บข้างหน้าเนี่ยจะมีอยู่5 เล็บ 5 เล็บแต่ข้างหลังเนี่ยจะมีอยู่4ถ้านับกระดูกจริงๆเนี่ยเขามี5แต่ว่าเล็บข้างหลังเนี่ยเขาจะโชว์แค่4ครับ
0: อ่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของผมเลยนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เห็นกระดูกของช้างที่สมบูรณ์แบบและครบทั้งตัวแบบนี้นะฮะและที่สำคัญก็คือเป็นของจริงนะครับ

ันนี้รายการไดทิ้งของเราได้มาที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งทีนะครับเราก็จะไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของควานช้างกันสักหน่อยนะฮะโดยการที่เดี๋ยวผมจะขี่ช้างนะฮะและพาน้องๆเหล่านี้ไปอาบน้ำกันครับผมลุยกันเลย

0: สนุกมากสนุกจริงๆครับพี่หญิง
1: ยินดี
0: คือนี่เป็นการเปิดเหมือนกับเป็นเปิดโลกของผมเลยอ่ะกับการเป็นควานช้างเพียงแค่ครึ่งวันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแต่ผมรู้สึกได้ถึงแบบความเป็นวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างและธรรมชาตินะฮะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหากสนใจอยากจะมาทำกิจกรรมแบบวันนี้เหมือนผม
1: ค่ะเราเรียกว่ากิจกรรมบ้านควานช้างค่ะก็ติดต่อมาที่เว็บไซต์ของควานช้างแม่สาได้เลยนะคะเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันปิดเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่หญิงรวมไปถึงพี่ๆควานช้างทุกคนมากขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ตอนนี้เราไปชมความสามารถอันน่าทึ่งของผู้พิการทางสายตากันบ้างดีกว่าครับถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้สวยงามจริงๆครับคนตาดีๆอย่างพวกเรานี่ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดนครนายกครับ
1: คุณผู้ชมชาวไทยทึ่งครับตอนนี้นิกกี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องทึ่งครับเพราะว่ามีลุงคนนึงครับที่มองไม่เห็นแต่ว่าสามารถปั้นพระได
2: ้พระพุทธรูปที่เห็นอยู่นี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของคุณลุงบุญส่งชายผู้พิการทางสายตาแต่ประธานโทษครับพิการแต่กายแต่ใจนั้นครับแหมรักในงานศิลปะโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปแกบอกมองไม่เห็นไม่เป็นไรขอให้มีจินตนาการก็ปั้นได้ใช้สองมือลูบคลำนะครับแทนสายตาก็ปั้นพระพุทธรูปออกมาได้สัดส่วนอย่างเหลือเชื่อครับนี่ขนาดมองไม่เห็นนะครับเนี่ยสุดยอดจริง
1: ๆลุงครับส่วนผสมในการปั้นใช้อะไรปั้น
3: ปูนซีเมนต์กับทราย
1: นี่คือทุกอย่างนี่ลุงทำเองคนเดียวป่ะ
3: ทำเองคนเดียวเท่านั้น
1: แล้วไอ้พวกไอ้นี่ลุงไอ้นี่พวกลวดพวกอะไรลุงขึ้นเองป่ะ
3: ก็ถักเอง
1: ถักเอง
3: ถ้าเราไม่ถักตัวหุ่นเราก็ทำไม่ได้
1: ครับเรื่องนี้กว่าเราจะปั้นเสร็จหนึ่งองค์เนี่ยใช้เวลาจริงๆประมาณกี่วันครับ
3: ประมาณ10กว่าวัน
1: 10กว่าวันเนาะ
2: ผลงานการปั้นของลุงบุญส่งครับก็มีหลากหลายครับทั้งพระพุทธรูปรูปปั้นสัตว์และก็อีกมากมายไม่ว่าใครต้องการให้ปั้นแบบไหนคุณลุงแกใช้ความรู้สึกและก็ประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาได้อย่างกับตามองเห็นครับ
1: แล้วอย่างนี้ก่อนปั้นพระเนี่ยเมื่อก่อนลุงทำอาชีพอะไรมาก่อน
3: เป็นหมอดูแล้วก็มาทำเป็นเหล็กดัด
1: คุณลุงแล้วอย่างนี้คุณลุงมองไม่เห็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่34
1: โอ้แล้วทำไมตอนนั้นถึงเกิดเหตุการณ์อะไรครับลุงอุบัติเหตุอะฮะ
3: ไปถึงพุมันพุ่งมาใส
1: ่ตอนตาดีเนี่ยคือไม่เคยปั้นพระมาก่อนแล้วทำไมหลังจากมองไม่เห็นถึงเลือกมาปั้นพระครับ
4: อยู่ๆมามีลุงพิการแต่ไม่ตาบอดแกทำโครงสร้างเหล็กดัดลุงเขาก็ไปดูของงานคนพิการนะเขาก็ไปคำดูเขาทำเป็นโครงสัตว์แล้วก็มาดูอยู่ๆมาพ่อแม่เขาอยากได้บุญ
5: ครับ
4: เขาขอพระเจ้าตัวก็ทำไม่เป็นเราก็ไปหาจ้างเขาก็เอาแพงองค์เป็นหมื่นเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะเนาะ
5: ครับ
4: ก็ปรึกษากันจะทำยังไงพอดีคนแถวบ้านอ่ะแกปั้นพระเป็นก็ไปหาเขาให้เขาทำเสียนให้เนี่ยแค่คอหัวเนี่ยทำหัวเนี่ยแล้วปั้นองค์เอง
1: จากคนที่ไม่เคยมีวิชาการปั้นพระอยู่ดีๆก็ปั้นพระได้ขึ้นมาเลย
4: ใช่แหละองค์แรกที่ทำขึ้นมา
1: ทุกวันนี้นี่ลุงปั้นไปเคยนับๆไหมครับว่ากี่องค์แล้ว
4: โอ้60กว่าแล้วมั้ง
1: 60กว่าองค์แล้ว
4: จ้ะ
5: ได้เยอะไหมแม่ปั้นพระเนี่ย
4: องค์นึงเหรอ 8,000
5: องค์นึง 8,000 บาท
4: จ้ะ 8,000 บาท
5: ใช้เวลาทำ10กว่าวัน
4: ใช
5: ่โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากนะ
4: จ้ะ
2: บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ลองดูสิครับแม่ลองหลับตาแล้วก็ทำแบบคุณลุงบุญส่งดูอย่างผมนี่รับรองเละตุ้มเป๊ะครับขนาดบางคนตาดีๆจะปั้นให้ออกมาได้อย่างคุณลุงนี่ยังยากเลย
3: อันนี้คือสมเด็จโตแห่งวัดระฆังเป็นระฆังเงินที่เคยเห็นมาอันนี้คือแม่ของลุงเองคุณแม่ก็เป็นนำมาพืชกับหาปูหาปลาทอดแหไปไหนถึงไหนถึงกันลุงเป็นอาชีพปลูกบ้านสร้างเรือนมีวิชาที่มีชีวิตได้ก็คือแม่ที่ท่านเสียไปเมื่อพ.ศ.48มาเข้าฝันบอกขอพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็ปั้นมาปั้นให้เขาคือพระธรรมองค์หนึ่งที่อยู่ในใจเรามาตลอดไม่เคยลืมสักวันเดียว
2: และนอกจากคุณลุงแกจะเก่งเรื่องการปั้นพระพุทธรูปแล้วบ้านที่แกอยู่นี่นะครับแกก็เป็นคนสร้างเองครับโอ้โหมองไม่เห็นแต่สร้างบ้านได้แถมยังรับดูดวงตรวจดวงชะตาและก็มีกิจวัตรประจำวันที่สุดชิลคือจะชอบใช้เวลาอยู่กับไก่แสนรักฟังเพลงและก็ที่สำคัญไม่เป็นภาระให้ใครสามารถทำงานบ้านช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างพวกเราชาวไทยทึ่งก็ขอยกให้คุณลุงบุญส่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคชีวิตครับใครที่กำลังท้อแท้ดูคุณลุงบุญส่งไว้ครับแล้วคุณจะได้กำลังใจให้มีแรงเดินต่อไปสุดยอดจริงครับคุณลุงบุญส่ง
6: ยายก็ว่าเขาดีนะเขาใช้ได้บางครั้งก็น้ำตาเราก็ไหลเนาะว่าน้องเราพิการน้องเรายังทำได้แล้วตาดีเราทำไม่ได้

0: ทำขี้ให้มีค่ากระดาษทำจากขี้ช้าง
1: อันนี้คือวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้เป็นอุ้ยเบามากเลยอ่ะกระดาษจากขี้ช้าง
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
2: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
5: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
9: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
5: นะแบงค์มาสครับ
6: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
5: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
7: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
9: เธอเป็นคนแรกและเป็นคนคิดว่าอดแฟนเขาเด้นเนาะคน
8: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM

0: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไหนแต่จะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบ
1: มึงอ่ะ
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
5: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
6: เดินระวังหน่อยดีวะ
7: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
6: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
7: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
6: ้อะไรนะ
9: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรกรหัสสุบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ครับผม
1: ที่นี่จะเป็นการทำกระดาษจากขี้ช้างนะคะก่อนอื่นเราติดตัวขี้ช้างกันก่อนค่ะโอเคหลังจากนั้นเดินตามก้อนอื้อช้างไปเลยค่ะ
0: โอเคชัดเจนนะฮะนี่ขี้ช้างครับผมจากสุภาษิตที่ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมาที่นี่ต้องเปลี่ยนครับเป็นเห็นช้างขี้ต้องเก็บขี้ช้างครับคุณผู้ชมที่นี่คือ Elephant Poo Poo Paper Park นั่นเองครับที่นี่เขาได้นำขี้ช้างมาแปรสภาพกลายเป็นกระดาษครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้นะครับคุณเกวรินนะฮะเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรประจำ Elephant Poo Poo Paper Park แห่งนี้นั่นเองขออนุญาตเรียกว่าคุณอายแล้วกัน
2: ได้ค่ะ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้เลยก็คือขี้ช้าง
0: อันนี้

0: วัตถุดิบหลักที่นํามาใช้เป็นอุ๊ยเบาเบามากเลยอ่ะมูลช้างทําไมมันถึงได้เบาน้ําหนักเบาขนาดนี้เนี่ย
1: ก่อนอื่นเลยนะคะตอนที่เราจะเอาขี้ช้างมานะคะก็จะต้องมีการผ่านการตากแดดก่อนนะคะลองจับดูตรงนี้มันจะแห้งแล้ว
0: แห้งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเป็นกองฟางอ่ะเหมือนเป็นฟางแห้ง
1: ๆฟางแห้งหญ้าแห้งหรือกากมะพร้าวนะคะ
0: พว
1: กเส้นใยของเขานะคะโดยปกติแล้วนะคะทุกคนก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยกินแต่อ้อยกินแต่กล้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบแต่หลักๆจริงๆแล้วนะคะช้างเนี่ยเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาช้างอึออกมานะคะเขาก็จะมีไฟเบอร์เนี่ยลักษณะเหมือนเป็นพวกหญ้าแห้งหรือฟางแห้งทั่วไปนะคะ
0: oh. อ
1: ันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเด่นของอึช้างด้วยว่าทำไมเราถึงใช้อึช้างเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกระดาษนี้จะเป็นขบวนการที่1นะคะที่เราจะมีการล้างทําความสะอาดนะคะกรองสิ่งสกปรกออกก่อนจากขี้ช้างนะคะก่อนที่เราจะเอาไฟเบอร์ของเค้านะคะไปทําเป็นกระดาษแล้วก็ทําให้มีสีสันสวยงาม
0: ครับวิธีการก็คือตัก
1: ใช่ค่ะตักขึ้นมาแล้วก็หมุน
0: อ๋อก็คือวนกวนเค้านั่นแหละ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนการกวนการ
0: ให้มันทั่ว
1: ให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึง

0: เราล้างทำความสะอาดพวกไฟเบอร์มาแล้วเนาะก่อนที่เราจะเอาไปทำกระดาษนะคะพวกไฟเบอร์พวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนผสมนะคะในการทำให้ขี้ช้างเนี่ยกลายเป็นเยื่อกระดาษก่อนที่จะแปรรูปเป็นกระดาษจริงๆทำสีด้วยจะเป็นขั้นตอนเดียวกัน
1: แล้วสีที่ใช้ฮะคือสีอะไรฮะ
0: ของเราก็จะใช้เป็นพวกสีผสมอาหารทั่วไปเลยค่ะเป็นชนิดเดียวกับที่เราใช้ทำขนมทำกับข้าวทำอาหารทั่วไปเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราเข้าสู่กระบวนการทํากระดาษกันแล้วขั้นตอนการทําทําไงบ้างครับคุณไอ
0: เราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเฟรมนะคะหรือว่าตัวกรอบกระดาษเนาะ1ลูกบอลนะคะ1แผ่นนะคะคุณวิกเตอร์สามารถบิดครึ่งแล้วก็แบ่งให้คุณไอครึ่งนึงได้เลยค่ะ
1: หนึ่งก้อนก็ได้กระดาษใหญ่ขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เราต้องบีบน้ำออกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการปริมาณเยื่อให้ได้มากที่สุดในการทำกระดาษหนึ่งแผ่นเนาะในหนึ่งลูกบอลนะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ400-500 กรัมต่อกระดาษหนึ่งแผ่นนะคะ

ละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นขี้ช้างกลายมาเป็นกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชั่นสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ได้นำเอากระดาษขี้ช้างเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยพร้อมขายแล้วครับ

0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากขี้ช้างนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ชิริงนี่นี่มีพัดไททึ่งด้วยอ่ะ
1: ตรงนี้เนาะก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะสามารถนำตัวการ์ตูนที่เราเตรียมไว้ให้นะคะมาติดตกแต่งประดับได้ด้วยตัวเองก็จะเป็นกิจกรรม DIY ตรงนี้นั่นเอง
0: อ๋อมีหน้าน้องๆหนูๆเด็กๆนี่ชอบกันใหญ่เลยดูสิฮะนั่งทำกันใหญ่เลย
1: ค่ะ

0: ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เปิดโลกผมมากเลยนะฮะทำให้ผมได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำขี้ให้มีค่าสำหรับ Elephant Pool Pool Paper Park แห่งนี้มีวันเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับ
1: ให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะจะเปิดบริการที่ 8:30 น. ถึง 5:30 น. นะคะ

0: ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอายมากที่พาเราเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้แล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายกับเราครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
2: ช่วงหน้าขวัญใจสายเด็กเรียนเรียนไปเต้นไปกับคุณครูขาร็อก
3: จนเขาได้ฉายาว่า
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: นะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่ประกาศ100ตัวให้แค่100

0: ซฟ
1: โอ้นี่แล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป
2: ็
1: นคนหนกแก
0: ้
1: ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมกังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ท
2: าตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดนึง
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
2: าอ่ะมาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยากถาม
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช
1: ่
2: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเรื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ค
0: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: สบายใจแล้ว
2: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: จ่าย
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: ประดาวแล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยสองตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
1: เขายัง ไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ต
2: ั
0: วใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่าให้มันเหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
2: ราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด

0: สีแล้วบวกให้อีกหนึ่งเป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นแล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: มาต่อกันกับวัดอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยและมีพระบรมธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงครับวัดแห่งนี้ก็คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับ
1: วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญาผาอยู่กษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อปีพุทธศักราช1888เดิมชื่อวัดลีเชียงหรือวัดลีเชียงพระสิ่งสำคัญที่สุดภายในวัดแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์1ซึ่งเป็นพระพุทธสิหิงค์หนึ่งใน3องค์ที่มีในประเทศไทยเท่านั้นครับ
0: และตอนนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระครูวิทิศาสนาธรครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับจะเป็นผู้ที่มาให้ความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้ครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพรองค์พุทธสิหิงค์นี่อยากจะเท้าความว่าเดิมทีนั้นกษัตริย์แห่งลังกาพระองค์มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ทันเห็นในสมัยยุคที่พุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็สัจจทิฐานโดยแรงบันดาล นั้นพระองค์ก็ได้สร้างพุทธรูปองค์พุทธสิหิงพระองค์ก็ให้ช่างปั้นให้เหมือนกับที่พญานาคได้นิมิตขึ้นมานั้นชื่อเสียงของพุทธสิหิงนี่ก็กระจรกระจายไปมาจนถึงเมืองสุโขทัยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพระองค์ก็ส่งพระราชสารขออาราธนาองค์พุทธสิหิงมาปฏิสถานที่กรุงสุโขทัยในสมัยนั้นกษัตริย์แห่งลังกาก็พระราชทานให้ณปัจจุบันนี้มีการสร้างพุทธรูปทั้ง3องค์ก็คือปฏิสถานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช1องค์
0: ครับ
2: แล้วก็ที่ตำหนักพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีก1องค์
0: ครับ
2: แล้วก็ที่วัดพระสิงห์อีก1องค์
0: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธของเราที่กราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้

0: งสิ่งที่สำคัญของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับนั่นก็คือพระธาตุเจดีย์องค์นี้ครับเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำของคนที่เกิดปีมะโรงครับผมและที่สำคัญคือมีเพียงที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับนิมนต์ถามพระอาจารย์นะครับว่าพุทธลักษณะของพระธาตุเจดีย์องค์นี้มีอะไรบ้างครับ
1: พระธาตุเจดีย์ปีมะโรงวัดพระสิงห์แห่งนี้สร้างแบบลักษณะทรงลังการะฆังคว่ำแล้วก็ส่วนมากคนโบราณนี่จะมีความเชื่อถือว่าถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็จะต้องเอาวัตถุสิ่งสำคัญเป็นเงินเป็นทองหรือพุทธรูปทองคำหรือสิ่งมีค่าเอาปฏิสถานที่ระฆังคว่ำที่นั้น
0: ครับผมน้ำหนักทองของยอดฉัตรนี่เท่าไหร่ครับพระอาจารย์ครับ
1: ประมาณอยู่10กว่ากิโล
0: ก็ถือว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญมากเลยนะครับคนที่เกิดปีมะโรงนะฮะห้ามพลาดที่จะมากราบสักการะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหากได้มาจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมมากราบไหว้สักการะกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมในรายการนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเจริญพร
0: วันนี้เราไปชมความน่าทึ่งของคุณครูท่านหนึ่งกันดีกว่าครับซึ่งนอกจากจะสอนหนังสือแล้วยังมีกิจ